สวัสดีค่ะพบกับ EP ที่7นะคะครูนาฝันจันจำรัดห้องเรียนครูใหม่เหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่6ได้เรียนรู้ทฤษฎีแล้วก็การสังเกตกราฟิกต่างๆแล้วสำหรับใน EP ที่7นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเวิร์กช็อปเริ่มปฏิบัติการในการทำโปรแกรม Photoshop นะคะหลังจากที่เราได้ไปสังเกตลักษณะของการทำกราฟิกมาแล้วใน EP ที่6นะคะ EP ที่7เรามาเริ่มทดลองปฏิบัติกันเลยค่ะลองดูภาพที่ครูหมายโชว์ให้ดูตอนนี้นะคะเป็นงานที่เราจะทำกันใน EP ที่7ค่ะเป็นการใส่ม็อกอัพให้กับกราฟิกเพื่อที่จะไปทำบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะไปต่อยอดในการทำโฆษณานะคะอย่างที่เราเห็นตัวอย่างกันแล้วนะคะใน EP ที่6ค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะครูหมายยกตัวอย่างของการทำม็อกอัพมาให้ดูทั้งหมด3แบบนะคะก็คือแบบที่1เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์สี่เหลี่ยมนะคะก็ทั้ง3แบบเนี่ยค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเห็นได้ทั่วไปนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้กันอยู่แล้วนะคะในชีวิตประจําวัน1นะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งลักษณะของบรรจุภัณฑ์กล่องสี่เหลี่ยมก็จะเป็นกราฟิกรอบบรรจุภัณฑ์นะคะ2เป็นลักษณะของถุงหิ้วมีใครเคยใช้บ้างมั้ยคะลักษณะของถุงหิ้วซึ่งจะใส่ของใส่อะไรต่างๆไว้ด้านในสามารถที่จะหิ้วพกพาไปไหนได้และ3แน่นอนอันนี้ทุกคนเคยใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเนื่องจากเป็นลักษณะของซองขนมถุงขนมที่เรากินกันนั่นเองนะคะ3ตัวนี้นะคะหลังจากที่เราเป็นผู้ใช้ต่อจากนี้เราจะเป็นผู้ทำผู้ผลิตกราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ทั้ง3แบบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในการทำบรรจุภัณฑ์3ลักษณะนี้นะคะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างทุกคนเตรียมไปพร้อมกับครูใหม่เลยนะคะ1ทุกคนจะต้องมีม็อกอัพที่เป็นซองขนมแบบนี้นะคะ2ม็อกอัพที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยม3ม็อกอัพที่เป็นถุงลักษณะแบบนี้นะคะเป็นถุงหิ้วหรือจะหาที่มีลักษณะแตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะแต่ที่ครูไหมจะมายกตัวอย่างมีลักษณะ3แบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะทำภาพสำเร็จก็คือภาพที่ครูไหมโชว์ทุกคนเมื่อกี้สุดท้ายเป็นฉลากบรรจุภัณฑ์ค่ะนี่คือฉลากบรรจุภัณฑ์ที่ครูไหมทำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใน EP นี้เราจะไม่ได้ทำฉลากบรรจุภัณฑ์แต่เราจะนำฉลากบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นฉลากที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะนำมาใส่ม็อกอัพเพื่อที่จะต่อยอดเป็นโฆษณาสินค้าชนิดต่างๆต่อไปนะคะเห็นนะคะทุกคนเตรียมวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานตามครูใหม่ได้เลยค่ะม็อกอัพจะใช้กี่ชิ้นก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นม็อกอัพที่เราเตรียมไว้นะคะต่อไปฉลากใครอยากทดลอง2ชิ้นสามารถเตรียมไว้2ชิ้นได้นะคะแต่ EP นี้ครูหมายขอเตรียม1ชิ้นนะคะเตรียมพร้อมเลยค่ะเมื่อเตรียมพร้อมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราเข้ามาที่แกมค่ะอันนี้คือชิ้นงานสำเร็จนะคะ3แบบหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มชิ้นที่น่าจะง่ายที่สุดก่อนนะคะก็คือชิ้นกลางเป็นแบบถุงหิ้วค่ะครูใหม่ก็เปิดไปเลยค่ะที่ม็อกอัพนะคะเป็นม็อกอัพชิ้นนี้ถ้าใครไม่มีชิ้นนี้สามารถหาที่ใกล้เคียงได้นะคะหรือใช้แบบอื่นได้ลองซูมขยายดูนะคะกด Command Spacebar ค่ะลองย่อขยายดูนะคะว่าม็อกอัพที่เรานำมาเนี่ยโอเคไหมชัดเจนไหมนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่วินโดว์ค่ะกดเลเยอร์นะคะเราก็จะมีเลเยอร์หลายๆเลเยอร์ในม็อกอัพของเรานะคะเราปิดทั้งหมดไว้นะคะหลังจากนั้นสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1เลเยอร์นะคะจะชื่อว่าเลเยอร์ที่1เลเยอร์ที่1จะเป็นเลเยอร์ที่เราจะนำภาพกราฟิกของบรรจุภัณฑ์มาใส่นะคะเรียบร้อยนะคะลักษณะของเลเยอร์ทุกคนจะเป็นเหมือนของครูใหม่นะคะ
มีเลเยอร์1เลเยอร์วางบนเลเยอร์ของดีไซน์หรือเลเยอร์ของม็อกอัพนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่ฟิลเตอร์ค่ะคลิกมาที่ Vanishing Point นะคะวันนี้นะคะคลิกไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนก็จะมาสู่หน้านี้นะคะ Vanishing Point ไว้สำหรับการทำอะไรไว้สำหรับการใส่ Perspective ค่ะเพื่อที่จะทำให้ภาพข้อความเราดูมี3มิติยิ่งขึ้นเราเริ่มกันเลยนะคะเครื่องมือที่ใช้ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะ Create Pen Toolคีย์ลัดก็คือตัว C นะคะทุกคนสามารถกด C ที่คีย์บอร์ดได้หรือถ้าไม่กด C ที่คีย์บอร์ดใช้เมาส์คลิกนะคะหลังจากนั้นซูมค่ะซูมกด Command Spacebar นะคะซูมเข้าไปค่ะเราจะทำการวาดสี่เหลี่ยมลงที่ภาพตามนี้เลยนะคะวาดสี่เหลี่ยมเลยค่ะจุด1จุดนะคะหลังจากนั้นไปจุดที่2ตามรูปของบรรจุภัณฑ์เราเลยนะคะเมื่อจุดที่3สังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีจุดที่4เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะไปจุดที่4เลยค่ะเรียบร้อยค่ะง่ายใช่ไหมคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเสร็จจุดที่4จะมีลักษณะของเส้นขึ้นมาข้อสังเกตในการทำงานนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวนี้นะคะ Edit Pen Tool แล้วลองขยับดูค่ะเห็นความแตกต่างของสีไหมคะสีที่เส้นจะมีความแตกต่างกัน3สีสีที่1ที่เราทำคือสีน้ำเงินค่ะสีที่2จะเป็นสีเหลืองและสีสุดท้ายจะเป็นสีแดงนะคะสีทั้ง3สีบ่งบอกถึงสถานะของเปอร์สเปกทีฟของเรานะคะถ้าเป็นสีที่ถูกต้องจะเป็นลักษณะของสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะสีน้ำเงินแบบนี้นะคะต่อไปสีที่อาจจะมีความผิดเพี้ยนแต่ไม่ถึงขั้นกับรุนแรงนะคะก็คือสีเหลืองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นสีเหลืองแสดงว่าเราอาจจะวางจุดผิดตำแหน่งนะคะผิดตำแหน่งของความถูกต้องของเปอร์สเปกทีฟและสีสุดท้ายแดงค่ะสีแดงคือการผิดมากนะคะการผิดจุดมากถ้าเกิดขึ้นสีแดงกับใครนะคะขอให้ลองสังเกตรูปทรงรูปร่างของวัตถุที่เราทำเปอร์สเปกทีฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะขยับให้ถูกต้องเส้นที่ถูกต้องจะต้องเป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะหลังจากนั้นปรับลองซูมดูนะคะกด command spacebar ซูมดูนะคะจะเห็นว่าเราอาจจะมีจุดไหนที่เลยขอบชิ้นงานบรรจุภัณฑ์จริงเราสามารถที่จะขยับได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะเป็นเส้นสีน้ำเงินหลังจากเรียบร้อยเช็คนะคะหลังจากเรียบร้อยแล้วทุกคนกดโอเคค่ะจะกลับมาสู่หน้าปกติของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราทำ Vanishing Point เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะกลับมาที่ภาพการกราฟิกของเรานะคะที่เราจะเอามาใส่บรรจุภัณฑ์ให้ทุกคนเปิดไปที่หน้ากราฟิกฉลากที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นนะคะใช้เมาส์คลิกตรงเลเยอร์ที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นกด Command ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วนำเมาส์ไปจิ้มเพื่อที่จะขึ้น selection แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เลเยอร์นี้ขึ้น selection จะได้เป็นการแน่ใจว่าเรากำลังที่จะเลือกเลเยอร์นี้นะคะหลังจากนั้นกด command C ค่ะหรือกด edit copy นะคะนี่นะคะเลือกเลเยอร์ที่ต้องการกด command C หรือกด edit copy หลังจากนั้นไปที่ file mockup เราเหมือนเดิมค่ะและทำแบบเดิมเลยค่ะไปที่ filterไปที่ Vanishing Point เหมือนเดิมเหมือนที่เราทำเมื่อกี้นะคะเมื่อเราเข้า Vanishing Point สิ่งที่เราเห็นเหมือนเดิมเลยค่ะคือเราจะเห็นสีเส้นสีน้ำเงินที่เราตีเส้นไว้เมื่อกี้หลังจากนั้นกด Command V ค่ะเป็นการนำภาพที่เรา copy เมื่อกี้นะคะมาวางเมื่อครูหมายขยับภาพสังเกตไหมคะว่าภาพกราฟิกที่เรามาใหญ่กว่าสิ่งที่เราสร้างไว้นะคะให้ทุกคนไปที่นี่ค่ะTransform Tool นะคะหรือคีย์ลัดทุกคนสามารถที่จะกดตัว T ได้ค่ะ
เมื่อกดก็จะมีเส้นขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราสามารถที่จะปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ตามที่เราตีเส้นไว้เมื่อกี้ได้นะคะปรับให้พอดีกับม็อกอัพของเรานะคะเรียบร้อยค่ะเมื่อทุกคนดูผลงานของตัวเองนะคะดูผลงานตัวเองว่าเรียบร้อยไหมเหมาะกับรูปทรงรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ที่เราใส่ม็อกอัพไหมถ้าโอเคแล้วกดโอเคค่ะเรียบร้อยลองปิดตาดูนะคะในเลเยอร์ที่เราสร้างใหม่เมื่อกี้แบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เรานำม็อกอัพมาวางเห็นไหมคะง่ายมากนะคะทุกคนสามารถที่จะใช้วิธีการวางม็อกอัพแบบนี้ง่ายๆได้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำตามกันดูเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำฉลากบนถุงหูหิ้วต่อไปเราจะไปทำฉลากบนกล่องบรรจุภัณฑ์ลักษณะสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะที่ทุกคนเตรียมพร้อมแล้วนะคะเลือกกล่องม็อกอัพที่เราเลือกเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะพร้อมนะคะม็อกอัพอาจจะไม่ได้เหมือนตัวอย่างของครูไหม 100% ก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นลักษณะม็อกอัพของสี่เหลี่ยมนะคะเนื่องจากตัวนี้นะคะเราจะใส่บรรจุภัณฑ์ด้านหน้าและด้านข้างซึ่งจะแตกต่างจากถุงหูหิ้วนะคะถุงหูหิ้วเราจะใส่เฉพาะด้านไหนคะด้านหน้าใช่ไหมคะแต่ด้านนี้เราจะใส่สองด้านนะคะเพื่อให้เห็นบรรจุภัณฑ์ที่ยิ่งขึ้นสวยงามยิ่งขึ้นนะคะวิธีทำเช่นเดียวกับการทำม็อกอัพบรรจุภัณฑ์แบบถุงหูหิ้วเลยค่ะขั้นตอนแรกให้ทุกคนสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่หนึ่งเลเยอร์นะคะแบบนี้นะคะคลิกบวกเลเยอร์เราจะมีเลเยอร์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือเลเยอร์ที่หนึ่งแบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นเราจะไปที่เดิมเลยค่ะฟิลเตอร์กด vanishing point ไปที่เดิมเลยนะคะคลิกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะสร้างจุดเหมือนเดิมเหมือนที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะสร้างกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะทำ perspective ให้กับกล่องบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะคลิก1จุดค่ะคลิกจุดที่2ค่ะคลิกจุดที่3ค่ะเมื่อจุดที่3เสร็จเรียบร้อยจะมีจุดที่4ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะคลิกจุดที่4ค่ะเส้นจะเป็นลักษณะเหมือนที่ครูหมายบอกเมื่อกี้นะคะว่าในลักษณะของเส้น vanishing point จะมี3สีก็คือสีน้ำเงินสีเหลืองและสีแดงตอนนี้เส้นเป็นสีเหลืองนะคะแสดงว่าจุดที่เราจุดอาจจะผิดนะคะแบบนี้เห็นไหมคะเราขยับจุดนิดนึงนะคะเพื่อให้เส้นสมบูรณ์ถูกต้องค่ะขยับจุดนิดนึงนะคะเมื่อกี้เห็นไหมคะเกิดเส้นสีแดงให้ขยับจุดให้กลายเป็นสีน้ำเงินนะคะโอเคแบบนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกเพื่อที่จะดูจุดที่เราจุดนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้ทุกคนไปคลิกนะคะที่จุดด้านข้างแล้วกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดหลังจากนั้นลากเส้นไปค่ะจะเกิดมุมเปอร์สเปกทีฟด้านข้างนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเอาเมาส์คลิกที่จุดเหมือนเดิมนะคะกดออปชันค่ะดึงจุดไปนะคะคลิกเหมือนเดิมนะคะกดออปชันค่ะดึงจุดค่ะเรียบร้อยนะคะสองด้านเส้นเป็นสีน้ำเงินถูกต้องหลังจากนั้นเช็คความละเอียดของงานอีกครั้งหนึ่งค่ะให้มีความพอดีกับกราฟิกของเรานะคะให้เส้นมีความพอดีกับม็อกอัพที่เราเตรียมไว้นะคะเช็คความละเอียดของงานอีกครั้งค่ะ

ซูมเข้าซูมออกสามารถใช้คีย์ลัดได้นะคะเห็นไหมคะเส้นสีแดงปรับให้เป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะเพื่อความถูกต้องโอเคตอนนี้เรามีเส้น

หมด2ด้านนะคะคือด้านหน้าและด้านข้างเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนกดโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นไปเปิดกราฟิกฉลากนะคะกราฟิกฉลากที่เราเตรียมไว้ลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วเอาเมาส์ไปคลิกนะคะตรงเลเยอร์ที่เราต้องการตอนนี้ครูใหม่ต้องการที่จะทำฉลากด้านหน้าก่อนนะคะก็คือฉลากที่เป็นปลาหมึกแล้วก็มีข้อความว่าปลาหมึกกรอบรสซีฟู้ดตัวใหญ่เลยนะคะกดตัวนี้ค่ะกดคอมมานด์ C ค่ะหรือไปที่ Edit กด Copy นะคะคีย์ลัดก็คือ Command C ที่ครูใหม่บอกนะคะกด Command C หลังจากนั้นให้ทุกคนกลับไปที่กล่อง Mockup เหมือนเดิมนะคะขั้นตอนจะเป็นเหมือนขั้นตอนการทำถุงหูหิ้วทุกอย่างเลยค่ะไปที่ Filter ค่ะกดอะไรคะ Vanishing Point หลังจากนั้นให้ทุกคนคลิกที่ว่างแล้วกด Command Vจับลากเลยค่ะเห็นไหมคะพอเราจับลากกราฟิกของเราก็จะไปตามรูปทรงรูปร่างที่เราวาดไว้เมื่อกี้ถูกต้องไหมคะด้านนี้คือด้านหน้านะคะด้านนี้คือด้านหน้าที่ครูใหม่ต้องการให้เป็นฉลากด้านหน้ามาวางด้านหน้าค่ะแต่ถ้าเป็นด้านข้างวางยังไงคะจับไปวางด้านข้างอันนี้เป็นด้านหน้านะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่ด้านซ้ายเลยค่ะเราต้องไปที่ Transform Tool นะคะหรือคีย์ลัดก็คือตัว T คลิกเลยค่ะเราต้องการที่จะปรับย่อขยายนะคะต้องการที่จะปรับย่อขยายเพื่อให้กราฟิกที่เรานำมานะคะพอดีกับรูปของเรานะคะปรับเลยค่ะปรับให้พอดีกับฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะอย่าลืมนะคะจะต้องดูให้ละเอียดทุกมุมนะคะว่าเราทำถูกต้องไหมแต่ละมุมถูกต้องไหมนะคะดูให้ขนาดพอดีกับที่เราวาดไว้นะคะถ้าโอเคพอดีแล้วให้ทุกคนคลิกที่คำว่าโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนเห็นไหมคะว่าเรามีฉลากด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ1จุดจุดที่2ที่เราจะทำคือฉลากด้านข้างด้านข้างตรงนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำคือการคลิกไปในเลเยอร์ที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะคะเลเยอร์เหมือนเดิมนะคะเลเยอร์1เหมือนเดิมหลังจากนั้นค่ะให้เราไป copy ฉลากในส่วนด้านข้างที่เราต้องการนะคะเมื่อกี้ครูใหม่ได้ทำการ select ฉลากด้านหน้าไว้นะคะก็จะขึ้นเครื่องหมาย select แบบนี้ถูกต้องไหมคะถ้าขึ้นเครื่องหมาย select รอบขอบของกราฟิกแบบนี้นะคะให้ทุกคนเอา select ออกด้วยการกด command D ค่ะไปแล้วเห็นไหมคะแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะเอา select ออกให้กด command D ค่ะหลังจากนั้นเราไปคลิกภาพที่เราต้องการก็คือภาพนี้นะคะเพื่อความแน่ใจเหมือนเดิมค่ะเรากด command แล้วเลือก layer เพื่อที่จะให้ขึ้น selection แบบนี้นะคะเพื่อเป็นการย้ำความมั่นใจว่าตอนนี้เรากำลังเลือก layer นี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เลือก selection วิธีหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้ว่าเราเลือกทำงานกับเลเยอร์ไหนอยู่ก็คือตัวนี้ค่ะ Show Transform Control นะคะถ้าครูหมายเอาเครื่องหมายถูกออกเราจะไม่รู้ว่าตอนนี้เราคลิกเลเยอร์ไหนอยู่นะคะเพราะไม่ได้ขึ้นแถบสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะฉะนั้นขอให้ทุกคนคลิก Show Transform ค่ะแล้วเราไปจับเลเยอร์ไหนก็จะขึ้นสี่เหลี่ยมในเลเยอร์นั้นนะคะกด Command ที่เลเยอร์ค่ะขึ้น selection แล้วนะคะตอนนี้เราแน่ใจแล้วว่าเรากำลังเลือกวัตถุชิ้นนี้หลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะกด command C ค่ะหรือ edit copy นะคะไปที่ mockup บรรจุภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะคลิกอะไรคะ filter vanishing point กลับมาที่หน้าเดิมที่เราทำค่ะเอาเมาส์มาคลิกได้เลยนะคะตอนนี้เราจะมีเส้นสีน้ำเงินสองฝั่งคลิกพื้นที่ว่างดูคลิกดูจะมีเส้นสีน้ำเงินขึ้นมาหลังจากนั้นทำอะไรคะกด

Command V ค่ะเพื่อเป็นการวางรูปด้านข้างหลังจากที่กด Command V เสร็จนะคะลากเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวลากมาใส่ในส่วนที่เราวาดพื้นที่ไว้หลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะ Transform Tool นะคะเพื่อเป็นการขยับภาพให้เท่ากับ Vanishing Point ที่เราได้วาดไว้ทันไหมคะตอนนี้ทุกคนเป็นเหมือนของครูใหม่ไหมคะตอนนี้เราจะมีกราฟิกทั้งหมด2ด้านในมุมของ Perspective นะคะจะมีกราฟิกทั้งหมด2ด้านคือด้านหน้าและด้านข้างเหมือนกันไหมคะถ้าทุกคนขยับแล้วโอเคตามที่เราต้องการแล้วนะคะกราฟิกเป็นอย่างที่เราต้องการแล้วให้กดโอเคค่ะถ้าสมมุติว่ามันยังไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราสามารถขยับซ้ายขวาได้นะคะโดยการซูมเข้าซูมออกและดูในมุมที่กว้างๆดูมุมใกล้ว่าเหมาะสมไหมรูปภาพที่เราวางตอนนี้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วเหมือนเดิมค่ะกดโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราได้กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นม็อกอัพ3มิติเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะนำไปสู่การต่อยอดการทำโฆษณาสินค้าแอดโฆษณาต่างๆได้แล้วง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีนำกล่องบรรจุภัณฑ์มาถ่ายรูปเราใช้วิธีการของกราฟิกก็คือการใส่ม็อกอัพแบบง่ายๆต่อไปนะคะเหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราแจ้งไว้ก็คือการทำซองขนมถุงขนมอันนี้ทุกคนคุ้นๆใช่ไหมคะเพราะว่าเรารับประทานกันทุกวันเราเคยจับเคยรับประทานเคยซื้อแต่ขั้นตอนนี้เราจะเป็นผู้ใส่กราฟิกให้กับถุงขนมซองขนมที่เราเคยรับประทานค่ะเหมือนเดิมนะคะทุกคนไฟล์โอเพนค่ะเปิดม็อกอัพที่เราหาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะของครูใหม่จะเป็นม็อกอัพตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนที่เราจะทำงานอะไรให้เรากดบวกเพิ่มเลเยอร์นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราไปที่ฉลากเหมือนเดิมเลือกฉลากที่เราต้องการนะคะในที่นี้เราจะทำซองขนมในรูปแบบด้านหน้าให้เราลากมาเลยค่ะลากมาใส่ได้เลยค่ะลากซองขนมที่เราเลือกนะคะมาที่ซองขนมของเราค่ะกดขยายเลยนะคะโอเคไหมคะไปพร้อมกันนะคะกดขยายเลยนะคะตอนนี้ฉลากขนมของเรามาอยู่บนซองขนมเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่เลเยอร์นะคะแล้วคลิกไปที่มัลติพลายค่ะกดวางเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะในการทำกราฟิกสิ่งที่เราต้องมีคือการดูภาพทั้งระยะใกล้และระยะไกลนะคะขยับให้ตรงพอดีกับซองขนมของเรานะคะกด Enter ค่ะเริ่มเห็นภาพประกอบที่ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะให้ทุกคนไปที่ Edit ค่ะฐานฟอร์มนะคะไปพร้อมกับผู้ใหม่เลยนะคะ Wrap ค่ะเคยใช้เครื่องมือตัวนี้กันไหมคะไปที่ Edit Transform Wrap ค่ะทุกคนสังเกตเห็นเส้นไหมคะจุดลองจุดดูนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะให้ทุกคนขยับภาพตามจุดเลยค่ะขยับให้เข้ากับม็อกอัพของเรานี่คืออีกหนึ่งวิธีในการใส่ม็อกอัพให้ตากสินค้านะคะขยับให้ใกล้เคียงกับม็อกอัพที่เราเลือกให้มากที่สุดนะคะให้ใกล้เคียงที่สุดเลยนะคะซูมเข้าซูมออกเหมือนเดิมค่ะเพื่อเช็คความละเอียดของชิ้นงานเรานะคะเก็บทุกจุดของชิ้นงานนะคะอย่าให้หลุดออกมาหรืออย่าให้มีม็อกอัพสีขาวนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของการที่ไม่มีภาพกราฟิกอยู่บนม็อกอัพนะคะเราก็จะเห็นม็อกอัพสีขาวจุดนะคะจุดเราสามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยการกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ครูหมายกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดนะคะก็จะเพิ่มเส้นให้สมมติครูหมายต้องการเพิ่มตรงนี้ครูหมายจุดลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นขยับค่ะ
เส้นก็จะเพิ่มมาเห็นไหมคะทุกคนสามารถเพิ่มเส้นเพื่อเพิ่มความละเอียดของงานได้นะคะต้องการเพิ่มตรงไหนกดคอมมานด์แล้วจิ้มที่จุดนั้นเลยค่ะแล้วขยับภาพค่ะแบบนี้นะคะขยับภาพค่ะถ้าต้องการเพิ่มจุดให้กดคอมมานด์นะคะเมื่อเรากดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดจะมีเส้นขึ้นมาเราสามารถที่จะลากเส้นแล้วกำหนดจุดได้ค่ะกดค่ะได้ไหมคะเห็นนะคะเราลองดูให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านบนเช่นเมื่อกี้ของครูไหมแบบนี้นะคะยังมีขอบขาวติดอยู่ขยับนิดนึงค่ะให้พอดีที่สุดนะคะด้านล่างนะคะขยับให้พอดีค่ะโอเคดูภาพรวมค่ะถ้าภาพรวมตอนนี้ทุกคนโอเคแล้วหลังจากนั้นเราไปที่ Mockup ของเราค่ะไปที่ Mockup เสร็จนะคะหาทุกคนหา Background ที่เป็น Mockup แบบนี้นะคะเพื่อที่จะ Select เฉพาะซองขนมถุงขนมของเราตอนนี้ครูไหม Select เฉพาะถุงขนมนะคะวิธีการ Select ก็เหมือนเดิมนะคะไปที่ Mockup ของเรากด Command ที่คีย์บอร์ดนะคะหลังจากนั้นคลิกค่ะก็จะขึ้นตัว selection ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการลบคือซองขนมนะคะซองขนมที่เลย mockup ของเรานะคะลองคลิกดูซิว่าถูกเลเยอร์ไหมโอเคหลังจากนั้นกด delete ค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนสังเกตนะคะถ้าคุณหมายกด delete เส้นด้านนอก selection จะหายไปนะคะสีด้านนอก selection จะหายไปกด delete แล้วลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะกด command D ค่ะกด command D เพื่อเอา selection ออกของทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะฉลากของเราทั้ง3ชิ้นง่ายไหมคะกราฟิกการทำบรรจุภัณฑ์หรือการทำ Photoshop สำหรับการประกอบอาชีพไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่เราประยุกต์ใช้เครื่องมือหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เรามีกราฟิกทั้งหมด3 ชิ้นแล้วนะคะเราจะเอากราฟิกทั้งหมดที่เราทำเมื่อกี้3ชิ้นนะคะมาต่อกันมี1ชิ้นนะคะ2ชิ้นนะคะ

แล้วก็สุดท้ายชิ้นที่สามนะคะสามชิ้นนะคะสามชิ้นนี้เราสามารถที่จะทำม็อกอัพแล้วไปต่อประกอบอาชีพได้เราลองมาวางรวมกันค่ะเลือกไซส์ที่เราต้องการเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะวางกราฟิกทั้งสามชิ้นลงไปค่ะเป็นภาพประกอบการทำชิ้นงานสำเร็จของเรานะคะในการรวมเลเยอร์นะคะทุกคนให้ทุกคนกด Command Shift E นะคะ Command Shift E เพื่อที่จะรวมเลเยอร์หลังจากนั้นนะคะปรับขนาดภาพให้เท่ากับพื้นที่ที่เราต้องการใส่เหมือนเดิมนะคะกด Command Shift E เพื่อที่จะรวมเลเยอร์ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการรวมงานนะคะชิ้นนี้เช่นเดียวกันนะคะกด Command Shift E ค่ะเราตอนนี้เรามีผลงานทั้ง3ชิ้นอยู่ในเลเยอร์เดียวกันแล้วนะคะหลังจากนั้นปรับเลยค่ะ

ปิดไปก่อนได้เลยนะคะสำหรับชิ้นที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะตอนนี้เรามี3เลเยอร์นะคะต้องการให้เลเยอร์ไหนอยู่ด้านบนสามารถที่จะปรับขยับเลเยอร์ได้นะคะหรือใช้คีย์ลัดได้ค่ะตรงนี้มีพื้นขาวเยอะ

นิดนึงนะคะครูหมายขอตัดทิ้งเราสามารถตัดได้นะคะแบบนี้กด delete เลยค่ะเรียบร้อยกด command d ค่ะต้องการให้ภาพไหนอยู่เลเยอร์ไหนสามารถจับได้เลยนะคะ

เรียบร้อยนะคะสำหรับการทำฉลาก3ชิ้นง่ายใช่ไหมคะขอให้ทุกคนนำขั้นตอนวิธีการนะคะที่ครูหมายบอกซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับแล้วก็เคล็ดลับที่ง่ายมากๆเลยตอนนี้เรามีฉลากจำนวน3ชิ้นนะคะเราสามารถนำไปต่อยอดในการทำโฆษณาสินค้าได้ซึ่งโฆษณาสินค้าที่เราจะนำไปต่อยอดนะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีการสังเกตการทำโฆษณาใน EP ที่6ที่ครูหมายสอนนะคะว่าเคล็ดลับในการใส่ข้อความเคล็ดลับในการใส่เงาใส่ตัวอักษรแล้วก็ใส่กราฟิกต่างๆเพิ่มซึ่งตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทำเป็นใน EP นี้นะคะก็คือการใส่ Mockup โดยใช้ Vanishing Point และการปรับขยับภาพและเปลี่ยนโหมดภาพเพื่อที่จะให้บรรจุภัณฑ์ของเราสวยงามแล้วก็เหมาะสมนะคะเป็นการใส่ Mockupทุกคนสามารถใช้วิธีที่ครูหมายสอนนะคะในการใส่มอคอัพรูปทรงรูปร่างต่างๆซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายขนาดถ้าสมมุติว่าเราต้องการมอคอัพแบบไหนเราสามารถปั้น3มิติปั้นเป็นโมเดล3มิติหรือสามารถดาวน์โหลดมอคอัพที่ให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตเอามาใช้ต่อยอดในการทำงานได้เพียงแค่ใน EP ที่7นี้นะคะทุกคนจะต้องมีฉลากบรรจุภัณฑ์ซึ่งครีเอทแล้วดีไซน์แล้วนะคะพร้อมที่จะใส่มอคอัพวิธีการใช้งานนะคะสำหรับการนำภาพที่เราทำสำเร็จแล้วไปใช้งานให้ทุกคนไปที่ไฟล์นะคะกด Save As แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราเลือกที่เราจะเซฟงานนะคะสมมติเราเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปไฟล์นามสกุลอะไรนะคะเช่นเลือกไฟล์ Photoshop ก็เป็นไฟล์ Photoshop นะคะอาจจะเซฟเป็นชื่อของสินค้าที่เราทำเพื่อความจดจำง่ายของเรานะคะเช่นอันนี้ครูหมายจะเซฟว่าปลาหมึกนะคะ

เรียบร้อยค่ะกดเซฟตอนนี้ไฟล์ที่เราทำงานได้เซฟบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอาไฟล์เพื่อที่จะไปใช้ต่อยอดนะคะเช่นการโฆษณาการปรินท์เอาให้ลูกค้าหรือว่าส่งเมลส่งไลน์ให้ลูกค้านะคะเราก็จะไปที่ไฟล์ Export นะคะ Export Asดูไฟล์ตรงนี้นะคะว่าเราต้องการที่จะใช้ไฟล์นามสกุลอะไรถ้าต้องการ PNG ให้กด PNG ค่ะถ้าต้องการไฟล์ JPEG ก็กดที่ JPG นะคะถ้าต้องการไฟล์ GIF ให้กดไฟล์ GIF ค่ะในที่นี้ครูใหม่จะขอเลือกไฟล์ JPEG นะคะค่าความละเอียด quality คือค่าความละเอียดของไฟล์ที่เราต้องการที่จะเซฟนะคะยิ่งค่าความละเอียดเยอะมากเท่าไหร่ quality มากเท่าไหร่นะคะภาพที่เราเซฟจะมีความละเอียดของภาพมากเท่านั้นนะคะให้เลือกตามความเหมาะสมที่เราจะใช้งานนะคะทุกคนสังเกตนะคะพอครูใหม่เปลี่ยน quality ขนาดภาพจะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ขอใช้ใน quality ที่สูงที่สุดนะคะนี่คือขนาดภาพนี่คือขนาดภาพนะคะโอเคหลังจากนั้นเช็ครายละเอียดของภาพกด export ค่ะกด export เสร็จนะคะก็จะขึ้นว่าให้เราเซฟไฟล์ JPEG นี้ที่ไหนนะคะครูใหม่ก็คลิกไปที่ desktop ค่ะแล้วครูใหม่ต้องการที่จะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะกดชื่อที่เราต้องการไปเลยค่ะหลังจากนั้นกดเซฟค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะไฟล์เราตอนนี้เซฟเรียบร้อยในไฟล์ของ Photoshop และเซฟเรียบร้อยในไฟล์ของ JPEG พร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP นี้

ทุกคนได้เคล็ดไม่ลับในการทำม็อกอัพไปขอให้ไปใช้งาน Photoshop แล้วก็การใช้ม็อกอัพอย่างสนุกสนานนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันต่อไปใน EP ที่8นะคะสำหรับ EP ที่8เราจะไปต่อยอดการทำโฆษณาที่เราได้สร้างม็อกอัพใน EP นี้ไว้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็ นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

านเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ alternating current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลล่ะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน่ะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกค

0: รู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าสิน
1: สินนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
4: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: วงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบต้นทุนต่ำฉันขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมาจินวัฒน์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการจัดการบ่อคุณภาพน้ำและการเตรียมบ่อค่ะสำหรับเรื่องคุณภาพน้ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะต้องบอกว่ามีความสำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอันมากเพราะว่าสัตว์น้ำที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำก็คือน้ำไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ในบ่อในกระชังหรือว่าในตู้ปลานะคะสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำก็คือน้ำนั่นเองทั้งนี้เนื่องจากว่าสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำนั้นนะคะมีน้ำเป็นสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญต่อเรื่องของการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนะคะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของการเกิดโรคการสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นปัญหาคุณภาพน้ำหรือคุณภาพน้ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นเป็นปัจจัยหลักสำคัญสำหรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้นนะคะจึงมีความสำคัญต่อการเลี้ยงเป็นอย่างยิ่งนะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะถ้าเราจะมาศึก

ษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำในการเลี้ยงคุณสมบัติของน้ำนั้นนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ประการนั่นก็คือคุณสมบัติทางกายภาพหมายถึงคุณสมบัติของน้ำที่ตรวจวัดได้ง่ายมองเห็นได้ง่ายนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิของน้ำเราสามารถบอกได้ว่าอุณหภูมิของน้ำร้อนเย็นนะคะหรือว่าสีของน้ำความขุ่นคุณสมบัติที่2ของคุณภาพน้ำนั้นก็คือคุณสมบัติทางเคมีได้แก่คุณสมบัติที่เราอาจจะมองไม่เห็นต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดนะคะอย่างเช่นปริมาณออกซิเจนในน้ำนะคะค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำคุณสมบัติที่3ก็คือคุณสมบัติทางชีวภาพของน้ำได้แก่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำรวมกระทั่งถึงสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงด้วยแต่ไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวนะคะและไม่ได้มีสัตว์น้ำอย่างเดียวนะคะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะที่อาจจะมีผลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำของเราสำหรับคุณสมบัติของน้ำนะคะที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำตัวแรกที่เราจะพูดคุยกันที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องของอุณหภูมิของน้ำหรือ temperature อุณหภูมิของน้ำมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของอากาศค่ะที่ตั้งของสถานที่เลี้ยงนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าอุณหภูมิของน้ำนั้นผันแปรไปตามอุณหภูมิของอากาศนะคะในหน้าร้อนอุณหภูมิของน้ำก็จะสูงขึ้นนะคะผันแปรไปตามอุณหภูมิของอากาศสถานที่ตั้งก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าอยู่ในที่สูงเขตที่เป็นภูเขาอุณหภูมิของน้ำก็จะผันแปรไปตามที่ตั้งนอกจากนั้นยังมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของอุณหภูมิก็คือในเรื่องของความลึกของน้ำกระแสลมที่จะมีผลต่ออุณหภูมิของน้ำทั้งนี้อุณหภูมิของน้ำนะคะเราต้องบอกว่ามีผลต่อตัวสัตว์น้ำทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมทั้งนี้เนื่องจากว่าอุณหภูมิของน้ำนะคะจะมีผลต่อสัตว์น้ำโดยตรงเนื่องจากสัตว์น้ำนั้นเป็นสัตว์เลือดเย็นคำว่าสัตว์เลือดเย็นหมายถึงอะไรคำว่าสัตว์เลือดเย็นหมายถึงสัตว์ที่อุณหภูมิของร่างกายของตัวมันผันแปรไปหรือเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมซึ่งสภาพแวดล้อมของสัตว์น้ำก็คือน้ำนั่นเองดังนั้นเมื่ออุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิของในร่างกายของสัตว์น้ำก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะมีความสามารถในการทนทานต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปได้แตกต่างกันนะคะสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าย่อมมีความสามารถในการที่จะทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ำได้มากกว่านะคะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของอุณหภูมิของน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปก็จะไม่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์น้ำเองทั้งนี้ตามทฤษฎีที่กล่าวว่าถ้าอุณหภูมินะคะเปลี่ยนไป10องศาจะทำให้เมตาบอลิซึมของสัตว์น้ำหรือในเรื่องของการกินการย่อยอาหารของสัตว์น้ำนั้นเปลี่ยนไป 2-3 เท่านะคะเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงสัตว์น้ำปัจจัยหนึ่งที่ควรจะพิจารณาหรือดูก็คือเรื่องของอุณหภูมิของน้ำนี่คือผลโดยตรงต่อตัวสัตว์น้ำนะคะนอกจากนั้นนะคะเรื่องของตัวเมตาบอลิซึมของตัวสัตว์น้ำแล้วนะคะอุณหภูมิของน้ำยังมีผลต่อการที่จะควบคุมในการที่จะเกิดโรคต่อสัตว์น้ำได้ด้วยนะคะทั้งนี้เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงไปนะคะนอกจากเมตาบอลิซึมภายในร่างกายของสัตว์น้ำเปลี่ยนแปลงความต้านทานโรคของสัตว์น้ำก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะผลทางอ้อมของอุณหภูมิของน้ำที่มีต่อตัวสัตว์น้ำนั่นก็คือมีผลอุณหภูมิของน้ำมีผลต่อพารามิเตอร์หรือคุณสมบัติของน้ำตัวอื่นๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำอุณหภูมิที่สูงขึ้นความสามารถในการละลายน้ำของออกซิเจนนั้นจะลดลงนะคะนอกจากนั้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะยังมีผลต่อเรื่องของสารพิษโลหะหนักที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะอุณหภูมิที่สูงขึ้นสัตว์น้ำมีโอกาสที่ได้รับสารพิษโดยการดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายของสัตว์น้ำนั้นได้มากขึ้นนะคะนี่ก็คือผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของอุณหภูมิต่อตัวสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงในเขตร้อนอย่างเช่นประเทศไทยในบ้านเรานั้นโดยเฉลี่ยอุณหภูมิของน้ำจะมีค่าอยู่ระหว่าง 25-32 องศานะคะสัตว์น้ำหรือปลาสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ำนี้ได้นะคะ

ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือกระทันหันถ้าเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะเรื่องอุณหภูมิของน้ำนี่มีผลอีกอย่างนึงนะคะอย่างเช่นกรณีที่เราจะลำเลียงขนส่งสัตว์น้ำไม่ว่าจะนำลูกสัตว์น้ำหรือพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยลงเลี้ยงในบ่อหรือการจับสัตว์น้ำนะคะขนถ่ายออกจากบ่อหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอุณหภูมิถ้าเปลี่ยนจากที่ต่ำไปที่สูง

ก็จะไม่เกิดผลต่อตัวสัตว์น้ำเพราะฉะนั้นกรณีที่นำสัตว์น้ำลูกสัตว์น้ำมาปล่อยเราก็มักจะพบว่าเขาจะมีการนำถุงบรรจุลูกสัตว์น้ำนั้นมาลอยหรือแช่ไว้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำสักครู่10นาทีถึง15นาทีก่อนที่จะปล่อยลูกสัตว์น้ำลงไปในบ่อนะคะอันนี้ก็จะไม่เกิดผลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะคุณสมบัติของน้ำตัวต่อไปที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของความขุ่น turbidity ความขุ่นก็คือปริมาณสารแขวนลอยนะคะที่ขัดขวางไม่ให้แสงนั้นส่องผ่านลงไปในน้ำนะคะการวัดค่าความขุ่นนั้นจริงๆเขาวัดจากปริมาณของแสงเทียนที่มันลดการส่องผ่านลงไปในน้ำนะคะแต่ว่าความขุ่นนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากสารแขวนลอยสารแขวนลอยเหล่านี้มาจากอะไรมาจากตะกอนดินนะคะเศษซากตะกอนทั้งหลายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกอินทรีย์วัตถุอื่นๆอย่างเช่นตัวเซลล์ของแพลงก์ตอนนะคะที่แขวนลอยหรือล่องลอยอยู่ในน้ำหรือเป็นอินทรีย์วัตถุนะคะกรวดทรายต่างๆเหล่านี้ความขุ่นนะคะโดยทั่วไปแล้วมีทั้งประโยชน์และก็โทษนะคะประโยชน์อาจจะเป็นช่วยทำให้สัตว์น้ำนั้นหลบหลีกจากการล่านะคะแต่ว่าโทษของมันนั้นส่วนใหญ่ที่เราพูดคุยกันก็คือความขุ่นนั้นจะทำให้มีผลต่อเรื่องของการที่ตะกอนต่างๆหรือสารแขวนลอยเหล่านี้ไปจับที่เหงือกของปลาหรือว่าสัตว์น้ำเป็นตัวขัดขวางในเรื่องของการหายใจของสัตว์น้ำทำให้การหายใจนั้นสะดุดหรือว่าติดขัดก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำได้นะคะนอกจากนั้นความขุ่นนะคะยังมีผลลดการส่องผ่านของแสงก็ทำให้แสงนั้นส่องลงไปในน้ำได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นกำลังผลิตเบื้องต้นของแหล่งน้ำก็จะมีค่าลดลงหรือว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการผลิตสัตว์น้ำเกิดขึ้นได้นะคะนอกจากนั้นในผลเสียของเรื่องความขุ่นนั้นนะคะก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของการดูดซับพลังงานแสงทำให้ผิวหน้าน้ำนั้นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นไปด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะผลโดยตรงต่อตัวสัตว์น้ำนอกจากเข้าไปอุดตันแล้วเนี่ยในเรื่องของซี่เหงือกแล้วนะคะจะมีผลต่อตัวการหายใจแล้วถ้าดูไปที่สัตว์น้ำเล็กๆอย่างเช่นไข่ของสัตว์น้ำหรือตัวอ่อนเหล่านี้ก็จะไปชะงักของการพัฒนาการของตัวอ่อนหรือไข่หรือลูกของสัตว์น้ำแล้วก็ยังเป็นตัวลดการต้านทานของการเกิดโรคของสัตว์น้ำไปด้วยนะคะปกติความขุ่นเหล่านี้เราก็อาจจะกำจัดได้นะคะหรือว่าทำให้มันมีลดลงได้โดยวิธีกลนก็คือวิธีง่ายๆก็คือโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะอีกวิธีหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้พวกอินทรีย์สารเช่นฟางหรือหญ้านั้นนะคะไปใส่ไว้มุมบ่อก็ช่วยลดความขุ่นที่เกิดขึ้นได้นะคะอีกตัวหนึ่งที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของค่าความโปร่งใสคือ transparency นะคะตัวนี้เป็นการวัดระยะความลึกของน้ำที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นแผ่นวงกลมขาวดำที่เรียกว่า sexiness นะคะค่าความโปร่งใสที่เหมาะสมนั้นควรมีค่าอยู่ระหว่าง30ถึง60เซนติเมตรค่าความโปร่งใสถ้าต่ำกว่า30เซนติเมตรมันมีความหมายว่าน้ำนั้นนะคะมีความขุ่นหรือมีตะกอนมากเกินไปนะคะเราก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเพราะอย่างที่บอกก็จะส่งผลกระทบเรื่องของความขุ่นอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าความขุ่นมีผลต่อเรื่องของขัดขวางการหายใจการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่เราเลี้ยงนะคะในทางกลับกันถ้าค่าความโปร่งใสวัดได้มากกว่า60เซนติเมตรความหมายเขาก็คือน้ำมีความใสมากเกินไปหมายความว่าในแหล่งน้ำนั้นอาจจะไม่มีความอุดมหรือมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะคะเพราะนั้นสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงก็อาจจะไม่มีอาหารธรรมชาตินะคะเราอาจจะต้องช่วยแก้โดยการเพิ่มปุ๋ยลงไปเพื่อให้มีอาหารธรรมชาติค่าความขุ่นค่าความโปร่งใสเหล่านี้ก็จะได้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็คือ30ถึง60เซนติเมตรนะคะคุณสมบัติตัวต่อไปที่เราจะคุยกันก็คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH นะคะโดยปกติค่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง14ค่าที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำมีค่าอยู่ในช่วง 6.5 ถึง 8.5 หรือ 9นะคะ

ความเป็นกรดเป็นด่างที่ต่ำกว่า7เราเรียกว่ามันเป็นกรดและสูงกว่า7คือเป็นด่างจะเห็นได้ว่าค่าที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำมีค่าอยู่ระหว่างช่วงเป็นกลางหรือเป็นด่างเล็กน้อยนั่นก็คือ 6.5 ถึง 8.5 นะคะความเป็นกรดเป็นด่างมีความสำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะมีผลต่อผลผลิตหรือการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำเพราะถ้าค่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าต่ำนะคะเช่นอยู่ในช่วงที่เป็นกรดคือตั้งแต่4หรือต่ำกว่า4ลงไป อยู่ในช่วงที่เป็น4หรือ4ถึง6นะคะการเจริญเติบโตก็จะช้าหรืออยู่ในช่วง9ถึง11เนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยเหมาะสมการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำก็ช้าลงแต่ถ้าต่ำกว่า4หรือมากกว่า11สัตว์น้ำหลายชนิดจะตายหรือทนอยู่ไม่ได้โดยแหล่งน้ำโดยทั่วๆไปนะคะจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง อยู่ในช่วงที่เป็นด่างเล็กน้อยคืออยู่ระหว่าง8นะคะการควบคุมทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั้นนะคะ เราอาจจะต้องมีการปรับโดยการใช้วัสดุที่เรียกว่าปูนขาวนะคะทั้งนี้เนื่องจากในรอบวันนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดเป็นด่างนั้นจะเกิดขึ้นได้โดยในเวลากลางวันนะคะมีการสังเคราะห์แสงของสิ่งมีชีวิตพวกพืชนะคะหรือแพลงต้นพืชก็จะมีผลทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนั้นสูงขึ้นนะคะกลับกันในเวลากลางคืนเมื่อไม่มีการสังเคราะห์แสงนะคะมีแต่เฉพาะการหายใจของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นปลาที่เราเลี้ยงหรือพวกพืชที่อยู่ในน้ำหรือแพลงต้นพืชนะคะก็จะมีแนวโน้มทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนั้นลดลงนะคะเพราะนั้นจะมีตัวที่ช่วยควบคุมทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงในรอบวันเกิน2หน่วยนะคะเดี๋ยวจะมีคุณสมบัติของน้ำตัวอื่นๆที่เราจะพูดถึงกันนะคะย้ำว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะในรอบวันควรจะมีค่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกิน2หน่วยนะคะคุณสมบัติของน้ำตัวต่อไปซึ่งจะเป็นตัวที่มีผลต่อตัวที่ช่วยควบคุมค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH นั่นก็คือค่าความกระด้างก็คือ hardness นะคะค่าความกระด้างนั้นเราคิดจากค่าความเข้มข้นของปริมาณแคลเซียมหรือแมกนีเซียมก็คือพวกวัสดุปูนนะคะมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรนะคะในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลง pH ในรอบวันหรือความเป็นกรดเป็นด่างในรอบวันนะคะพวกวัสดุเหล่านี้นะคะมาจากการใส่ปูนขาวลงไปนะคะปูนตัวนี้เป็นตัวช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะค่าที่เหมาะสมนั้นนะคะสำหรับค่าความกระด้างของน้ำนั้นควรมีค่าอยู่ระหว่าง80ถึง200มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะแต่ว่าค่าความกระด้างของน้ำนั้นนะคะจะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำเรารู้จักค่าความกระด้างกันทุกคนนะคะนะคะดูจากง่ายๆอย่างเช่นกรณีที่เราบอกว่าถ้าน้ำฝนนะคะเราเรียกว่าน้ำอ่อนไม่ใช่น้ำกระด้างแต่ถ้าน้ำกระด้างนะคะอย่างเช่นกรณีน้ำบาดาลกรณีน้ำบาดาล นั้นเป็นน้ำกระด้างนะคะเพราะมีปริมาณของแคลเซียมแมกนีเซียมละลายอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นโดยปกติทั่วไปน้ำแหล่งน้ำที่เรานำมาเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะคะไม่น้ำจากฝนก็ตามแต่เราไม่ได้เอาน้ำฝนมาใช้โดยตรงน้ำฝนก็รองรับเข้าไปในบ่อดินของเรานะคะเมื่อผ่านชั้นดินชั้นหินก็จะมีปริมาณแคลเซียมแมกนีเซียมจึงทำให้มีค่าความกระด้างอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะและค่าความกระด้างนั้นไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำนะคะสำหรับตัวที่คู่กันกับค่าความกระด้างนั่นคือค่าความเป็นด่างหรือ alkalinity 2ตัวนี้เป็นเพื่อนกันไปด้วยกันนะคะค่าความเป็นด่างนั้นเป็นความเข้มข้นของเนตคาร์บอเนตและไฮดรอกซิลไอออนนะคะหรือไฮดรอกไซด์ที่อยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรเช่นเดียวกันมีหน้าที่เช่นเดียวกันค่ะเป็นตัวควบคุมไม่ให้ pH นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในรอบวันนะคะค่าความเป็นด่างหรือ alkalinity นั้นที่เหมาะสมนั้นควรมีค่าอยู่ระหว่างนะคะ100ถึง200มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ถ้ามีค่ามากกว่านี้ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำเช่นเดียวกันกับค่าความกระด้างนะคะทั้งค่าความเป็นด่างและค่าความกระด้างนั้นเป็นตัวช่วยควบคุมไม่ให้นะคะ pH ในรอบวันนั้นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเกินไปนะคะทั้งสองตัวนี้เป็นคุณสมบัติของน้ำตัวดีที่คอยควบคุมคุณสมบัติของน้ำตัวอื่นๆนะคะทั้งค่าความเป็นด่างและค่าความกระด้างที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะตัวมันไม่เป็นพิษแ

ต้องมีอย่างน้อย20มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะถ้ามีต่ำกว่านี้นะคะก็จะทำให้แหละคุณสมบัติของน้ำตัวอื่นนั้นไม่เหมาะสมและก็น้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำก็จะไม่อุดมสมบูรณ์ก็ไม่เหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะคุณสมบัติตัวต่อไปซึ่งเป็นคุณสมบัติตัวสำคัญอีกเช่นเดียวกันนั่นคือปริมาณออกซิเจนละลายน้ำนะคะออกซิเจนละลายน้ำหรือดิโซออกซิเจนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงนะคะพืชน้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำนะคะสัตว์น้ำที่อยู่ในพื้นท้องน้ำที่เราไม่ได้เลี้ยงนะคะจำเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนเพื่อการหายใจทั้งสิ้นนะคะจึงมีความสำคัญนะคะแหล่งที่มาของออกซิเจนมาจากแหล่งใดได้บ้างนะคะมาจากบรรยากาศนะคะซึ่งเราทุกคนก็ใช้ออกซิเจนในการหายใจเช่นเดียวกันออกซิเจนในบรรยากาศสามารถละลายลงไปในน้ำได้นะคะจากกระบวนการแพร่ที่มีปริมาณออกซิเจนที่ไม่เท่ากันนะคะก็สามารถทำให้ออกซิเจนนั้นจากในบรรยากาศนั้นละลายลงไปในน้ำได้นะคะแต่ในน้ำสิ่งสำคัญอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นตัวที่ทำให้มีปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศมากอีกตัวหนึ่งในน้ำมากนั่นอีกตัวหนึ่งก็คือการสังเคราะห์แสงของพืชในแหล่งน้ำจะมีพืชโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือกลุ่มที่เรียกว่าแพลงก์ตอนพืชหรือพืชน้ำทั้งหลายนะคะเป็นตัวสังเคราะห์แสงแล้วก็ทำให้สร้างออกซิเจนและก็ทำให้ออกซิเจนนั้นอยู่ในน้ำอีกกระบวนการหนึ่งก็คือกระบวนการทางเคมีก็เป็นกระบวนการที่ทำให้มีการผลิตออกซิเจนแล้วก็ละลายลงไปในน้ำได้ในทางกลับกันนะคะสาเหตุที่ทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำนั้นลดไปหรือหายไปนะคะจากแหล่งน้ำอันดับแรกก็คือจากการหายใจจากการหายใจของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงนะคะพืชน้ำนะคะสัตว์น้ำต่างๆนะคะรวมกระทั่งถึงนะคะกระบวนการที่เรียกว่าการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะคะอินทรีย์วัตถุทั้งหลายที่เราไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์น้ำที่เราใส่เข้าไปสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงมีการตายนะคะหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำมีการตายก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุทั้งหลายอินทรีย์วัตถุทั้งหลายเมื่อตายตกตะกอนลงไปที่พื้นก้นบ่อก็จะมีแบคทีเรียใช้ออกซิเจนเพื่อการย่อยสลายดังนั้นจึงเป็นกระบวนการที่ทำให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำนั้นลดน้อยลงไปนอกจากนั้นก็มีกระบวนการทางเคมีนะคะหรือกระบวนการผสมกลมกลืนระหว่างน้ำแต่ละบริเวณที่มีปริมาณออกซิเจนไม่เท่ากันนะคะจากบริเวณที่มีมากมีน้อยที่แตกต่างกันก็จะทำให้ปริมาณออกซิเจนนั้นลดลงไปนะคะปริมาณออกซิเจนที่ควรจะมีที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นนะคะจะต้องมีไม่ต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะถ้ามีต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะในสัตว์น้ำบางประเภทที่ไม่มีอวัยวะช่วยหายใจก็จะมีอาการเกิดขึ้นให้เรามองเห็นได้อย่างเช่นอาการลอยหัวโดยเฉพาะในช่วงเช้าทั้งนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าในเวลากลางวันมีกระบวนการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นได้นะคะมีการหายใจตลอดเวลาแต่เวลากลางคืนนั้นนะคะไม่มีการสังเคราะห์แสงเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนมีแต่การใช้ออกซิเจนเพื่อการหายใจอย่างเดียวจึงทำให้ปริมาณออกซิเจนมันลดลงนะคะเราจะพบอาการปลาลอยหัวโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าปริมาณออกซิเจนนั้นต่ำนะคะถ้าแต่สัตว์น้ำบางประเภทนะคะอย่างเช่นกลุ่มปลาดุกปลาช่อนนะคะเป็นสัตว์น้ำกลุ่มที่มีอวัยวะช่วยหายใจนะคะก็อาจจะทนต่อปริมาณออกซิเจนที่ต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรได้นะคะคุณสมบัติของน้ำตัวต่อไปที่เราจะคุยกันในส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของสารประกอบไนโตรเจนนะคะสารประกอบไนโตรเจนนั้นในแหล่งน้ำมีอยู่3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียนั้นมี2รูปก็คือรูปที่มีประจุและไม่มีประจุนะคะสารประกอบไนโตรเจนตัวที่2เราเรียกว่าไนไตรต์นะคะและสารประกอบไนโตรเจนตัวที่3ก็คือไนเตรตสารประกอบไนโตรเจนทั้ง3รูปไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียไนไตรต์หรือไนเตรตนะคะตัวที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำนะคะนั่นก็คือตัวแอมโมเนียแอมโมเนียในรูปที่ไม่มีประจุนะคะเราเรียกว่า unionized ammonia และตัวไนไตรต์นะคะสองตัวนี้เป็นพิษต่อสัตว์น้ำตัวสารประกอบไนโตรเจนมาจากไหนสารประกอบไนโตรเจนนั้นส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารของสัตว์น้ำที่เราใช้เลี้ยงสัตว์

โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนใหญ่เราจะให้อาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์น้ำที่เป็นกลุ่มปลากินเนื้ออย่างเช่นกลุ่มปลาดุกนะคะปลาช่อนปลาหมอเหล่านี้นะคะเรามักจะให้เปอร์เซ็นต์โปรตีนค่อนข้างสูงมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอาจจะถึงมากกว่า 30% นะคะเพราะฉะนั้นในอาหารของสัตว์น้ำมูลของสัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำที่ตายเมื่อทับถมลงไปในบ่อและอินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านี้นะคะเปลี่ยนสภาพโดยการย่อยสลายของจุลินทรีย์กลายเป็นอนินทรีย์วัตถุก็คือสารประกอบไนโตรเจนนะคะดังนั้นถ้าการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปราณีตหรือแบบอินเทนซีฟในปัจจุบันที่มีการให้อาหารวันละหลายๆมื้อนะคะอาจจะมีปริมาณอาหารตกค้างที่เหลือค่อนข้างสูงจึงทำให้มีสารประกอบไนโตรเจนในกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะถ้าแอมโมเนียนะคะถ้ามีค่าเกินมากกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือไนไตรท์นะคะมีปริมาณ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรเหล่านี้ก็จะเป็นพิษต่อสัตว์น้ำโดยเฉพาะแอมโมเนียนะคะอาจจะมีผลในเรื่องของเข้าไปอยู่ในเรื่องของในกระแสเลือดของสัตว์น้ำทำให้ขับถ่ายออกไม่ได้นะคะก็อาจจะมีผลถึงทำให้สัตว์น้ำนั้นตายได้นะคะนอกจากนั้นตัวแอมโมเนียไนไตรท์และไนเตรตนะคะตัวไนเตรตไม่เป็นพิษนะคะแต่ทั้ง3ตัวนั้นเป็นอนุพันธ์ซึ่งกันและกันหมายความว่ามันเปลี่ยนรูปหรือว่าแปลงร่างกลับไปกลับมาด้วยกันได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะแอมโมเนียสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นไนไตรท์และเป็นไนเตรตโดยใช้จุลินทรีย์นะคะในทางกลับกันถ้าในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนะคะจากตัวไนเตรตสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นไนไตรท์หรือเปลี่ยนรูปกลับไปเป็นแอมโมเนียได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสารประกอบไนโตรเจนทั้ง3ตัวนะคะสามารถเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาขึ้นอยู่กับว่าจะมีสภาวะที่มีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนดังนั้นถ้าการเปลี่ยนรูปเหล่านี้หยุดอยู่ตรงไนไตรท์ในปริมาณสูงหรือหยุดอยู่ตรงแอมโมเนียในรูปที่ไม่มีไอออนนะคะเพราะนั้นจะเป็นปัญหาต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะแอมโมเนียในรูปที่ไม่มีไอออนและไนไตรท์เป็นพิษต่อสัตว์น้ำนะคะสำหรับคุณสมบัติของน้ำตัวสุดท้ายที่จะคุยกันในส่วนนี้ก็คือเรื่องของสิ่งมีชีวิตในน้ำนะคะสิ่งมีชีวิตในน้ำหรือคุณสมบัติของทางชีวภาพตัวนี้นะคะที่อยากจะคุยด้วยก็คือเรื่องของแพลงก์ตอนในน้ำนะคะแพลงก์ตอนก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในน้ำนะคะมี2กลุ่มหลักๆก็คือแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์และอาจจะรวมไปถึงจุลินทรีย์ในกลุ่มที่เป็นผู้ย่อยสลายได้ด้วยนะคะในตัวของแพลงก์ตอนพืชนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตพวกพืชเช่นเดียวกันกับพืชที่อยู่บนบกก็คือมีความสามารถในการสังเคราะห์แสงและก็มีประโยชน์ในเรื่องของการที่จะผลิตออกซิเจนเพื่อใช้สำหรับการหายใจของสัตว์น้ำแล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหลายส่วนแพลงก์ตอนสัตว์นะคะก็จะสามารถกินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารเป็นเรื่องของระบบนิเวศทั้งตัวแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารในธรรมชาติของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่เราใช้เลี้ยงกันก็ได้หรือเรามีการเพาะเลี้ยงนะคะสัตว์น้ำวัยอ่อนอาหารธรรมชาติเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อนเหล่านี้ในกลุ่มของแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ที่คุณรู้จักกันก็อย่างเช่นการผลิตน้ำเขียวคอเลล่านะคะการผลิตลายแดงการผลิตลายน้ำการผลิตโลติเฟอร์เหล่านี้นะคะเป็นอาหารของสัตว์น้ำแต่ในธรรมชาติในบ่อเลี้ยงเราสามารถสร้างอาหารเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยการเติมพวกวัสดุปุ๋ยนะคะก็จะเกิดอาหารสัตว์น้ำพวกนี้นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือจุลินทรีย์เป็นกลุ่มพวกผู้ย่อยสลายหรือดีคอมโพสในการที่จะย่อยสลายซากต่างๆที่เหลือไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงอาหารที่เหลือนะคะมูลของสัตว์น้ำเหล่านี้นะคะเพื่อเปลี่ยนจากอินทรีย์วัตถุให้กลายไปเป็นอนินทรีย์วัตถุนะคะสำหรับเรื่องคุณสมบัติของน้ำนะคะที่นั้นกล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่เห็นง่ายนะคะตรวจวัดได้ง่ายคุณสมบัติทางเคมีหรือคุณสมบัติทางชีวภาพเหล่านี้นะคะก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะในเรื่องของผลผลิตที่เราต้องการหรื
มีผลต่อการเกิดโรคนะคะการสืบพันธุ์ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทุกอย่างสมดุลคุณสมบัติน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตทำให้ได้ผลผลิตดังเป้าหมายนะคะสำหรับหัวข้อต่อไปที่เราจะคุยกันอีกหัวข้อหนึ่งก็เรื่องของการเตรียมบ่อสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก่อนอื่นฉันคงต้องแนะนำประเภทของบ่อก่อนนะคะประเภทของบ่อที่นิยมใช้เลี้ยงสัตว์น้ำกันก็อาจจะมีอยู่ด้วยกันฉันขอแนะนำว่าเป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือบ่อดินนะคะบ่อดินเหล่านี้ก็จะมีเรื่องของการขุดบ่อสร้างบ่อจะมีสโลปของบ่อนะคะแล้วก็คุณสมบัติที่สำคัญก็คือคุณสมบัติของดินที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้นะคะประเภทที่2ก็ของบ่อก็คือบ่อซีเมนต์นะคะลักษณะบ่อซีเมนต์เหล่านี้มีลักษณะตั้งแต่บ่อซีเมนต์กลมแบบง่ายที่เราซื้อมาหรือว่าเป็นบ่อซีเมนต์ที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์น้ำหรือประเภทของสัตว์น้ำอีกครั้งนึงนะคะอีกแบบนึงก็คือพวกบ่อพลาสติกหรือบ่อไฟเบอร์ก๊าซหรือปัจจุบันมีการนิยมใช้ลักผ้าพลาสติกขึงทำเป็นลักษณะบ่อตื้นๆที่เลี้ยงสัตว์น้ำประเภทกลุ่มสัตว์น้ำสวยงามก็ได้นะคะเหล่านี้ก็สามารถใช้เลี้ยงสัตว์น้ำได้รวมกระทั่งถึงประเภทสุดท้ายเดนขอแนะนำในส่วนนี้ก็คือกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นนะคะจำเป็นจะต้องไปวางไว้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอีกครั้งนึงหรือวางไว้ในแหล่งน้ำเช่นในแม่น้ำหรือในคลองอีกประเภทหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะสำหรับขั้นตอนการเตรียมบ่อนะคะสำหรับการเตรียมบ่อนั้นนะคะคงต้องแยกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือการเตรียมบ่อที่เป็นบ่อเก่าที่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำมาแล้วนะคะอันนี้คงต้องเน้นไปที่ลักษณะที่เป็นบ่อดินมากกว่านะคะสำหรับบ่อเก่าที่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำมาแล้วจะเลี้ยงมากี่รอบกี่ครั้งแล้วนะคะในการเตรียมบ่อลำดับแรกเลยก็คือต้องระบายน้ำออกจากบ่อก่อนนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำไปแล้วนะคะก็ต้องมีการสูบถ่ายน้ำออกจากบ่อนะคะเมื่อถ่ายน้ำออกจากบ่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะพบว่าอาจจะมีวัชพืชขึ้นข้างบ่อมีสัตว์ตัวปลานะคะอาจจะมีกลุ่มปลาที่เป็นไม่ใช่ปลาที่พึงประสงค์อย่างเช่นที่ถ้าเราเลี้ยงในกลุ่มปลากินพืชถ้ามีกลุ่มปลากินสัตว์นะคะอย่างเช่นปลาช่อนปลาหมอเหล่านี้เราอาจจะต้องกำจัดออกไปหรืออาจจะมีศัตรูปลาตัวอื่นๆอย่างเช่นมีกลุ่มหอยเชอร์รี่มากเกินไปมีกลุ่มกบเขียดต่างๆเหล่านี้หรืออย่างเช่นพวกงูนะคะเพราะนั้นสัตว์น้ำเหล่านี้ศัตรูปลาเหล่านี้หรือวัชพืชอาจจะต้องมีการกำจัดจะโดยวิธีกลโดยการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์หรือใช้วิธีการถักถางหรือในกลุ่มศัตรูปลาอาจจะต้องมีการใช้วัสดุอย่างเช่นสารเคมีอย่างที่นิยมใช้กันก็คือพวกโลตินหรือกากชานะคะในการที่จะนำไปสาดหรือหว่านในบ่อแต่การใช้โลตินหรือกากชานั้นจะต้องมีน้ำอยู่ในบ่ออยู่บ้างนะคะจึงจะสามารถแช่หรือทำให้ศัตรูปลาเหล่านี้ตายไปได้แล้วก็กำจัดออกไปนำออกไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการลอกเลนนะคะพูดคุยกันในเรื่องของคุณภาพน้ำแล้วว่านะคะซากอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เหลือนะคะซากสัตว์น้ำที่ตายนะคะมูลสัตว์น้ำนะคะต่างๆเหล่านี้จะทับถมอยู่ที่พื้นก้นบ่อนะคะอยู่ที่โคลนเลนตะกอนก้นบ่อวิธีการเราควรลากเลนหรือว่าลอกเลนนะคะอาจจะใช้วิธีกลแบบง่ายๆในแบบโบราณก็คือใช้กระดานปัดเลนนะคะหรือปัจจุบันก็จะมีเครื่องดูดเลนนำออกไปนะคะแต่ว่าเลนที่นำออกนั้นก็อาจจะต้องมีการนำออกไปทำคันบ่อถมคันบ่อหรือมีบ่อเก็บพักเลนเอาไว้นะคะเพราะว่าโคนเลนก้นบ่อนั้นมักจะพบว่ามีอินทรีย์วัตถุนะคะจะต้องมีการบำบัดนะคะวิธีการบำบัดโคนเลนก้นบ่ออันหนึ่งเมื่อเราลอกเลนหรือปาดเลนก้นบ่อแล้วเนี่ยนะคะก็คือใส่พวกวัสดุปูนเข้าไปนะคะวัสดุปูนก็คือปูนขาวที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะหรือจะใช้วัสดุปูนที่มีคุณภาพอย่างเช่นปูนเผาก็ได้นะคะปูนขาวโดยทั่วไปหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะคะโดยทั่วไปก็ใช้ 50-100 กิโลกรัมต่อไร่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณสมบัติของดินที่มันมีสารพิษค่อนข้างเยอะก็อาจจะต้องมีการทดสอบว่าจะใช้ปริมาณปูนขาวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของดินนะคะ
ดินเลนต่างๆเหล่านี้นะคะเราลอกเลนเพื่อกลับหน้าดินเพื่อทำให้ดินได้รับอากาศเพื่อให้เกิดการย่อยสลายได้ดีขึ้นนะคะเพื่อช่วยเร่งนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีกระบวนการที่ใส่พวกกลุ่มจุลินทรีย์อย่างเช่นที่เรารู้จักกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นพวกชีวภาพน้ำหมักทั้งหลายเหล่านี้ก็จะช่วยเร่งนำมาฉีดพ่นได้เพื่อให้อินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านี้นั้นมีการย่อยสลายหรือบำบัดไปได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นก็ตากบ่อให้แห้งค่ะวิธีการก็คือตากบ่อให้แห้งนี้ก็ไม่ต้องใช้เกี่ยวกับฤดูกาลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝนจะต้องทำอย่างไรนะคะเพราะว่าการตากบ่อให้แห้งนั้นเป็นวิธีการที่ทำให้พื้นก้นบ่อนั้นมีการฟื้นฟูหรือปรับสภาพได้นะคะถ้าเป็นหน้าร้อนก็อาจจะใช้เวลา 3-5 วันแต่ถ้าเป็นหน้าอื่นนะคะอาจจะต้องใช้เวลามากเกินกว่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็สูบน้ำเข้าบ่อแล้วก็มีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของบ่อโดยการใส่ปุ๋ยนะคะแต่ถ้าเป็นประเภทบ่อใหม่นะคะที่ยังไม่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำมาก่อนเลยนะคะในลักษณะบ่อดินที่มีการขุดบ่อขึ้นเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นมาใหม่อันดับแรกที่ควรจะพิจารณาก็คือเรื่องของการวัดค่า pH ของน้ำนะคะทั้งนี้เพราะค่า pH ของน้ำนั้นเกี่ยวข้องกับค่า pH ของดินนะคะเมื่อเติมน้ำเข้าไปในบ่อแล้วเนี่ย เราต้องมีการวัดค่า pH ของน้ำก่อนนะคะเพราะแหล่งน้ำเพราะบ่อขุดใหม่บางแหล่งเนี่ยนะคะพบว่าเมื่อขุดลงไปแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่บ่อมีความลึก 1.5 หรือ1เมตรเนี่ยนะคะอาจจะไปถึงชั้นดินชั้นล่างเมื่อใส่น้ำไปจะพบว่ามันจะมีค่า pH ค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะถ้าดินบริเวณนั้นเป็นดินนานะคะเมื่อขุดไปแล้วเนี่ยดินนาที่มีการทำนามาจะมีการสะสมของพวกปุ๋ยเคมีนะคะซึ่งจะมีผลทำให้ค่า pH ของน้ำนั้นมีค่าเป็นกรดคือต่ำกว่า7โดยอาจจะอยู่ที่4หรือ5ซึ่งถ้า pH 4ถึง5เนี่ยก็จะมีผลทำให้การเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นสัตว์น้ำไม่เจริญเติบโตหรือตายได้นะคะเพราะนั้นต้องปรับค่า pH ของน้ำการปรับค่า pH ของน้ำก็คือใส่พวกกลุ่มวัสดุปูนนะคะปูนขาวอาจจะถึง100กิโลกรัมหรือ150กิโลกรัมต่อไร่หรือมากกว่านั้นนะคะอันที่2ก็คือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะในบ่อโดยการใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะคะปุ๋ยคอกที่ใช้ก็คือปุ๋ยมูลสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นะคะควรจะใช้มูลสัตว์ที่ตากแห้งแล้วนะคะเพราะว่ามูลสัตว์ที่ค่อนข้างสดเนี่ยก็จะทำให้แหล่งน้ำนั้นมีแอมโมเนียค่อนข้างสูงก็จะกลายเป็นพิษอีกนะคะปุ๋ยคอกก็ใช้ในอัตรา200ถึง250กิโลกรัมต่อไร่นะคะแล้วก็สูบน้ำเข้าบ่อทิ้งไว้1ถึง2สัปดาห์เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจวัด pH ของน้ำเป็นระยะในช่วงการสร้างบ่อใหม่แบบนี้นะคะถัดมาเรื่องของการจัดการบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นนะคะยันคงต้องขอคุยในเรื่องของระดับน้ำในบ่อแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะระดับน้ำในบ่อเนี่ยนะคะที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าจะบ่อใหม่หรือบ่อเก่าก็ตามโดยปกติทั่วไปบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำก็ควรมีระดับน้ำอยู่ในระหว่าง 1-1.5 เมตรนะคะเพราะว่าถ้าระดับน้ำที่ตื้นกว่า1เมตรเนี่ยนะคะถ้าเป็นในระยะที่เป็นสัตว์น้ำวัยอ่อนก็เหมาะสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อนในช่วงแรก 1-2 สัปดาห์นะคะแต่หลังจากนั้นเมื่อสัตว์น้ำมีอายุมากขึ้นนะคะต้องการพื้นที่มากขึ้นก็อาจจะต้องเพิ่มระดับน้ำให้ได้ 1-1.5 เมตรเพราะถ้าระดับน้ำตื้นการเปลี่ยนแปลงแรกที่จะเกิดขึ้นกับอุณหภูมิกับคุณสมบัติของน้ำก็คือเรื่องของอุณหภูมิของน้ำนะคะแต่ถ้าระดับน้ำมากเกิน 1.5 เมตรเช่นเป็น2เมตรหรือมากกว่านั้นนะคะก็จะมีผลในเรื่องของการส่องผ่านของแสงลงไปการส่องผ่านของแสงก็จะมีผลต่อในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชหรือว่าถ้าที่ลึกมากเกินไปเนี่ยนะคะน้ำถ้าเป็นสัตว์น้ำใบอ่อนการเคลื่อนที่ขึ้นมากินอาหารโดยเฉพาะปัจจุบันนั้นการกินอาหารนั้นเราใช้ลักษณะของอาหารที่เป็นอาหารลอยน้ำมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าสัตว์น้ำต้องใช้พลังงานในการที่จะว่ายจากพื้นท้องน้ำขึ้นมาถึงผิวหน้าน้ำถ้าบ่อลึก 2-3 เมตรก็จะทำให้เสียพลังงานนะคะการเจริญเติบโตก็จะลดลงนะคะลักษณะ
อีกอันหนึ่งที่เราควรจะพิจารณาในเรื่องของการจัดการบ่อก็คือควรหมั่นสังเกตสีของน้ำนะคะสีของน้ำเป็นตัวบอกความอุดมสมบูรณ์ของน้ำหรือความเหมาะสม

จะศึกษาคุณภาพของน้ำได้นะคะถ้าสีของน้ำเป็นสีคร้ำมากเกินไปนะคะก็อาจจะบอกว่ามีน้ำเสียมีคุณสมบัติไม่เพียงไม่เหมาะสมหรือเราอาจจะสังเกตนอกจากสีของน้ำก็คืออาการลอยหัวของสัตว์น้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการระบายน้ำส่วนที่เน่าเสียออกไปได้บ้างนะคะการระบายน้ำส่วนเน่าเสียนั้นส่วนใหญ่จะเป็นน้ำที่อยู่ที่พื้นท้องน้ำมากกว่านะคะก็จะต้องมีการสูบถ่ายน้ำในส่วนที่พื้นท้องน้ำถ่ายออกไปสักเดือนละ1ถึง2ครั้งแล้วการเพิ่มน้ำหรือเติมน้ำใหม่เข้ามานั้นเป็นการช่วยทำให้ปรับปรุงในเรื่องของคุณสมบัติของน้ำทำให้คุณสมบัติของน้ำในหลายพารามิเตอร์หรือหลายตัวนั้นดีขึ้นสัตว์น้ำก็เจริญเติบโตเหมือนเป็นการถ่ายน้ำเสียทิ้งไปแล้วก็นำน้ำดีหรือน้ำใหม่กลับเข้ามานะคะการจัดการต่อไปก็คือเรื่องของการใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่นิยมใช้นะคะส่วนใหญ่ก็ได้มีสี่ประเภทด้วยกันนะคะอย่างเช่นปุ๋ยคอกก็คือปุ๋ยมูลสัตว์ทั้งหลายนะคะก็ใช้สัก200ถึง250กิโลกรัมต่อไร่ก็ได้นะคะหรือว่ากลุ่มในปุ๋ยพืชสดนะคะถ้าเป็นกลุ่มปุ๋ยพืชสดอาจจะต้องใช้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะ 1,200 ถึง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่หรือปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมัก600ถึง700กิโลกรัมต่อไร่ถ้าเป็นกลุ่มปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักแนะนำว่าให้ใส่ไว้ในมุมบ่อนะคะเพราะว่าจะพวกนี้ยังมีการย่อยค่อยๆย่อยสลายไปแต่ถ้าเป็นปุ๋ยคอกนั้นนะคะสามารถหว่านได้ทั่วๆบ่อได้แต่ย้ำว่าปุ๋ยคอกต้องเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ในกลุ่มที่แห้งแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือปุ๋ยเคมีนะคะจะมีปุ๋ยเคมีนี้ใช้ในปริมาณไม่มากนะคะต้องคอยหมั่นสังเกตสิ่งน้ำนะคะแล้วการใส่ปุ๋ยนั้นเหมาะสำหรับในกลุ่มปลาที่เป็นลักษณะกลุ่มปลากินพืชมากกว่านะคะการจัดการต่อไปก็คือเรื่องของการใส่วัสดุปูนขาวนะคะวัสดุปูนขาวนี้สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำคงต้องมีไว้ประจำฟาร์มหรือประจำบ่อนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างนะคะนอกจากนั้นยังเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มค่าความเป็นด่างและความกระด้างคือด้วยนะคะถ้าค่าความเป็นด่างหรือความกระด้างมีในเกณฑ์พอเหมาะนะคะมากกว่า100มิลลิกรัมต่อลิตรก็จะช่วยทำให้การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างในรอบวันนั้นเกิดขึ้นได้น้อยนะคะหรือไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำนะคะในกลุ่มปูนขาวเหล่านี้ยังเป็นตัวช่วยกำจัดเชื้อโรคและก็ศัตรูของปลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเตรียมบ่อใหม่นะคะหรือหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเราจำเป็นจะต้องใส่พวกวัสดุปูนขาวหว่านทั่วบ่อนะคะโดยการหว่านแห้งนะคะแต่ถ้าเป็นในช่วงที่มีการเลี้ยงปลามีปลาหรือมีสัตว์น้ำอยู่ในน้ำและจำเป็นอย่างเช่นหลังฝนตกใหม่ๆนะคะเราอาจจะต้องมีการใส่ปูนขาวเพื่อช่วยปรับเพราะว่ามีน้ำฝนลงไปในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเราเพิ่มมากขึ้นนั้นแนะนำว่าการใช้ปูนขาวจะต้องเอาปูนขาวมาละลายน้ำให้เป็นน้ำขุ่นๆแล้วสาดอย่าสาดเป็นลักษณะผงลงไปนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์น้ำที่เป็นไม่มีเกล็ดอย่างเช่นกลุ่มปลาดุกนะคะเพราะว่าถ้าปูนขาวเจอโดนกับผิวหนังของตัวปลาโดยตรงก็จะเป็นอันตรายนะคะเพราะนั้นย้ำว่าในขณะที่มีปลาหรือมีน้ำอยู่ในบ่อการใส่วัสดุปูนต้องละลายน้ำก่อนจึงจะนำไปใส่ได้นะคะนอกจากนั้นการใส่วัสดุปูนยังเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยที่เราใส่ลงไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าถ้าค่าของความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมนะคะก็จะทำให้ปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยทั่วไปอัตราการใส่ปูนขาวก็อยู่ในอัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อไร่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ pH ของดินแล้วก็สภาพของดินนะคะตารางการใช้ปูนขาวเพื่อการปรับ pH ของดินที่แนะนำในส่วนนี้นะคะจะพบว่าในกลุ่มดินเหนียวนะคะจะมีความจำเป็นจะต้องใช้ปูนขาวมากกว่ากลุ่มดินเหนียวปูนทรายหรือดินทรายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตารางที่แนะนำในการใช้ปูนขาวสำหรับประเภทของดินนะคะอีกตัวหนึ่งที่ใส่ในเรื่องของการจัดการบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือการใส่เกลือแกงนะคะเกลือแกงแบบที่เราใช้ในบ้านนะคะแต่ว่าใช้เป็นเกลือแกงเม็ดใหญ่ๆหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเกลือแกงนั้นช่วยในการปรับสภาพของน้ำแล้วก็ช่วยเพิ่มไอออนในน้ำนะคะช่วยปรับสมดุลของเกลือแร่นะคะโดยเฉพาะบางครั้งถ้าปลามีอาการเหมือนมีโรคเกิดขึ้นบ้างเราก็อาจจะใช้เกลือแกงสาดหรือหว่านลงไปทั่วๆบ่อนะคะในอัตรา200ถึง300กิโลกรัมต่อไร่นะคะอีกเรื่องนึงในการ

จัดการบ่อก็คือการตรวจสภาพพื้นก้นบ่อโดยเฉพาะบ่อที่เลี้ยงสัตว์น้ำติดต่อกันเป็นเวลานานๆอาจจะมีอินทรีย์วัตถุตกค้างอยู่ที่พื้นก้นบ่อในปริมาณมากนะคะควรตรวจสภาพพื้นก้นบ่ออย่างเช่นลองเดินย่ำลงไปที่พื้นก้นบ่อท่าดินก้นบ่อหรือว่าตักดินก้นบ่อมาเนี่ยพบว่ามีสีดำคล้ำหรือมีแก๊สผุดขึ้นมากลุ่มนี้คือแก๊สไข่เน่าไฮเดรนซัลไฟด์นะคะก็ต้องมีการจัดการระหว่างการเลี้ยงหรือรังการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะคะโดยการปะเลนหรือว่าใส่วัสดุปูนนะคะทีนี้เรื่องของการจัดการบ่อในสุดท้ายนี้ที่อยากจะบอกแนะนำในส่วนนี้นะคะนั่นก็คือการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะจากการเลี้ยงทั้งหลายถ้าเราเตรียมทั้งหมดแล้วนะคะเราเตรียมพร้อมทั้งหมดแล้วเราตรวจวัดคุณภาพน้ำเป็นระยะก็แล้วนะคะแต่ว่าถ้าบางครั้งจะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ำที่จะเกี่ยวโยงไปเรื่องของการเกิดโรคได้ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำอย่างเช่นการพักน้ำนะคะคือมีบ่อพักน้ำสัก 30% ของพื้นที่การเลี้ยงทั้งหมดนะคะแล้วก็มีบ่อพักน้ำเหล่านี้นำน้ำนั้นบำบัดแล้วก็นำกลับมาใช้นะคะหรือว่านำน้ำจากธรรมชาติมาพักไว้ก่อนนำไปใช้ในฟาร์มนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการกรองและก็การตกตะกอนนะคะหมายถึงว่าอาจจะต้องมีการน้ำที่ในธรรมชาติที่นำมาใช้อาจจะต้องมีการกรองโดยพวกกรองกรวดกรองทรายหลังนี้หรือปล่อยให้ตกตะกอนจึงจะกลับนำมาใช้นะคะหรืออันที่3คือเรื่องการระบายและการเติมน้ำใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะโดยปกติในแต่ละเดือนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำบ้างโดยการสังเกตสีของน้ำนะคะแล้วก็เติมมาน้ำใหม่จากบ่อที่เราพักไว้นะคะจะดีกว่ารับจากธรรมชาติโดยตรงในระหว่างข้อที่4ก็คือเรื่องในระหว่างการเลี้ยงถ้ามีการโดยเฉพาะท่านิยมนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะคะอากาศที่ใช้เลี้ยงกุ้งอาจจะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีอากาศปิดนะคะอาจจะมีการเติมอากาศมีใบพัดเครื่องให้อากาศเติมอากาศลงไปอันนี้ก็จะช่วยทำให้ผลผลิตนั้นเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะอันที่5ก็คือการควบคุมระดับความลึกของน้ำนะคะอย่างที่บอกไปแล้วถ้าระดับความลึกของน้ำตื้นเกินลึกเกินไปก็จะมีผลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำอาจจะต้องควบคุมให้ได้1เมตรถึง 1.5 เมตรโดยปกติก็หยุดอยู่ที่ 1.5 เมตรนะคะแล้วอันที่6ก็คือเรื่องของการระบบน้ำหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่หรือระบบปิดในระบบฟาร์มที่เป็นฟาร์มโดยเฉพาะฟาร์มกุ้งนะคะจะมีการไม่รับน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะมีระบบน้ำใช้ระบบน้ำปิดเพื่อป้องกันการเกิดโรคแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคก็อาจจะต้องมีการมีสารเคมีใส่สารเคมีอย่างเช่นมีการใส่ฟอร์มาลีนนะคะการใส่เกลือแกงหรือการใส่ยาคอปเปอร์ซัลเฟตหรือว่าชนิดของยาบางชนิดเพื่อป้องกันการเกิดโรคนะคะทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่จะมีผลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดก็จะมีผลที่ทำให้ไปบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่เราต้องการก็คือผลผลิตของสัตว์น้ำที่ดีค่ะทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถรับฟังชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.rchannel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีค่ะ

ในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะนักเรียนและท่านผู้ชมนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูจันเพ็ญโชคธนานุกูลนะคะในการบรรยายในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยค่ะค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะในตอนนี้ก็จะเป็นหน่วยสุดท้ายนะคะเรื่องของการปิดบัญชีและการสรุปวงจรบัญชีนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะจะประกอบด้วยนะคะรายการปิดบัญชีนะการปิดบัญชีชั่วคราวในสมุดรายวันทั่วไปการผ่านรายการไปปิดบัญชีไปสมุดบัญชีแยกประเภท

ทั่วไปการบันทึกยอดคงเหลือของบัญชีถาวรในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะการจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชีนะคะและวงจรบัญชีนะคะสำหรับจุดประสงค์นะคะหลังจากที่นักเรียนได้รับฟังคำบรรยายเนี่ยนะคะนักเรียนสามารถที่จะบอกความหมายของรายการปิดบัญชีได้นะคะบอกประเภทของบัญชีนะคะที่เราใช้เนี่ยนะคะว่ามันเป็นประเภทใดได้นะคะบอกขั้นตอนการปิดบัญชีชั่วคราวหมุดรายวันทั่วไปได้สามารถบันทึกรายการปิดบัญชีชั่วคราวในสมุดรายวันทั่วไปและสามารถที่จะผ่านรายการปิดบัญชีชั่วคราวไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปได้นะคะสามารถที่จะบันทึกยอดคงเหลือของบัญชีถาวรในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปได้สามารถที่จะจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชีและก็บอกลำดับขั้นตอนของการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชีได้นะคะอันนี้ก็ เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ เมื่อนักเรียนได้รับฟังคำบรรยายนักเรียนก็สามารถที่จะปฏิบัตินะคะบันทึกบัญชีนะตามที่ครูบอกไปแล้วได้ทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะเรื่องของการปิดบัญชีนะคะการปิดบัญชีในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า closing entry นะคะก็คือการที่เรา เมื่อมาถึงสิ้นงวดบัญชีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำการโอนปิดบัญชีรายได้นะคะโอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อทำการคำนวณนะคะคำนวณหรือสรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆนะคะซึ่งนะคะ เวลาที่เราปิดบัญชีเนี่ยเราก็จะสามารถทราบได้ว่ากิจการเนี่ยนะคะมีผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นน่ะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้บัญชีที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะมันจะประกอบด้วยบัญชี2ประเภทนะคะบัญชี2ประเภทนั่นก็คือบัญชีชั่วคราวนะอะไรคือบัญชีชั่วคราวบัญชีชั่วคราวก็คือบัญชีนะคะที่บัญชีอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งผลกระทบกับบัญชีทุนนะคะบัญชีทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใดบัญชีหนึ่งซึ่งเราบอกแล้วว่าในตอนที่เราสิ้นงวดบัญชีเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการสรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆนะคะในการสรุปผลการดำเนินงานเนี่ยนะคะตัวที่ใช้ในการสรุปก็คือตัวบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะซึ่งบัญชีต่างๆเหล่านี้นะคะจะส่งผลกับบัญชีทุนนั่นเองนะคะบัญชีต่างๆที่ครูพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายได้นะคะหรือบัญชีค่าใช้จ่ายที่มันถูกเปิดขึ้นเนี่ยนะคะในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆเนี่ยนะคะเราเรียกมันว่าบัญชีชั่วคราวทำไมถึงเป็นบัญชีชั่วคราวก็คือมันจะถูกเปิดเมื่อตอนที่เราเริ่มต้นรอบระยะเวลาบัญชีใหม่นะคะแล้วก็จะถูกปิดลงหลังจากที่สิ้นงวดบัญชีเราก็เลยเรียกว่าบัญชีชั่วคราวนะคะเพราะว่ามันถูกเปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดลงนะในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะทำการเปิดใหม่เมื่อถึงรอบระยะเวลาบัญชีใหม่นะคะบัญชีชั่วคราวต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกโอนไปบัญชีถาวรนะคะซึ่งก็ได้แก่บัญชีทุนนะคะซึ่งเป็นบัญชีหลักนั่นเองนะคะค่ะเราก็ทีนี้ในไอ้คำว่าบัญชีชั่วคราวเนี่ยนะคะมันก็ยังสามารถนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือบัญชีชั่วคราวที่เราเปิดขึ้นนะคะระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีนะคะซึ่งก็ได้แก่นะคะบัญชีรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งเราบอกแล้วว่าบัญชีชั่วคราวเนี่ยนะคะก็คือบัญชีที่ส่งผลกระทบกับบัญชีทุนนะคะแล้วก็บัญชีชั่วคราวเนี่ยก็จะรวมไปถึงบัญชีถอนใช้ส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ประเภทที่2ค่ะบัญชีชั่วคราวที่เราเปิดขึ้นมานะคะตอนสิ้นงวดบัญชีนะคะมีหน้าที่อย่างเดียวค่ะมีหน้าที่เปิดขึ้นมาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานนะคะโดยการที่เราจะโอนบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะเข้าไปสรุปนะคะที่บัญชีกำไรขาดทุนนะคะเมื่อมีการสรุปผลเสร็จนะคะเราก็จะปิดทันทีเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเป็นบัญชีกำไรขาดทุนนะคะที่เราจะเปิดขึ้นณวันสิ้นงวดบัญชีเปิดขึ้นมาเพื่อนะคะ

นำโอนนะคะโอนบัญชีรายได้แล้วก็บัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราสรุปไว้แล้วเนี่ยนะคะเข้าไปบัญชีนั้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานเมื่อเราทราบผลนะคะบัญชีนี้ก็จะถูกปิดไปวันสิ้นงวดบัญชีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปได้ว่าบัญชีชั่วคราวนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือบัญชีที่เราเปิดระหว่างงวดบัญชีกับบัญชีที่เราเปิดขึ้นนะคะณวันสิ้นงวดบัญชีซึ่งก็มีบัญชีเดียวนั่นก็คือบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนนั่นเองนะคะส่วนบัญชีถาวรนะคะบัญชีถาวรก็หมายถึงบัญชีนะคะที่รวบรวมข้อมูลนะคะข้อมูลของยอดนะคะที่มีการสะสมต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เราเริ่มต้นกิจการนะคะมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานนะจนกว่ากิจการเนี่ยจะเลิกกิจการนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบัญชีต่างๆเหล่านี้นะคะในวันสิ้นงวดบัญชีนะคะนักบัญชีมีหน้าที่ที่จะต้องสรุปผลนะคะสรุปผลบัญชีถาวร นะคะซึ่งก็ได้แก่บัญชีที่มันมีความต่อเนื่องนะคะแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนั่นก็คือบัญชีในหมวดสินทรัพย์นะคะหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะซึ่งบัญชีต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะถูกปิดนะคะเช่นเดียวกันนะคะแต่ลักษณะของการปิดบัญชีมันก็จะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูในรายละเอียดต่อไปนะคะซึ่งบัญชีถาวรเนี่ยนะคะก็จะถูกนำไปแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยค่ะนะคะประเภทของบัญชีถาวรนะคะบัญชีถาวรก็จะประกอบไปด้วยบัญชีในหมวดสินทรัพย์นะคะหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งในบัญชีส่วนของเจ้าของเนี่ยมันก็จะแสดงเฉพาะบัญชีทุนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็นะคะบัญชีใน3หมวดหลักนะคะก็คือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งก็เน้นแต่บัญชีทุนเท่านั้นนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเข้าสู่รายการปิดบัญชีนะคะการปิดบัญชีเนี่ยนะคะก็คือการโอนนะคะการโอนบัญชีชั่วคราวนะคะไปสู่บัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนนะคะเพื่อที่เรากำลังจะสรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเพราะฉะนั้นการปิดบัญชีเนี่ยนะคะก็คือการทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆน่ะมีเป็นศูนย์นะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า zero balance ก็คือทำให้ยอดบัญชีเป็นศูนย์นะคะก็คือการปิดบัญชีนั่นเองนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนนะคะสำหรับขั้นตอนในการปิดบัญชีเนี่ยนะคะที่เรากำลังเรียนเนี่ยนะคะเป็นกิจการประเภทธุรกิจบริการนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการปิดบัญชีเนี่ยก็จะแบ่งขั้นตอนการปิดบัญชีนะคะออกเป็น4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการปิดบัญชีในหมวดรายได้นะคะเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการปิดบัญชีในหมวดค่าใช้จ่ายนะคะเข้าบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งนะคะสองบัญชีสองขั้นตอนนี้นะคะก็คือการปิดบัญชีชั่วคราวนั่นเองนะคะที่เราเปิดขึ้นนะคะระหว่างงวดนั่นเองนะคะส่วนขั้นตอนที่3เนี่ยนะคะพอเราโอนนะคะบัญชีในหมวดรายได้หมวดค่าใช้จ่ายนะเข้าไปสู่บัญชีกำไรขาดทุนแล้วเนี่ยนะคะก็จะเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมา1บัญชีนั่นก็คือบัญชีกำไรขาดทุนนะคะซึ่งก็เป็นบัญชีชั่วคราวเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเรามีการสรุปผลนะคะเราก็จะดูซิว่าสำหรับในรอบระยะเวลานั้นๆน่ะนะคะกิจการมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะคะถ้าเมื่อไหร่กิจการมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะคะผลประกอบการก็คือกำไรสุทธินั่นเองนะคะเราก็จะโอนกำไรสุทธิเนี่ยนะคะเข้าไปสู่บัญชีทุนนะคะต่อไปนะคะส่วนถ้าเราสรุปแล้วปรากฏว่านะคะกิจการในรอบระยะเวลานั้นน่ะนะคะค่าใช้จ่ายมันสูงกว่านะคะมันสูงกว่ารายได้ที่เขาได้นะคะเพราะฉะนั้นผลประกอบการของกิจการในรอบระยะเวลานั้นมันก็คือขาดทุนสุทธินั่นเองนะคะซึ่งขาดทุนสุทธิเนี่ยก็จะส่งผลกับบัญชีทุนเช่นเดียวกันนะคะมันก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ว่านะคะในการสรุปผลเนี่ยนะคะมันก็เป็นไปได้ทั้งกำไรสุทธิหรือนะคะขาดทุนสุทธินะคะกำไรสุทธิก็จะไปเพิ่มทุนนะคะส่วนขาดทุนสุทธินะคะก็จะ

ไปลดทุนนั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนที่4ก็คือการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะในระหว่างงวดในระหว่างงวดบัญชีเนี่ยนะคะเจ้าของกิจการอาจจะมีการนะคะถอนเงินนะคะจากกิจการไปใช้ส่วนตัวนะคะพอถึงในระหว่างนั้นน่ะนะคะเมื่อเจ้าของถอนเงินนะคะไปใช้ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็จะมีการบันทึกเอาไว้นะคะส่วนการสรุปยอดเนี่ยก็จะทำตอนที่สิ้นงวดบัญชีนะคะแล้วก็จะเป็นการสรุปในขั้นตอนสุดท้ายก็คือหักนะคะหักถอนใช้ส่วนตัวออกจากบัญชีทุนนั่นเองนะคะสำหรับกิจการประเภทธุรกิจบริการนะคะการขั้นตอนการปิดบัญชีก็จะประกอบด้วย4ขั้นตอนนะคะทีนี้นะคะเรามาดูเป็นครูก็เขียนเป็นลักษณะของแผนภูมินะคะให้นักเรียนเห็นชัดๆนะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเราปิดบัญชีรายได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2เราก็ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะจากนั้นนะคะในขั้นตอนที่3เนี่ยนะคะเราก็ปิดนะคะบัญชีกำไรขาดทุนเนี่ยเข้าบัญชีทุนซึ่งก็สามารถนะคะเป็นไปได้นะคะ2แบบก็คือในเรื่องของกำไรสุทธิถ้าเมื่อไรกำไรสุทธินั่นก็หมายความว่าทุนของเจ้าของก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็เมื่อมีกำไรนะคะกำไรก็จะถูกนำไปรวมกับทุนนะคะบัญชีทุนทำให้ทุนของเจ้าของกิจการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้านะคะในขั้นตอนที่3เราสรุปแล้วว่ากิจการนะคะมีผลขาดทุนนะคะขาดทุนตัวนี้ก็ส่งผลโดยตรงกับบัญชีทุนเช่นเดียวกันก็คือขาดทุนทำให้ทุนลดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องดำเนินการนะคะก็คือขาดทุนก็จะทำให้ทุนของเจ้าของกิจการนั้นอะลดลงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่4ก็คือถ้าเจ้าของกิจการนะคะถอนเงินไปใช้ส่วนตัวนะคะเมื่อมาถึงสิ้นงวดบัญชีเราก็ต้องมีการสรุปนะคะแล้วก็นำเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เจ้าของบัญชีเนี่ยเจ้าของกิจการเนี่ยนะคะเขาถอนไปใช้ส่วนตัวเนี่ยก็ต้องนำมาหักออกจากบัญชีทุนเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะการปิดบัญชีนะคะในสมุดรายวันทั่วไปนะคะต่อมานะคะครูก็ได้นำเสนอนะคะว่าเราบอกแล้วว่าเวลาเราในการดำเนินการทางบัญชีเนี่ยนะคะเวลาที่เราบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการนะคะบันทึกในสมุดนะคะโดยที่นะคะขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเราบอกว่าเราปิดบัญชีนะคะเราปิดบัญชีรายได้เนี่ยนะคะในสมุดรายวันทั่วไปนะคะก็บันทึกตามปกติเลยค่ะนะคะ เราบอกว่าการปิดบัญชีก็คือการทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆ นะคะเป็นศูนย์นะคะเราก็บอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งเราปิดบัญชีรายได้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยรายได้ก็จะมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตนะคะการปิดบัญชีก็คือการบันทึกฝั่งตรงกันข้ามนะคะซึ่งเราก็จะไปบันทึกนะคะบัญชีรายได้ทางด้านเดบิตนะคะแล้วก็นะคะเราบอกแล้วเราปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุนเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราเดบิตนะคะเมื่อเราเดบิตบัญชีรายได้นะคะแล้วนะคะก็คือเราก็ต้องปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุนทางด้านเครดิตนะคะต่อมาค่ะนะคะขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการปิดบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะบัญชีค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันทั่วไปโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะบัญชีค่าใช้จ่ายก็จะมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะคะให้นักเรียนจำไว้แบบนี้ค่ะก็คือเวลาเราปิดบัญชีเนี่ยก็คือเราต้องการทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นอ่ะเป็นศูนย์นะคะจะทำยังไงเราก็ต้องนะคะไปบันทึกฝั่งตรงกันข้ามค่ะซึ่งโดยปกติค่าใช้จ่ายมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะคะเราจะปิดบัญชีเราก็จะไปบันทึกค่าใช้จ่ายนั้นๆ นะคะทางด้านเครดิตนะคะเพื่อให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆ นะคะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะเราใช้หลักบัญชีคู่ค่ะในเมื่อเรานะคะบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะทางด้านเครดิตแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะบันทึกเข้าบัญชีกำไรขาดทุนทางด้านเดบิตนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่2นะคะจะเห็นได้ว่านะคะเมื่อเรานะคะขั้นตอนที่1ปิดรายได้เข้าบัญชี

ำไรขาดทุนนะคะปิดขั้นที่2นะคะก็ปิดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะกำไรขาดทุนก็จะมียอดทั้ง2ด้านก็คือยอดทางด้านเดบิตและยอดทางด้านเครดิตนะคะจากนั้นเราก็มาสู่ขั้นตอนที่3ค่ะก็คือการเปรียบเทียบนะคะเพื่อคำนวณหาหรือเพื่อสรุปผลการดำเนินงานนะคะกรณีที่กำไรสุทธินะคะถ้าเมื่อไรเราบอกว่ากิจการมีกำไรสุทธิเนี่ยนั่นก็หมายความว่า

รายได้ของกิจการเนี่ยจะต้องมากกว่าค่าใช้จ่ายนะถ้าเมื่อไรเราบอกว่ากิจการเนี่ยรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายแสดงว่ามันต้องมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านรายได้ซึ่งก็คือทางด้านเครดิตนั่นเองนะคะปิดบัญชีเช่นเดียวกันนะคะก็คือปิดบัญชีนะคะต่อกรณีที่มันกำไรสุทธิมันมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตนะคะปิดบัญชีก็คือปิดฝั่งตรงกันข้ามนะคะในเมื่อมันมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตนะคะเวลาเราปิดเราก็ไปปิดทางด้านเดบิตนะคะเราก็เดบิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนนะคะแล้วเราก็เครดิตด้วยบัญชีทุนนั่นเองนะคะนั่นก็หมายความว่ากำไรขาดทุนตัวเนี้ยนะคะจะไปทำให้ส่วนของเจ้าของหรือบัญชีทุนเพิ่มขึ้นนะคะตามหลักการวิเคราะห์รายการค้าเลยค่ะเมื่อทุนเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตนะคะอันนี้กรณีที่กำไรสุทธิต่อมาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราสรุปแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่ากิจการในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเกิดขาดทุนสุทธิค่ะขาดทุนสุทธินั่นก็หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่ารายได้นะคะค่าสูงกว่ารายได้นั่นก็แสดงว่าพอเราสรุปนะคะสรุปโอนนะยอดในบัญชีรายได้กับบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าไปสู่บัญชีกำไรขาดทุนแล้วเนี่ยนะคะก็จะมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะคะเมื่อบัญชีกำไรขาดทุนมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะคะหลักการของการปิดบัญชีก็คือบันทึกฝั่งตรงข้ามนะคะเมื่อไรที่มียอดอยู่ทางด้านเดบิตเวลาเราปิดบัญชีเราก็ต้องมาปิดทางด้านเครดิตนะคะเราก็เครดิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนนะคะเสร็จแล้วตามหลักบัญชีคู่เราก็ต้องบันทึกนะคะบัญชีอย่างน้อยๆ2บัญชีนะคะขาดทุนเนี่ยนะคะก็จะทำให้ทุนน่ะลดลงนะคะทุนลดลงตามหลักการวิเคราะห์รายการค้าก็คือเราต้องบันทึกมันทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นเราก็จะเดบิตด้วยทุนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะคะกรณีที่กิจการเกิดขาดทุนสุทธินะคะก็คือเราจะปิดบัญชีด้วยการเดบิตทุนแล้วก็เครดิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนนั่นเองนะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนที่4ก็คือการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะเข้าบัญชีทุนในขั้นตอนที่4เนี่ยนะคะนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้ากิจการเนี่ยนะคะถ้าเจ้าของกิจการเนี่ยนะคะในระหว่างงวดบัญชีเนี่ยไม่ได้มีการถอนใช้ส่วนตัวเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยนะคะขั้นตอนที่4เนี่ยก็จะไม่มีนะคะจะมีก็ต่อเมื่อเจ้าของเนี่ยมีการถอนนะคะมีการถอนไปใช้ส่วนตัวนั่นเองนะคะโดยปกติเวลาเราถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยเราก็จะเดบิตด้วยบัญชีถอนใช้ส่วนตัวแล้วเราก็เครดิตด้วยเงินสดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เจ้าของเอาไปเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะเช่นเดียวกันนะเวลาเราปิดบัญชีเนี่ยก็คือเราต้องการทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยเป็น0นะคะมันมียอดอยู่ทั้งด้านเดบิตเวลาเราปิดบัญชีก็คือเราต้องไปบันทึกมันฝั่งตรงกันข้ามเราก็จะเครดิตด้วยถอนใช้ส่วนตัวนะคะตามหลักการวิเคราะห์รายการค้านะคะ เมื่อเราต้องการที่จะหักนะคะเอาปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยมันก็จะไปทำให้ทุนลดนะคะทุนลดทุนก็จะลดทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นนะคะในขั้นตอนที่4การปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะเราก็จะเดบิตด้วยทุนนะคะแล้วก็เครดิตด้วยถอนใช้ส่วนตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการปิดบัญชีแต่ถ้าเจ้าของกิจการเนี่ยนะคะในระหว่างงวดบัญชีเนี่ยไม่ได้มีการถอนไปใช้ส่วนตัวเลยเนี่ยนะคะขั้นตอนนี้ก็นะไม่ต้องมีนะคะก็จะเหลือ3ขั้นตอนนะคะหลังจากที่เรานะคะหลังจากที่เราปิดนะคะปิดในสมุดรายวันทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะตามหลักการบัญชีเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือพอเราบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทด้วยนะคะเช่นเดียวกันนะคะรายการปิดบัญชีกับรายการปกตินะคะเมื่อบันทึกในสมุดรายวันแล้วเนี่ยก็ต้องมีการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทด้วยนะคะขั้นตอนที่1เราบอกว่าเราปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะโดยปกติรายได้นะคะก็จะมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตนะคะปิดบัญชีก็คือบันทึกฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็คือการทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆเป็น0นะคะเรา

ก็ไปบันทึกฝั่งตรงข้ามนะคะเมื่อเราบันทึกฝั่งตรงข้ามด้วยจำนวนที่เท่ากันเนี่ยนะคะก็จะทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆเป็นศูนย์นะคะเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนที่2นะคะเราบอกว่าเราปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเดียวกันค่ะในการปิดบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะให้จ่ายมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะคะปิดบัญชีก็คือการทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆมีค่าเท่ากับศูนย์เราก็ดำเนินการโดยนะคะไปบันทึกฝั่งตรงกันข้ามนะคะด้วยจำนวนที่เท่ากันนะคะก็จะทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆเป็นศูนย์นะคะเราทำให้มันเป็นศูนย์เพื่อนะคะไปรองรับการเปิดบัญชีใหม่ในรอบระยะเวลาถัดไปนะคะเพื่อให้การสรุปผลในรอบระยะเวลาบัญชีใหม่เนี่ยนะคะสามารถที่จะทราบผลได้ว่านะคะกิจการมีผลประกอบการเช่นไรนะคะจากนั้นนะคะก็เป็นขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3ถ้ากรณีที่กิจการมีกำไรสุทธินะคะนักเรียนดูที่ที่ครูแสดงไว้นะคะขั้นตอนที่1เราปิดรายได้ใช่ไหมคะเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะก็เราจะบันทึกทางด้านเครดิตนะคะเราเครดิตด้วยกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปรียบเทียบค่ะเราก็เปรียบเทียบกันระหว่างนะคะเดบิตงบกำไรขาดทุนกับเครดิตงบกำไรขาดทุนนะคะถ้ากรณีนี้นะคะเราบอกว่ากรณีที่กำไรสุทธิเนี่ยนะคะก็แปลว่าอะไรคะแปลว่ามันจะต้องมียอดคงเหลือนะคะก็คืออยู่ทางด้านเครดิตนั่นก็หมายความว่ารายได้นะคะก็จะมากกว่าค่าใช้จ่ายนะในเมื่อรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเราจะปิดบัญชีนะคะเราก็ต้องปิดฝั่งตรงข้ามค่ะเราก็ใส่นะคะในด้านที่น้อยกว่านะคะก็จะทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีกำไรขาดทุนที่เรากำลังสรุปเนี่ยนะคะเป็นศูนย์ก็หมายความว่าพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราโอนยอดรายได้เข้าไปฝั่งหนึ่งนะคะเราโอนยอดรายได้เข้าไปฝั่งเครดิตนะคะแล้วก็โอนยอดนะคะค่าใช้จ่ายเข้าไปฝั่งเดบิตแล้วเราก็เปรียบเทียบกันนะคะเปรียบเทียบกันถ้าเมื่อไรยอดรายได้เนี่ยนะคะสูงกว่าค่าใช้จ่ายนะคะเราก็เวลาเราปิดบัญชีเราก็ไปปิดฝั่งตรงข้ามก็คือเราก็ต้องไปปิดฝั่งเดบิตนะคะอันนี้ก็จะทำให้บัญชีเนี้ยนะคะถูกปิดไปในกรณีที่เรามีกำไรสุทธิต่อมาถ้านะคะถ้าในกรณีที่กิจการนะคะขาดทุนสุทธินั่นก็หมายความว่าอะไรคะถ้าขาดทุนสุทธิเนี่ยก็หมายความว่ารายได้จะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายนะนั้นก็แสดงว่ายอดทางด้านเดบิตนะคะมียอดคงเหลือทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราปิดบัญชีนะคะเราก็เอายอดนะคะไปใส่ไว้ด้านที่น้อยกว่านะคะเพื่อทำให้ผลรวมนะคะเท่ากันทั้งเดบิตและเครดิตนั้นก็หมายความว่านะคะก็คือยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆก็จะเป็นศูนย์นะคะอย่างในกรณีเนี้ยขาดทุนสุทธิเนี่ยนะคะเราก็จะไปปิดบัญชีกำไรขาดทุนทางด้านเครดิตนะคะซึ่งนะคะ เวลาเราบันทึกนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราเครดิตด้วยกรณีขาดทุนสุทธินะคะเราเครดิตด้วยกำไรขาดทุนนะคะก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเดบิตด้วยบัญชีทุนนะคะซึ่งนะคะก็ทุนขาดทุนทำให้ทุนลดเพราะฉะนั้นทุนลดทางด้านเดบิตค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการผ่านรายการกรณีที่ขาดทุนสุทธิจากนั้นนะคะก็เป็นขั้นตอนที่4นะคะเราบอกว่าถ้าเจ้าของมีถอนใช้ส่วนตัวนะคะถอนใช้ส่วนตัวโดยปกติเนี่ยเราก็จะบันทึกมันทางด้านเดบิตนะคะปิดบัญชีก็คือปิดฝั่งตรงกันข้ามนะคะปิดฝั่งตรงกันข้ามเราก็ไปใส่ยอดนะคะที่เท่ากันในฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็จะทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นเป็นศูนย์นะคะก็คือการปิดบัญชีนั่นเองนะคะแต่ขั้นตอนนี้นะคะถ้าในสมุดรายวันเนี่ยนะคะเราไม่ได้บันทึกนะคะตรงนี้ก็จะไม่มีนะคะการผ่านรายการก็ไม่ต้องทำนะคะแต่ถ้าเจ้าของมีการถอนไปใช้ส่วนตัวระหว่างงวดบัญชีนะคะก็จะมีขั้นตอนนี้นะคะอันนี้เป็นสรุปนะคะก็คือสรุปในบัญชีแยกประเภทนะคะบัญชีแยกประเภทก็คือเราจะมีบัญชีค่าใช้จ่ายบัญชีรายได้นะคะบัญชีถอนใช้ส่วนตัวบัญชีทุนนะคะแล้วเราเปิดขึ้นมา1บัญชีก็คือบัญชีสรุป

ผลกำไรขาดทุนนะคะนะโดยปกตินะคะเห็นไหมคะค่าจ่ายอยู่ทางด้านเดบิตนะคะปิดบัญชีก็นะคะก็คือปิดทางด้านเครดิตนะคะรายได้นะคะรายได้อยู่ทางด้านเครดิตนะคะปิดบัญชีก็คือปิดฝั่งเดบิตนะคะเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะอันนี้1กับ2นะคะแล้วเราก็ทำการเปรียบเทียบนะคะเราทำการเปรียบเทียบระหว่างยอดคงเหลือในบัญชีกำไรขาดทุนนะคะด้านเดบิตกับด้านเครดิตนะคะดูซิว่าอะไรมากกว่าอย่างกรณีนี้กำไรสุทธิถ้าเมื่อไรกำไรสุทธิแปลว่ายอดรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะคะปิดบัญชีก็คือเราต้องไปปิดฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นเราก็จะเดบิตด้วยกำไรสุทธินะคะแล้วก็เครดิตด้วยทุนนะคะแล้วก็สามารถอธิบายได้ว่ากำไรสุทธิทำให้ทุนเพิ่มเพราะฉะนั้นทุนเพิ่มทางด้านเครดิตค่ะนะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่4นะคะกรณีที่มีถอนใช้ส่วนตัวนะคะถอนใช้ส่วนตัวนะคะทำให้ทุนลดทุนลดก็ลดทางด้านเดบิตนะคะก็สามารถที่จะแสดงนะคะในกรณีกำไรสุทธิได้ดังนี้นะคะต่อมากรณีที่เป็นขาดทุนสุทธิบ้างนะคะขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2เนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือปิดรายได้ปิดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนนะคะหน้าที่ของนักบัญชีตอนนี้ก็คือต้องนะคะต้องสรุปว่าในบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนเนี่ยนะคะอะไรมากกว่านะคะถ้าขาดทุนสุทธิเนี่ยก็แปลว่านะคะยอดค่าใช้จ่ายสูงกว่าเพราะฉะนั้นเวลาปิดบัญชีเราก็ต้องไปปิดฝั่งตรงกันข้ามค่ะซึ่งก็คือปิดทางด้านเครดิตนั่นเองนะคะเราเครดิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนค่ะกำไรขาดทุนนะคะถ้ามันถึงเวลาขาดทุนเนี่ยขาดทุนทำให้ทุนลดเพราะฉะนั้นทุนลดก็ลดทางด้านเดบิตนะคะเราก็เอาขาดทุนสุทธิเนี่ยนะคะโอนไปบัญชีทุนทางด้านเดบิตนะคะเช่นเดียวกันค่ะถอนใช้ส่วนตัวนะคะทำให้ทุนลดเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราปิดบัญชีนะคะมันก็จะไปเข้าบัญชีทุนทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปนะคะต่อมาค่ะมาดูนะคะมาฝึกปฏิบัติกันนะคะครูยกตัวอย่างนะคะง่ายๆนะคะจากงบกำไรขาดทุนนะคะก็คือกิจการมีรายได้จากการบริการนะคะแบบรายการเดียวนะคะส่วนค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะก็มี3รายการนะคะมีค่าเช่าสำนักงานนะคะมีเงินเดือนแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟนะคะคำสั่งก็ให้นักเรียนทำอะไรคะให้เรียนฝึกปิดบัญชีแล้วก็ผ่านรายการปิดบัญชีไปสมุดบัญชีแยกประเภทต่อมานะคะขั้นตอนที่1นะคะเราต้องปิดในสมุดรายวันทั่วไปค่ะนะปิดรายได้นะคะขั้นตอนที่1ปิดรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะก็คือรายได้อยู่ทางด้านเครดิตนะคะเพราะฉะนั้นปิดทางด้านเดบิตนะคะเข้าบัญชีกำไรขาดทุนทางด้านเครดิตนะคะก็เดบิตด้วยรายได้ค่าบริการนะคะแล้วก็เครดิตด้วยกำไรขาดทุนนะคะต่อมาค่ะนะคะทำผ่านรายการเลยนะคะทำผ่านรายการนะคะมียอดคงเหลือนะคะมียอดคงเหลือของบัญชีรายได้เนี่ยนะคะอยู่ทางด้านเครดิตปิดบัญชีก็คือปิดฝั่งตรงกันข้ามนะคะเราก็นะคะบันทึกนะคะทางด้านเดบิตนะคะพอเราบันทึกทางด้านเดบิตเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะยอดทางด้านเดบิตกับเครดิตเนี่ยเท่ากันก็แปลว่าอะไรคะแปลว่ายอดคงเหลือในบัญชีนั้นเป็น0นะก็คือเราปิดบัญชีรายได้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะบัญชีกำไรขาดทุนนะคะเวลาเราปิดบัญชีนะคะเราเดบิตรายได้แล้วก็เครดิตด้วยกำไรขาดทุนนะคะเราก็ต้องผ่านรายการไปบัญชีกำไรขาดทุนค่ะนะคะก็คือเครดิตนะเครดิตบัญชีกำไรขาดทุนนะคะด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันนะคะเป็นขั้นตอนที่1นะทีนี้ไปดูจากโจทย์นะคะจากโจทย์เห็นไหมคะว่าค่าใช้จ่ายมี3รายการนะค่าใช้จ่ายมี3รายการเราก็ไปปิดในขั้นตอนที่2นะคะไปปิดในขั้นตอนที่2เราก็ดำเนินการในสมุดรายวันทั่วไปก่อนค่ะนะคะก็คือเวลามีค่าใช้จ่ายเนี่ยเราบอกว่าเราจะปิดบัญชีค่าใช้จ่ายทางด้านไหนคะทางด้านเครดิตนะคะแล้วเราก็เดบิตด้วยอะไรคะเดบิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนนะคะเราก็ใส่ชื่อบัญชีไว้ก่อนค่ะยอดเรายังไม่รู้นะคะเราก็ไปดูสิคะว่าเราจะปิดบัญชีอะไรบ้างนะคะเราก็ปิดบัญชีค่าเช่าสำนักงานค่ะนะคะปิดบัญชีก็คือบันทึกฝั่งตรงข้ามโดยปกตินะคะค่าใช้จ่ายจะอยู่ฝั่งเดบิตนะคะปิดบัญชีก็คือ

คือไปปิดฝั่งเครดิตนั่นเองนะคะแล้วก็เครดิตด้วยค่าเช่าสำนักงานนะคะเงินเดือนนะคะเงินเดือนก็ 5,600 นะคะแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าใช้จ่ายมีอยู่3ตัวพอปิดบัญชีนะคะเราก็เอายอด3ตัวนี้มารวมกันค่ะ 1,200 นะคะบวก 5,600 นะคะแล้วก็บวกอีก 1,200 ก็เป็นยอด 8,000 เพราะฉะนั้นนะคะก็3ยอดเนี่ยก็จะถูกปิดไปบัญชีกำไรขาดทุนทางด้านเดบิตนะคะด้วยจำนวนเงิน 8,000 นะคะก็เป็นขั้นตอนที่2จากนั้นนะคะพอเราบันทึกในรายวันเราก็ต้องผ่านรายการไปแยกประเภทด้วยนะคะในบัญชีค่าเช่าสำนักงานนะคะโดยปกติอยู่ทางด้านเดบิตนะคะปิดบัญชีก็คือไปบันทึกฝั่งตรงข้ามนะพอเราไปบันทึกฝั่งตรงข้ามด้วยจำนวนที่เท่ากันเนี่ยก็จะทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทนะคะบัญชีค่าเช่าสำนักงานเนี่ยนะคะเป็น0นะคะก็คือถูกปิดไปนะคะต่อมาบัญชีเงินเดือนเช่นเดียวกันนะคะอยู่ทางด้านเดบิตเราปิดบัญชีแล้วก็บันทึกทางด้านเครดิตนะคะก็ทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีเงินเดือนเป็น0เช่นเดียวกันนะคะบัญชีค่าน้ำค่าไฟเช่นเดียวกันนะคะปกติมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตปิดบัญชีก็คือไปบันทึกมันฝั่งตรงกันข้ามนะคะด้วยจำนวนที่เท่ากันก็จะทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีเป็น0ก็นั่นก็หมายความว่าทั้งบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะณวันที่31ธันวาที่เราปิดบัญชีเนี่ยนะคะยอดพวกนี้ก็จะกลายเป็น0ทั้งหมดเลยนะคะนะคะอันนี้สรุปให้ดูนะคะก็ขั้นตอนที่1เราเดบิตบัญชีรายได้ค่าบริการนะคะเราก็เครดิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนนะคะขั้นตอนที่2เราเดบิตกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็เครดิตด้วยบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะที่ครูสรุปให้ดูเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเห็นว่านะคะในบัญชีกำไรขาดทุนที่เราเพิ่งเปิดขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะมียอดอยู่2ฝั่งนะคะก็คือเครดิตด้วยกำไรขาดทุน10,000บาทนะคะแล้วก็เดบิตด้วยกำไรขาดทุนนะคะ 8,000 บาทนะคะไปตามไปดูที่นะคะสมุดรายวันทั่วไปนะคะในเมื่อมันมียอดคงเหลือเนี่ยเราบอกว่ามันเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องสรุปนะคะสรุปก็คือมีผลต่างอยู่เท่าไหร่คะ 2,000 นั่นเองนะคะก็คือรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็เป็นอะไรคะกรณีนี้เป็นกำไรสุทธินะคะพอเป็นกำไรสุทธิเนี่ยกำไรสุทธิที่ทำให้ทุนเพิ่มนะคะทุนเพิ่มก็เพิ่มทางด้านเครดิตนะคะเราต้องการจะปิดบัญชีกำไรขาดทุนเพราะฉะนั้นเราก็ปิดบัญชีกำไรขาดทุนทางด้านเดบิตนะคะแล้วก็กำไรสุทธิทำให้ทุนเพิ่มนะคะทุนเพิ่มทางด้านเครดิตนั่นเองนะคะต่อมาพอเราปิดบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนในสมุดรายวันทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องดำเนินการต่อค่ะก็คือต้องผ่านรายการด้วยนะคะอันนี้เป็นยอดคงเหลือในบัญชีกำไรขาดทุนนะคะก่อนที่เราจะปิดนะคะก็คือพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บนะคะมีการโอนบัญชีรายได้กับโอนบัญชีเข้าค่าใช้จ่ายเข้าไปรอแล้วเนี่ยนะคะเราก็ทำการสรุปค่ะดูซิว่ายอดคงเหลือนะคะทางฝั่งเดบิตอันนี้มันก็เหมือนกับที่เราเคยทำหายอดคงเหลือตามปกติค่ะรวมยอดทางด้านเดบิตนะคะแล้วก็รวมยอดทางด้านเครดิตนะคะดูแล้วก็หาอะไรคะหาผลต่างจากกรณีเนี้ยนะคะยอดเดบิตนะคะเราก็เอา 1,200 บวก 5,600 นะคะแล้วก็บวกด้วย 1,200 ก็คือยอด 8,000 นั่นเองนะคะส่วนทางด้านเครดิตเนี่ยมียอดคงเหลืออยู่นะคะ 10,000 นะคะก็นั่นก็หมายความว่ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายแสดงนะคะผลการดำเนินงานก็คือกำไรสุทธินั่นเองนะคะทีนี้เราบอกว่าปิดบัญชีทำอย่างไรปิดบัญชีก็คือทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีเนี่ยเป็น0เราก็ต้องไปใส่ยอดนะคะคงเหลือนะคะทางด้านน้อยนั่นเองนะคะทางด้านน้อยก็คือเราต้องบันทึกมันทางด้านเดบิตนั่นเองนะคะพอเราใส่ยอดคงเหลือนะคะหรือยอดผลต่างเนี่ยทางด้านน้อยเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ผลรวมนะคะทางด้านเดบิตและเครดิตเท่ากันนะคะซึ่งก็หมายความว่าอะไรคะพอมันเท่ากันปุ๊บเนี่ยนั่นก็หมายความว่าบัญชีนี้ก็ถูกปิดนะคะเปิดแล้วก็ปิดเลยนะคะเพราะว่ามันมียอดคงเหลือเป็น0นะคะเวลาที่เราบันทึกนะคะบันทึกกำไรขาดทุนเนี่ยนะคะเราบันทึก2บัญชีนะคะก็คือปิด
บัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน

นะคะกำไรสุทธิทำให้ทุนเพิ่มนะคะทุนเพิ่มทางด้านเครดิตนะคะเดิมมีเท่าไรไม่รู้แหละนะคะแต่จากกรณีเนี้ยนะคะพอเราสรุปผลการดำเนินงานแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้กิจการเนี่ยมีทุนเพิ่มนะคะเท่ากับกำไรสุทธิที่กิจการทำได้นั่นเองนะคะต่อมาในหัวข้อต่อมานะคะเราบอกว่าการปิดบัญชีเนี่ยนะคะก็คือปิดบัญชีชั่วคราวนะคะเข้าบัญชีถาวรนะคะเราก็ได้ดำเนินการ4ขั้นตอนครบแล้วเนี่ยทีนี้บัญชีเนี่ยมันยังเหลือบัญชีถาวรนะคะแล้วสำหรับบัญชีถาวรเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะเราก็มีหลักในการทำค่ะก็คือการหายอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆนะคะเพื่อที่จะโอนยอดนะคะโอนยอดนะคะไปรอบระยะเวลาบัญชีหน้านั่นเองนะคะเราไปดูนะคะเราไปดูกันจากตัวอย่างนะคะนักเรียนจากตัวอย่างสมมุติว่านะคะกิจการเนี่ยนะคะทำนะคะก็ดำเนินการนะคะจนมาถึงวันที่31ธันวานะคะแล้วก็กิจการก็จัดทำนะจัดทำกระดาษทำการนะคะกระดาษทำการนะคะก็ปรากฏข้อมูลตามนี้นะคะก็คือนะคะมียอดเงินสดนะคะมียอดเงินสดอยู่ 65,000 แล้วก็เงินฝากธนาคารลูกหนี้เครื่องใช้สำนักงานนะคะมีสินทรัพย์อยู่4รายการนะคะแล้วก็มีทุนของเจ้าของก็คือนายวิทย์เนี่ยนะคะอยู่ 110,000 นะคะแล้วก็มีถอนใช้ส่วนตัวนะคะมีรายได้มีเงินเดือนนะคะอันนี้ก็เป็นกระดาษทำการนะคะเป็นกระดาษทำการที่ครูเอามาให้ดูเนี่ยนะคะก็คือหลังจากที่เรานะคะมีการสรุปผลกำไรขาดทุนปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราต้องดำเนินการต่อไปก็คือเราต้องไปปิดนะคะปิดบัญชีถาวร นะคะซึ่งได้แก่บัญชีในหมวดอะไรบ้างคะในหมวด1นะหมวดสินทรัพย์หมวด2นะคะหมวด2หนี้สินแล้วก็หมวด3นะคะส่วนของเจ้าของบัญชีเดียวก็คือบัญชีทุนนายวิทย์นั่นเองนะคะหลักการในการทำนะคะเราก็ไปที่บัญชีแยกประเภทค่ะในบัญชีแยกประเภทนะคะนักเรียนดูนะคะวันที่31กรกฎาคมนะคะมียอดคงเหลือในบัญชีเงินสดนะคะ 65,000 นะคะเรากำลังจะปิดนะคะบอกว่าบัญชีถาวรต่างๆเหล่านี้มันจะมียอดสะสมนะคะยกไปรอบระยะเวลาบัญชีหน้านะคะในทางบัญชีเราก็ดำเนินการดังนี้ค่ะเราก็ต้องปิดบัญชีค่ะวิธีการนะคะก็คือเหมือนวิธีการที่เราหายอดคงเหลือทั่วไปนะคะมียอดอยู่ทางด้านเดบิตค่ะเราก็นะคะดำเนินการนะคะใส่ยอดในฝั่งตรงกันข้ามค่ะนะก็กลายเป็นยอดยกไปนะคะเวลาเราทำนะคะก็คือใส่วันที่นะคะใส่วันที่นะคะแล้วก็เขียนคำอธิบายรายการว่าเป็นรายการยอดยกไปนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายนะคะใส่เครื่องหมายอันนี้นะคะใส่เครื่องหมายถูกอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการบอกให้รู้ว่ามันเป็นการยอดเป็นยอดยกไปจากบัญชีนี้ไปบัญชีหน้าด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันนะคะจากนั้นนะคะพอเราปิดบัญชีไปแล้วนะคะนักเรียนเห็นว่ายอดสองฝั่งเท่ากันแล้วเนี่ยนะคะพอเป็นยอดยกไปนะคะสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือเราต้องไปเขียนค่ะเขียนยอดยกมานะคะมียอดยกไปแล้วก็ต้องยอดยกมานักเรียนเห็นความแตกต่างไหมคะก็คือวันที่จะเปลี่ยนไปนะคะยอดยกไปวันที่31กรกฎาคมนะคะก็จะกลายเป็นยอดยกมาวันที่1สิงหาคมนะคะด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการปิดบัญชีถาวรในสมุดแยกประเภทนั่นเองนะคะความแตกต่างอีกอันนึงนะคะนักเรียนถ้าบัญชีชั่วคราวเนี่ยเราจะปิดในสมุดรายวันนะคะแล้วก็ค่อยผ่านรายการไปแยกประเภทนะคะบัญชีชั่วคราวนะคะก็จะมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยหลังจากที่เราปิดแล้วแต่บัญชีถาวรนะคะเราจะดำเนินการปิดบัญชีในสมุดแยกประเภทนะคะแล้วก็ยอดคงเหลือมันเหลือมาเท่าไหร่นะคะมันก็จะยกยอดต่อไปในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนะคะในฝั่งตรงกันข้ามนะคะอย่างเช่นนะคะบัญชีเงินสดที่ครูทำให้ดูต่อมาค่ะ
นะคะมีเงินฝากธนาคารอีกในบัญชีเงินฝากธนาคารนักเรียนดูยอดนะคะมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะปิดบัญชีก็คือปิดฝั่งตรงกันข้ามค่ะแล้วเขียนอะไรคะเขียนยอดยกไปนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นก็ในบรรทัดใหม่นะคะฝั่งตรงกันข้ามกับยอดยกไปค่ะก็กลายเป็นวันที่ใหม่นะคะสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่นะจากยอดยกไปก็กลายเป็นยอดยกมาด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันนะคะก็คือยอดจะกลับมาอยู่ทางเดบิตเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะปิดบัญชีนะคะเหมือนกับก่อนที่จะปิดแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนไปก็คือวันที่นะคะเป็นรอบระยะเวลาบัญชีใหม่แล้วนะคะแล้วก็กลายเป็นยอดยกมานั่นเองนะคะทำเช่นเดียวกันเลยค่ะในบัญชีลูกหนี้การค้าก็เช่นเดียวกันนะคะในบัญชีลูกหนี้การค้าก็มียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะคะเป็นบัญชีถาวรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปิดบัญชีก็คือบันทึกมันฝั่งตรงกันข้ามนะคะเขียนว่ายอดยกไปนะคะเขียนว่ายอดยกไปนะจากนั้นในบรรทัดถัดมานะคะฝั่งตรงกันข้ามนะคะเราเขียนวันที่ใหม่นะคะก็คือวันที่ถัดมาของรอบวันที่เริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชีหน้านะคะแล้วก็เขียนยอดยกมานะคะด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันนะจะสังเกตได้ว่าอันนี้เป็นบัญชีถาวร นะคะเราจะปิดในสมุดบัญชีแยกประเภทนะคะเครื่องใช้สำนักงานก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นบัญชีในหมวดสินทรัพย์นะคะยอดคงเหลือทางด้านเดบิตเวลาปิดก็คือปิดฝั่งตรงกันข้ามนะคะจากนั้นนะคะในบรรทัดถัดไปฝั่งตรงกันข้ามอีกนะคะก็เขียนยอดยกมานะคะด้วยวันที่นะคะก็คือเริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชีใหม่นั่นเองนะคะค่ะส่วนบัญชีทุนนะคะบัญชีทุนเนี่ยนะคะเดิมนะคะเดิมนะคะจากในกระดาษทำการเนี่ยนะคะมียอดอยู่นะคะ 101,000 นะคะอะไรทำให้ทุนเพิ่มเราปิดนะคะเราปิดบัญชีชั่วคราวนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีกำไรสุทธินะคะมีกำไรสุทธิก็กำไรสุทธิทำให้ทุนเพิ่มนะคะก็จะไปเพิ่มทางด้านเครดิตนะคะจากนั้นเมื่อกี้นะคะในกระดาษทำการเนี่ยเขามีถอนใช้ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราก็โอนปิดถอนใช้ส่วนตัวเข้ามาด้วยนะคะทำตามหลักนะคะทำตามหลักการหายอดคงเหลือเลยค่ะถ้าเมื่อไรมียอดฝั่งเดียวกันให้เอามารวมกันก่อนนะคะแล้วก็ถ้ายอดต่างฝั่งกันเราก็เอามาหักลบกันนะคะก็จะได้นะคะรวมยอดทางด้านเครดิตจะได้ 175,000 นะคะแล้วก็ลบด้วยยอดทางด้านเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นยอดยกไปนะคะก็คือยอดทุนของนายวิทย์เนี่ยนะคะหลังจากที่บวกกำไรสุทธิกับหักด้วยถอนใช้ส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะณวันที่31กรกฎาคมค่ะทุนนายวิทย์ก็จะมียอดยกไปอยู่ที่ 165,000 ทำเช่นเดียวกันค่ะเราก็ต้องไปบันทึกฝั่งตรงกันข้ามกับยอดยกไปนะคะเป็นวันที่ใหม่นะคะก็เป็นสิงหาคมนะคะวันที่1กลายเป็นยอดยกมาค่ะด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันก็คือ 165,000 นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราปิดบัญชีนะคะทั้งบัญชีชั่วคราวและบัญชีถาวรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบนะคะเราก็จะตัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชีนะคะเพื่อตรวจสอบดูซิว่าหลังจาก เราได้ดำเนินการปิดบัญชีเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราทำถูกต้องนะคะงบทดลองก็จะเท่ากันเราก็ไปดูสิคะเหลือบัญชีอะไรมาบ้างนะคะเหลือบัญชีอะไรมาบ้างเมื่อกี้เราปิดบัญชีเงินสดนะคะนะมียอดเงินสดยกมานะคะ 65,000 นะคะเงินฝากธนาคาร 59,000 นะคะมีบัญชีลูกหนี้ 15,000 นะคะมีบัญชีเครื่องใช้สำนักงานนะคะ 26,000 นะคะบัญชีทุนนายวิทย์นะคะ 165,000 นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะงบทดลองหลังปิดบัญชีเนี่ยนะคะจะประกอบด้วยบัญชีในหมวดสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเพียงบัญชีทุนเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะพอยอดรวมเนี่ยพอเราตรวจสอบแล้วยอดรวมทางด้านเดบิตเท่ากับยอดรวมทางด้านเครดิตนะคะก็บอกนักบัญชีได้ว่านะคะไอ้ทำนะคะกระบวนการที่เราทำรายการปิดบัญชีนั้นนะคะมีความถูกต้องนะคะยอดทางด้านเดบิตในงบทดลองหลังปิดบัญชีเนี่ยก็จะเท่ากับยอดทางด้านเครดิตนั่นเองนะคะอันนี้ก็
เป็นการบรรยายเกี่ยวกับรายการปิดบัญชีนะคะมาเรื่องสุดท้ายค่ะ

เรื่องสุดท้ายก็คือวงจรบัญชีวงจรบัญชีคำว่าวงจรเนี่ยมันก็คือการที่เราทำกระบวนการทางบัญชีเนี่ยนะคะมันก็จะต่อเนื่องไปนะคะต่อเนื่องไปนะคะเป็นวงจรนะคะโดยเราเริ่มจากอะไรคะเกิดรายการค้าขึ้นนะคะเราก็วิเคราะห์รายการค้าแล้วเราก็บันทึกนะคะบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปนะคะแล้วก็ผ่านรายการไปแยกประเภทนะคะจากนั้นนะคะก็มีการจัดทำงบทดลองค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกนะคะถ้าถูกต้องยอดคงเหลือนะคะทางด้านเดบิตกับเครดิตในงบทดลองก็จะเท่ากันนะคะจากนั้นก็จะเป็นการทำรายการปรับปรุงบัญชีนะคะทำงบปรับปรุงบัญชีเสร็จแล้วก็จัดทำงบทดลองนะคะหลังรายการปรับปรุงบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะคะการที่เราจัดทำงบทดลองนะคะหลังจากที่มีกิจกรรมทางบัญชีเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบนั่นเองนะคะพอเราทำงบทดลองหลังปิดบัญชีเสร็จนะคะสิ่งที่เราดำเนินการต่อไปก็คือทำกระดาษทำการนะคะเพื่อไปจัดทำงบการเงินนะคะหลังจากทำงบการเงินเสร็จนะคะเราก็ปิดบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนปิดบัญชีเนี่ยนะคะก็เป็นจริงๆแล้วเป็นขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำงบทดลองหลังปิดบัญชีอีกทีนึงตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าเราได้ดำเนินการปิดบัญชีถูกต้องนะคะจากนั้นนะพอเราปิดบัญชีแล้วก็ทำงบทดลองหลังปิดบัญชีเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่รอบระยะเวลาบัญชีใหม่ซึ่งก็คือไปจัดทำรายการเปิดบัญชีนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อเกิดรายการค้าขึ้นเราก็บันทึกนะคะบันทึกในสมุดรายวันผ่านรายการไปแยกประเภทนะคะกิจกรรมทางบัญชีก็จะวนนะคะแบบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะก็คือทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่ากิจการนะคะจะ เลิกดำเนินการไปนะคะถ้ายังทำอยู่นะถ้ากิจการยังคงดำเนินอยู่นะคะกระบวนการก็จะดำเนินการเป็นวัฏจักรเช่นนี้เราเรียกวัฏจักรนี้ว่าวงจรบัญชีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปนะคะสรุปว่ากิจกรรมที่เราดำเนินการมาทั้งหมดนะคะก็มันจะวนไปเรื่อยๆนะคะเป็นวงจรนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสรุปนะสรุปสุดท้ายเลยนะคะก็คือนะคะเวลาที่เราปิดบัญชีเนี่ยปิดรายได้ปิดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็โอนปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนนะคะเช่นเดียวกับถอนใช้ส่วนตัวนะคะอันนี้ถ้ามีนะคะอันนี้ก็สรุปอีกอย่างนึงนะคะสรุปถ้ากรณีที่เป็นกำไรสุทธินะคะเราก็จะโอนกำไรสุทธิเข้าบัญชีทุนทางด้านเครดิตแล้วก็ปิดถอนใช้ส่วนตัวเข้าทางด้านเดบิตนะคะแต่ถ้ากรณีที่เป็นขาดทุนสุทธินะคะเราก็จะโอนขาดทุนสุทธิเข้าบัญชีทุนทางด้านเดบิตแล้วก็ถอนใช้ส่วนตัวทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะมาดูนะคะสุดท้ายก็เป็นคำศัพท์บัญชีนะคะ closing entries ก็คือรายการปิดบัญชีนะคะ temporary หรือ nominal account ก็คือบัญชีชั่วคราวนะคะ permanent real account ก็คือบัญชีถาวร นะคะ zero balance ก็คือยอดคงเหลือในบัญชีเป็น0นะคะ accounting cycle ก็คือวงจรบัญชีนะคะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์นะคะสำหรับแก่นนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมนะคะหรือว่ามีคำถามหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับครูนะคะตามที่อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ LINE หรืออีเมลได้ตามที่ปรากฏหน้าจอนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในการบรรยายในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะก็ดำเนินมาจนถึงนะคะตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะที่ได้รับชมนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในรายวิชาต่อไปสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ขับย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแล็กเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยาที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับนักเรียนครับท่านผู้ชมครับผมครูโดมยันพันธ์ครูมาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมาพบกับนักเรียนและท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัสวิชา 20101-2010 ครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องวงจรไฮดรอลิกนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนในหน่วยที่16นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะกับการเรียนวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นไปแล้ว15หน่วยพอถึงวันนี้เป็นหน่วยที่16แล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในหน่วยที่16เนี่ยมีอะไรบ้างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อแรกเลยคือ1

บายการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางได้ถูกต้องค่ะและ2อธิบายการทำงานของวาล์วกันกับได้ถูกต้องค่ะและ3อธิบายการทำงานของวาล์วควบคุมอัตราการไหลได้ถูกต้องค่ะอธิบายการทำงานของวาล์วแบ่งน้ำมันได้ถูกต้องและสุดท้ายนะคะอธิบายการทำงานของวงจรนิวเมติกแบบต่างๆได้ถูกต้องค่ะส่วนสาระการเรียนรู้ที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะก็คือวาล์วควบคุมทิศทางค่ะเรื่องที่2วาล์วกันกับเรื่องที่3วาล์วควบคุมอัตราการไหลค่ะและเรื่องที่4วาล์วแบ่งน้ำมันค่ะเรื่องที่5ตัวอย่างวงจรไฮดรอลิกค่ะและสุดท้ายนะคะเราจะมาสรุปสาระการเรียนรู้เรียนมาในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกค่ะทั้งหมด16เรื่องด้วยกันค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่นักเรียนจะเรียนวงจรไฮดรอลิกนะคะนักเรียนก็ต้องทำแบบทดสอบที่16นะคะโดยนักเรียนจะทำแบบทดสอบได้อย่างไรคะนักเรียนเหมือนเดิมค่ะนักเรียนนำสมาร์ทโฟนขึ้นมานะคะสแกน QR code นะคะแล้วก็เริ่มทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ

็นไงบ้างครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับทำแบบทดสอบก่อนเรียนมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูหวังว่านะครับนักเรียนจะใช้ความพยายามนะครับใช้ความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ณตอนนี้นะครับก่อนเรียนนะครับแล้วก็ทำด้วยตัวของตัวเองนะครับต่อไปเรามาดูในเนื้อหาสาระนะครับเนื้อหาสาระวันนี้นะครับก็คือเรื่องที่1ก็คือวาล์วควบคุมทิศทางนะครับหรือ directional control valve นะครับวาล์วควบคุมทิศทางตัวนี้นะครับสำหรับในระบบไฮดรอลิกนะครับก็คงจะไม่แตกต่างกับระบบนิวเมติกมากนักนะครับวาล์วควบคุมทิศทางมีหน้าที่อยู่2อย่างก็คือ1นะครับควบคุมให้องค์กรทำงานเนี่ยนะครับทำงานตามที่วงจรหรือเราต้องการนะครับแล้วก็มีหน้าที่ปิดหรือเปิดทิศทางการไหลของน้ำมันนะครับต่อไปในการเรียกสัญลักษณ์และการเรียกชื่อวาล์วนะครับสำหรับวาล์วคุมทิศทางก็คงไม่แตกต่างจากระบบนิวเมติกเหมือนเดิมนะครับก็คือในการเรียกก็คือตัวแรกนะครับก็ต้องแสดงจำนวนจุดต่อน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นจุด A จุด P จุด A จุด B จุด T นะครับก็แสดงจำนวนจุดน้ำมันว่าน้ำมันเนี่ยมีเข้าวาล์วกี่จุดแล้วก็ตัวที่2นะครับก็เกี่ยวกับตำแหน่งการทำงานของวาล์วนั่นเองนะครับขอทบทวนนะครับวาล์วตัวนี้นักเรียนคิดว่ามีการเรียกชื่อว่าวาล์วอะไรครับวาล์วตัวแรกเลยนะครับตัวแรกที่เป็นแบบปกติปิดแน่นอนนะครับวาล์วตัวนี้จะถูกเรียกว่าวาล์วควบคุมทิศทางนะครับ 3/2 นะครับ 3/2 นะครับปกติปิดหรือว่า normally closed นะครับสำหรับตัวที่2นะครับวาล์วตัวนี้จะชื่อว่าวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เช่นเดียวกันแต่วาล์วตัวที่2เป็นแบบปกติเปิดหรือ normally open นั่นเองนะครับคำว่าปกติปิดก็คือปกติจะไม่ยอมให้น้ำมันไหลผ่านได้นะครับปกติเปิดก็คือในตำแหน่งปกติของมันจะยอมให้น้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยไหลผ่านไปได้นั่นเองนะครับสำหรับวาล์วตัวนี้ชื่อว่าวาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ปกติปิดนะครับนักเรียนสังเกตเห็นว่าในวาล์วแบบนี้จะมีจุดต่อน้ำมันเนี่ยจำนวน2จุดด้วยกันนั่นคือจุด P กับจุด A ส่วนตำแหน่งวาล์วอย่างที่ครูเคยบอกไว้ก็คือจะนับจากจำนวนบล็อกนะครับว่าวาล์วตัวนี้มี2บล็อกนั่นหมายความว่าวาล์วตัวนี้มีตำแหน่งการทำงานอยู่2ตำแหน่งนั่นเองดังนั้นวาล์วตัวนี้ได้ชื่อว่าวาล์ว 2/2 นะครับวาล์วต่อไปนะครับเป็นวาล์วคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดนะครับวาล์วตัวนี้จะมีจุดต่อน้ำมันอยู่3จุดด้วยกันมีตำแหน่งวาล์วอยู่นะครับอยู่2ตำแหน่งเรามาดูจุดต่อน้ำมันก่อนจุดต่อน้ำมันเนี่ยจะมีจุด P จุด A และจุด T นักเรียนครับตั้งแต่ในครั้งที่แล้วในหน่วยที่แล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะครับในจุดที่ต้องระบายน้ำมันออกเนี่ยนะครับในระบบไฮดรอลิกจะเปลี่ยนจะใช้คำว่าจุด T นะครับหรือช่องทาง T ถ้าเป็นระบบนิวเมติกก็จะเป็น R หรือ S นะครับ T เนี่ยนะครับอาจจะย่อมาจากคำว่าแทงค์นะครับก็คือมันไปถังเก็บน้ำมันนะครับถังเก็บน้ำมันเนื่องจากในระบบไฮดรอลิกเนี่ยไม่สามารถระบายน้ำมันทิ้งออกสู่ภายนอกได้ดังนั้นน้ำมันจะถูกมาย้อนกลับไปเก็บในถังเก็บน้ำมันดังนั้นจึงมีจุดเรียกว่าจุด T นั่นเองนะครับต่อไปครับวาล์วต่อไปเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ครับ 4/3 4มาจากจำนวนจุดต่อน้ำมันมี4จุดด้วยกันนั่นก็คือจุด P ครับจุด A ครับจุด B ครับแล้วก็สุดท้ายระบายน้ำมันกลับก็คือจุด T นั่นเองประกอบไปด้วย4จุดแล้วก็มีตำแหน่งของวาล์วเนี่ย3ตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งกลางตรงกลางเป็นตำแหน่งกลางครับตำแหน่งเลื่อนซ้ายตำแหน่งเลื่อนขวานะครับตำแหน่งกลางตำแหน่งเลื่อนซ้ายและตำแหน่งเลื่อนขวารวมกัน3ตำแหน่งด้วยกันนะครับต่อไปครับเรามาดูโครงสร้างของวาล์วคุมทิศทางกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าวาล์วคุมทิศทางเนี่ยมันมีโครงสร้างภายในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวแรกเป็นวาล์วคุมทิศทาง 2/2 ปกติปิด 2/2 ปกติปิดครับดังนั้นสัญลักษณ์นะครับก็เป็นวาล์วคุมทิศทาง 2/2 ก็คือ2รูหรือ2ช่องทางน้ำมันก็คือ P กับ A 2
ตัวหลังก็คือ2ตำแหน่งนะครับคือตำแหน่งปิดกับตำแหน่งเปิดนะครับแต่วาล์วตัวนี้บังเอิญอยู่ในตำแหน่งปกติปิดทีนี้เรามาดูโครงสร้างภายในนะครับโครงสร้างภายในในตำแหน่งปิดเราจะสังเกตเห็นว่านะครับลมน้ำมันเนี่ยจะเข้าไปในตัววาล์วไม่ได้ก็จะปิดไว้แค่รูพีนะครับจะปิดไว้แค่รูพีนะครับส่วนน้ำมันที่อยู่ในอุปกรณ์ทำงานจากรู A ก็จะระบายออกมาได้อาจจะออกมาที่รู L ได้นะครับแล้วรู L ล่ะรู L มันก็เป็นโค้ดที่เหมือนกับรู T นั่นเองนะครับต่อไปตัวที่2เป็นตำแหน่งปกติทำงานนะครับตำแหน่งทำงานในตำแหน่งทำงานนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อทำการเลื่อนวาล์วนะครับเมื่อทำการเลื่อนวาล์ว P จะต่อกับ Aนะครับ P ก็ต่อกับ A สามารถจะส่งน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยเข้าไปสู่อุปกรณ์ทำงานได้ต่อไปวาล์วต่อไปเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 นะครับ 3/2 เป็นแบบชนิดเลื่อนเหมือนกันครับเป็นแบบชนิดเลื่อนเหมือนกันนะครับวาล์วตัวนี้นะครับ3รู2ตำแหน่งปกติปิดนะครับสังเกตข้างในอย่างที่ครูบอกก็คือเป็นแบบเลื่อนครับลูกสูบเลื่อน P ในตำแหน่งปกติปิด P เห็นมั้ยครับนะครับใช้สีแดงนะครับ P ไม่ได้ต่อกับช่องทางใดๆดังนั้น P จะปิดเอาไว้น้ำมันจะปิดเอาไว้แต่เมื่อเราทำการเลื่อนวาล์วนะครับให้อยู่ในตำแหน่งทำงานนะครับ P จะต่อกับ A นะครับ P จะต่อกับ A นะครับส่วน L กับ T ก็จะต่อถึงกันนะครับจะต่อถึงกันนี่คือ 3/2 นะครับวาล์วตัวต่อไปเป็นตัวที่นิยมใช้นะครับเป็นตัวที่นิยมใช้กันมากอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งวาล์วทุกตัวที่ครูนำเสนอให้กับนักเรียนวันนี้เป็นตัวที่นิยมใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็น 3/2 หรือ 4/2 ก็ตามนะครับเป็นชนิดที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะครับ 4/2 เนี่ยนะครับนักเรียนสังเกตว่ามีรู A กับ B เพิ่มมา2ช่องทาง A กับ B คือรูที่เอาน้ำมันเนี่ยไปใช้งานอุปกรณ์ทำงานเช่นกระบอกสูบนักเรียนลองนึกดูครับว่าถ้ามีช่องทาง A กับ B เนี่ยกระบอกสูบจะเป็นกระบอกสูบแบบไหนนะครับแน่นอนนะครับถ้ามี2ช่องทางน้ำมันแบบนี้กระบอกสูบต้องเป็นกระบอกสูบที่ทำงาน2ทางนั่นหมายความว่า A ก็ไปเข้าด้านหัวลูกสูบ B ก็เข้าด้านก้านสูบซึ่งการที่ใช้กระบอกสูบทำงาน2ทางเนี่ยนิยมใช้กันมากในปัจจุบันนี้ไม่ว่าเป็นอยู่ในอุปกรณ์ใดก็ตามนะครับจะนิยมใช้มากดังนั้นวาล์ว 4/2 เนี่ยถือว่าเป็นวาล์วที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันนี้เองนะครับตำแหน่งปกติ P ต่อกับ B ครับถ้า B ไปต่อด้านก้านสูบก็ทำให้ก้านสูบเข้าสุดนะครับส่วน A ก็ต่อกับ T นะครับตำแหน่งปกติส่วนตำแหน่งทำงานเห็นมั้ยครับกลับกันเป็นการกลับทิศทางกันP ก็ต่อกับ A ส่วน B ก็ต่อกับ T นั่นเองนะครับก็คงไม่ยากไปใช่ไหมครับนะครับคงไม่ยากไปสำหรับนักเรียนที่ผ่านนะครับรายวิชานี้มานะครับถึง15ตอนด้วยกันนะครับเรียนทั้งนิวเมติกและกำลังเรียนไฮดรอลิกอยู่ในตอนนี้นะครับต่อไปครับอีกตัวหนึ่งนะครับวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางปิดครับตำแหน่งกลางปิดนะครับ 4/3 แน่นอนนะครับ4ช่องทางน้ำมัน3ตำแหน่ง3ตำแหน่งการทำงานตำแหน่งกลางปิดคำว่าตำแหน่งกลางปิดเนี่ยเราได้ยินมาจากวงจรนิวเมติกแล้วนะครับคำว่าตำแหน่งกลางปิดก็คือตำแหน่งกลางที่ไม่ยอมให้กระบอกสูบหรืออุปกรณ์ทำงานเนี่ยต่อกับภายนอกนะครับเรามาดูตำแหน่งกลางก่อนนะครับรูปตำแหน่งกลาง P จะไม่ต่อกับอะไรเลยเห็นไหมครับ P จะไม่ต่อกับอุปกรณ์ใดเลยแต่ถ้าตำแหน่ง P ต่อไปเมื่อมีการเลื่อนวาล์วนะครับ P ก็จะต่อกับ A B ก็จะต่อกับ T นะครับลักษณะนี้เมื่อเลื่อนอีกข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งP ก็จะต่อกับ B ส่วน A ก็จะต่อกับ T เช่นเดียวกันนะครับวาล์วตัวนี้เป็น 4/3 ตำแหน่งกลางปิดต่อไปครับเรามาดู 4/3 ครับท
ทำไมที่ต้องดู4/3เนื่องจาก4/3เป็นวาล์วอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบอื่นนะครับแบบอื่นคือตำแหน่งนี้นักเรียนถ้านักเรียนเห็นนักเรียนจะเห็นว่าในตำแหน่งกลางขอให้นักเรียนดูตำแหน่งกลางก่อนในตำแหน่งกลางเนี่ย P จะปิดนะครับดูจากสัญลักษณ์ตำแหน่งกลาง P จะปิดแต่อุปกรณ์ทำงาน AB จะต่อกับ T แสดงว่าวาล์วตัวนี้ถ้าเราเรียกได้ก็คือเป็นตำแหน่งกลางระบายนั่นเองนะครับ A กับ B จะต่อกับ T ก็คือรูช่องทางระบายดังนั้นจึงเรียกวาล์วตัวนี้ว่าตำแหน่งกลางระบายครับมาดูตัวนี้ครับในตำแหน่งกลางของตัวนี้เห็นไหมครับ 4/3 ตัวนี้ตำแหน่งกลาง P จะต่อกับ A กับ B ครับแสดงว่าตลอดเวลาที่วาล์วตัวนี้อยู่เฉยๆโดยที่เราไม่ไปโยกอะไรเนี่ยจะมีแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยส่งต่อไปยังอุปกรณ์ทำงานทั้ง A และ B ทั้ง A แล้วก็ B สมมติว่าอุปกรณ์ทำงานเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนะครับการสูบเคลื่อนที่ออกแล้วเราหยุดในตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเป็นการหยุดเลยครับหยุดการสูบณตำแหน่งใดๆก็ได้ถ้าเอาวาล์วตัวนี้ไปใช้การสูบเคลื่อนออกไปสัก 30% แล้วต้องการหยุดวาล์วตัวนี้การสูบก็จะอยู่กับที่ก็จะหยุดอยู่กับที่เนื่องจากแรงดัน P A กับ B จะเท่ากันเพราะรับแรงดันจาก P คือจุดเดียวกันดังนั้นการสูบก็จะหยุดได้ณจุดต่างๆก็นำวาล์วตัวนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับระบบนั่นเองนะครับต่อไปครับมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับดูตำแหน่งกลางครับ4/3แบบอื่นๆดูตำแหน่งกลาง P จะต่อกับ T ครับส่วน A กับ B จะปิดเอาไว้ตำแหน่งนี้เขาจะเรียกว่าตำแหน่งกลางปิดนะครับตำแหน่งกลางปิดแต่ทำไม P ต้องต่อกับ T ในการออกแบบวงจรแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเป็นการป้องกันอุปกรณ์ต้นกำลังก็คือชุดผลิตแรงดันของระบบไฮดรอลิกนะครับถ้าต่อแบบนี้ก็แสดงว่าเมื่อเราทำการอยู่ในตำแหน่งกลางแรงดันของน้ำมันนะครับไฮดรอลิกก็จะเข้า P แล้วไหลออกมาที่ T ก็จะเกิดการหมุนวนของน้ำมันอยู่ตลอดไม่เป็นการต้านแรงดันของระบบครับไม่เป็นการต้านแรงดันของระบบน้ำมันนะครับน้ำมันก็จาก P ก็ออก T นะครับแล้วก็ไหลลงแทงค์แล้วก็ปั๊มไฮดรอลิกก็ส่งต่อมาใหม่เป็นแรงดันอย่างต่อเนื่องนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นการระบายแรงดันน้ำมันนะครับไฮดรอลิกจากชุดต้นกำลังได้ถ้าเป็นวาล์วใช้วาล์วตัวนี้ในวงจรไฮดรอลิกนะครับต่อไปครับตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้ P A B T ต่อกันหมดเลยนะครับต่อกันหมดเลยต่อถึงกันดังนั้นน้ำมันตำแหน่งกลางเนี่ยเวลาน้ำมันเข้าไปเนี่ยนะครับน้ำมันเข้าไปจาก P ก็สามารถไหลไปที่ A B และไหลระบายที่ T ได้นักเรียนคิดว่าแบบนี้ A B จะมีแรงดันไหมครับมีไหมครับนักเรียนคิดว่าถ้าวงจรใช้วาล์วตัวนี้

ในตำแหน่งกลางเนี่ยจะมีแรงดันไหมแน่นอนนะครับถ้านำวาล์วตัวนี้ไปใช้กับวงจรเนี่ยนะครับไปใช้กับวงจรถ้าอยู่ตำแหน่งกลาง AB จะไม่มีแรงดันครับจะมีไม่มีแรงดันเนื่องจากแรงดันจะถูกระบายที่ทีหมดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่โยกหรือเลื่อนวาล์วครับเลื่อนวาล์วซ้ายหรือเลื่อนวาล์วขวาแรงดันก็จะมีเกิดขึ้นทันทีนะครับแรงดันก็จะเกิดขึ้นทันทีเลย

ตัวที่สำคัญนั่นก็คือวาล์วกันกลับนะครับหรือที่เราเรียกว่าเช็ควาล์วนะครับวาล์วกันกลับมีหน้าที่อะไรบ้างวาล์วกันกลับมีหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำมันในทิศทางหนึ่งไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับก็คือการมีวาล์วกันกลับเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำมันไม่ต้องการให้น้ำมันเนี่ยไหลกลับมาที่เดิมนะครับแต่ต้องการให้มันไหลผ่านไปเลยนะครับทีนี้ชนิดของวาล์วกันกลับมีอะไรบ้างหรือชนิดของเช็ควาล์วมีอะไรบ้างแบบแรกก็คือแบบวาล์วกันกลับทั่วไปนะครับคือแบบทั่วไปแบบที่2ก็คือชนิด2ทางและแบบที่3ก็คือแบบไพลอตนะครับแบบไพลอตเรามาดูแบบแรกก่อนครับแบบทั่วไปนะครับชนิดของวาล์วดูสัญลักษณ์ครับไม่ว่าจะเป็นไฮดรอลิกหรือนิวเมติกนะครับสัญลักษณ์เหมือนกันก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนลูกปืนทรงกลมแล้วก็มีบ่าวาล์วนะครับส่วนจะมีสปริงหรือไม่มีสปริงอ่ะก็ได้นะครับในสัญลักษณ์นะครับแบบแรกครับเป็นแบบชนิดแบบลูกบอลนะครับแบบลูกบอลนะครับแบบลูกบอลก็คือมีวาล์วจะมีลูกบอลทรงกลมแล้วก็มีบ่าวาล์วลูกบอลก็ทำหน้าที่ปิดเอาไว้นะครับปิดเอาไว้กันน้ำมันนะครับไหลจากถ้าจากในสไลด์ก็คือไหลจากป้องกันน้ำมันไหลจากด้านบนลงล่างยอมให้น้ำมันไหลจากฝั่งสีน้ำเงินไปยังสีแดงได้ลักษณะนี้คือวาล์วแบบลูกบอลนะครับแบบที่สองครับเป็นแบบกลวยก็เปลี่ยนวาล์วจากเป็นลูกบอลทรงกลมก็เป็นรูปทรงกลวยนั่นเองนะครับส่วนการทำงานต่างๆก็คงเหมือนกันนะครับก็คือยอมให้น้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยไหลไปในทิศทางเดียวกันนะครับทิศทางเดียวเสมอเลยนะครับแบบที่3ครับก็คือแบบแผ่นกลมนะครับแบบแผ่นกลมก็จะมีซีนยางนะครับก็จะมีตรงนี้สีดำๆเนี่ยนะครับสีดำๆเนี่ยก็จะมีซีนยางกลมนะครับมีซีนยางกลมทำหน้าที่ปิดไว้แทนลูกบอลหรือทรงกลวยลักษณะไหนคือเป็นซีนนะครับเป็นซีนนะครับแล้วก็มีสปริงคอยดันเอาไว้นะครับยอมให้น้ำมันเนี่ยนะครับไหลจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนได้โดยชนะแรงดันสปริงส่วนน้ำมันด้านบนไม่สามารถไหลย้อนกลับลงไปสู่ด้านล่างได้นี่คือเป็นแบบแผ่นกลมต่อไปเรามาดูลักษณะรูปร่างของวาล์วกันกลับนะครับรูปร่างของวาล์วกันกลับในสไลด์นะครับอาจจะไม่ชัดบ้างนะครับก็ขอให้ตั้งใจนิดนึงนะครับตั้งใจนิดนึงนะครับลักษณะก็คือจะมีตัวเรือนนะครับจะมีตัวเรือนนะครับตัวเรือนซึ่งตัวเรือนเนี่ยถ้าเป็นเช็ควาล์วของระบบไฮดรอลิกเนี่ยมันจะซ่อมได้เมื่อซ่อมได้ตัวเรือนก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันสังเกตนะครับก็จะมีส่วนนอกกับส่วนด้านในแสดงว่าตัวเรือน2ตัวเนี่ยจะแยกออกจากกันได้โดยการหมุนเกลียวนะครับหมุนเกลียวแล้วก็แยกออกจากกันได้ข้างในก็จะมีซีนนะครับซีนยางหรือเป็นลูกบอลกลมหรือเป็นทรงกลวยอะไรต่างๆแล้วก็มีสปริงคอยดันกลับแล้วก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดคือมีบ่าไว้รองรับลักษณะนี้ถ้าเกิดใช้งานไปแล้วเกิดการติดขัดถ้าของระบบไฮดรอลิกก็สามารถจะถอดออกมาบำรุงรักษาและประกอบกลับไปใหม่ได้นะครับต่อไปเราเอาวาล์วกันกลับไปใช้อะไรบ้างนะครับใช้อะไรบ้างนักเรียนคิดว่าใช้อะไรบ้างแบบแรกนะครับไว้ป้องกันแรงดันย้อนเข้าปั๊มไว้ป้องกันแรงดันย้อนเข้าปั๊มก็ติดตั้งไว้ที่ในวงจรต่อจากปั๊มไฮดรอลิกนะครับต่อจากปั๊มไฮดรอลิกแล้วแรงดันย้อนเข้าปั๊มได้อย่างไรมันมีกรณีการใช้งานบางชนิดที่ใช้กำลังไฮดรอลิกไปยกอุปกรณ์หรือไปยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากเมื่อยกแล้วน้ำหนักของชิ้นงานจะกดกระบอกสูบนะครับจะกดกระบอกสูบแล้วสร้างแรงดันตัวนี้ก็แรงดันอาจจะมากกว่าแรงดันที่ปั๊มผลิตไปนะครับ

นะครับเมื่อแรงดันมากกว่านะครับเขาก็ติดตั้งเช็ควาล์วเพื่อป้องกันแรงดันเนี่ยย้อนกลับเข้าปั๊มอาจจะเกิดความเสียหายกับปั๊มได้นะครับต่อไปครับใช้ร่วมกับวาล์วควบคุมอัตราการไหลตัวนี้วาล์วควบคุมอัตราการไหลจำได้ไหมครับในครั้งที่แล้วเนี่ยใช้ทำอะไรวาล์วควบคุมอัตราการไหลใช้ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบใช่ไหมครับไอของก้านสูบครับใช้ควบคุมความเร็วของก้านสูบที่อยู่ในกระบอกสูบอยากให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้าหรือออกเร็วหรือช้าอย่างไรใช้ตัวนี้นะครับตัววาล์วควบคุมอัตราการไหลในวาล์วควบคุมอัตราไหลก็จะมีเช็ควาล์วอยู่ด้วยนะครับต่อไปครับใช้เป็นท่อทางผ่านน้ำมันเมื่อไส้กรองอุดตันนักเรียนครับในระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นระบบที่ใช้น้ำมันใช้ปั๊มใช้อุปกรณ์ต้นกำลังก็คือมอเตอร์ขับปั๊มไฮดรอลิกสร้างแรงดันครับเมื่อสร้างแรงดันน้ำมันที่ไปเนี่ยนะครับน้ำมันที่ไปเข้าไปสู่ระบบเข้าสู่วงจรไฮดรอลิกเนี่ยเมื่อใช้งานแล้วจะไหลย้อนกลับมาสู่ถังทีนี้ในการไหลย้อนกลับของน้ำมันเนี่ยมันคงไม่สะอาดนะครับเนื่องจากน้ำมันที่ไหลไปใช้งานเนี่ยอาจจะเอาสิ่งสกปรกที่อยู่ในอุปกรณ์ทำงานหรือวาล์วต่างๆเนี่ยติดมาด้วยเมื่อสิ่งสกปรกเข้ามาอยู่ในถังเก็บน้ำมันไฮดรอลิกเมื่อปั๊มเนี่ยทำการดูดมาใหม่อาจจะติดมาด้วยดังนั้นเขาเลยออกแบบให้มีการกรองครับกรองน้ำมันก่อนที่จะส่งเข้าไปนะครับก่อนที่จะส่งไปหรือก่อนที่จะเข้าปั๊มนะครับก่อนที่จะเข้าปั๊มก็จะมีตัวกรองก่อนเหมือนในวงจรนะครับก็จะมีตัวกรองลักษณะนี้อยู่อันน้ำมันที่จะโดนปั๊มดูดไปเนี่ยจะผ่านกรองก่อนแบบนี้จะผ่านกรองนะครับจะผ่านกรองแต่ถ้ากรองนี้ไม่ได้รับการบำรุงรักษาเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะตันเมื่อตันมันปั๊มก็จะดูดน้ำมันขึ้นไม่ได้เมื่อดูดขึ้นไม่ได้ระบบก็จะไม่ทำงานนะครับดังนั้นการติดตั้งเช็ควาล์วไว้ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดผู้ใช้งานขาดการดูแลรักษากรองน้ำมันแทนที่จะขึ้นจากฝั่งกรองก็จะขึ้นตรงโดยผ่านเช็ควาล์วครับขึ้นตรงโดยผ่านเช็ควาล์วแล้วเข้าสู่ปั๊มไฮดรอลิกเลยลักษณะนี้นะครับนะตัวนี้ก็คือใช้เป็นทางผ่านเมื่อไส้กรองอุดตันแต่ถามว่าดีไหมตัวนี้ถ้าไม่ใช้ดีมากครับก็คือเราต้องดูแลไส้กรองของปั๊มไฮดรอลิกอยู่ตลอดเวลาครับอยู่ตลอดและดูแลรักษาตามระยะการใช้งานด้วยต่อไปครับใช้เป็นวาล์วเติมน้ำมันครับใช้เป็นวาล์วเติมน้ำมันนะครับนึกภาพออกไหมครับนะครับในวงจรในระบบไฮดรอลิกบางระบบที่เป็นระบบไม่ใหญ่มากนะครับการติดตั้งระบบเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับจะมีการเติมน้ำมันเข้าสู่อุปกรณ์ได้โดยตรงนะครับปกติการเติมน้ำมันจะเข้ามาเติมในถังนะครับจะเข้ามาเติมในถังน้ำมันแต่ถ้าเกิดระบบเนี่ยไม่มีถังน้ำมันเป็นระบบปิดไปเลยมีหรือมีก็แค่นิดเดียวการเติมน้ำมันเนี่ยต้องเติมเข้าโดยตรงเข้าวงจรทีนี้การเติมเข้าวงจรเขาก็จะติดตั้งเช็ควาล์วเอาไว้ณจุดนี้ติดตั้งเอาไว้เวลาวงจรทำงานน้ำมันจะออกไปทางท่อทางเติมไม่ได้ไปทางถ้วยเติมไม่ได้ลักษณะนี้แต่เมื่อไหร่ที่เราเติมเราปิดวงจรปิดปั๊มไฮดรอลิกแล้วเราเติมลงมาแรงดันน้ำมันจะชนะมันจะกดลงบนเช็ควาล์วและไหลเข้าสู่ระบบได้ลักษณะนี้นะครับนี่คือเป็นวาล์วสำหรับการเติมน้ำมันเพื่อป้องกันน้ำมันเนี่ยไหลออกมาในขณะที่ใช้งานในวงจรต่อไปครับใช้ป้องกันการเกิดฟองอากาศนะครับป้องกันการเกิดฟองอากาศนะครับกรณีที่ทำการสร้างแรงดันนะครับอาจจะเกิดฟองอากาศเช็ควาล์วตัวนี้จะทำหน้าที่ป้องกันการเกิดฟองอากาศนะครับของอุปกรณ์ต้นกำลังนั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นวาล์วเป็นตัวชดเชยความดันในวาล์วควบคุมอัตราการไหลนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่สามารถนำวาล์วกันกลับมาใช้งานได้ต่อไปครับใช้สำหรับเพิ่ม
น้ำมันในวงจรปิดนะครับก็คงคล้ายกับเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอธิบายไปแล้วนะครับก็คือสามารถเพิ่มน้ำมันในวงจรได้สำหรับวงจรไฮโดรลิกที่เป็นระบบปิดนั่นเองต่อไปครับมาดูแบบที่2ก็คือแบบวาล์วกันกลับ2ทางหรือชัตเทิลวาล์วนะครับแบบนี้นะครับจะมีนะครับวาล์วกันกลับอยู่2ด้านนะครับวาล์วกันกลับอยู่2ด้านนะครับวาล์วแบบนี้จะรับน้ำมันมาจาก2ด้านก็คือด้านทางซ้ายแล้วก็ทางขวาพร้อมกันแล้วจึงสามารถปล่อยให้น้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยออกไปสู่ช่องทางตรงกลางได้นะครับก็คือมีแรงดัน2ด้านแล้วก็มีรูใช้งานด้านบนอยู่1ช่องทางนั่นเองนะครับก็คือเป็นวาล์วกันกลับ2ทางหรือชัตเทิลวาล์วก็จะใช้นะครับวาล์วกันกลับด้วยนะครับในวงจรไฮดรอลิกก็จะเป็นวาล์วกันกลับด้วยต่อไปครับเป็นวาล์วกันกลับแบบไพลอตนะครับแบบไพลอตวาล์วกันกลับแบบไพลอตนะครับมีสัญลักษณ์และโครงสร้างตามในสไลด์เลยนะครับก็จะมีเพิ่มมาก็คือก็จะมีรู A B และที่เพิ่มมาก็คือรู Z นะครับรู Z เป็นรูสำหรับในการควบคุมครับควบคุมให้วาล์วกันกลับตัวนี้นะครับมีอะไรเรียกมีค่าความแข็งเนี่ยหรือมีค่าการเปิดเนี่ยตามที่เราต้องการนะครับให้มันเปิดเนี่ยตามแรงดันที่เราต้องการนะครับเนื่องจากจะมีแรงดันส่วนหนึ่งนะครับเข้ารูเซตแล้วไปช่วยในการเปิดวาล์วครับไปช่วยในเปิดวาล์วแสดงว่าวาล์วกันกลับแบบนี้สามารถที่จะกำหนดนะครับกำหนดให้เช็ควาล์วตัวนี้เปิดได้ในแรงดันที่แตกต่างกันได้นะครับโดยการนำแรงดันมาเข้าที่รูเซตแล้วทำการเปิดวาล์วนะครับปกติวาล์วกันกลับเนี่ยแรงดันของสวิงจะนิ่งนะครับก็คือมีค่ามาตรฐานอยู่ถ้าจะเปลี่ยนก็คือต้องถอดเปลี่ยนสปริงครับถอดเปลี่ยนสปริงที่อยู่ด้านในแต่ถ้าเป็นแบบไพลอตตัวนี้นะครับสามารถคุมได้จากภายนอกโดยไม่จำเป็นต้องถอดแล้วก็เปลี่ยนสปริงด้านในเลยนะครับต่อไปมาดูวาล์วควบคุมอัตราการไหลวาล์วตัวนี้ที่เรียกว่าโฟร์คอนโทรลวาล์วนะครับมีสัญลักษณ์ตามที่ในสไลด์วาล์วตัวนี้ทำอะไรได้บ้างวาล์วตัวนี้ควบคุมความเร็วของอุปกรณ์ทำงานนะครับควบคุมความเร็วของอุปกรณ์ทำงานอันได้แก่กระบอกสูบมอเตอร์นะครับมอเตอร์ต่างๆนะครับวาล์วตัวนี้ทำอะไรได้อีกนะวาล์วตัวนี้นะครับเมื่อน้ำมันไหลมากจะเคลื่อนที่เร็วครับหรืออุปกรณ์ทำงานเนี่ยเมื่อน้ำมันไหลผ่านมากก็จะเคลื่อนที่เร็วแต่อุปกรณ์ทำงานเมื่อน้ำมันไหลผ่านน้อยก็จะเคลื่อนที่ช้าอันนี้คือเป็นกฎทั่วไปของเรื่องของการไหลนะครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือแบบทางเดียวกับแบบ2ทางนะครับแบบทางเดียวก็โทเทิลเช็ควาล์วกับโทเทิลวาล์วก็คือแบบ2ทางนะครับแบบทางเดียวเป็นอย่างไรนะครับแบบทางเดียวเป็นอย่างไรแบบทางเดียวนะครับก็คือยอมให้น้ำมันเนี่ยไหลผ่านน่ะได้แค่ทางเดียวนี่คือชื่อเขาบอกอยู่แล้วครับชื่อเขาบอกอยู่แล้วก็คือให้น้ำมันไหลผ่านได้ทางเดียวนะครับไหลกลับได้ไหมไหลกลับก็ไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับต่อไปแบบ2ทิศทางนะครับแบบ2ทิศทางก็คือยอมให้น้ำมันเนี่ยนะครับไหลผ่านจาก A ไป B หรือ B ไป A ได้แต่มันมีการควบคุมนะครับมีการควบคุมการไหลได้นะครับไหลจาก A ไป B อาจจะไหลได้ดีกว่าหรือไหลจาก B ไป A อาจจะไหลได้น้อยกว่าก็มีการควบคุมโดยการปรับและข้อควบคุมนะครับซึ่งการควบคุมเนี่ยแบ่งออกเป็นแบบปรับไม่ได้กับแบบปรับได้มี2แบบด้วยกันเรามาดูแบบปรับไม่ได้ก่อนแบบปรับไม่ได้หมายความว่าตัวคอคลอดหรือตัวที่ปล่อยให้น้ำมันไฮดรอลิกไหลเนี่ยจะมีขนาดเดียวครับออกแบบมาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกี่มิลลิเมตรกี่เซนติเมตรก็จะเป็นเท่านั้นแหละครับก็จะไม่สามารถขยายให้
ใหญ่ได้ยกเว้นเปลี่ยนครับยกเว้นเปลี่ยนนะครับยกเว้นเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลยจึงจะเพิ่มขนาดช่องทางได้แบบปรับได้จะมีอุปกรณ์หรือมีตัวสำหรับช่วยในการปรับครับซึ่งแบบนี้ถึงเหมาะสำหรับการใช้งานในปัจจุบันก็คือสามารถที่จะควบคุมตอนไหนก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกเนื่องจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างมากและก็ช้าด้วยดังนั้นการที่มีการปรับได้เนี่ยอาจจะเป็นผลดีต่อการทำงานของวงจรได้เช่นเดียวกันต่อไปตัวอีกตัวหนึ่งครับวาล์วแบ่งน้ำมันนะครับในวงจรเนวติกการแบ่งลมเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากนะครับการแบ่งลมก็คือการอาจจะใช้ข้อต่อต่างๆใส่ในวงจรแต่ถ้าเป็นระบบไฮดรอลิกการแบ่งน้ำมันเนี่ยนะครับจะใช้ข้อต่อต่างๆแบบง่ายๆไม่ได้ครับเนื่องจากระบบไฮดรอลิกเป็นระบบที่ต้องใช้แรงดันค่อนข้างสูงมากดังนั้นถ้าจะมีการแบ่งน้ำมันไปใช้ณจุดต่างๆต้องมีวาล์วแบ่งน้ำมันขึ้นมาหรือเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งตัวก็จะมีสัญลักษณ์ตามที่สไลด์ขึ้นนะครับทีนี้วาล์วแบ่งน้ำมันมีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่แบ่งน้ำมันที่ไหลเข้ากระบอกสูบ2ตัวพร้อมๆกันนั่นหมายความว่าในวงจรไฮดรอลิกถ้าต้องการให้มีกระบอกสูบเนี่ยทำงานมากกว่า1กระบอกก็จะมีวาล์วแบ่งน้ำมันตัวเนี้ยคอยกระจายน้ำมันจากกระบอกสูบที่1ไปกระบอกสูบที่2แล้ววงจรเนี่ยก็จะไม่เค้าเรียกอะไรนะวงจรทั้ง2วงจรเนี่ยก็จะไม่กวนกันหรือไม่กระทบกันนะครับก็จะมีวาล์วแบ่งน้ำมันตัวนี้เป็นตัวควบคุมนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะการทำงานของวาล์วแบ่งน้ำมันนะครับก็เมื่อน้ำมันเข้ามาจุดเดียวก็สามารถแบ่งออกมาทางช่องทางกอหรือขอก็ได้นะครับตามที่เราออกแบบหรือวงจรไว้นักเรียนครับสำหรับอุปกรณ์เนี่ยที่สำคัญก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับต่อไปมาดูตัวอย่างวงจรครับตัวอย่างวงจรไฮดรอลิกต้องขอไปนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับชุดฝึกไฮดรอลิกเนี่ยนะครับคงไม่เหมาะสำหรับการมาสอนในที่แบบนี้นะครับเพราะว่าชุดฝึกไฮดรอลิกมันจะมีน้ำหนักและขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็จะมีความสกปรกนะครับให้กับพื้นที่ที่เราทำการทดลองหรือปฏิบัติได้ดังนั้นครูจึงยกตัวอย่างวงจรนะครับไม่เพียงในสไลด์นะครับมาให้นักเรียนดูพอสังเขปเป็นที่เข้าใจกันนะครับวงจรแรกครับเป็นวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วทิศทาง 4/3 นะครับก็คือวงจรนี้นะครับวงจรควบคุมทิศทาง 4/3 ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูว่าวาล์วหรืออุปกรณ์ทำงานในแต่ละตัวมีอะไรบ้างด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดก็เป็นกระบอกสูบไฮดรอลิกนะครับที่ใช้แบบทำงาน2ทางด้านล่างก็คือเป็นวาล์วหลักวาล์วหลักก็เป็นวาล์วควบคุมวาล์วไฮดรอลิกนะครับ4/3ทำงานโดยการโยกเพื่อหาตำแหน่งแล้วก็สามารถล็อกตำแหน่งได้สังเกตจากขีดนะครับล็อกตำแหน่งได้แล้วก็ด้านล่างก็เป็นอุปกรณ์ต้นกำลังทั้งชุดแล้วก็ด้านข้างก็เป็นอุปกรณ์ควบคุมแรงดันนะครับอุปกรณ์ควบคุมแรงดันตัวนี้นะครับควบคุมไว้ที่40บาร์ก็แสดงว่าวงจรเนี้ยเวลาทำงานแล้วจะมีน้ำมันแรงดันน้ำมันไหลในระบบเนี่ย40บาร์เนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมไว้ที่40บาร์แต่ถามว่าวงต้นกำลังเนี่ยตรงนี้สร้างแรงดันได้เท่าไหร่อุปกรณ์ต้นกำลังต้องสร้างเกินครับนักเรียนครับต้องสร้างเกินเช่นสร้างไว้ที่60บาร์แล้วสร้างไว้ที่60บาร์นะครับแล้วเมื่อมอเตอร์ขับปั๊มไฮดรอลิกสร้างไว้ที่60บาร์สมมุตินะครับไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวลดแรงดันตัวนี้นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้แรงดันเกินตามภาระของปั๊มไฮดรอลิกนะครับเช่นปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยตัวมันเองเนี่ยสามารถสร้างได้ที่60นะครับสร้างได้ที่60ตัวนี้ก็จะตั้งค่าไว้ที่60แต่เมื่อไหร่เกิดวงจรหรือระบบเนี่ยสร้างได้เกินมันจะควบคุมให้ไม่เกิน60ครับ
มันจะควบคุมให้ไม่เกิน60บาทเนื่องจากถ้าปล่อยให้สร้างแรงดันเกินนะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆก็อาจจะเกิดความเสียหายดังนั้นในชุดต้นกำลังจะมีการควบคุมแล้ว1ชั้นนะครับจะมีการควบคุมแล้ว1ชั้นคือตรงนี้นะครับโดยตัวนะครับระบายแรงดันนั่นเองซึ่งอยู่ด้านล่างนี่คือควบคุมแล้วแรงดันที่ผลิตไปได้ที่โดนตัวอุปกรณ์ต้นกำลังส่งต่อไปโดนควบคุมอีกครั้งหนึ่งครับการควบคุมครั้งที่2นะครับโดยตัวควบคุมแรงดันเนี่ยตัวนี้นะครับจะเกิดขึ้นตามวงจรหรือตามผู้ออกแบบวงจรหรือผู้ที่ต่อวงจรเนี่ยจะสร้างขึ้นมาหรือจะออกแบบขึ้นมาเช่นวงจรนี้ต้องการแรงดันที่40บาร์ก็จะตั้งที่40บาร์ในระบบทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นที่40บาร์ทั้งหมดนะครับน้ำมันก็จะขึ้นไปที่ T และไหลระบายทิ้งที่ T แบบนี้คือตำแหน่งปกตินะครับจาก P ก็ต่อไป T เลยก็แสดงว่าเมื่อปั๊มไฮโดรลิกสร้างเท่าไหร่สร้างสูงไว้ก่อนโดนวงจรควบคุมที่40แต่เมื่อแรงน้ำมันที่40ในตำแหน่งปกติไม่ได้ใช้งานก็ไหลระบายทิ้งที่ T นักเรียนครับอุปกรณ์ต้นกำลังไฮดรอลิกเนี่ยไม่เหมือนเนวเมติกนะครับไม่เหมือนเนวเมติกเนวเมติกการสร้างแรงดันลมคือสร้างเก็บไว้ในถังลมแรงดันก็ถูกเก็บไว้ในถังลมหลักเก็บไว้เยอะๆที่มีแรงดันหลังจากนั้นไปผ่านชุดบริการลมอัดหรือชุดสวิตช์ยูนิตลดแรงดันลงตามที่เราต้องการนี่คือตัวเนวเมติกแต่ไฮดรอลิกเนี่ยไม่มีการสะสมแรงดันครับไม่มีการสะสมแรงดันแรงดันที่เกิดขึ้นมาใช้การสร้างแล้วไปใช้งานเลยสร้างปั๊บไปใช้งานเลยดังนั้นมอเตอร์ของไฮดรอลิกเนี่ยส่วนใหญ่หรือทั้งหมดนะครับก็จะไม่หยุดการทำงานเมื่อไหร่ที่ปล่อยให้ระบบทำงานเนี่ยมอเตอร์จะทำงานอยู่ตลอดครับไม่มีการหยุดหรือการพักถ้าเป็นมอเตอร์ของเนวเมติกหรือปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมเนี่ยก็จะได้หยุดพักแต่ถ้าเป็นไฮดรอลิกเนี่ยจะไม่ได้หยุดพักเลยหลังจากนั้นเมื่อเราทำการโยกเพื่อเลื่อนวาล์วครับถ้า P ต่อกับ A ครับแรงดันก็จะไปที่กระบอกสูบก้านสูบก็เคลื่อนที่ออกแต่ถ้า P ต่อกับ B น้ำมันไฮดรอลิกก็ไปที่ก้านสูบแล้วดันก้านสูบเข้าลักษณะนี้นะครับนี่คือตัวอย่างการใช้งานนะครับของวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ครับเป็นตัวอย่างที่1เห็นไหมครับว่าในการควบคุมวงจรนะครับไฮดรอลิกเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรที่ไม่ซับซ้อนนะครับมีอะไรไม่ซับซ้อนแต่เรื่องของความปลอดภัยต้องมาอันดับ1ครับวงจรที่2ครับวงจรที่2เป็นวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับได้ตัวไหนหัวใจสำคัญของวงจรคือตัวนี้ครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับได้นะครับแบบปรับได้มีอุปกรณ์ต้นกำลังเหมือนเดิมครับมีการควบคุมอุปกรณ์ต้นกำลังสร้างแรงดันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอาจจะสร้างสูงไว้ก่อนแต่มีการควบคุมแรงดันวงจรไว้ที่40บาร์เหมือนเดิมหลังจากนั้นเมื่อเปิดวาล์วครับวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วนะครับวาล์วเปิดวงจรแล้วเข้าไปที่วาล์วหลัก P ต่อกับ B ครับก้านสูบเคลื่อนที่กลับแต่นะครับตอนที่ก้านสูบเคลื่อนที่ออกหรือกลับผ่านตัวนี้ครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลซึ่งวาล์วควบคุมอัตราไหลตัวนี้จะทำหน้าที่ปรับความเร็วของก้านสูบครับปรับความเร็วของก้านสูบการติดตั้งวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบนี้นะครับจะทำให้การสูบเคลื่อนที่เข้าหรือออกเนี่ยช้าหรือเร็วที่มีการเคลื่อนที่เท่ากันเช่นถ้าออกช้าการกลับก็กลับช้าเช่นเดียวกันเพราะมีตัวปรับอยู่จุดเดียวนะครับหรือถ้าออกเร็วก็กลับเร็วเช่นเดียวกันจะไม่สามารถที่จะควบคุมให้การสูบออกเร็วกลับช้าหรือออกช้ากลับเร็วได้ลักษณะนี้วงจรที่3ครับเป็นวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวนะครับลักษณะวงจรก็คือใช้วาล์ว 4/3 เป็นวาล์วตัวหลักแต่ถ้าเพิ่มวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวแบบนี้นะครับการเคลื่อนที่ออกของก้านสูบจะเคลื่อนที่
ออกเร็วหรือช้าครับ

0: นี่ยครับออกช้าเนื่องจากน้ำมันที่จะเข้าไปในกระบอกสูบผ่านเช็ควาล์วไม่ได้ต้องผ่านตัวปรับอย่างเดียวแล้วปกติตัวปรับเนี่ยการมีตัวปรับเนี่ยเขาจะไม่เปิดหมดนะครับไม่งั้นใส่ไว้ทำไมตัวปรับเขาก็จะมีการปรับลงมาทำให้น้ำมันเข้าไปในกระบอกสูบในช้าส่วนน้ำมันที่ระบายทิ้งเนี่ยจะเร็วอยู่แล้วในทางกลับกันถ้าเอาน้ำมันไปเข้า B นะครับน้ำมันไปเข้า B ก้านสูบกลับเร็วหรือช้าครับน้ำมันเข้าเต็มที่ก้านสูบกลับเร็วครับน้ำมันที่ระบายทิ้งผ่านเช็ควาล์วได้ก็แสดงว่าวงจรนี้จะยอมหรือจะมีกระบวนการทำงานก็คือให้ก้านสูบเนี่ยของวงของก้านสูบไฮดรอลิกเนี่ยเคลื่อนที่ออกช้ากลับเร็วนี่คือลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์และการใช้งานของวงจรไฮดรอลิกครับวงจรที่4ครับเป็นวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วกันกลับครับแบบมีน้ำมันควบคุมนะครับแบบมีน้ำมันควบคุมนะครับวงจรนี้ก็คือการนำวาล์วกันกลับหรือนำเช็ควาล์วนะครับมาช่วยในการควบคุมโดยการติดตั้งไว้ตรงตำแหน่งทางเข้ากระบอกสูบนะครับลักษณะนี้นะครับซึ่งการทำงานก็คือผ่านวาล์วหลักแล้วก็จะมีวาล์วควบคุมเป็นวาล์ว 3/2 เป็นวาล์วควบคุมการเข้าหรือพูดง่ายๆว่าถ้าวงจรนี้ตัววาล์วกันกลับจะทำงานได้ก็ต้องผ่านวาล์วควบคุมนะครับวาล์วควบคุมก่อนนะครับวาล์วควบคุมจะควบคุมว่าจะยอมให้เช็ควาล์วเปิดณตำแหน่งนี้หรือไม่ก็ใช้วาล์วควบคุมหรือวาล์ว 3/2 เป็นตัวเปิดควบคุมและใช้วาล์วหลักเป็นตัววาล์วส่งเป็นตัวส่งน้ำมันเข้ากระบอกสูบส่วนในตำแหน่งกลับนะครับก็กลับตามปกตินะครับก็แสดงว่าการเคลื่อนที่ออกของกระบอกสูบนะครับของวงจรที่4นี้นะครับก็จะถูกควบคุมก็จะถูกควบคุมตอนที่การสูบเคลื่อนที่ออกส่วนการสูบเคลื่อนที่กลับก็จะมีการควบคุมนั่นเองยังไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาวงจรไฮดรอลิกประจำวันนี้นะครับเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วครูคิดว่าให้นักเรียนไปทบทวนก่อนนะครับแล้วก็ทำการทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับวิธีการทำแบบทดสอบก่อนเรียนก็คงเหมือนเดิมนะครับการสแกน QR code นะครับเพื่อทำแบบทดสอบหลังจากนั้นก็ส่งแบบทดสอบมาเพื่อครูได้เปรียบเทียบกับก่อนเรียนหวังว่านักเรียนจะมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับถ้านักเรียนทำและออกมาแล้วนะครับมีความรู้มากขึ้นครูและครูพัชรินทร์ก็น่าจะภูมิใจมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะการหน่วยที่16นะคะเรื่องวงจรไฮดรอลิกนะคะตามสัญญาค่ะนักเรียนเราจะมาสรุปสาระการเรียนรู้ทั้งหมด16หน่วยด้วยกันค่ะวันนี้นักเรียนเรียนไปแล้วทั้งหมด16หน่วยใช่ไหมคะเราก็จะมาสรุปสาระการเรียนรู้กันเลยค่ะหน่วยที่1 นะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรหน่วยที่1 นักเรียนเรียนเรื่องความรู้พื้นฐานงานนิวเมติกและนักเรียนจำได้ไหมคะว่านิวเมติกมาจากภาษาอะไรนิวเมติกก็มาจากภาษากรีกนั่นเองค่ะมีรากศัพท์มาจากคำว่านิวมานิวแมหรือนิวเมติกนั่นเองค่ะซึ่งแปลว่าลมหายใจหรือว่าก๊าซที่มองไม่เห็นนั่นเองค่ะระบบที่ใช้ลมอัดเป็นตัวกลางในการทำงานก็คือระบบนิวเมติกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่2นะคะเรื่องทฤษฎีลมอัดค่ะทฤษฎีลมอัดนักเรียนจำได้ไหมคะว่านักเรียนเรียนเรื่องอะไรบ้างนักเรียนก็จะเรียนเรื่องความดันและความดันนักเรียนจำได้ไหมคะว่าความดันคืออะไรความดันก็คือแรงที่กระทำต่อ1หน่วยพื้นแรงที่กระทำต่อ1หน่วยพื้นที่นั่นเองค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าความดันมีหน่วยเป็นอะไรความดันมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือปาสคาลหรือบาร์นั่นเองค่ะนักเรียนจำกฎของความดันได้ไหมคะกฎของโรเบิร์ตบอยกับกฎของชาวกฎของบอยพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคะนักเรียนพอจำได้ไหมคะกฎของบอยเขาก็จะพูดถึงเรื่องความดันกับปริมาตรส่วนกฎของชาวก็จะพูดถึงความอุณหภูมินั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของอุณหภูมินะคะอุณหภูมิก็จะแบ่งเป็นอุณหภูมิในหน่วยขององศาเซลเซียสกับเคลวิน

0: านักเรียนต้องการเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสให้เป็นเคลวินนักเรียนจำได้ไหมคะว่านักเรียนจะต้องบวกค่าไปเท่าไหร่คะนักเรียนเราจะต้องบวกค่าไปทั้ง273ใช่ไหมคะก็จะได้เป็นเคลวินออกมานั่นเองค่ะนอกจากเรื่องอุณหภูมิแล้วนักเรียนก็ยังเรียนเรื่องความชื้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะในหน่วยที่3ค่ะหน่วยที่3นักเรียนจำได้ไหมคะว่าเรื่องอะไรหน่วยที่3ก็เรื่องของการผลิตลมอัดในเรื่องของการผลิตลมอัดเนี่ยเราก็จะเรียนถึงเรื่องเครื่องอัดลมและชุดถังเก็บลมเครื่องอัดลมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและการเคลื่อนที่ในแนวเส้นรอบวงนั่นเองค่ะและชุดถังเก็บลมก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือชุดถังเก็บลมแบบแนวตั้งและชุดถังเก็บลมแบบแนวนอนนั่นเองค่ะในหน่วยที่4นะคะในหน่วยที่4ก็เรื่องการปรับปรุงคุณภาพลมอัดค่ะอุปกรณ์ในการปรับปรุงคุณภาพลมอัดที่เราเรียนไปนะคะนักเรียนพอจำได้ไหมคะตัวแรกเลยก็คืออุปกรณ์ระบายความร้อนค่ะเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนนะคะตัวที่2ก็จะเป็นอุปกรณ์กรองลมอัดนะคะหรือเมนไลน์ฟิลเตอร์นั่นเองค่ะอุปกรณ์ตัวที่3นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์กำจัดความชื้นนะคะหรือแอร์ไดเออร์นั่นเองค่ะและตัวสุดท้ายนะคะที่เราเรียนในหน่วยนี้ในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพลมอัดก็คือเซอร์วิสยูนิตค่ะชุดบริการลมอัดค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหน่วยที่5ค่ะหน่วยที่5เรื่องอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกนะคะอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกมีอะไรบ้างตัวแรกก็จะเป็นอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรงตัวที่2ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นรอบวงตัวที่3ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำงานแบบพิเศษและตัวที่4อุปกรณ์ขอโทษทีค่ะการสร้างสุญญากาศนั่นเองค่ะดูตัวแรกนะคะอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรงหรือที่นักเรียนคุ้นกันก็คือกระบอกสูบกระบอกสูบทำงานทางเดียวกระบอกสูบทำงาน2ทางนะคะส่วนกระบอกสูบทำงาน2ทางก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือกระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีตัวกันกระแทกแบบที่2กระบอกสูบทำงานแบบมี2ก้านสูบค่ะและตัวที่3กระบอกสูบทำงานแบบมีหลายช่วงชักนั่นเองค่ะในหน่วยที่6นะคะในหน่วยที่6นักเรียนพอจำได้ไหมคะว่านักเรียนเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียนได้เรียนเรื่องวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางนะคะก็จะแบ่งออกเป็นวาล์วชนิดนั่งบ่าวาล์วชนิดเลื่อนวาล์วชนิดผสมนอกจากนั้นนักเรียนยังเรียนเรื่องการอ่านชื่อวาล์วการอ่านชื่อสัญลักษณ์ของวาล์วนะคะอย่างเช่นสัญลักษณ์ดังสไลด์นะคะตัวบนนักเรียนจำได้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ตัวนี้เรียกชื่อว่าอะไรคะสัญลักษณ์นักเรียนดูค่ะว่ามีช่องทางลมเข้าทั้งหมดกี่ช่องคะ2ช่องและมีกี่ตำแหน่งคะนักเรียนมี2ตำแหน่งนั้นแสดงว่าวาล์วนี้เป็นวาล์ว 2/2 แบบปกติเปิดหรือปกติปิดคะนักเรียนดูที่ช่องทีนะคะลมไม่สามารถที่จะไหลผ่านออกไปได้ใช่ไหมคะก็เป็นปกติอะไรคะปกติปิดนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะดูตัวข้างล่างนะคะตัวข้างล่างนะคะนักเรียนตัวข้างล่างก็จะเป็นวาล์วควบคุมทิศทางแบบ 2/2 ปกติเปิดหรือปกติปิดคะนักเรียนนักเรียนดูที่ช่องทีค่ะช่องลมเข้าทางทีนะคะลมไหลผ่านไปยัง A ได้นั้นแสดงว่าเป็นปกติอะไรคะนักเรียนปกติเปิดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่7แล้วค่ะหน่วยที่7นักเรียนน่าจะลืมแล้วล่ะค่ะว่าเรียนเรื่องอะไรครูมาทวนให้ค่ะเรื่องวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางนะคะในหน่วยนี้นักเรียนก็จะเรียนเรื่องโครงสร้างหลักการทำงานและสัญลักษณ์ของวาล์วนอกจากโครงสร้างหลักการทำงานสัญลักษณ์แล้วนักเรียนยังเรียนเรื่องวงจรนะคะวงจรการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่8ค่ะหน่วยที่8ก็จะเป็นวาล์วควบคุมทิศทางแบบ4ทางค่ะในวาล์วควบคุมทิศทางแบบ4ทางนะคะก็จะมีวาล์วหลายตัวมากเลยไม่ว่าจะเป็น 4/2 หรือ 4/3 ก็จะเรียนเรื่องโครงสร้างหลักการทำงานและวงจรเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่9ค่ะหน่วยที่9ก็จะเป็นเรื่องวาล์วควบคุมทิศทางแบบ5ทางก็จะมีวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 5/3 นะคะนักเรียนก็จะเรียนเรื่องโครงสร้างหลักการทำงานวงจรเหมือนเดิมค่ะนักเรียนและในหน่วยที่10นะคะเรื่องวาล์วช่วยควบคุมทิศทางวาล์วช่วยควบคุมทิศทางในหน่วยนี้นักเรียนจำได้ไหมคะว่าเรียนเรื่องอะไรไปบ้าง วาล์วช่วยควบคุมทิศทางตัวแรกเลยนักเรียนเรียนเรื่องวาล์วกันกับ2ทางหรือวาล์วลมเดียวจะมีสัญลักษณ์ดังนี้ค่ะต่อไปนะคะวาล์วควบวาล์วความดัน2ทางหรือวาล์วลมคู่จะมีสัญลักษณ์ดังนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่11ค่ะเราเดินทางมาถึงหน่วยที่11แล้วนะคะหน่วยที่11นักเรียนเรียนเรื่องอะไรบ้างหน่วยที่11คือหน่วยอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่นักเรียนก็จะเรียนเรื่องวาล์วขอข้อชนิดปรับไม่ได้และชนิดปรับได้วาล์วกันกับวาล์วควบคุมการไหลทางเดียววาล์วเร่งระบายลมและวาล์วหน่วงเวลานะคะต่อไปนะคะเรามาดูหน่วยที่12เป็นวงจรเรียงลำดับนักเรียนจำได้ไหมคะในหน่วยนี้เราเรียนเรื่องอะไรบ้างในหน่วยนี้เราเรียนเรื่องการบอกรหัสของอุปกรณ์ใช่ไหมคะนอกจากการบอกรหัสแล้วยังเรียนเรื่องอะไรอีกคะการออกแบบของวงจรนั่นเองค่ะนักเรียนพอจำได้ไหมคะว่าการบอกรหัสไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทำงานอุปกรณ์ควบคุมความเร็ววาล์วควบคุมความเร็วและวาล์วอื่นๆเนี่ยบอกรหัสอย่างไรนักเรียนสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่13ค่ะวงจรควบคุมอัตโนมัติในวงจรควบคุมอัตโนมัติเนี่ยนักเรียนก็จะเรียนเรื่องกลไกของลูกกิ้งก็จะมี2ตัวด้วยกันค่ะคือกลไกลูกกิ้งทางเดียวและกลไกลูกกิ้ง2ทางนอกจากนั้นคุณครูโดมยังพานักเรียนไปต่อกับวงจรของวงจรควบคุมอัตโนมัติค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่14ค่ะเรื่องการดูแลรักษาระบบนิวเมติกเราเรียนพื้นฐานแล้วเรียนวาล์วควบคุมทิศทางแล้วเรียนการต่อวงจรแล้วนะคะมาถึงทางสุดท้ายของระบบนิวเมติกนะคะก็เรียนเรื่องอะไรคะนักเรียนการบำรุงรักษานะคะการบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นชุดต้นกำลังหรืออุปกรณ์ควบคุมความเร็วอุปกรณ์วาล์วต่างๆนะคะอาจจะมีวิธีการบำรุงรักษาอย่างไรเราก็ได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะหน่วยที่15หน่วยที่15เรื่องความรู้พื้นฐานระบบไฮดรอลิกระบบไฮดรอลิกมีความหมายว่าอย่างไรตัวอย่างระบบไฮดรอลิกมีอะไรบ้างเราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่16ค่ะหน่วยสุดท้ายที่เราเรียนกันวันนี้ครูดมได้พานักเรียนไปเรียนรู้นะคะก็คือในเรื่องของอะไรบ้างคะนักเรียนวาล์วควบคุมทิศทางวาล์วกันกับวาล์วแบ่งน้ำมันวาล์วควบคุมการไหลและสุดท้ายนะคะคือเรื่องของวงจรค่ะนักเรียนคะเป็นยังไงบ้างคะกับการเรียนในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นทั้งหมด16ตอนนะคะเมื่อนักเรียนเรียนครบทั้งหมด16ตอนแล้วนักเรียนก็ต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นเหมือนเดิมค่ะนักเรียนจะเข้าสู่การทำแบบทดสอบได้นักเรียนก็ต้องนำสมาร์ทโฟนนะคะขึ้นมาสแกน QR code ค่ะเพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเริ่มทำได้เลยค่ะครูขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถติดต่อได้ที่ครูนะคะครูชื่อครูพัชรินทร์กรุณาเป็นครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะสามารถติดต่อครูได้ทั้ง3ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook LINE หรือว่าอีเมลนะคะ
1: สำหรับครูนะครับนักเรียนสามารถติดต่อได้ที่ครูดมหิรัญพันธ์นะครับครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้เช่นเดียวกันครับทั้ง3ช่องทางเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE หรือทางอีเมลได้ครับแล้วก็ถ้าครูนะครับอาจจะตอบช้าอะไรนะครับก็ให้นักเรียนได้ถามย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะตกหล่นยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับนักเรียนครับสำหรับรายวิชาเนวมาติกงานเนวมาติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับครูต้องขอขอบคุณสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนืออีกครั้งหนึ่งที่สนับสนุนสื่อในรายวิชาเนวเมติกนะครับในหลายตอนนะครับและเป็นสื่อที่ดีมากนะครับก็ทำให้ครูกับนักเรียนเนี่ยได้ถ่ายทอดความรู้กันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วขอขอบคุณบริษัท SMC ประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ให้ความรู้เคราะห์นะครับชุดฝึกเนวเมติกนะครับเพื่อที่จะให้ครูได้มาสาธิตให้กับนักเรียนในช่องทางเพื่อการศึกษานี้แล้วก็ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับนักเรียนครับสำหรับรายวิชางานเนื้อมาติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับสำหรับภาคเรียนนี้ปีการศึกษานี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับครูและครูวัชรินทร์ก็ขออภัยถึงนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หวังว่านะครับเราจะได้นำสิ่งดีๆมาพบหรือมาให้ความรู้กับนักเรียนและท่านผู้ชมอีกต่อไปนะครับสำหรับรายวิชานี้ปีการศึกษานี้ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมและนักเรียนทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันในหน่วยสุดท้ายของการเรียนรู้นะคะในหัวข้อเรื่องที่ชื่อว่าทัศนศึกษานั่นเองนะนั่นหมายถึงเป็นเรื่องของการลงปฏิบัติลงพื้นที่เพื่อที่จะไปทำการศึกษาดูงานหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยทบทวนความรู้นิดนึงก่อนว่าคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องของอะไรคะบทที่8การจัดกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งครูก็มอบหมายงานให้พวกเราไว้อยู่1เรื่องใหญ่ๆด้วยกันแต่ว่าให้พวกเราทั้งห้องนั้นได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยกันใช่ไหมคะคือเรื่องของการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยกำหนดพื้นที่เนี่ยให้เป็นพื้นที่ในท้องถิ่นชุมชนจังหวัดของตัวเองคือเราก็เลือกจังหวัดของอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งแล้วก็โปรแกรมนำเที่ยวครั้งนี้เนี่ยมีกำหนดเวลา2วัน1คืนถูกต้องไหมคะเราก็จะรอช่วงเวลาที่เราจะลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะชี้แจงก่อนว่าเราเนี่ยจะได้ไปไหนไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะในบทนี้เราจะต้องได้รับความรู้เรื่องอะไรบ้าง ในส่วนของการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะสาระการเรียนรู้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเราจะต้องมีการทัศนศึกษาตามโปรแกรมนำเที่ยวแพทย์แผนไทยค่ะแล้วก็มีการทัศนศึกษาโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสุขภาพการทัศนศึกษาโปรแกรมนำเที่ยวสมุนไพรชนบทการทัศน

ศึกษาโปรแกรมน้ำเที่ยวน้ำพุร้อนและอาบน้ำแร่อันนี้อาจจะต้องชี้แจงก่อนนะคะว่าเราต้องดูเวลาของเราก่อนว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปไม่ได้ก็จะต้องเก็บเอาไว้ในรายวิชาต่อไปเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดบ้านเราจะยังไม่มีนะคะมันจะต้องใช้เวลาในการทำกิจกรรมตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะการทัศนศึกษาโปรแกรมนำเที่ยวฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาการทัศนศึกษาโปรแกรมนำเที่ยวเกษตรธรรมชาติและการทัศนศึกษาโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งธรรมชาตินักเรียนคิดว่าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเราเนี่ยเราสามารถที่จะไปลงไปทัศนศึกษาได้ไหมคะทั้งหมดที่เหลืออีก6โปรแกรมไปได้ไหมคะไปได้แน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าในแต่ละชุมชนแต่ละอำเภอเนี่ยมันจะมีของดีซ่อนอยู่ในนั้นด้วยเขาจะมีของดีของชุมชนของเขาอยู่หรือแม้กระทั่งในตัวเมืองหรือใกล้ๆวิทยาลัยของเราเองก็มีนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ทั่วไปเนี่ยผู้เรียนก็ต้องมีความรู้เรื่องการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะเมื่อรู้แล้วก็ต้องสามารถอธิบายการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อทำกิจกรรมแล้วก็ต้องสามารถที่จะจัดการการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ด้วยตนเองนะคะนั่นแสดงว่าตัวเราเองคนนึงเนี่ยนักเรียนคนนึงเนี่ยจะต้องมีความรู้องค์รวมตรงนี้ไปใช้ในชุมชนท้องถิ่นของตัวเองในอนาคตนะคะงานมอบหมายที่จะฝากเอาไว้นะคะตัวนี้ก็เริ่มจากใบความรู้งานก่อนที่พวกเราได้เรียนมาแล้วทั้งหมด8บทด้วยกันทีนี้ในบทที่9เนี่ยครูก็จะฝากในเรื่องของการทัศนศึกษาตามโปรแกรมต่างๆทั้ง7รูปแบบเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้พวกเราเมื่อเราลงพื้นที่ไปที่ในชุมชนที่ไหนก็แล้วแต่นะคะครูก็จะให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยกันวิเคราะห์นะรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะคะต้องช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการจัดโปรแกรมนำเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพในแต่ละแห่งแต่ละที่แต่ละชุมชนที่ครูจะพาลงไปนะเดี๋ยวครูจะพาพวกเราไปทัศนศึกษาในชุมชน1ชุมชนที่สามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพทย์แผนไทยเองอาหารสมุนไพรชนบทหรือไม่ก็ในเรื่องของการนั่งสมาธิและบำเพ็ญภาวนาเองก็ตามหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเกษตรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่ในชุมชนนี้หมดเลยเกือบหมดเลยนะคะขาดอยู่อย่างเดียวเรื่องอะไรคะน้ำพุร้อนเพราะว่าบอกไปแล้วว่าจังหวัดเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะค้นพบได้แต่มันก็จะเป็นลักษณะใกล้เคียงนะคะว่าเป็นน้ำผุดนะอันนี้ตามจากที่สอบถามผู้ประสานงานผู้นำชุมชนในหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเดินทางไปทัศนศึกษาที่ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ด้วยกันนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะมีหัวข้อทัศนศึกษาที่จะพาพวกเราไปดูกิจกรรมย่อยของแต่ละที่อีกอย่างเช่นในวัดนะคะเพื่อให้เราเห็นภาพมากขึ้นในเรื่องของกิจกรรมย่อยว่านอกจากการนั่งสมาธิภาวนาแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำกิจกรรมอื่นๆได้อีกอย่างเช่นการไปถวายพระพุทธรูปปางต่างๆตามที่เราปรารถนาจะถวายหรือว่าอะไรที่เราคิดว่าเป็นมงคลมีอานิสงส์ส่งผลถึงเรามากที่สุดตามความเชื่อของพุทธศาสนาหรือการกิจกรรมถวายหีบศพหรือโลงศพแด่ศพผู้ยากไร้นะคะหรือว่าคนที่เขาไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อนะคะนอกจากนั้นก็จะพาเข้าไปชมที่ไปเข้าไปศึกษาดูงานหรือไปร่วมกิจกรรมเนี่ยที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีของเรานี่เองนะคะซึ่งก็จะมีสาขาหนึ่งที่สามารถรองรับและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้พวกเราได้เป็นอย่างดีในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในสาขาการท่องเที่ยวหรือจะเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการในสายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพหรือนวดแผนไทยซึ่งในหลักของการนวดเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบมากมายอีกทั้งรวมถึงในเรื่องของการทำลูกประคบสมุนไพรด้วยนะคะลูกประคบสมุนไพรในวันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปประสานดูนะคะไปประสานดูว่าคุณครูผู้เป็นวิทยากรร่วมเนี่ยท่านจะเตรียมลักษณะการทำลูกประคบที่เป็นแบบสด

หรือว่าเป็นแบบแห้งเอาไว้ให้พวกเราได้ลองกันนะคะและอีกอย่างนึงก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทำไมถึงต้องพาพวกเราไปดูงานทัศนศึกษาดูงานในส่วนของนวดแผนไทยเพราะว่าถ้าในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการในอนาคตที่จะดำเนินธุรกิจในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้ลงมือทำลงมือปฏิบัติทักษะด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบลูกค้าได้อย่างสนิทใจว่าสิ่งที่เราเลือกสรรมาให้พวกท่านนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกระบวนการตามมาตรฐานแล้วที่แพทย์วงการของแพทย์แผนไทยเขาได้ใช้เขาได้เลือกมาให้บริการนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวแล้วก็จะต้องทำกิจกรรมทัศนศึกษาเนี่ยสถานที่ที่ครูเลือกไว้เนี่ยคือบ้านโนนสมบูรณ์อยู่ไม่ไกลจากอาชีวะนะคะแต่ว่าก็ข้ามเขตไปทางพื้นที่ของอำเภอวารินนะคะยังไม่ถึงเส้นทางของมอบลแต่ไปเส้นทางแถบนั้นแหละนะตรงนั้นอ่ะเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการประชาสัมพันธ์เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ไม่นานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรกเริ่มของเขาเนี่ยคือการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะซึ่งในรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็จะมีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยอยู่เป็นองค์ประกอบอยู่ในนั้นด้วยนะคะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็มีชุมชนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะเขาก็พร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาเดี๋ยววันนี้เราจะพากันลงพื้นที่ไปที่บ้านโนนสมบูรณ์ด้วยกันค่ะ

0: วัสดีครับน้องๆนักศึกษาทุกท่านนะชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติกับชุมชนอย่างยิ่งนะฮะที่ว่าน้องๆเข้ามาร่วมท่องเที่ยวฮะอันนี้จะเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวะวิถีชุมชนเกษตรทุ่งนาคำอันนี้จะเป็นสโลแกนของชุมชนเราครับอยู่ที่หมู่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลธาตุหมู่10นะฮะอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านของเราจะเป็น1ใน3ของอำเภอวารินที่ได้โครงการโอท็อปนวะวิถีนะการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตของที่นี่ที่เอามาเป็นจุดเด่นในการท่องเที่ยวหลักๆก็คือเราจะมีสโลแกนอยู่ก็คือเบิ่งทุ่งหม้อข้าวหม้อแกงแงงอุโมงต้นไม้หลากหลายวิถีเกษตรแปรรูปนะเนื่องจากชุมชนเราจะเป็นชุมชนวิถีเกษตรดั้งเดิมที่อยู่ใกล้เมืองนะและจุดเด่นอีกตัวนึงก็คือเราจะมีทุ่งหม้อข้าวหม้อแกงลิงเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปดูกันเป็นทุ่งหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เกิดเองตามธรรมชาติแล้วชุมชนก็เอาไอ้หม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยมาทำเป็นขนมสำหรับให้นักท่องเที่ยวเป็นของเด็กเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายเราจะพิเศษอีกนิดนึงจะให้พาน้องๆนักศึกษาทำด้วยครับผมทำขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิงแล้วช่วงสายๆเราก็จะไปที่ฐานเกษตรแปรรูปหลากหลายวิธีเกษตรแปรรูปจะเป็นสวนเกษตรผสมผสานวิถีใหม่ก็คือเพื่อสุขภาพแล้วก็สมุนไพรเดี๋ยวกิจกรรมวันนี้นะฮะก็คือหลังจากแนะนำตัวทางอาจารย์มีอะไรคุยไหม
1: ก็จะแนะนำมะคุเทศต้นแบบด้วยค่ะจะมาทำงานคู่กันกับคุณพี่สราวุธนะคะ
0: ครับผม
1: ซึ่งรับหน้าที่วันนี้นะคะรับหน้าที่เป็นวิทยากรท้องถิ่นให
0: ้
1: กับพวกเรานะคะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณกิตวินเดชหรือว่าเราเรียกกันว่าพี่มนนะคะรับหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ต้นแบบให้กับพวกเราวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับน้อง
1: ก็ขออนุญาตให้คุณมนพี่มนเนาะได้เท้าความนิดนึงว่าเราจะมาที่นี่เพื่ออะไรนะคะในเมื่อเราจัดกิจกรรมทัวร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะ
2: ต้องขอกล่าวก่อนว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับเป็นการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์แล้วนะครับจะมี2วัตถุประสงค์หลักนะครับก็คือ1นะครับการท่องเที่ยวเชิงบำบัดสุขภาพนะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงบำบัดสุขภาพนะครับก็จะเป็นการท่องเที่ยวประเภทที่

0: นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็มีการรักษาเข้าร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาฟันนะครับหรือจะเป็นการผ่าตัดนะครับศัลยกรรมหรือแม้กระทั่งสถานเสริมความงามนี่ก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเช่นกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมอยู่ในสถานพยาบาลนะครับเราถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ในส่วนที่2นะครับการส่งเสริมสุขภาพนะครับจะเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนะครับไปท่องเที่ยวแล้วมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางสถานที่ต่างๆได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับพักเข้าพักที่โรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมที่ทางโรงแรมจัดขึ้นอาทิเช่นนะครับนวดสมุนไพรไหมนะครับแล้วก็อาบน้ําแร่นะครับหรือกระทั่งประคบสมุนไพรนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับ
1: ขอบคุณข้อมูลเบื้องต้นนะคะจากพี่มนค่ะเดี๋ยวจะมอบหน้าที่ให้คุณสราวุธค่ะได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละฐานเพิ่มอีกสักครู่
2: ครับผมเดี๋ยวรอเวลคัมดิ้งนิดนึงนะจะเป็นน้ำสมุนไพรของชุมชนแล้วก็วันนี้ทางชุมชนจะทำขนมข้าวต้มที่ทำจากใช้ใบมะพร้าวมาเป็นตัวห่อเดี๋ยวตอนบ่ายก็ได้ทําอีกเหมือนเดิมฮะที่นี่จะเป็นการท่องเที่ยวเน้นกิจกรรมนะเดี๋ยวจะอธิบายกิจกรรมคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวทางชุมชนจะมีรําต้อนรับให้1ชุดการแสดงนะไม่จบเท่านั้นนะปิดท้ายเราก็จะมีการแสดงปิดท้ายให้อีกนะแต่ตอนนี้นักแสดงไปโรงเรียนอยู่ต้องรอเขากลับมาก่อนนะกิจกรรมคร่าวๆวันนี้นะฮะจากตรงนี้เราจะไปฐานจักสารอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละฐานจักสารก็คือไปดูวิถีชุมชนเกษตรที่เนี่ยว่าเขามีภูมิปัญญาสมัยโบราณทำไอ้วัสดุอุปกรณ์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายสารแห่สารสวิงสารกระสุมสารฉลอมสารตะกร้าทำพรมเช็ดเท้าอะไรพวกนี้ก็จะมีสาธิตให้ดูจบจากฐานที่1เราจะไปฐานที่2ก็ถัดกันไปอีกประมาณ100เมตรครับอันนั้นจะเป็นฐานเกษตรแปรรูปที่นั่นจะเป็นสวนสมุนไพรด้วยครับหลักกิจกรรมก็คือจะพาทัวร์เดินชมสมุนไพรแต่จะมีโจทย์เดี๋ยวจะไปคุยกันก็คือเราจะมีกิจกรรมคือทำน้ำคลอโรฟิลล์ทำน้ำเขียวเขาเรียกทำน้ำเขียวนะแล้วก็ทำแล้วได้ทานด้วยก็คือจะไปเก็บสมุนไพรเอาไปทำน้ำคลอโรฟิลล์แล้วก็พักเบรกอยู่ที่นั่นจากนั้นก็จะมีเมนูเด็ดอีกตัวนึงแต่ยังไม่บอกนะว่าเป็นอะไรก็จะไปดูที่ฐานกิจกรรมจบจากตรงนั้นเที่ยงเราจะกลับมากินข้าวที่นี่ฮะที่นี่ก็คือจะกินลักษณะก็คือนั่งกับพื้นแล้วใช้ขันโตกครับผมโม้นิดนึงคือที่นี่นะแม่ครัวเขาได้ชนะระดับอำเภอล่าสุดก็ไปแข่งงานที่สุนีงานเขาใหม่ประมาณนั้นเขาก็ได้รางวัลชนะเลิศอีกมาชมมาชิมฝีมือเขาดูจบจากกินข้าวเที่ยงเราก็ยังไม่อยากไปไหนไกลนะก็ทำกิจกรรมที่นี่ก็คือช่วงบ่ายจะเป็นการพาทำขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั่นแหละหลายคนอาจจะไม่รู้จักเลยหม้อข้าวหม้อแกงลิงมันเป็นยังไงวันนี้จะได้เห็นได้จับได้ทำแล้วก็ได้ชิมแล้วก็ได้ถือกลับบ้านด้วยเป็นของฝากจากนั้นก็คือคนไหนปวดเมื่อยฮะเราจะมีแพะนวดแผนโบราณหรือใครอยากจะอบก็ได้แล้วก็จะมีเสริมก็คือเป็นงานประดิษฐ์ฮะพับดอกใบตุ้มใบเตยอันนี้เดี๋ยวชุมชนเขาจะพาทำจากนั้นช่วงบ่ายฮะเราจะมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาโบราณนะก็คือจะพาแม่ใหญ่เขาจะบอกว่าสมัยแต่ก่อนแต่เก่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาใช้สมุนไพรอะไรวันนี้เขาก็จะเตรียมมาให้ดูแล้วก็มาสาธิตด้วยว่าทำยังไงจากตรงนั้นเสร็จนะแดดจะล่มลมจะตกสักหน่อยเราจะจักรยานมาให้ท่านได้ออกกำลังกายหลังจากย่อยกันแล้วก็เส้นทางจักรยานที่นี่นะครับก็คือจากศาลากลางบ้านเราจะไปที่อุโมงค์ต้นไม้แล้วก็ให้แวะเข้าไปไหว้พระในวัดป่าโกศลจากนั้นก็จะข้ามฟากหมู่บ้านจากวัดไปที่ทุ่งนาคำนะทุ่งนาคำจะเป็นจุดศูนย์รวมของวิถีเชิงเกษตรที่นั่นก็คือจะเป็นทุ่งน้ำซับน้ำซึมตรงนั้นจะมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนสามารถทำมาหากินตรงนั้นได้ฮะเป็นทุ่งเลี้ยงควายล่าสุดตอนนี้ดอกกระดุมเงินเขาเริ่มโรยแล้วก็ยังมีอยู่แล้วก็มีน้ำผุดตรงนั้นจะมีน้ำผุดที่ว่าออกตลอดทั้งปีเลยจากตรงนั้นเราก็จะมาส่งท่านที่นี่พร้อมกิจกรรมอำลาก็คือจะเป็นเยาวชนมาลำให้ท่านดูฮะเยาวชนชุดนี้ก็คือก็เพิ่งไปลำโชว์ที่งานที่สุนีเหมือนกันครับผมอันนี้จะเป็นกิจกรรมคร่าว
1: ๆเพื่อที่เราจะได้ความรู้มากขึ้นนะคะเราคุณครูเองก็มีเอกสารใบงานมาให้พวกเราได้ทำ ให้จับกลุ่มละ4คน

ค่ะแล้วให้ศึกษาข้อมูลจำเรื่องขององค์ประกอบ 5A ได้ไหมคะองค์ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5A ได้ไหมนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราระหว่างที่เราไปดูงานดูกิจกรรมแต่ละถามเนี่ยเราก็จะต้องสังเกตแล้วก็สอบถามพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับแม่ๆที่น้องๆในชุมชนนี้ด้วยนะคะว่าในบ้านโมนสมบูรณ์เนี่ยมีอะไรที่เป็นองค์ประกอบเข้ากับ 5A ด้วยนะคะ

0: หลังจากนี้นะครับเนาะเราก็จะมาทำความเข้าใจกับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันก่อนที่เราจะไปชมสถานที่จริงนะครับเนาะว่าการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาจัดกันในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับเนาะปัจจุบันนะครับเขานิยมจัดกันเป็นรูปแบบโปรแกรมทัวร์นะครับอาจจะเป็นโปรแกรมทัวร์1วันนะครับหรือ1วัน2คืนหรือ3วัน2คืนนะครับซึ่งจะบรรจุกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าไปนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับกิจกรรมเชิงสุขภาพเนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกัน7รูปแบบนะครับเนาะก็คือจะประกอบไปด้วยอันที่1นะครับจะเป็นทัวร์แพทย์แผนไทยนะครับอันนี้จะมีต้นกำเนิดมาจากวัดโพนะทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับจะเป็นการนวดแผนไทยนะครับเพื่อรักษาและบำบัดนะครับอันที่2นะครับจะเป็นทัวร์อาหารสมุนไพรนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะได้ลองลิ้มลองในวันนี้นะครับว่าอาหารที่เขาพูดถึงเนี่ยสมุนไพรที่เขาพูดถึงเนี่ยมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวได้ยังไงแล้วมันเกิดประโยชน์กับตัวบุคคลที่ใช้บริการยังไงนะครับเนาะแล้วตัวที่3นะครับก็จะเป็นทัวร์สมุนไพรชนบทนะครับก็คือจะเป็นประเภทของสมุนไพรที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นอย่างสมมุติเช่นบ้านโนนสมบูรณ์เขามีสมุนไพรอะไรบ้างที่เป็นของท้องถิ่นเขานะครับเนาะแล้วก็จะเป็นตัวต่อไปก็จะเป็นทัวร์บำบัดนะครับจะเป็นประเภทน้ำแร่นะครับหรือว่าน้ำพุร้อนนะครับอันนี้บ้านเราน่าจะยังไม่มีแต่ว่าทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้อันนี้จะเป็นที่นิยมสำหรับท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเนื่องจากว่าน้ำแร่นะครับมีคุณสมบัติพิเศษนะครับช่วยบำบัดร่างกายนะครับอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยในโซนยุโรปนะครับเขาอยู่ในเมืองหนาวนะครับเขาจะชอบมาเมืองไทยเพื่อที่จะใช้น้ำแร่ในการบำบัดรักษาเลือดเขานะครับเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเพราะว่าตลอดระยะเวลา12เดือนของบ้านเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะอยู่กับอากาศเย็นซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งแตกต่างจากบ้านเราอากาศบ้านเราจะค่อนข้างร้อนนะครับเพราะฉะนั้นคือสุขภาพบ้านเราเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าบ้านเขานะครับเนาะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นทัวร์เชิงเกษตรธรรมชาตินะครับซึ่งของบ้านโนนสมบูรณ์ก็จะมีให้เราศึกษาได้เช่นกันนะครับเนาะตัวต่อไปนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์หลักของที่นี่นะครับจะเป็นทัวร์ฝึกสมาธิแล้วก็บำบัดภาวนานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่นะครับของที่นี่กำลังจะเปิดเป็นทัวร์สุขภาพเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นทัวร์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับที่นี่เขาก็เด่นเช่นกันนะครับก็คือจะเป็นทุ่งมะข้าวมะแกงลิงนะครับซึ่งสามารถศึกษาธรรมชาตินะครับศึกษาต้นกำเนิดของมะข้าวมะแกงลิงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวพี่มีอะไรเสริมไหมครับ
1: ว่าแต่น้ำพุนี่อาจจะได้เห็นนะที่นี่แต่ว่าเป็นน้ำผุดเดี๋ยวที่ทุ่งนาคำนะตรงนั้นจะเป็นจุดที่มีน้ำผุดตลอดทั้งปีตรงนั้นจะไม่แห้งเลยอาจจะไม่ใช่น้ำพุอาจจะไม่ใช่น้ำแร่แต่มีน้ำผุดจะได้ไปดูกันส่วนอย่างอื่นคือที่เนี่ยมีอยู่แล้วแล้วเราจะไปดูว่าสิ่งที่โดดเด่นของที่มันมีอะไรบ้างจากชุมชนเล็กๆสามารถพัฒนายังไงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราหากิจกรรมอะไรมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอะไรบ้างทุนทางธรรมชาติเรามีไหมครับอะไรไม่มีเราสร้างขึ้นมาอาหารเราก็ไปฝึกไปหัดไปแข่งไปทดลองทำเพื่อให้ได้สูตรเฉพาะของเราเองครับเดี๋ยววันนี้จะมีทุกอย่างให้น้องๆได้ร่วมทำได้ร่วมชิมอาจจะได้ถือติดกลับบ้านไปด้วยครับผมวันนี้
0: นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับนักท่องเที่ยวจะต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้นๆด้วยนะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเรามาท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันนั้นจะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวนะครับในกิจกรรม

0: ียนคะเดี๋ยวเราทำความเคารพขอบคุณแม่ๆพ่อๆที่ให้ความรู้ในฐานแรกของเราก่อนนะคะแล้วก็จะให้พี่มนเนี่ยช่วยสรุปสาระความรู้ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก่อนค่ะก่อนที่จะไปฐานต่อไปเช
1: ่
0: นค่ะ
1: ครับเนาะผ่านการเรียนรู้นี้นะครับเนาะมันจะเชื่อมโยงกับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังไงนะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับการฝึกสมาธิบำบัดภาวนานะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในวัดนะครับเราก็สามารถทำสมาธิได้นะครับจากกิจกรรมนะครับสารตะกร้าสารสวิงนะครับสารพรมเช็ดเท้านะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรสารอย่างอื่นที่ตรงนี้มีนะครับเนาะเราก็สามารถที่จะทำสมาธิได้นะครับจากปกติแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่สามารถมีรูปแบบตายตัวนะครับมันเป็นศาสตร์ประยุกต์นะครับสามารถที่จะแอพพลายนะครับสามารถที่จะประยุกต์เข้าได้กับทุกสถานการณ์นะครับจากที่เราเคยได้ยินว่าการฝึกสมาธิเราต้องไปอยู่ในวัดอย่างเดียวนะครับเราต้องไปทำสมาธิในวัดมันจะได้สงบเงียบแต่ในทางกลับกันนะครับการท่องเที่ยวนะครับสามารถมาฝึกสมาธิกับการทำกิจกรรมร่วมกับนะครับแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคือหลังจากนี้นะครับน้องๆก็คงจะต้องสามารถที่จะประยุกต์นะครับการใช้การท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับกับกิจกรรมที่ให้เป็นการฝึกสมาธินะครับเนาะเสร็จจากที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปฐานการเรียนรู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวให้พี่วุฒิเป็นคนพาไปนะครับ
2: เช่นครับเราจะไปฐานเกษตรแปรรูปกัน
1: ครับ
2: น้ำอะไรครับ

อนนี้เราก็อยู่กันที่ฐานกิจกรรมที่2นะฮะชื่อว่าฐานเกษตรแปรรูปขอแนะนำตัวก่อนเมื่อกี้ไม่ทันแนะนำตัวชื่อนายสราวุธตรีนทองเป็นเขยอุบลเป็นคนพิจิตรมาทำเกษตรผสมผสานที่นี่ได้3ปีนิดๆจากพื้นที่ที่เป็นไร่มันสำปะหลังตั้งใจทำเกษตรเชิงพัฒนาคือทำเกษตรรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่พ่อแม่พาทำทำเกษตรยังไงก็ได้ให้มันอยู่ให้ได้ด้วยคำว่าเกษตรก็คือมาทำเกษตร3รูปแบบนะเกษตรเพื่อผลิตเกษตรเพื่อแปรรูปแล้วก็เสริมด้านท่องเที่ยวฐานที่นี่นะจะมุ่งเน้นก็คือเราไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจมากเราจะทำเกษตรเพื่อเผยแพร่แต่ถ้าเพื่อเผยแพร่คือปากท้องเราต้องอยู่ได้เราจะทำยังไงให้จุดๆนี้เราทำได้ตอนนี้พิสูจน์มาแล้ว3ปีก็ไปได้แน่นอนที่นี่กิจกรรมเด่นก็คือเราจะเป็นลักษณะสวนเกษตรผสมผสานปลูกทุกอย่างที่อยากกินอันไหนที่ไม่เคยเห็นบางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็จะเห็นอยู่ที่นี่มีมะขามมะแกงลิงพืชเศรษฐกิจที่นี่3ตัวนะฮะที่เป็นไฮไลท์หลักก็คือจะมีหญ้าหวานคือต้นนี้แหละเดี๋ยววันนี้เราได้ชิมสดๆกันแน่นอนหญ้าหวานคือเป็นสมุนไพรให้ความหวานแทนน้ำแต่ไม่มีพลังงานใครขาดความหวานไม่ได้ตัวนี้เหมาะเลยตัวที่2ก็คือมัลเบอรี่ลูกหม่อนตัวที่3จะเป็นมะเดื่อฝรั่งเป็นพืชแปลกที่ปลูกแล้วก็จะมีด้านหลังเป็นโรงผักอินทรีย์เดี๋ยวกิจกรรมวันนี้ก็จะให้อาจารย์มามี

0: มก็คือเราจะพาทั่วสมุนไพรเก็บสมุนไพรแล้วก็มาทำกิจกรรมก็คือทำน้ำคลอโรฟิลล์ครับผมอาจารย์เคยทานไหมน้ำคลอโรฟิลล์
1: จะทำกิจกรรมโดยมีส่วนร่วมนะคะว่าครูจะเป็นคนที่ชิมให้ใช่ไหมคะนักเรียนเป็นคนไปช่วยกันเก็บหลังจากที่ศึกษาข้อมูลสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละตัวแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่วุฒิก็จะแนะนำเรื่องของตัวสมุนไพรแล้วก็พามาทำกิจกรรมตรงนี้ครูจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการชิมให้ค่ะ
2: นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้นี้นะครับมันจะเชื่อมโยงไปกับรูปแบบการท่องเที่ยวของเราคือการทัวร์แบบเกษตรธรรมชาตินะครับซึ่งเกษตรธรรมชาติเนี่ยไม่เชิงว่าจะต้องเป็น อยู่ในป่าหรือว่าจะต้องมีภูเขาหรือว่าจะต้องเป็นที่ไกลๆโพ้นอย่างเงี้ยนะครับในเมืองก็มีได้นะครับอย่างเช่นที่เนี่ยนะครับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้ทำเกษตรอย่างเดียวนะครับเขาเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับซึ่งทางชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์เนี่ยเป็นต้นแบบนะครับชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีทำไมเขาได้เป็นชุมชนต้นแบบนะครับก็เนื่องมาจากว่าเขามีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเนี่ยที่เพียบพร้อมนะครับโดยจะเห็นได้จากด้านหลังของทุกท่านนะครับเนาะเขาจะมีสวนเกษตรนะครับเป็นเกษตรผสมผสานนะครับซึ่งสามารถหยิบและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับอีกทั้งนะครับนักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะร่วมทำกิจกรรมได้นะครับเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะรู้ว่ากิจกรรมที่เราจะร่วมมือทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยผลที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้พี่วุฒิเป็นคนแนะนำต่อไปนะครับ
0: ในนี้นะฮะจะมีสมุนไพรไม่ต่ำกว่า100ชนิดแต่ที่อยากได้ฮะคือน้ำคลอโรฟิลล์มีใครเคยกินไหมประโยชน์มันคืออะไรน้ำคลอโรฟิลล์รู้ไหม
2: ทราบกันไม่เอ่ย
0: ทราบกันไม่เอ่ยไม่ทราบใช่ไหมวันนี้จะได้ทราบนะก็คือน้ำคลอโรฟิลล์หลักๆคือประโยชน์เขาจะไว้ขับพิษในร่างกายพระเอกก็คือใบหญ้านางแล้วก็จะมีผักชนิดอื่นๆมาเสริมจะเป็นตระกูลเขาเรียกว่าเป็นยาเย็นกินแล้วร่างกายจะเย็นแล้วก็ช่วยขับสารพิษให้จำกันนิดนึงนะที่จะบอกรอบเดียวว่าใช้อะไรบ้างแล้วจะพาไปหาการทำน้ำคลอโรฟิลล์ฮะอันดับแรกเลยเรียกเป็นนางเอกแล้วกันเพราะเป็นย่าก็คือใบย่านางตัวแรกนะฮะตัวที่สองก็คือตำลึงหวานหรือว่าหอมแซ่บในนี้ก็มีฮะตัวที่สามก็คือจะเป็นย่าปักกิ่งตัวที่สี่จะเป็นว่านกับหอยตัวที่ห้าผักบุ้งตัวที่หกใบเตยตัวที่เจ็ดจะเป็นใบบัวบกแล้วก็ตัวที่8รู้สึกจะเป็นว่านงอกแต่ถ้าไม่มีฮะจะใช้พี่จะสลับสูตรนิดนึงพี่จะใช้หญ้าหวานเข้าไปแทนเพราะหญ้าหวานก็คือสรรพคุณเขาจะเพิ่มกำลังวังชาแล้วก็เป็นสมุนไพรลดน้ำตาลในเลือดด้วยหลักๆเราจะหาเก็บพืช8ตัวนี้วันนี้จะพาเดินจะมีอุปกรณ์ให้ฮะถ้าใครไม่มีหมวกก็จะมีหมวกให้ที่นี่มีหมวกให้แต่อาจจะมีไม่เยอะแล้วก็เดี๋ยวหาถือตะกร้ากันไปฮะกิจกรรมที่นี่สำหรับวันนี้นะฮะก็คืออันดับแรกมาเก็บผักทำน้ำคลอโรฟิลล์ทำน้ำให้เสร็จถึงจะได้ทานเบรกถ้าทำไม่เสร็จจะไม่ได้ทานเบรกเพราะว่าเบรกเราต้องรอน้ำจากน้องๆที่จะต้องทำพักเบรกเสร็จเราจะมีสเปเชียลบางคนอาจจะไม่เคยกินเขาเรียกข้าวหมากใครเคยกินไหมข้าวหมากก็คือเป็นสมุนไพรประยุกต์ของภูมิปัญญาชาวบ้านอีกนั่นช่วยในเรื่องการขับถ่ายเป็นแอลกอฮอล์อ่อนๆทานได้รสหวานนะฮะแล้วเราก็จะพาทำตัวนี้ด้วยให้เป็นของฝากกลับบ้านด้วยกิจกรรมสุดท้ายก็คือวันนี้เราจะมีอาหารกลางวันเขาจะตำส้มตำแต่เขาไม่มีผักกินกับส้มตำวันนี้จะให้ไปเก็บผักสลัดแล้วก็ผักปุ้งไปกินกับส้มตำด้วยพร้อมไหมครับ
3: พร
0: ้อมกิจกรรมต่อไปนะฮะเราจะได้ไปรับวิตามินอีจากแสงแดดแล้วก็จะพาไปเก็บผักมาทำน้ำคลอโรฟิลล์ฮะโจทย์เมื่อกี้มีอยู่ว่าเราต้องการพืชประมาณ8ชนิดในการเอามาทำน้ำเขียวคือน้ำคลอโรฟิลล์ครับประโยชน์ก็คือจะช่วยขับสารพิษในร่างกายฮะ
2: ทุกคนได้อุปกรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงพื้นที่ไปปฏิบัติจริงกันนะครับว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

0: เนี่ยเราจะทำอะไรกับเขาได้บ้างนะครับเนาะแต่ว่าการท่องเที่ยวนะครับต้องคำนึงถึงนะครับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเราเข้าไปเที่ยวนะครับเราไม่ทำลายนะครับเนาะไปดูได้นะครับอย่าทำลายเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นสิ่งที่มีค่าบางที่นะครับเขาอาจจะมีปลูกแค่ต้นเดียวเนาะเราอาจจะไม่สามารถปลูกทดแทนเขาได้นะครับในส่วนเนี้ยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการเดินเข้าไป
1: วนจากตรงนี้แล้วก็
0: นะครับ
1: วนไปเลยฮะ
0: วนด้านขวามือนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาเจอกันข้างหน้านะครับซึ่งภายในเนี่ยจะมีวัตถุดิบที่ทางพี่วุฒิเขาบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราเก็บมาครบ8อย่างเรียบร้อยแล้วเราจะมาลงมือทํากันนะครับเพื่อที่เป็นผลผลิตของเรานะครับจากการที่เรามาเที่ยววันนี้นะครับเราไม่ได้มาเที่ยวมาดูอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะมีผลผลิตจากมือเรานะครับเราได้ทําเองนะครับหลังจากนั้นเราจะได้ชิมเองนะครับการท่องเที่ยวนะครับขาดไม่ได้คือต้องชิมด้วยนะครับเนาะถึงจะสมบูรณ์กับการท่องเที่ยวนะครับไปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเชิญเข้าไปเก็บ

0: ันบ้างฮะได้ไปรับวิตามินอีนี้เราได้วัตถุดิบมาแล้วจุดมุ่งหมายของเราวันนี้เราจะทำน้ำคลอโรฟิลล์เป็นน้ำสมุนไพรจากธรรมชาติที่เราปลูกเองเลยประโยชน์ของน้ำคลอโรฟิลล์หลักๆก็คือช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายครับถ้าเราทำเจือจางเราสามารถกินแทนน้ำได้เลยนะก็คือถ้ากินน้ำเนี่ยเป็นประจำคือสุขภาพพวกภูมิแพ้อะไรเราจะดีขึ้นคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีฮะเป็นภูมิแพ้บ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆเนี่ยแนะนำให้ทานน้ำคลอโรฟิลล์ถ้าเราไม่สามารถผลิตเองไม่มีปลูกพืชปลูกผักเราก็สามารถซื้อจากผู้ที่เขาทำน้ำคลอโรฟิลล์ขายแต่ว่าอาจจะต้องดูที่มาของพืชผักนิดนึงอย่างที่บอกก็คืออย่างที่สวนผมจะทำเกษตรอินทรีย์นี่แหละก็คือแทนที่เราจะได้ประโยชน์แต่ถ้าเราไปกินพืชที่มันมีเคมีเราก็จะได้โทษตามไปด้วย
1: พี่วัฒน์ถามนิดนึงอย่างสมมติว่าพี่วัฒน์ให้เก็บมา8อย่างเนาะถ้าสมมติหาได้ไม่ครบ8อย่างเนี่ย
0: ไม่จำเป็นต้องครบทุกอย่างแต่สำคัญคือต้องขาดนางเอกไม่ได้
1: อะไ
0: ร
1: คือ
0: ย่านาง
1: เนาะขาดไม่ได้คือย่านางเนาะใบย่านางนะครับ
0: จะมากกว่า8ก็ได้เราสามารถมาประยุกต์ใช้เอาพืชผักที่เรามี
1: ครับแต่โดยหลักแล้วก็คือส่วนประกอบหลักก็คือใบย่านางเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแต่ประเด็นคือเวลาเก็บเนาะใบย่านางกับพืชชนิดอื่นมันจะใกล้เคียงกันเนาะเวลาเก็บมาจะต้องดูด้วยเพราะเวลากินเข้าไปแล้วมันอาจมีผลเสียต่อร่างกายได้เนาะนะครับ
0: อย่างที่บอกคือสมุนไพรมันดีแต่ต้องใช้ให้ถูกชนิดแล้วก็ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
1: ครับผมนะก็น้องๆ น่าจะได้ความรู้เนาะเกี่ยวกับการเก็บสมุนไพรได้รู้ว่าสมุนไพรแต่ละตัวมีชื่อว่าอะไรแล้วก็มีคุณสมบัติยังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิธีการกินวิธีการใช้นะครับก็หลังจากนี้นะครับเราจะได้ลองทำกันนะพี่วุฒิเนาะนะครับ
0: กิจกรรมนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยเราจะต้องทำด้วยตัวของเราแล้วก็กินด้วยตัวของเราเองเดี๋ยวขออาสาสมัครมาช่วยทำสัก2คนนะ
1: ครับเดี๋ยวขอผู้ช่วยมาช่วยทำเนาะสัก2คนนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนด้วยนะครับเชิญครับ

0: เราจะได้ลงมือทํากันนะ
1: ค
0: คร ร
1: ั
0: ับ บห
1: ผ
0: ลัง
1: ม
0: จากที่เราไปเก็บมาแล้วนะครับทําเองกิ
1: เ
0: น
1: ช
0: เอ
1: ิ
0: ง
1: ญ
0: ด้วว ย
1: ัต
0: นะ
1: ถุดิบมาแล้วตัวแรกฮะนางเอกเลยใบย่านางสมุนไพรช่วย
0: เ
1: ข
0: ดี
1: ั
0: ๋ย
1: บ
0: วผ
1: พ
0: ม
1: ิษ
0: ถือใ
1: ค
0: ห
1: ร
0: ้
1: ับ
0: ค
1: ผ
0: รับ
1: ม
0: โอเค
1: ตัวที่สองนี่ก็คือวอเตอร์เคสตัวที่สามคือใบบัวบกฮะตัวนี้ก็คืออ่อมแซบตำลึงหวานฮะอันนี้จะเป็นหญ้าปักกิ่งแล้วก็มีว่านกับหอยใบเตยผักบุ้งอันนี้จะเป็นวัตถุดิบเสริมที่เรามีแล้วก็ประโยชน์เยอะก็คือหญ้าหวานนะฮะอันนี้คือจัด
0: โอ
1: มา
0: เ
1: แ
0: ค
1: ล้วครับผม
0: อันนี้คือวัตถุดิบแปด
1: ค
0: อ
1: ร
0: ย
1: ั
0: ่
1: บ
0: าง
1: ผ
0: ที่
1: ม
0: เราต้องใช้นะครับ
1: เอาลงโถได้เลยหรือจะใช้วิธีการตำก็ได้ฮะแต่สมัยนี้ก็คือเราอาจจะมีเวลาน้อย
0: ฮะ
1: ก็จะใช้วิธีการปั่นนะ
0: อ่ะเดี๋ยวน้องลงเลยครับ
1: ครับผมใส่ได้
0: เดี
1: เ
0: ๋
1: ล
0: ยว
1: ย
0: น้อ
1: ค
0: ง
1: รับ
0: ลงเลย
1: เราสามารถใส่วัตถุดิบเข้าไปได้พร้อมกันแล้วก็ใส่น้ําพอท่วมเพื่อให้มันปั่นง่ายฮะสมุนไพรพวกนี้นะฮะคือมันจะมีเซลล์ที่มีประโยชน์เราจะไม่แนะนําให้ปั่นแช่ก็คือปั่นประมาณนับ1-5หยุดพักแป๊บหนึ่ง1-5หยุดเราจะเป็นการคงสภาพของเซลล์สมุนไพรหรือว่าเซลล์ที่มีประโยชน์ของเขาไม่ให้เสียหายกดลงไปนิดนึงเดี๋ยวให้พี่เข้ามาช่วยใช้เครื่องปั่นขอน้ำมาด้วยครับผมน้ำวัตถุดิบเพิ่ม
0: โอเค
1: อย่างนี้เราก็ใส่น้ำขึ้นไปสักครึ่งโถก็ได้
2: รับรอง
1: ครับใส่ไปเลยประมาณนะครับ300-400 มล.คือพอเราทำตรงนี้เสร็จเราจะได้น้ำคลอโรฟิลล์เข้มข้นแต่เวลาเราไปกินเราไม่ได้กินเข้มข้นอยู่แล้วเราจะไปเจือจางเพราะว่าถ้าเข้มข้นมากบางทีกลิ่นผักมันจะยังฉุนอยู่คนที่ไม่เคยกินเลยอาจจะไม่ชอบเลยกรณีถ้าอยากกินแต่ว่าไม่ชอบกินผักเราสามารถมามิกแอนด์แมทก็คือเราจะใส่อะไรก็ได้ที่เราคิดว่าใส่แล้วมันจะอร่อยขึ้นจะใส่น้ำผึ้งใส่น้ำเชื่อมหญ้าหวานหรือจะใส่น้ำตาลก็แล้วแต่แต่ถ้าคนเราถูกปากน้ำตาลก็ใส่
0: ก็คือผัดเสร็จก
1: ิ
0: นได้เลย
1: แต่ถ้าเราต้องการมีกลิ่นที่หอมเราก็สามารถเอาผลไม้หรือว่าดอกไม้ที่เรามีฮะเอามาทำตรงนี้เพิ่มได้จะกดไม่นานนะเต็มที่ไม่เกิน10 วิฮะแล้วเราก็หยุดก็ปั่นต่อสักนิดหนึ่งครับผมนิดหนึ่งพอแล้วครับผมต่อไปเราก็ต้องกรองอันนี้กรองมีเอาอุปกรณ์ขึ้นมาหน่อยครับ
0: หลังจากปั่นเสร็จเราก็ต้องกรอง
1: ครับ
0: นะครับเอาแต่น้ำ
1: กรองเอากากออกเราจะได้ส่วนที่เป็นน้ำเพื่อเป็นหัวเชื้อแล้วก็เอาไปใช้ต่อครับผมกากก็กินได้ครับมันเป็นสมุนไพรอาจจะไม่ต้องกรองให้กากออกหมดทุกอย่างส่งให้พี่เขาเลยครับช่วยกันครับผมสูตรเจือจางที่เขาใช้ทั่วไปนะฮะก็คือน้ำหัวเชื้อเข้มข้นก็1 ช้อนต่อน้ำ1 แก้วอันนี้คือเป็นสูตรปกติแต่ถ้าเราต้องการเจือจางกว่านั้นถ้าเราไม่เคยกินก็จะเจือจางกว่านั้นก็ได้หรือถ้าเราต้องการเข้มข้นไม่อยากกินน้ำเยอะก็เอาเข้มข้นกว่านั้นก็ได้นะนี่ฮะก็คือน้ำที่มีประโยชน์นะได้จากผักสดๆนะจะมีสารเขาเรียกฮีโมโกลบินมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดนี่แหละฮะจากผักตระกูลพวกนี้ฮะสีเขียวเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเทใส่แก้วใสๆมีไหมให้เพื่อนเห็นนิดนึงว่าพอเราทำเสร็จแล้วมันเขียวขนาดไหน
2: แก้ว
1: ครับผมใส่ถ้วยตวงนี้ก็ได้ครับโอเคใส่ถ้วยตวงนี้ก็ได้จะได้เห็นใช่เอาหัวเชื้อที่เราทำเสร็จนี่แหละเทใส่เลยแล้วก็โชว์ให้เพื่อนดูอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำคลอโรฟิลล์เข้มข้นที่เราได้การผสมนะฮะก็คือ1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1 แก้วผสม

0: ช้อนหน่อยมีไหมเอ่ยหรือประมาณ10ซีซีช้อนโต๊ะหนึ่งประมาณ10ซีซีเราจะตวงกับตัวนี้ก็ได้เห็น10ซีซีไหมเนี่ยกรอกให้ได้ประมาณนี้10ซีซี1ช้อนโต๊ะแล้วก็เตรียมแก้วมาให้หน่อยครับไม่เยอะนิดหนึ่งช้อนโต๊ะเลข10เห็นไหมเอ่ยกรอบข้างนี้ไม่เป็นไรแก่อ่อนก็ไม่เป็นไรฮะ
1: มีคุณค่าเท่ากัน
0: มีคุณค่าเท่าก
1: ัน เทเลยครับ
0: ขออาสาสมัครอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะชิมก่อนเทใส่แก้วเลยครับแล้วก็ผสมน้ำแค่นั้นเองใช้น้ำเปล่าผสมเข้าไปอาจารย์อาจจะชิมแบบเพียวๆก่อนถ้าอาจารย์ไม่ชอบรสชาตินี้อาจารย์ก็มามิกแอนด์แมทเอาตามที่ต้องการเลยแต่ถ้าแช่เย็นมันก็จะใส่จนนั่นแหละเหมือนกินน้ำปกติครับผม
2: มีส่วนร่วมด้วยการชิมค่ะ
0: มันเป็นอะไรที่อร่อยมาก
2: ไม่เคยคือ
0: คือได้ประโยชน์แน่นอนครับผมแต่ถ้าเราไม่ต้องการกินธรรมชาติต้องการกิน
2: จะไม่แตกต
0: ่
2: างจากการดื่มน้ำนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของสมุนไพรที่เอามาใช้นะคะ
0: มีรสหวานของหญ้าหวานไหม
2: ใช่มีค่ะ
0: ถ้าอยากหวานมากกว่านั้นก็คือใส่เยอะกว่านั้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: お。
1: การเชื่อมอาร์ควาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternate Lensลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้

วนแอมเคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่น

0: แต่น่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
0: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: แล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
0: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
0: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อนายชาญชัยพรหมโสภาสอนอยู่ที่วิทยาลัยสรรพช่างนครปฐมนะครับประจำอยู่สาขางานการแปรรูปอาหารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอยู่ในกลุ่มประเภทวิชาคณะกรรมครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็จะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารการเลือกการเตรียมการใช้วัตถุดิบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทผักผลไม้ธัญพืชและเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะครับส่วนจุดประสงค์รายวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรมนะครับเพื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อให้นักเรียนเลือกใช้วัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกต้องเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการถนอมอาหารจนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้และเพื่อให้นักเรียนมีกิจนิสัยที่ดีในการถนอมอาหารปฏิบัติงานได้อย่างประณีตประหยัดนะครับในส่วนของการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเมื่อนักเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเน้นในภาคของการปฏิบัติครูเองนะครับก็จะตั้งสมรรถนะอาชีพเมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้แล้วนักเรียนจะต้องผ่านสมรรถนะอาชีพที่ได้ตั้งไว้แล้วได้แก่แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทชนิดต่างๆได้ตามกระบวนการสามารถเลือกเตรียมใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆตามกระบวนการนักเรียนมีทักษะการแปรรูปถนอมอาหารประเภทอาหารชนิดต่างๆตามกระบวนการและมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับถึงแม้นะครับจะเป็นในรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแต่นะครับนักเรียนจะต้องผ่านการวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งวิธีการวัดผลและประเมินผลนะครับครูก็จะใช้ในรูปแบบของการอิงเกณฑ์นะครับก็เหมือนกับการตัดเกรดในระดับปวช.ปวส.นะครับซึ่งมีคะแนนเกรดนะครับ8ช่วงระดับด้วยกันนะครับซึ่งถ้านักเรียนสามารถทำคะแนนรวมใน100คะแนนนะครับก็จะมีเกณฑ์ช่วงการวัดคะแนนต่างๆดังนี้นะครับถ้านักเรียนเรียนรายวิชานี้เมื่อคะแนนรวมนะครับเมื่อคะแนนรวมสิ้นสุดแล้วนะครับเมื่อคะแนนรวมต่ำกว่า50คะแนนนะครับผลการประเมินนักเรียนก็จะได้เกรด0นะครับถ้าคะแนนรวม50คะแนนถึง54คะแนนก็จะเป็นเกรด1นะครับคะแนนรวมระหว่าง55คะแนนถึง59คะแนนเกรด 1.5 คะแนนรวม60ถึง64คะแนนเกรด2
คะแนนรวม65ถึง69คะแนนเกรด 2.5 คะแนนรวม70ถึง74คะแนนเกรด3คะแนนรวม75ถึง79คะแนนเกรด 3.5 และคะแนน80ถึง100คะแนนนะครับเกรดก็จะเป็นเกรด4นะครับซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจนะครับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งในรายวิชานี้นะครับก็จะทำการเก็บคะแนนที่100คะแนนซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆของคะแนนเก็บดังนี้นะครับคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน50คะแนนนะครับคะแนนจิตพิสัย20คะแนนนะครับคะแนนตรวจสมุด10คะแนนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องจดใบงานแล้วมาให้ครูตรวจทุกครั้งนะครับคะแนนตรวจเล็บ10คะแนนตรงนี้สำคัญนะครับนักเรียนทุกคนเมื่อเรียนวิชานี้นะครับนักเรียนจะต้องไว้เล็บสั้นเล็บมือจะต้องสะอาดและครูจะทำการตรวจทุกครั้งเมื่อมีการปฏิบัติเพราะนั้นก็จะมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนนะครับและสุดท้ายก็เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียนนะครับ10คะแนนรวมแล้วนะครับเป็น100คะแนนครับสำหรับในเนื้อหารายละเอียดนะครับในใบงานต่างๆก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัตินะครับในคราวต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็จะทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารต่างๆเพื่อที่ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์นะครับได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับอุปกรณ์แรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวนะครับถ้วยตวงที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวและถ้วยตวงของแห้งนะครับเรามาดูถ้วยตวงของเหลวก่อนนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะมีลักษณะระบุนะครับเป็นปริมาณที่ชัดเจนนะครับนักเรียนก็ดูตามอัตราส่วนตามสูตรส่วนผสมนะครับแล้วทำการเทส่วนผสมลงไปให้ได้ตามปริมาณที่นักเรียนต้องการนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะใช้ได้เฉพาะวัตถุดิบที่เป็นของเหลวเท่านั้นห้ามเป็นวัตถุดิบที่เป็นของแห้งเป็นเม็ดเป็นแป้งไม่สามารถนำมาใช้อุปกรณ์ตรงนี้ในการตวงวัตถุดิบได้นะครับและที่สำคัญนะครับในการตวงนะครับนักเรียนจะต้องวางภาชนะนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับวางที่โต๊ะแล้วทำการเทวัตถุดิบส่วนผสมลงไปตามอัตราส่วนปริมาตรที่เราต้องการนะครับถ้วยตวงของนี้ถ้วยตวงของเหลวนะครับก็จะระบุนะครับปริมาณหน่วยเป็นถ้วยตวงนะครับเป็นถ้วยตวงนะครับต่อมาถ้วยตวงของแห้งนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับก็คือขนาด1ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน2ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน3ถ้วยตวงขนาด1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับในท้ายถ้วยตวงของแห้งนะครับเราจะใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นผงเป็นของแห้งนะครับที่มีลักษณะเนื้อละเอียดหน่อยนะครับเพื่อสะดวกในการตวงนะครับห้ามใช้ของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับเข้ามาใช้ในการตวงนะครับมันก็จะทำให้อัตราส่วนของเราคลาดเคลื่อนไปเพราะนั้น
ต้องเหมาะกับของแห้งเท่านั้นนะครับในอัตราส่วนก็เลือกใช้นะครับให้ถูกต้องตามสูตรส่วนผสมนะครับการใช้อีกอย่างนะครับการใช้คือถ้วยตวงของแห้งนะครับทุกขนาดนะครับเมื่อนักเรียนนะครับใส่เทตักส่วนผสมลงไปในถ้วยนะครับให้ส่วนผสมนะครับมีปริมาณที่พอกับตามอัตราส่วนของขนาดถ้วยตวงแต่ถ้าหากส่วนผสมวัตถุดิบของเรามันล้นพูนเกินอัตราส่วนของถ้วยตวงส่วนผสมนะครับให้นักเรียนใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับก็จะได้อัตราส่วนส่วนผสมที่มาตรฐานนะครับต่อมา

นะครับช้อนตวงนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับนักเรียนนะครับ4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับเป็นขนาด1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นขนาดใหญ่สุดนะครับขนาดที่2คือขนาด1ช้อนชานะครับขนาดที่3คือขนาด1/2ช้อนชาและขนาดที่4นะครับคือ

และของแห้งนะครับอันนี้นะครับใน3อุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็เป็น1ส่วนนะครับที่นักเรียนจะต้องได้ฝึกในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับและต้องเตรียมใช้ให้ถูกต้องตามวิธีที่ครูได้อธิบายไปนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการตวงอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนไม่มีถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของแห้งช้อนตวงถ้าสูตรของเรานะครับเป็นกลัมเราก็ต้องมีเครื่องมือนะครับเข้ามาช่วยอีกหนึ่งเครื่องมือก็คือเครื่องชั่งนะครับเครื่องชั่งนะครับก็มีอยู่หลายแบบหลายชนิดมีทั้งเครื่องชั่งที่เป็นแบบเป็นเข็มนะครับเป็นตาชั่งนะครับหรือแม้แต่วันนี้นะครับก็จะแนะนำเป็นเครื่องชั่งแบบดิจิตอลนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมใช้ในการชั่งส่วนผสมนะครับซึ่งจะมีความเป็นมาตรฐานในการชั่งน้ำหนักได้ดีกว่าเครื่องชั่งสมัยก่อนนะครับในหลักกายงานนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับนะครับแล้วนักเรียนก็ดูตามตัวเลขที่ปรากฏหน้าจอนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนะครับเป็นภาชนะรองสำหรับใส่วัตถุดิบนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนักเรียนจะต้องกดเครื่องให้เป็น0นะครับภาชนะก็จะมีค่าเท่ากับ0แล้วนักเรียนก็ใส่ส่วนผสมลงไปตามสูตรที่เราต้องการนะครับก็จะได้ส่วนผสมที่น้ำหนักตรงกันกับสูตรนะครับซึ่งเครื่องชั่งตัวนี้ก็จะบอกตัวเลขได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับและนอกจากนี้นะครับในการเรียนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์นะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับในการแปรรูปอาหารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับก็อย่างที่นักเรียนได้เห็นนะครับภาพที่ปรากฏหน้าจอนะครับเครื่องแรกนะครับก็จะแนะนำนะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับสามารถที่จะบดเนื้อชนิดต่างๆนะครับให้มีความละเอียดให้มีความหยาบละเอียดตามที่เราต้องการในการเตรียมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสไลด์อาหารนะครับเหมาะสำหรับต้องการให้อาหารมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสามารถปรับระดับความต้องการหนาบางได้นะครับก็จะใช้ส่วนมากก็จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับก็จะใช้สำหรับในการทำผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์หมูยอนะครับที่ทำมาจากเนื้อหมูนะครับเนื้อไก่เนื้อปลานะครับทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ยอนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเครื่องนี้ยังสามารถที่จะใช้ทำลูกชิ้นนะครับประเภทเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆได้นะครับและนะครับนอกจากนี้เครื่องนี้นะครับยังสามารถทำพริกแกงได้ด้วยนะครับและยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เข้ามาใช้ในการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิธีการซึ่งในรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานนะครับครูก็จะอธิบายเป็นเครื่องๆไปเพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานได้ถูกต้องครับเรามาดูการใช้งาน

ครื่องบดเนื้อนะครับซึ่งเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะเซฟตี้นะครับพอสมควรเพราะนั้นแต่การใช้งานนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการของการทำงานของเครื่องนะครับมันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานนะครับได้อย่างไม่ต้องเกิดลายนะครับเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับว่าใช้งานและมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ภายในเครื่องบดเนื้อครับในการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของเครื่องบดเนื้อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนักเรียนก่อนที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรงนี้นักเรียนจะต้องสำรวจนะครับว่าในนิ้วในแขนของเรานะครับมีอุปกรณ์แหวนไหมนะครับมีอุปกรณ์กำไลนาฬิกาไหมนะครับนักเรียนจะต้องถอดออกเลยนะครับเอามาใช้เกี่ยวกับเครื่องไม่ได้นะครับนักเรียนต้องถอดออกเลยนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนนะครับมีความพร้อมในการทำเพื่อลดอันตรายต่างๆนะครับเดี๋ยวจะถอดอุปกรณ์นะครับว่าชิ้นส่วนของเครื่องบดเนื้อมีอะไรบ้างและนักเรียนจะต้องใส่เข้าไปนะครับในการทำงานทุกครั้งนักเรียนจะต้องถอดประกอบได้อย่างถูกต้องนะครับก่อนการใช้งานนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะข้างในนะครับจะเป็นแกนนะครับแล้วก็มีใบมีดนะครับหลักการทำงานของเครื่องนะครับจะไม่ซับซ้อนนะครับและมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นเองนะครับซึ่งสามารถบดเนื้อออกมาให้ได้ละเอียดตามที่เราต้องการนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างในเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแกนนะครับแกนหมุนเหวี่ยงเนื้อนะครับให้ออกมานะครับเป็นแกนนะครับมีแค่แกนนะครับเราใส่แกนเข้าไปนะครับตามด้วยใบมีดนะครับตามด้วยใบมีดนะครับก็ใส่ให้ถูกให้ถูกต้องนะครับตามด้านของเขานะครับและตัวนี้นะครับนี่แหละครับจะเป็นตัวที่เราต้องการว่าอยากจะได้ขนาดละเอียดของชิ้นเนื้อที่บดแล้วนะครับขนาดเล็กละเอียดชิ้นใหญ่ขนาดหยาบนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นรังผึ้งเป็นตะแกรงนะครับที่เนื้อจะผ่านตามขนาดนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนขนาดได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วทำการหมุน

นะครับและส่วนอุปกรณ์ข้างบนนะครับก็จะเป็นถาดนะครับรองรับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆและห้ามเลยนะครับในการบดนะครับในการบดเนื้อชนิดต่างๆห้ามเลยนะครับห้ามใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นทัพพีนะครับหรือมือเราเองนะครับห้ามหย่อนลงไปนะครับของเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นแกนนะครับที่ใช้ในการดันนะครับในเนื้อสัตว์นะครับให้ออกมานะครับทีนี้หลักการทำงานของเครื่องนะครับเมื่อนักเรียนรู้ชิ้นส่วนต่างๆแล้วนะครับตรวจสอบสภาพของเครื่องให้พร้อมสำหรับการทำงานนะครับและตัวเรานะครับก็ต้องพร้อมสำหรับในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะนะครับลำดับแรกนะครับของการใช้นะครับเมื่อเราตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานก็จะทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับเครื่องบดเนื้อชนิดนะครับเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับเมื่อเสียบไฟแล้วนะครับเครื่องจะยังไม่ทำงานจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเราเปิดสวิตช์ครับสวิตช์นะครับมีแค่นะครับสวิตช์เปิดกับปิดนั่นเองนะครับเมื่อจะใช้งานก็กดเปิดนะครับและเมื่อหยุดใช้งานทุกครั้งนะครับจะต้องกดปิดแล้วทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับย้ำเลยนะครับหลังการใช้เครื่องบดนะครับจะต้องปิดสวิตช์ให้เครื่องปิดหยุดทำงานนะครับและทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับสำหรับกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วเมื่อนะครับปิดสวิตช์เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องหยุดการทำงานนะครับก็จะได้วัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่เราบดมาตามขนาดที่เราต้องการจากนั้นก็ถอดอุปกรณ์นะครับเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับมาตากแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วเมื่อที่เราจะใช้งานในครั้งต่อไปก็ต้องมาใส่นะครับอุปกรณ์นะครับให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องต่อไปนะครับการใช้งานนะครับของเครื่องสไลด์เนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้สายพานนะครับเป็นตัวหมุนเวียงนะครับอุปกรณ์นะครับแต่ก่อนที่จะใช้เหมือนเดิมครับในการใช้เครื่องสไลด์เนื้อนะครับนักเรียนจะต้องตรวจสอบนะครับสภาพความพร้อมนะครับของเครื่องนะครับให้พร้อมกับการใช้งานทุกครั้งนะครับโดยเครื่องสไลด์เนื้อนะครับก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักและใช้ให้เป็นนะครับเรามาดูนะครับนะครับเรามาดูส่วนประกอบนะครับจุดแรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นจุดเปิดปิดนะครับจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับนักเรียนจะต้องสังเกตนะครับสัญลักษณ์สีนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับสีแดงนะครับเป็นปุ่มปิดนะครับสีเขียวเป็นปุ่มเปิดมีแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับการใช้งานสะดวกมากนะครับแค่เปิดกับปิดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่างการใช้งานก็กดเปิดแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกดเปิดทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะถึงแม้จะมีความเป็นเซฟตี้แต่ก็อันตรายเสี่ยงสำหรับคนใช้งานพอสมควรถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะครับต่อมานะครับจุดหนึ่งนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับปรับขนาดนะครับนักเรียนต้องมาหมุนนะครับ
หมุนแกนนะครับก็จะมีตัวเลขบอกนะครับบอกระดับความหนาบางที่เราต้องการแล้วนักเรียนก็สังเกตดูว่าเมื่อนักเรียนหมุนปรับแล้วความหนาบางได้ตามชิ้นขนาดที่เราต้องการไหมครูจะสาธิตให้ดูนะครับลองหมุนนะครับปรับลดขนาดลงมานะครับที่ 1.5 นะครับ 2.5 3.5 นะครับนะครับขนาดหนาบางได้หมดเลยนะครับนักเรียนก็สังเกตตรงช่วงของใบมีดนะครับกับตัวแกนกับบังลมไว้นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็นะครับเราปรับขนาดได้นะครับเราปรับขนาดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเราจะใช้เครื่องนี้เมื่อเราปรับขนาดให้ได้ตามชิ้นแผ่นที่เราต้องการเมื่อทำการล้างครับนักเรียนครับจะต้องปรับใบมีดนะครับสมมุติว่าใบมีดเราใช้งานนะครับในระยะขนาดเท่านี้นะครับเมื่อเราจะทำการทำความสะอาดเครื่องเนี่ยนะครับจะต้องปรับใบมีดให้มาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อที่อุปกรณ์ของเราจะสามารถได้ล้างทำความสะอาดได้สะดวกแล้วก็ต้องระมัดระวังมือเราเองนะครับต่อมาอุปกรณ์ต่อมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใบมีดนะครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับใบมีดจะทำงานอัตโนมัตินะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วฐานตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใส่นะครับก้อนเนื้อลงไปนะครับใส่ก้อนเนื้อลงไปนะครับมีแกนบังคับนะครับมีแกนบังคับชิ้นก้อนเนื้อนะครับแล้วทำการใช้มือของเรานะครับโยกเลื่อนนะครับนะครับก็ต้องโยกนะครับซ้ายขวานะครับสลับกันนะครับในขณะเดียวกันใบมีดก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลาชิ้นเนื้อเมื่อเราสไลด์นะครับก็จะไหลนะครับลงมาอยู่ในฐานด้านหลังของเครื่องนะครับที่สำคัญนะครับวัตถุดิบเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆที่เราจะมาทำให้มีลักษณะเป็นแผ่นโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับก้อนเนื้อนะครับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆจะต้องทำการแช่แข็งมาก่อนนะครับต้องแช่ให้เป็นก้อนแข็งมาก่อนนะครับถ้าหากว่าเป็นก้อนเนื้อสดๆนะครับแล้วมาทำการสไลด์ให้เป็นแผ่นก็จะไม่ได้ชิ้นที่ไม่สวยงามนะครับเนื่องจากว่าเนื้อสัตว์นะครับมันจะมีลักษณะนิ่มแล้วการใสนะครับมันก็จะไม่เป็นแผ่นตามที่เราต้องการเพราะนั้นเราจะต้องแช่แข็งก่อนนะครับแล้วมาทำการสไลด์เนื้อนะครับก็จะได้แผ่นตามที่เราต้องการและสวยงามนะครับส่วนนะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับข้อควรระวังนะครับห้ามใช้มือเรามาอยู่ในบริเวณที่ใบมีดกำลังทำงานห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าใบมีดมีความคมมากนะครับแค่เสี้ยววินาทีที่นักเรียนเผลอนะครับเอานิ้วเรามาอยู่ในบริเวณใบมีดทำงานนะครับอาจจะนะครับโดนนิ้วเราเป็นแผลหรือขาดได้นะครับนิ้วเราอาจจะขาดได้เพราะนั้นระมัดระวังตรงนี้นะครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องต่อไปนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องสับและบดเนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานเมื่อทำงานแล้วนะครับประสิทธิภาพในการบดเนื้อก็จะดีกว่าเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นขนาดชิ้นเนื้อสัมผัสละเอียดนะครับมาดูหลักการใช้งานนะครับก็เครื่องนี้ก็ควบคุมด้วยระบบมอเตอร์เช่นเดียวกันกับเครื่องมือชนิดที่ผ่านมานะครับควบคุมด้วยระบบมอเตอร์นะครับมีปุ่มทำงานนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเอง
นะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองเพราะนั้นทุกครั้งก่อนการใช้เครื่องนะครับอย่าลืมนะครับตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องให้พร้อมสำหรับการใช้งานต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าอุปกรณ์นะครับข้างในมีความพร้อมใบมีดนะครับพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่นะครับต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้มีความพร้อมก่อนนะครับการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเราก็เสียบปลั๊กไฟไว้นะครับแต่ยังไม่เปิดเครื่องทำงานนะครับเมื่อเราพร้อมที่จะใช้งานนะครับก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะครับใส่ส่วนผสมลงไปในภาชนะรองรับนะครับภาชนะใบนี้นะครับรองรับอย่างเดียวไม่พอนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับนะครับภาชนะใบนี้นะครับก็จะหมุนนะครับก็จะหมุนเหมือนลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับเรื่อยๆนะครับจะหยุดก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มปิดเครื่องนะครับถาดก็จะหมุนนะครับแล้วใบมีดก็จะทำการหมุนด้วยนะครับอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดก็จะหมุนแตกต่างกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับชิ้นเนื้อที่อยู่ข้างในนะครับก็จะถูกสับละเอียดไปเรื่อยนะครับโดยมีโดยจะต้องมีอุปกรณ์นะครับมาช่วยอย่างเช่นไม้พายหรือเป็นโดยจะต้องมีอุปกรณ์เสริม

ด้วยนะครับในการทำงานจะต้องมีไม้พายพลาสติกนะครับเป็นพายพลาสติกนะครับเข้ามาช่วยในการทำให้ส่วนผสมมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะสับบดได้ทุกชิ้นนะครับให้ละเอียดมีความเข้ากันได้ดีนะครับการใช้งานนะครับเราก็นะครับมาที่ปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับ off นะครับปิด on เปิดนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตไฟด้วยนะครับถ้ากดนะครับไฟนะครับจะขึ้นสีเขียวเมื่อเราเปิดนะครับสังเกตไฟตรงนี้ถ้าไม่มีไฟสีเขียวแสดงว่าเครื่องยังไม่ทำงานนะครับตรงนี้ก็ช่วยเป็นสัญลักษณ์นะครับให้เราได้ทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบนะครับฝาครอบนะครับเมื่อเราปิดฝาครอบนะครับเราจะทำการหมุนปุ่มเปิดเลยนะครับเนี่ยหมุนยังไงก็หมุนไม่ลงนะครับเพราะนั้นต้องกดฝาครอบลงให้สุดแกนนะครับแล้วจะมีแกนเหล็กยื่นออกมานะครับถ้าเรากดเปิดนะครับหมุนมาที่ปุ่มเปิดนะครับแกนก็จะมาล็อกฝาครอบไม่ให้ออกนะครับไม่ให้ออกนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับการใช้งานก็ตามระยะเวลาในการทำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ นะครับหลังจากที่ได้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตามที่เราต้องการก็นะครับหมุนกลับมาที่ปุ่มปิดนะครับนะครับเครื่องก็จะหยุดการทำงานทันทีนะครับใบมีดทุกอย่างก็จะหยุดการทำงานนะครับเราก็เปิดฝาครอบออกนะครับแล้วก็ตักนะครับส่วนผสมนะครับไปในกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ทำการถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับความสะอาดเครื่องให้พร้อมกับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องอัดนะครับเครื่องชนิดนี้เขาเรียกว่าเครื่องอัดอาหารนะครับให้มีลักษณะเป็นแท่งเป็นหลอดนะครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือใช้สำหรับในการอัดไส้กรอกชนิดต่างๆนะครับใช้สำหรับในการอัดนะครับแหนมหรือกุนเชียงนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเรามาดูนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องอัดนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับให้ถูกต้องนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราจะต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้พร้อมสำหรับการใช้งานนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวแท่นนะครับแท่นบรรจุนะครับก็จะมีแกนนะครับโดยลักษณะการทำงานของเขาไม่ใช่แบบระบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟนะครับจะเป็นระบบแมนนวลนะครับใช้มือคนในการหมุนแกนขึ้นลงนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้ามหมุนนั่นเองนะครับด้ามหมุนนะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับสำหรับแกนในการหมุนนะครับจะมีอยู่2ระดับนะครับมีอยู่2ระดับนะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับนะครับลักษณะของแกนของเขา2ระดับตรงนี้นะครับก็จะหมุนช้าหมุนเร็วแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับตัวนี้คือตัวถังบรรจุครับตัวถังบรรจุนะครับเมื่อส่วนผสมนะครับพร้อมที่จะบรรจุนะครับก็จะนำส่วนผสมนะครับมาอัดลงนะครับที่ถังบรรจุให้เต็มถังนะครับตัวนี้ก็น้ำหนักรับน้ำหนักได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณส่วนผสม5กิโลกรัมนะครับต่อ1ครั้งนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะครับแล้วนะครับทำการใส่หลอดนะครับแท่งบรรจุนะครับหลอดแท่งบรรจุนะครับมีอยู่หลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการขนาดของผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีแกนนะครับที่ช่วยนะครับล็อกนะครับไม่ให้หลอดนะครับมันเคลื่อนที่ได้นะครับดูนะครับนะครับดูนะ

หมุนนะครับนะครับโอเคเราเตรียมถังนะครับสำหรับที่จะเอาไปใส่ในเครื่องบรรจุนะครับเตรียมถังไว้ก่อนนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแผ่นสำหรับกดนะครับกดเนื้อนะครับกดส่วนผสมในขณะที่เราหมุนนะครับตัวแผ่นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกดนะครับส่วนผสมนะครับไม่ให้ออกจากตัวนะครับนั้นต้องทำการหมุนนะครับหมุนให้ล็อกอยู่กับตัวแกนนะครับให้แน่นนะครับให้แน่นโอเคนะครับเครื่องพร้อมแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับนะครับหมุนขึ้นนิดนึงนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับให้อยู่ในแกนล็อกนะครับนะครับการวางเครื่องนะครับเมื่อเอาถังนะครับมาใส่ในตัวเครื่องบรรจุนะครับก็ทำการนะครับกดเครื่องนะครับให้อยู่ในล็อกในแนวนะครับเราถึงจะหมุนลงได้นะครับในช่วงตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาส่วนผสมนะครับมาตักใส่นะครับอัดใส่ในถังบรรจุตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับก็ให้เครื่องนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อที่เราพร้อมจะทำการอัดนะครับต้องมี2คนนะครับช่วยกันในการใช้เครื่องนะครับอีก1คนนะครับก็จะมาช่วยจับเครื่องนะครับอีก1คนก็จะหมุนนะครับแกนลงไปนะครับนะครับเมื่อเราหมุนนะครับชิ้นเนื้อนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับก็จะออกมาตามหลอดบรรจุนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็ทำลักษณะอย่างนี้นะครับอัดไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราจะหมดนะครับก็เป็นอันว่าการใช้งานของเครื่องนะครับก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับและการใช้งานของเครื่องก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นระบบที่ความคมของมีคมหรือแม้แต่ระบบกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับเมื่อเลิกใช้เราก็หมุนขึ้นนะครับก็หมุนออกนะครับก็หมุนออกนะครับหมุนออกนะครับถอดนะครับตัวหมุนนะครับนะครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถอดตัวถังออกเพื่อที่จะเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับเราต้องหมุนหลอดออกก่อนนะครับก็คลายตัวล็อกนะครับคลายตัวล็อกนะครับนะครับคลายตัวล็อกนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เหลือนะครับก็ใช้เป็นไม้นะครับเป็นแท่งหลอดแท่งนะครับอัดดันออกให้หมดนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับส่วนตัวถังนะครับเราก็ล็อกออกมาจากเครื่องตรงนี้นะครับก็ยกออกมาได้เลยนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาทำการเช็ดเครื่องอุปกรณ์ให้แห้งสนิทแล้วก็เตรียมสำหรับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารอีกหนึ่งอย่างด้วยกันนะครับเครื่องที่นักเรียนเห็นนะครับในรูปนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องตู้อบลมร้อนนะครับตู้อบลมร้อนนะครับตู้นี้นะครับหลักการทำงานของเขาใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับในการควบคุมปริมาณ

อุณหภูมินะครับที่เราต้องการนะครับซึ่งนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับจะมีอุปกรณ์นะครับในการคอนโทรลนะครับในการคอนโทรลนะครับปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับวัดอุณหภูมิและตัดอุณหภูมิจากเตาแก๊สนะครับจากเตาแก๊สนะครับที่ปล่อยพลังงานความร้อนออกมาตามที่เราตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการนะครับเป็นองศาเซลเซียสนะครับปรับได้ตามความต้องการนะครับว่าในการอบชิ้นผลิตภัณฑ์นะครับเราอยากจะได้ความร้อนที่เท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งนะครับตั้งนะครับตั้งไว้นะครับโดยตัวนี้นะครับจะไม่สามารถตั้งเวลาได้จะไม่จำกัดเวลาได้แต่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิของพลังงานเชื้อเพลิงได้นะครับก็นะครับอีกหนึ่งปุ่มนะครับเมื่อเปิดใช้นะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนมันหมุนวนได้อย่างสม่ำเสมอนะครับจะมีพัดลมที่อยู่ข้างในนะครับเป็นตัวหมุนความร้อนนะครับให้กระจายนะครับให้กระจายทั่วตู้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแก๊สด้วยนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับตัวนี้สามารถที่จะเปิดก็ได้ไม่เปิดใช้งานก็ได้นะครับทีนี้มาดูสภาพของตัวเครื่องนะครับก็ทำจากสแตนเลสนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับมีทั้งหมด12ชั้น12ถาดด้วยกันนะครับก็จะในการอบก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบนะครับได้ตั้งได้ในปริมาณที่เยอะเลยนะครับในตัวข้างในนะครับจะเป็นชั้นนะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับถอดออกถอดเข้าได้โดยมีล้อนะครับที่จะใส่ถาดนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับหลักการใช้งานนะครับเราก็สำรวจเตรียมความพร้อมนะครับให้อุปกรณ์มันสะอาดนะครับให้อุปกรณ์สะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานครับข้อควรระวังนะครับในการใช้ตู้อบลมร้อนนะครับหลังการใช้งานนะครับเราจะต้องปิดวาล์วถังแก๊สให้สนิทนะครับทำการถอดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะครับทำความสะอาดนะครับให้สะอาดให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะครับควรเช็คดูระบบไฟฟ้านะครับและระบบถังแก๊สนะครับว่าระบบไฟฟ้าปิดสนิทปิดสวิตช์ถอดปลั๊กไฟนะครับให้แน่นอนนะครับให้ปลอดภัยนะครับและถังแก๊สจะต้องปิดวาล์วให้สนิทเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับในการใช้งานได้นะครับถ้าเราทำตามกระบวนการที่ถูกวิธีแล้วนะครับก็จะลดนะครับอัตราเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับกับตัวเราได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รู้จักนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องนะครับครูเองนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้มีทักษะอย่างน้อยนะครับในการทำในการผลิตภัณฑ์อาหารนะครับทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับนักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับให้ถูกต้องและเหมาะสมและที่สำคัญนะครับเครื่องมือนะครับหลายๆเครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องจักรนะครับที่เป็นเครื่องจักรนักเรียนจะต้องระมัดระวังในการใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วก็ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือ

0: และอุปกรณ์ที่ถูกต้องและสะดวกนะครับในส่วนของหลักการใช้เครื่องมือต่างๆหากนักเรียนนะครับต้องการศึกษาเพิ่มเติมนอกจากในคาบชั่วโมงตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับลองเสิร์ชเข้าไปดูศึกษาได้เพิ่มเติมและที่สำคัญจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการใช้ให้ถูกต้องตามผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องผลิตออกมาส่วนการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะเป็นอะไรนั้นให้นักเรียนติดตามได้ในตอนต่อไปครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB

ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ครับช่วงนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนนะครับในเรื่องของระบบของเครื่องมือทันตกรรมนะครับก็ในบทนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือย่อยๆนะครับที่เราบอกว่าเครื่องมือทันตกรรมเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็นได้หลายๆอย่างนะครับในชื่อเดียวกันนะครับนะไอ้เครื่องมือทันตกรรมเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าโรงพยาบาลปั๊บถ้าเราเกี่ยวกับปวดฟันฟันผุจะไปอุดฟันนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือทันตกรรมนะครับมาหมอเขาจะใช้เครื่องมือทันตกรรมมาใช้กับเรานะครับนะอย่างพอเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีเก้าอี้นะครับที่เรียกว่าเก้าอี้ทันตกรรมนะครับที่เป็นที่รักษาหลักเลยนะฮะของหมอในเครื่องมือทันตกรรมนะครับนะเพราะว่ายูนิตเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่ทั้งคือทำฟันทั้งหมดนะทุกอย่างเลยนะครับนะดัดฟันทำฟันจัดฟันอะไรอยู่ที่นี่หมดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะครับนะองค์ประกอบของยูนิตทันตกรรมนะองค์ประกอบของยูนิตทำฟันนะครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งก็เป็นระบบอัดอากาศนะครับนะระบบอากาศของยูนิตทันตกรรมนะครับมันก็มีหน้าที่สร้างนะครับความดันนะให้นะครับเข้าไปในระบบเพื่อที่จะให้ยูนิตทันตกรรมนั้นสามารถทำงานได้นะครับนะเพราะฉะนั้นยูนิตทันตกรรมเองเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่ต้องซัพพลายนะจ่ายเข้ากับระบบนะครับอันนี้หนึ่งก็คืออากาศนะที่เข้าไปทำให้เกิดการทำงานของระบบนะครับอันที่สองนะครับในนี้มีไหมมีในส่วนที่เป็นน้ำนะครับในส่วนที่เป็นน้ำนะครับระบบยูนิตก็จะเดินท่อน้ำนะครับเป็นน้ำประปานะนะครับมาจากระบบนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ยูนิตทันตกรรมนะครับเพื่อเอาน้ำไปทำอะไรนะไม่ว่าจะเป็นบ้วนปากไม่ว่าจะเป็นทำน้ำให้ทำให้เกิดละอองน้ำนะครับแล้วใช้ในการกรอฟันนะครับหน้าหรือว่าฉีดไล่พวกไอ้วัสดุฟันหรือว่าเศษฟันอะไรที่อยู่นะครับออกจากช่องปากนะครับนะนี่เรามีระบบน้ำประปาเข้ามานะครับไว้ที่บริเวณอ่างบ้วนปากนะครับเรามีในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับเข้าไปทำให้มีแสงสว่างในการทำงานนะครับนะแล้วก็ไปทำให้อุปกรณ์นะครับหลายๆอย่างที่เป็นเครื่องมือทันตกรรมนะครับสามารถทำงานได้นะครับนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะเรียนนะยูนิตทันตกรรมนะให้มันละเอียดทุกเรื่องนะอย่างน้อยก็สักอาทิตย์นึงนะครับตอนนี้เราย่อๆนะครับเพราะว่าในแต่ละอันก็จะมีการอธิบายเป็นช็อตๆเยอะนะครับเรามีระบบอัดอากาศนะครับหลังจากที่มีอากาศแล้วนะครับเราจะต้องมีการปรับปรุงอากาศนะครับทำให้มีคุณภาพที่ดีนะครับเพื่อใช้ในระบบของเครื่องมือทันตกรรมนะครับนะตัวที่ปรับปรุงคุณภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุณหภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแห้งนะครับของอากาศที่ไปใช้งานนะครับก็ต้องมีด้วยนะครับค่อนข้างซีเรียสมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอากาศเนี่ยมันมีพวกความชื้นหรือว่ามันมีพวกน้ำมันนะปนเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับเสียหายนะครับอันที่3นะครับเป็นจังชั่นบล็อกนะครับตัวยูนิตทันตกรรมก็จะมีจังชั่นบล็อกที่เป็นศูนย์รวมนะครับของตัวที่จ่ายระบบนะฮะออกจากภายนอกเข้ามานะครับนะเช่นไฟฟ้าประปาลมนะครับนะก็จะเข้ามาที่จังชันบล็อกนะครับแล้วจังชันบล็อกนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์ควบคุมนะครับเป็นเบรกเกอร์เป็นอะไรต่างๆนะเป็นเรกูเลเตอร์นะครับอยู่ที่หมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกสปริตพวกท่อนะครับพวกระบบไฟนะครับเข้าไปในระบบนะก็ถ้ามีอะไรมีปัญหาก็เปิดจังชันบล็อกนี่แหละนะครับนะในเบื้องต้นว่าไฟไม่ติดน้ำไม่ไหลนะครับแล้วก็ลมไม่มีนะจังชันบล็อกเป็นตัวอันเป็นด่านแรกที่จะต้องเข้าไปดูนะครับอันนี้จะอยู่ใต้เก้าอี้อันที่4นะครับระบบอ่างบ้วนปากและน้ำลงถ้วยนะครับถ้าเราไปทำฟันเห็นว่าหลังจากที่เราเข้าไปนั่งเก้าอี้ทันตกรรมแล้วนะครับรู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้นะมันกลัวๆนะครับนะเพราะนั้นบริเวณด้านข้างของก็จะมีอ่างบ้วนปากไว้บ้วนตอนไหนนะครับไม่ใช่บ้วนอยู่เรื่อยๆนะครับก็เวลาที่ทำฟันแล้วนะครับอะไรที่ดูดไม่ออกนะครับเขาจะให้ผู้ที่มาทำฟันนะครับอมน้ำนะครับจะมีแก้วน้ำอยู่หนึ่งใบนะครับแล้วก็เอาน้ำล้างเสร็จแล้วก็บ้วนลงถ้วยมันจะมีอ่างมีไม่นี่เอาอ่างนี้กันนะบ้วนลงอ่างนะครับเสร็จแล้ว
พอพูดรู้อ่ะเสร็จเราก็เอาแก้วที่เอาน้ำใส่ป่านนั้นไปวางไว้ที่แท่นนะครับระบบแท่นก็จะมีเป็นอัตโนมัตินะครับเปิดน้ำลงแก้วนะครับในปริมาณที่พอดีกับแก้วนะครับมันก็จะตัดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ใช้น้ำแล้วเอาแก้วไปวางนะครับมันก็จะเติมน้ำให้เองนะครับพอหยิบใหม่แล้วไปลงก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับเพื่อสะดวกในการที่จะต้องเอาน้ำมาบ้วนปากบ่อยๆนะครับจะได้ไม่ต้องเอาตะลินน้ำเรามาตั้งไว้นะครับเสียเวลานะครับก็ใช้เป็นระบบแบบนี้นะอันที่5นะครับระบบดูดน้ำลายและของเสียนะครับนะไอ้จะบทระบบดูดน้ำลายและของเสียเนี่ยก็คือระบบเหมือนซักชั่นนะครับซักชั่นในระบบของยูนิตธนกรรมนะครับมันจะมีซักชั่นเล็ก2แบบแบบที่เป็นโลซักชั่นกับไฮซักชั่นนะครับไฮซักชั่นก็ดูดในกรณีที่ทำดูดของเสียนะครับหรือดูดน้ำลายหรือว่าดูดเศษฟันที่ขูดแล้วนะครับในช่องปากนะดูดไปตลอดเวลานะครับแต่ถ้าไฮซักชั่นเนี่ยทำหน้าที่ในการดูดที่เป็นวัสดุใหญ่ๆหนาๆหรือว่าเป็นของเหลวเหนียวๆอะไรหน่อยนะครับจะใช้ไฮพาวเวอร์ซักชั่นนะครับอันที่6เป็นเก้าอี้คนไข้และเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงานนะครับทำไมต้องโลเพราะว่าเก้าอี้เนี่ยนะครับมันเป็นเก้าอี้ที่สามารถปรับขึ้นลงนะครับแล้วก็เอนนอนได้นะครับดีกว่ารถทัวร์รถทัวร์ปรับขึ้นไม่ได้มีขึ้นได้ขึ้นลงนะครับแล้วก็มันปรับพนักพิงนะครับนะสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับได้2อย่างอันที่7ระบบแสงสว่างนะครับระบบแสงสว่างของยูนิตนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าช่องปากเล็กนะครับเพราะนั้นระบบส่องสว่างก็จะมีการโฟกัสแสงนะครับให้พอดีแล้วก็มีความสว่างที่โอเคแล้วก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าถ้ามันร้อนมากๆแล้วเดี๋ยวปากไหม้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะต้องมีการทำความร้อนเรียกว่าไม่มีความร้อนเป็นดีที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาทำฟันนะบางคนทำเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จนะเพราะนั้นมันก็ส่องตลอดเวลานะครับถ้าหลอดร้อนก็ทำให้ปากพองได้นะครับอันที่8ระบบควบคุมการทำงานของด้ามกรอฟันนะครับในระบบยูนิตก็จะมีไอตัวหัวกรอฟันนะครับหลายแบบนะครับนะติดอยู่แต่ละแบบก็จะมีการควบคุมในการทำงานนะครับระบบกรอฟันทำด้วยทำงานด้วยระบบลมนะลมที่เข้าไปในระบบก็จะเข้าไปที่ตรงด้ามกรอฟันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการหมุนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช้ไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเวลาใช้กับผู้ป่วยไม่ใช่ใช้กับคนที่มาทำนะมันจะอาจจะทำให้ไฟฟ้ารั่วหรือว่าดูดได้เขาก็เลยใช้เป็นระบบลมซึ่งมีความปลอดภัยและขณะเดียวกันไอ้หัวกรอฟันมันก็มีน้ำมาด้วยตลอดเวลานะครับสังเกตเวลาเราไปเหมือนกับกรอฟันนะครับเช่นเราไปอุดฟันนะครับเจ้าหน้าที่หรือหมอเขาก็จะเอาหัวกรอฟันนะครับแล้วมีปลายหมุนๆนะครับมาเจียในฟันเราที่เป็นโพรงหรือว่าที่ผุนะให้มันโบให้สิ่งที่มันผุมันออกไปหมดนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ขณะที่เขาขูดก็จะมีน้ำพ่นมาตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเสียวฟันนะครับแล้วก็เป็นการล้างเศษฟันที่หลุดออกมานะครับแล้วก็เอาซักชั่นดูดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบของเก้าอี้ธนกรรมนะฮะอันนี้เป็นเก้าอี้

ทันตกรรมแบบที่อยู่ในคลินิกที่อยู่โรงพยาบาล นะดูสวยดูเท่ดีนะแต่ที่โรงพยาบาลไม่ค่อยสวยขนาดนี้มันถูกใช้งานนานมันก็มีสภาพมันเก่าๆส่วนใหญ่จะออกสีน้ำตาลเข้มๆนะครับนะเห็นไหมรูปนี้มีโคมไฟเห็นไหมครับโคมไฟทันตกรรมนะครับอ่างแก้วนะครับระบบเก้าอี้นะครับระบบหัวกระฟันนะนะครับอันนี้มีครบเลยไอ้รูปนี้ดีเขาไม่เอาไอ้เก้าอี้นั่งหมอมาให้สอนด้วยนะเก้าอี้หมอที่นั่งสอนมันก็มีความพิเศษก็คือมันสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับแต่ก็เหมือนทั่วๆไปนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทันสมัยหน่อยนะมันก็จะมีหน้าจอนะครับไอ้ตัวนี้สำหรับที่จะมันมีกล้องอ่ะมันมีตัวนี้มันมีกล้องส่องดูนะครับกล้องดูช่องปากดูอะไรนะครับแล้วก็จะมาขยายให้ดูที่นี่อีกทีนะปากฟันเป็นยังไงนะครับขยายมันใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนเดิมตัวยูนิตนะครับตัวนี้เท่กว่าตัวอื่นนะครับไม่มีแท่นตรงกลางแต่ว่ามีการสไลด์ขึ้นลงนะครับตามแนวแขนนะครับเหมือนเราไปเล่นอะไรบันจี้จัมป์อะไรเนี่ยนะครับที่มันขึ้นวืดขึ้นลงนะนะนี่ก็เป็นอีกแบบนึงอันนี้ทำซะใหญ่เลยนะครับแต่ข้างในก็ไม่มีอะไรนะมีโครงเหล็กแล้วก็มีไฮโดรลิกนะครับในการควบคุมระดับแล้วก็ตำแหน่งของเก้าอี้นะครับอันนี้อีกแบบนึงนะครับรวมแล้วสไลด์นี้เนี่ยมีแต่เก้าอี้หมดเลยนะดูหลายๆแบบแต่ละแบบอันนี้ลายเสื่อนะอันนี้หน้านั่งเนาะนะครับเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่สามารถปรับได้นะครับเก้าอี้ปรับมาถึงระดับนอนนะครับสูงต่ำได้นะครับอันนี้เป็นมุมนะครับที่เก้าอี้แล้วก็หลอดไฟสามารถที่จะปรับระดับนะครับอันนี้มุมของไฟนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเราดูเก้าอี้ทันตกรรมพอเข้าใจนะเก้าอี้มันอันนี้แต่เราก็ไม่ได้ไปนั่งหรอกนะเพราะว่ามันมีแต่ที่เก่าๆที่เราจะไปนั่งนะครับแต่ที่เราดูตอนแรกเลยระบบอากาศนะครับมันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นระบบอากาศที่ใช้ในทางทันตกรรมนะครับนะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เขาจะเลิกใช้กันหมดแล้วมั้งนะครับแต่ว่าในระบบเหมือนกันนะครับก็คือมีการอธิบายได้ตรงนี้นะจริงเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้น้ำมันนะครับในการหล่อลื่นแต่ตัวอันอื่นอันนี้อธิบายคร่าวๆนะเผลอๆอันเล็กๆดูผ่านๆปื๊ดเลยนะครับระบบอัดอากาศตรงนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะเหมือนปั๊มมันปั๊มลมของไอ้สูบรถยนต์เนาะนะครับที่ใช้ในพวกร้านยางต่างๆนะครับนะตัวแบบนี้นะครับเป็นชนิดเป็นแบบใช้น้ำมันนะครับในการทำงานปกติเขาจะรณรงค์ไม่ให้ใช้แล้วนะครับแบบน้ำมันเพราะว่าเวลาที่เครื่องอัดอากาศแบบที่ใช้น้ำมันนะครับนะน้ำมันอยู่ตรงไหนก็คือน้ำมันที่เวลาที่เราดูปั๊มลมนะมันจะมีไอตัวปั๊มอ่ะแล้วมันใช้น้ำมันในการหล่อลื่นนะครับมีตาแมวใช่ไหมหรือตาหมาตาแมวเนาะนะครับนะอยู่เราจะเห็นระดับน้ำมันนี่เนี่ยอันนี้นะครับคืออันนั้นใช้น้ำมันอันนี้ไอ้เหลืองๆก็คือน้ำมันนะครับใช้ในการหล่อลื่นนะครับของไอ้เผาข้าวเหวี่ยงนะครับกับลูกสูบตรงนี้นะครับทำให้เกิดอาการลื่นนะครับแล้วก็ลดเสียงนะครับนะโอกาสที่น้ำมันเนี่ยจะปะปนลงไปในอากาศนะครับที่จะไปใช้งานมันมีอยู่นะครับพอเครื่องทำไปลูกสูบก็วิ่งนะครับลูกสูบวิ่งมันก็มีไอของน้ำมันบ้างเป็นบางส่วนนะครับปะปนกับน้ำมันนะครับเข้าไปในถังเก็บลมนะพอเราเอาลมไปใช้ปั๊บมันก็จะมีน้ำมันนะผสมเข้าไปด้วยนะเพราะนั้นเราไปใช้หัวกรอนะครับหัวกรอก็มีโอกาสเสียนะครับนะถึงแม้ว่ามันจะมีระบบปรับปรุงอากาศก็ตามนะครับระบบปรับปรุงอากาศก็คือไล่น้ำมันออกจากอากาศไล่น้ำนะครับออกจากอากาศนะครับนะถึงแม้จะมีแต่มันก็มีโอกาสเสี่ยงมีความเสี่ยงนะครับนะตอนนี้เรามาดูคร่าวๆเราก็รู้แล้วระบบทำงานมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสำหรับที่จะเป็นตัวต้นกำลังเรามีตัวปั๊มสำหรับที่จะทำให้เกิดแรงอัดนะครับมีอากาศเข้าไปนะครับเริ่มจากอากาศเข้าไปก่อนนะครับมันจะต้องมี air inlet filter อยู่อีกนะครับเหมือนเครื่องปั๊มทั่วไปเลยนะครับว่า

อากาศก่อนที่จะเข้าไประบบอัดอากาศนะครับจะต้องมีการกรองฝุ่นกรองอะไรต่ออะไรนะครับออกจากอากาศที่จะเข้าไปใช้งานนะครับนะหลังจากนั้นตัวปั๊มก็จะผ่าอัดนะครับเข้าไปผ่านวันเวลสีม่วงๆนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปในนี้นะครับไอ้วันเวลตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการป้องกันเมื่ออากาศเข้าไปในถังอัดแล้วเวลาที่ปั๊มหยุดทำงานนะครับอากาศตัวนี้ก็จะไม่มีการไหลกลับนะครับไม่งั้นแล้วเวลาที่เครื่องหยุดปุ๊บอากาศตัวแอร์ที่มีเพรสเชอร์อยู่มันก็จะไหลคืนกลับไปนะครับทำให้ลมเสียไปโดยไม่มีอะไรปิดนะครับก็จะทำให้ถังนี้นะครับมีการเหมือนกับมันรั่วนะครับนะก็มีเช็ควาล์วอยู่นะครับตรงนี้จะมีท่อลมนะครับไปยังตัวเพรสเชอร์สวิตช์นะครับ ทำอะไรนะเพรสเชอร์สวิตช์นี้ก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับแรงดันอากาศภายในถังนะครับถ้าแรงดันอากาศถึงบริเวณที่เราตั้งไว้มันก็จะตัดให้นะครับตัดไม่ให้ทำงานเพราะว่าแรงลมพอแล้วนะครับอีกตัวมันจะมีรีลีฟวาล์วตัวนี้นะครับรีลีฟวาล์วตัวนี้มันจะทำงานนะครับพร้อมกับตัวปั๊มนะครับนะในจังหวะที่ปั๊มตัวนี้ทำงานมุนตุ๊ดๆๆอยู่นะครับนะตัวนี้ก็จะเปิดเอ้ยตัวนี้ก็จะปิดนะครับตัวนี้ก็จะปิดคือมันจะทำงานพร้อมกับตัวมอเตอร์นะครับพอตัวมอเตอร์ทำงานปั๊บวาล์วตัวนี้ก็จะปิดนะครับลมเข้ามานะครับไม่สามารถออกได้มันก็เข้ามาที่ถังนะครับในขณะที่เพรสเชอร์ได้ระดับแล้วตัดโพนะครับวาล์วตัวนี้ก็จะเปิดมันจะเป็นโซนไอวาล์วนะเปิดให้ลมเข้านะครับเพราะฉะนั้นลมช่องตรงนี้จากตำแหน่งที่ปั๊มลมออกมาจนถึงเช็ควาล์วตัวนี้นะครับก็จะมีความจะไม่มีความดันนะครับความดันเท่ากับความดันบรรยากาศนะครับนะเพราะหลังจากนั้นพอเวลาที่มอเตอร์เริ่มสตาร์ทใหม่นะครับเมื่อเพรสเชอร์ลดเมื่อเพรสเชอร์ในถังลดลงนะครับมันก็สั่งให้มอเตอร์สตาร์ทใหม่สตาร์ทใหม่ครับวาล์วนี้ก็ปิดนะครับนะฮะมันก็จะทำให้ทำงานได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นทำไมต้องมีวาล์วปิดเปิดใครทราบบ้างทำไมต้องมีอยู่ตรงนี้วัตถุประสงค์อะไรทราบไหมครับฮะพอจะรู้ไหมทำไมต้องมีวาล์วตรงนี้ด้วยมีรีลีฟวาล์วไม่ใช่นะครับคือมันไม่ระเบิดหรอกที่มีตรงนี้เนื่องจากว่าเวลาที่มันสตาร์ทใหม่นะครับถ้าตรงนี้ไม่เปิดออกมันอาจจะยังมีเพรสเชอร์ค้างอยู่ใช่ไหมพอเพรสเชอร์ค้างอยู่เนี่ยลูกสูบเวลาที่มันดันลูกสูบขึ้นมันเหมือนกับดันเพรสเชอร์เข้าไปอีกนะมันจะไปต้านแรงของลูกสูบนะครับไปต้านแรงมอเตอร์นะอาจจะทำให้มอเตอร์น็อกนะครับเวลาเปิดปั๊บถ้าไม่มีตัวนี้มันมีเพรสเชอร์อยู่บางทีมันเปิดเร็วไงเวลามันสตาร์ทเร็วนะเพรสเชอร์มันก็ตัวนี้เป็นดันลูกสูบมันก็ดันอากาศที่มันมีอยู่นะครับมันจะทำให้ลูกสูบติดจะทำให้มอเตอร์มันหมุนไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาอากาศเหนือลูกสูบออกปั๊บมันก็จะเหมือนเบาว่างเปล่านะนะครับเครื่องมันก็สตาร์ทได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปซ่อมตัวเนี้ยในกรณีที่มอเตอร์มันสตาร์ทไม่ออกนะครับเรามาดูรีลีสว่ามันเปิดตลอดมันปิดอยู่ตลอดเวลาเปล่านะครับปกติตัวนี้ปิดต่อเมื่อ เครื่องทำงานไฟจ่ายปิดนะพอเอาไฟออกปั๊บเปิดนะครับไอ้เหมือนก็เหมือนกันนี่อันนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพอไฟเข้ามันต้องปิดเลยไฟเข้าปิดนะพอไม่มีไฟเปิดนะครับเพราะว่ามันทำงานพร้อมกับตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเพชเชอร์เกตนะครับเพชเชอร์เกตแรงดันที่ใช้ในตัวของยูนิตธารกรรมนะครับมีประมาณ120ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับนะหรือว่าประมาณ7กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับเพชเชอร์เกตบอกเพชเชอร์นะครับเซฟตี้วาล์วมีไว้สำหรับที่จะป้องกันถังระเบิดอย่างที่ว่านะนะครับมีเพชเชอร์เกินนะครับโอเพนชัตวาล์วนี้วาล์วสำหรับเปิดใช้งานนะครับแล้วก็จะมีตัวอะไรวะเนี่ยอะไรวาล์วเนี่ยนะครับเดนวาล์วตัวนี้มีหน้าที่สำหรับที่จะเอาไล่น้ำที่อยู่ในถังนะครับออกไปนะครับเพราะนั้นเวลาใช้งานเราก็จะมีการเปิดเป็นบางครั้งนะครับเช่นเวลาเราทำงานเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะกลับบ้านหรืออะไรเขาก็จะมาเปิดนะครับให้ลมในนี้นะครับมันดันเอาน้ำที่มันมีอยู่ในถังออกไปนะครับเพื่อที่จะให้ถังเนี้ยสะอาดปลอดจากน้ำนะครับที่มีอยู่นะครับนะก็จะทำให้ถังไม่มีน้ำปกติปั๊มทั่วไปก็มีอยู่แล้วไอตัวเดนวาล์วตัวนี้นะครับ

อธิบายไปหมดแล้วมอเตอร์ปั๊มเฮ้ยมันมีทานพาวเวอร์ส่วนส่งผ่านกำลังส่วนที่เก็บอากาศอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวพาวเวอร์ทานเฟอร์นี่มันคืออะไรไม่เห็นมีในรูปดูในนี้มีมอเตอร์นะครับแล้วก็มีไอ้พาวเวอร์ทานเฟอร์นึกว่าอะไรสายพานนะครับอันนี้คือสายพานนะครับมีตรงนี้นะครับอธิบายไปหมดแล้วนะ

แยกแบบนี้นะครับข้างหลังที่เป็นฝาปิดของเคยถอดอยู่นะนะครับข้างหลังจะเป็นใบพัดนะครับสำหรับที่จะระบายความร้อนนะครับเวลาที่มอเตอร์ทำงานภายในมอเตอร์นะครับก็ไม่มีอะไรนะข้างในก็เป็นมอเตอร์เป็นแบบอะไรครับแบบนี้มอเตอร์ฮะไม่ใช่ขดลวดนะมอเตอร์ที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสปริตเฟสมอเตอร์นะครับสปริตเฟสมอเตอร์นะครับโดยโรเตอร์ก็จะเป็นเซอร์คูลาร์เคสไทป์นะครับนะก็ใช้งานเพราะว่าต้องเป็นไอ้สปริตเฟสเพราะว่ามันให้แรงเยอะนะครับมันก็จะมีตัวแคปาซิเตอร์เกาะอยู่ตัวนึงนะครับเพราะว่าพวกนี้มันใช้แรงบิดเยอะค่อนข้างเยอะนะครับนะก็จะเป็นมอเตอร์ที่ใช้ทั่วไปนะตอนนี้มอเตอร์แบบเนี้ยมีอยู่เยอะนะที่เห็นนะครับหลังจากที่อากาศเริ่มเข้าไปนะครับก็จะมีวาล์วนะครับไม่อธิบายแล้วล่ะปั๊มเนี่ยเราคงเข้าใจกันอยู่นะมีอินเลตกับเอาท์เลตวาล์วนะครับนะเวลาทำงานประเภทของคอมเพรสเซอร์นะครับจะมีอยู่2ประเภทนะครับอันที่1Dynamic Compressor นะครับก็เป็นinjector แล้วก็เป็น radial แล้วก็ axial นะครับถ้าเป็น department นะครับก็เป็น rotary valve นะครับอันนี้เฉพาะตัวคอมเพรสเซอร์คือตัวปั๊มนะครับนะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละอันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรอันนี้ปั๊มแบบ rotary นะครับอันนี้ปั๊มอัดอากาศนะอากาศเข้าไปข้างในมันก็เหมือนกับตัวสกรูอ่ะนะครับพอเราบิดปุ๊บมันก็รีดอากาศนะครับออกไปนะครับนะอย่างเงี้ยเข้ามานะครับเวลาหมุนเร็วๆปุ๊บมันเหมือนมันกวาดนะมันช้อนอากาศเหมือนกับเครื่องสูบน้ำอ่ะนะครับดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ไปอัดนะครับเอาอันนี้มาทำอะไรมันเอาระบบทั้งหมดมาแล้วนี่1 2 3 1 oil filter 2 air oil separate filter 3 air oil cooler ปั๊มอยู่อันนี้นะครับเวลาเครื่องทำงานใบพัดระบายอากาศหมุนนะครับหมุนมีผู้เล่นะครับแล้วก็ไปทำให้ปั๊มทำงานนะครับปั๊มก็จะดูดอากาศดูดทางไหนอ่ะดูดอากาศเข้าไปนะดูดทางนี้ฟึบเข้าไปนะครับแล้วก็อากาศเข้าไปเก็บในแทงค์นะครับในแทงก์ก็จะมีตัวกรองฟิลเตอร์แล้วก็ตัวสำหรับลดความอุณหภูมิในอากาศแล้วก็ออกไปใช้งานนะครับนะอันนี้ก็จะมีเป็นเพชเชอร์เกตสำหรับที่จะดูนะครับอ้าวอันนี้เป็นระบบที่ใหญ่นะปัจจุบันไม่ใช้แล้วล่ะนะครับไม่มีนะครับอันนี้เป็นปั๊มแบบเอาโรตารี่นะโรตารี่ปั๊มนะครับอันนี้เข้าใจนะรูปดูเข้าใจนะครับผ่านไปอันนี้ก็เป็นสกรูนะครับเป็นปั๊มแบบไอที่เป็นสกรูเหมือนกันนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับวิธีทำงานของมันนะครับอันนี้คอมเพรสเซอร์ principle นะครับออยล์ฟรีนะครับอันนี้ไม่ออยล์ฟรีสกรูนะครับอันนี้เป็นแบบ reciprocating นะครับ reciprocating ก็เป็นคอมแบบลูกสูบนะครับไอ้คอมแบบนี้ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพราะว่าตัวคอมแบบนี้มันให้แรงอัดดีนะครับดูมันเหมือนกับเป็นคอมโรตารี่นะมันไม่ดูเหมือนเป็นคอมแบบ reciprocating นะครับอันนี้แหละอันนี้เป็นแบบ reciprocating นะครับก็มีลูกสูบแล้วก็ลูกสูบก็เกาะอยู่ที่ตรงบริเวณที่เป็นจานนะครับเป็นเหมือนทอลูกเบี้ยวนะครับแล้วก็เวลาทำงานมันก็จะขึ้นลงนะครับตามการหมุนนะครับอันนี้ก็เป็นลูกสูบเหมือนกันนะครับเป็นลูกสูบเหมือนกันนะครับอันนี้ถ่ายเซกชันให้เห็นนะครับว่าการทำงานนะครับของคอมนะครับก็มีเหมือนพาวเวอร์เวียลในรถยนต์นะครับนะแล้วก็มันก็จะสวิงนะครับลูกสูบนะครับกลับไปกลับมานะครับนะทำให้เกิดการอัดของอากาศได้เช่นเดียวกันตอนนี้เราก็มาดูต่อนะครับชนิดของคอมเพรสเซอร์เป็นตัวอัดอากาศนะคอมเพรสเซอร์แบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นกับชนิดที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นนะครับ
ปัจจุบันนี้นะครับเราจะใช้

ชนิดที่2นะครับเพราะว่าอะไรครับชนิดที่2เป็นชนิดที่มีความปลอดภัยในเรื่องของอากาศที่ไปใช้งานนะครับจะไม่มีน้ำมันเจือปนนะครับอันนี้เป็นชนิดที่มีใช้น้ำมันหล่อลื่นนะครับอันนี้ไม่มีน้ำมันนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาที่มีน้ำมันเข้าไปอยู่ข้างล่างเห็นไหมนะครับน้ำมันเวลาใช้งานมันเกิดความร้อนแล้วมันก็ทำแล้วมันก็เหมือนกับแกว่งแกวกเหมือนตักน้ำมันนะครับให้มันกระจายนะครับมันก็จะเป็นพวกไอเศษน้ำมันนะครับเข้าไปในระบบแล้วก็ไปยังอุปกรณ์ของเรานะครับแต่ใช้น้ำมันปุ๊บนะครับมันก็จะไม่มีน้ำมันให้วิ่งขึ้นไปขึ้นมานะครับนะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผสมกับแอร์ที่ไปใช้งานนะครับลักษณะของออยล์ฟรีอันนี้ลักษณะของออยล์ฟรีนะครับออยล์ฟรีเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความพิเศษของตัวที่เป็นตัวแหวนนะครับเป็นสปริงนะครับหนึ่งจะต้องทนนะครับเพราะว่ามันไม่มีความร้อนนะครับเข้ามาไม่มีน้ำมันเข้ามาหล่อลื่นนะครับนะเพราะนั้นมันก็จะต้องมีพวกอุปกรณ์ที่1ทนความร้อนนะครับ2เป็นตัวที่ไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงนะครับนะจะมีลักษณะเป็นคือความสามารถในการที่จะมีความร้อนหรือตัวขยายตัวนะครับส่วนของการส่งผ่านกำลังนะครับก็จะมี3แบบแบบโดยตรงก็คือแกนชนกันนะครับแบบส่งทางสายพานก็เอาสายพานคล้องแล้วก็แบบส่งด้วยเกียร์นะครับอันนี้แกนโดยตรงนะครับจากแกนของตัวมอเตอร์ก็ไปที่ตรงบังคับลูกสูบเลยนะครับอันนี้เป็นแบบสายพานนะครับอันนี้เป็นแบบที่ระบบเกียร์นะครับเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีพาวเวอร์นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับระบบของปั๊มนะครับต่อไปที่4เป็นตัวแอร์รีซีเวอร์นะครับแอร์รีซีเวอร์ก็เป็นตัวที่เก็บลมนะครับตัวเก็บลมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับบนตัวเก็บลมก็จะมีอุปกรณ์นะครับอย่างเงี้ยแอร์แทงตัวนี้อัตโนมัติเพรสเชอร์ตัวนี้นะครับแอร์เพรสเชอร์เกจก็ตัวนี้นะครับเซฟตี้ก็ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นบนถังเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ให้เกิดการระเบิดก็จะมีอุปกรณ์ที่ป้องกันนะครับตามที่เห็นในภาพนะครับนี่อัตโนมัติเพรสเชอร์สวิตช์อัตโนมัติเพรสเชอร์สวิตช์นะครับมันจะมีรายละเอียดอีกนิดนึงก็คือตรงที่ว่ามันสามารถปรับตั้งได้นะครับสองสเต็ปนะครับสเต็ปแรกปรับเพื่อที่จะดูเพรสเชอร์ว่าให้ตัดเท่าไหร่อันที่2นะครับปรับเพื่อจะดูแก็บนะฮะระหว่างเทิร์นออนกับเทิร์นออฟนะครับให้มีช่วงห่างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับแก็บนะครับให้ตัวทอแรนซ์นะครับของการตัดต่อเร็วนะไอตัวคอมเพรสเซอร์มันจะทำงานตัดต่อได้ถี่นะมันจะทำให้ไอตัวระบบเสียเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับให้ห่างนะครับมันก็จะทำมันก็ดีตรงที่ว่ามอเตอร์ไม่สต็อปบ่อยนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าแรงลมที่อยู่ในถังเก็บลมนะมันมีความต่างนะครับของแรงนะครับค่อนข้างเยอะเวลาสตาร์ทปุ๊บสูงนะครับเวลายังไม่สตาร์ทปุ๊บจะต่ำมาเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็ต้องปรับให้พอเหมาะเห็นไหมอันนี้เขาจะมีว่าการตั้งคัตอินคัตออฟนะฮะประเภทของอัตโนมัติเพรสเชอร์ก็มี2แบบที่มันแอร์เพรสเชอร์คัตอินและเพรสเชอร์คัตออฟนะครับนะช่วงที่เขาปรับก็คือจะมีค่าอยู่ประมาณ2บาร์นะครับเช่นถ้าเขาปรับอันนี้มีบอกไหมเพรสเชอร์แต่เขาบอกว่าต้องการแรงดันที่120นะครับ PSI นะครับนะฮะก็ถ้าเป็นบาร์ก็ตั้งให้เป็นบาร์ PSI กับบาร์ไหนเป็นหน่วยใหญ่กว่ากันครับบาร์กับ PSI อันไหนใหญ่กว่ากันบาร์ใหญ่กว่านะครับนะฮะบาร์นี้จะเทียบเท่ากับกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับปกติเนี่ยเราจะตั้งอยู่ที่ประมาณ7บาร์นะครับ7บาร์ก็เอา14 1.4 คูณเข้าไปก็จะเป็นขนาดของไอตัวปอนต่อตารางนิ้วนะครับนะฉะนั้นเวลาที่ต่างกัน2บาร์ก็เช่นเราคัตออฟที่7บาร์ใช่ไหมครับนะแล้วเสร็จแล้วตรงที่มันจะต่อทำงานต่อไปก็คือ5บาร์นะครับพอ7ปุ๊บตัดพอค่อยๆไปเชื่อค่อยลดลงมาเหลือ5ปุ๊บก็จะต่อนะครับไอ้ที่ว่าระยะห่างเนี้ยตัวเพชเชอร์โซนเนี่ยสามารถที่จะปรับได้นะครับนะอันนี้จะมีตัว
พเชอร์เกตที่แสดงค่าอยู่ตัวนี้เป็นเซฟตี้วาล์วนะการทำงานของเซฟตี้วาล์วนี้คงจะเข้าใจอยู่นะนะครับผ่านไปพอแรงดันถึงปุ๊บมันก็จะเปิดถังเก็บอากาศแอร์แทงค์นะครับอันนี้เป็นแบบอันนี้ออยล์ฟรีนะครับปัจจุบันนี้เขาจะส่งเสริมให้ใช้เครื่องอัดอากาศเป็นแบบออยล์ฟรีนะครับเพราะว่าออยล์ฟรีเป็นระบบที่ไม่มีน้ำมันนะครับอยู่ในระบบลมนะครับมีความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นแบบไม่ออยล์ฟรีนะอันนี้ใช้ออยล์นะครับอันนี้ก็ออยล์อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ออยล์ฟรีเปล่าอันนี้น่าจะเป็นธรรมดานะครับมีหลายแบบถ้าแบบนี้เป็นแบบที่ใช้อยู่ในห้องนะไว้ในห้องอยู่ติดกับยูนิตกรรมนะครับแบบที่เป็นใหญ่ๆยาวๆนะครับเขาจะไว้นอกห้องนะครับเพราะว่าระบบอากาศอากาศเนี่ยนะครับเพื่อความที่ประหยัดแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้ยูนิตละตัวนะครับบางทีเขาก็เอาไปซื้อไปตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไว้นอกห้องนะครับแล้วก็เดินระบบลมนะครับมายูนิตอาจจะ2ตัว3ตัวนะครับแล้วแต่ที่มีอยู่ในห้องนะครับนะก็ใช้เป็นตัวใหญ่แทนถ้าเป็นตัวเล็กก็จะอยู่ภายในอยู่ประจำห้องนะครับอันนี้ก็เป็นออยล์ฟรีอันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์เหมือนคอมเพรสเซอร์แอร์ในกรณีที่เป็นแอร์ซักชั่นนะครับนะระบบของยูนิตตันตกรรมนะครับ เวลาเขาจะทำซักชันหรือว่าดูดนะครับไอ้พวกของเหลวออกจากช่องปากนะครับนะเขาจะใช้เป็นแบบลมที่มีเพรสเชอร์นะครับแล้วไปทำให้เกิดแวคคูมนะครับนะก็เป็นเราเรียกว่าแอร์ซักชันนะครับอัตราการผลิตอากาศนะครับอยู่ที่5บาร์นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเดี๋ยวมอเตอร์ซักชันเลยมั้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนมอเตอร์ซักชันเลยนะครับมอเตอร์ซักชันที่ใช้ในระบบของเครื่องมือธนกรรมนะครับเขาก็จะใช้เป็นมอเตอร์ซักชันนะมอเตอร์ซักชันก็คือมอเตอร์กับปั๊มอยู่เป็นกระจุกเดียวกันนะเหมือนคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับ แต่ว่ามันทำงานปุ๊บมันก็จะสร้างแรงดูดนะครับนะที่ตัวมอเตอร์นะครับก็โดยใช้มอเตอร์ที่มีความเร็ว 1,500 รอบนะครับและความจุของถังก็21ลิตรนะครับรับผิดผลิตอากาศเพื่อที่จะใช้ในการเป็นซักชั่น51ลิตรต่อนาทีนะครับอันนี้เป็นตารางก็ไม่ต้องดูอันนี้เป็นอัตราการใช้นะครับลมในระบบต่างๆนะครับดั้มกอฟันที่เป็นแอร์แบริ่งกับบอลแบริ่งนะครับนะดูอัตราการใช้ดูขนาดท่อแรงดันที่ใช้ถ้าเป็นแอร์แบริ่งเราดูตรงนี้นะแรงดันที่ใช้4บาร์ถ้าเป็นบอลแบริ่งนะครับเราจะใช้ที่ประมาณ 1.6 2.5 อันนี้บาร์14คูณได้เท่าไหร่เอา14บอลแบริ่งขับเคลื่อนระบายความร้อนขับเคลื่อนทำไมใช้ต่ำจัง14 2 28 30 PSI ประมาณ30บอลแบริ่งประมาณ 2.5 นะครับแล้วก็แอร์แบริ่งนะครับก็จะใช้ประมาณ4นี่ก็50 PSI นะครับประมาณ50 PSI เพราะนั้นระบบที่จ่ายลมเข้าแอร์แบริ่งบอลแบริ่งนะครับจะมีค่าต่างกันนะครับต่อไปถ้าดั้มกอความเร็วต่ำแอร์มอเตอร์นะครับแอร์ไมโครเตอร์นะครับก็จะใช้อยู่ที่4นะครับแล้วก็ตัวอิเล็กทริกไมโครมอเตอร์นะครับจะใช้อยู่ที่1.6 นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นแรงดันนะครับแรงดันลมนะครับเครื่องอัดอากาศนะครับที่จะต้องจ่ายให้กับอุปกรณ์ทางด้านธนกรรมนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผลิตออกมาปั๊บทั้งหมดเนี่ยผลิตออกมาอากาศตึ๊ดตึ๊ดไม่มีบอกนะส่วนใหญ่แล้วก็คือที่เขาตั้งกันอยู่นะเพราะนั้นเวลาตั้งสูงสุดก็คือต้องตั้งมากกว่า4อยู่แล้วนะครับก็ประมาณ7นะครับพอตั้ง7ปั๊บเรกูเลตมาเหลือ4เรกูเลตมาเหลือ 2.5 เรกูเลตมาเหลือ4นะครับก็ใช้ในระบบอุปกรณ์ของเครื่องมือธนกรรมได้นะครับตัว Triple Sealing นะครับก็ 1.6 แล้วก็ตัว Air Suction ก็4นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่า
ระบบล

ที่ใช้ในเครื่องยูนิตธนกรรมนะมันก็จะมีความดันอยู่ประมาณ2ขนาดนะครับขนาดที่เป็น 2.5 กิโลกรัม 2.5 บาร์นะครับนะหรือเท่ากับประมาณ50PSI นะครับอันหนึ่งที่ใช้กับพวกแอร์แบริ่งนะครับแล้วก็มีความดันประมาณ30นะครับ PSI หรือประมาณ 1.5 นะครับนะที่เราใช้กับระบบหัวที่เป็นไซลิงหัวฉีดน้ำกับตัวบอลแบริ่งนะครับก็จะมีความดันที่ใช้อยู่เป็นหลักๆนะ2เรียกว่า2ความดันนะครับนะที่ใช้ในระบบนะครับโอเคเรารู้เรื่องระบบของแอร์คอมเพรสเซอร์ไม่ใช่รู้ในระบบของแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับเอาเท่านี้พอนะครับเราแค่พอรู้นะครับเพราะฉะนั้นแอร์คอมเพรสเซอร์ไอตัวผลิตอากาศนะครับของเครื่องยูนิตธนกรรมนะครับต้องมีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จ่ายนะครับความดันของลมนะครับเข้าไปยังอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะแล้วก็แรงดันลมที่ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีขนาดความดันนะครับที่50 psi นะครับหรือแล้วก็30 psi นะ2อันนะครับที่ใช้เป็นหลักๆนะครับ50 psi ใช้กับแอร์ router นะครับที่เป็น30 psi ก็ใช้กับตัวTriple Sailing นะครับแล้วก็ ball bearing ball bearing นะครับไอ้เครื่องขูดหินปูนไอ้เครื่องขูดฟันที่เป็นแบบ ball bearing นะครับนะก็จะมีแค่นั้นเองระบบลมที่ใช้นะครับระบบที่ปรับปรุงอากาศนะผมตัดไปเลยนะตะกี้ที่ผมบอกไปนะไอ้เรื่องไอ้คอมเพรสเซอร์นะครับที่เครื่องอัดอากาศนะจะมีส่วนสำคัญอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีปริมาตรไอ้มีความดันลมที่ใช้นะครับอย่างที่บอกนะครับนะก็จำไว้นิดนึงนะครับว่าใช้ความดันเท่าไหร่แต่ไม่กี่อันหลังจากที่เราได้ความดันที่อากาศมีความดันแล้วนะครับ เราก็จะไปเอาความดันของอากาศนะครับผ่านระบบนะครับปรับปรุงให้อากาศดีนะครับดีอย่างไรปราศจากน้ำปราศจากความชื้นปราศจากลมแล้วก็ทำให้อุณหภูมินั้นไม่สูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่จะทำให้อากาศแล้วก็ไม่มีฝุ่นไม่มีไอเข้าไปนะครับอันที่หนึ่งเป็นแอร์ฟิลเตอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่กรองพวกฝุ่นพวกเศษอะไรต่ออะไรนะครับที่มาในระบบลมนะออกmist separate นะครับก็เป็นตัวสำหรับที่จะทำให้น้ำแล้วก็ระบบความชื้นนั้นออกไปนะครับนะเรามีระบบ micromist separate นะครับก็ เป็นตัวที่จะกรองตัวอากาศนะครับเล็กนะฮะเป็นไมโครเล็กซูเปอร์ก็ยิ่งเล็กเข้าไปอีกนะครับเล็กลงไปอีกเพื่อที่จะให้มีเขาเรียกว่าความสะอาดของลมนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฟิลเตอร์ความสำคัญนะครับของระบบนะฮะก็คือการปรับปรุงอากาศทำให้ไม่มีฝุ่นไม่มีอากาศไม่มีน้ำมันนะครับเราก็ดูว่าแอร์ฟิลเตอร์นะครับกรองได้5ไมครอนนะครับเราดูว่ามิสเซปเปอเรตนะครับ0.3 ไมครอนนะครับแล้วก็ไมโครมิสเซปเปอเรตนะครับกรองพาร์ติชันได้ 0.01 ไมครอนนะครับแล้วก็น้ำมันที่มีอยู่ในระบบนะครับสามารถกรองนะครับที่ 0.1 นะครับไมครอนได้นะครับสามารถกรองน้ำมันที่ปาร์ติเคิลตัวนี้นะดังนั้นระบบของตัวปรับปรุงนะครับก็จะมีฟิลเตอร์5ไมครอน0.3แล้วก็0.01มี3อันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำว่าในเรื่องของตัวปรับปรุงอากาศนะครับปรับปรุงเพื่ออะไรครับลดอุณหภูมินะครับลดฝุ่นไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มีละอองอะไรเข้าไปในระบบลมนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการขจัดน้ำมันนะครับทำหน้าที่ในการขจัดในเรื่องของน้ำนะครับความชื้นนะครับนะแล้วก็พวกฝุ่นอะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็ฟิลเตอร์ที่เราใช้อยู่มี3ขนาดนะครับมี5มี0.3แล้ว0.01นะครับเพื่อที่จะให้อากาศบริสุทธิ์ออกไปที่จะใช้กับระบบอุปกรณ์นะครับนะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเรารู้นะครับในเรื่องของยูนิตนะครับเรารู้ในเรื่องของไอ้เครื่องอัดอากาศนะครับเรารู้ในเรื่องของปรับปรุงอากาศนะครับนะเพราะฉะนั้นจำตัวนี้ไว้นะครับเพชเชอร์ความดันแล้วก็ฟิลเตอร์ที่กรองต้องใช้เท่าไหร่นะครับนะเพื่อที่จะให้ผลดีกับระบบนะครับใครต้องใส่ไหมครับในช็อตนี้ไม่มีนะครับช็อตนี้มีข้อสอบด้วยนะโอเคเดี๋ยวจบกันแล้วครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้

0: เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะฮะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกล็ดสีเหลืองใสเข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะ ก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่า

ถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีครับผมอาจารย์รัฐพิวชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ครับยังเป็นหัวข้อ ATA Chapter 56นะครับในเรื่องของ Windows ในตอนนี้ผมจะพูดถึง Windows ที่อยู่ใน Light Aircraft หรือว่าเป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะครับเครื่องบินขนาดเล็กพวกนี้จะเป็นเครื่องบินที่บินใช้ความสูงเนี่ยไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องบินที่อยู่ในกลุ่มของ non pressurized cabin หรือว่าไม่มีระบบปรับอากาศในห้องโดยสารนะครับดังนั้นการซ่อมบำรุงหรือว่าการดูแลก็จะง่ายกว่า pressurized cabin มากนะครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการที่ทำให้อากาศเนี่ยรั่วไหลนะครับทีนี้เครื่องบินพวกนี้จะเป็นเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงดังนั้นวินชิลก็สามารถจะเป็นพลาสติกใสเป็นเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกที่ได้ถูกโมลขึ้นรูปมาให้มีความโค้งตามรูปทรงของฟิวสลาดของเครื่องบินแต่ส่วนของเรียกับดอร์ทรานสปาเรนต์แพนเนลนะครับอาจจะเป็นเทอร์โมพลาสติกได้นะครับอาจจะเป็นพลาสติกที่เป็นแผ่นปกติแล้วก็นำมาให้ความร้อนแล้วก็นำมาดัดโค้งนะครับเนื่องจากจะเป็นพลาสติกที่บางกว่าทางด้านวินชิลนะครับจะสังเกตว่าในเครื่องบินรุ่นนี้ครับใช้คำว่า transparent panel แทนที่จะใช้คำว่า window มันก็แล้วแต่ผู้ผลิตนะครับจะเลือกที่จะเรียกขานว่าเป็นชื่ออะไรทีนี้ถ้ามีการเรียกชื่อขานขึ้นมาแล้วเนี่ยคอมโพเนนต์นั้นๆก็จะถูกเรียกเป็นชื่อนั้นตลอดในการใช้แมนนวลเลยนะครับซึ่งเราก็เข้าใจได้ว่ามันก็คือ Windows ชนิดหนึ่ง Windshield Quantity ก็มีอยู่ชิ้นเดียว Rear Transparent กับ Door Transparent มีอย่างละ2ชิ้นนะครับก็คือทางด้านฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาและทั้งหมดอยู่ใน area ของ Upper Fuselage Bodyคืออยู่ใน area หมายเลข200ขึ้นไปนะครับก็คือ210เราก็สามารถจะไปดูรายละเอียดในเรื่องของ instruction ในเรื่องของ repair แล้วก็ material เนี่ยที่ chapter 56 sub chapter 10นะครับ20แล้วก็30ได้เรามาดูวินชิลครับด้านหน้าครับด้านหน้าก็บ่งบอกว่ามีอยู่1ชิ้นเท่านั้นนะครับอยู่ใน sub chapter ที่10แล้วก็ตัวมันเนี่ยมีวิธีการ remove and install เนี่ยก็คือใช้วิธีใช้ฮาร์ดแวร์ครับใช้ลักษณะเป็นสกรูนะครับแล้วก็นัทแต่ว่าจะมีความเป็นพิเศษด้านหน้าก็คือมี sealant นะครับ sealant แล้วก็มีเป็นลักษณะเป็น rubber stop ก็คือรองเป็นลักษณะของวัสดุที่เอาไว้ใช้รองระหว่างฮาร์ดแวร์นะครับที่เป็นโลหะกับพลาสติกนะครับต้องป้องกันไว้ตรงนั้นมิฉะนั้นจะเกิดการร้าวการแตกจากรูที่สกรูตรงนี้ใส่เข้าไปส่วน Rear Transparent Panel เนี่ยจริงๆแล้วเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าผู้ผลิตของเครื่องบินแบบนี้นะครับได้ออกแบบ Rear Transparent Panel เนี่ยให้เป็น Emergency Exit ด้วยเอาไว้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับทั้ง2ฝั่งเผื่อถ้าเกิดว่าต้องการออกนะครับก็คือมีการใช้เป็นลักษณะของซีลที่บางนะครับที่น้อยกว่าวินชิลด้านหน้าแล้วก็พลาสติกที่ใช้ก็จะบางกว่านะครับโอกาสที่จะใช้เท้าหรือใช้วัสดุอื่นใดเนี่ยพยายามจะดันให้หลุดออกไปหรือว่าให้แตกออกไปเลยเนี่ยจะง่ายกว่านะครับส่วน Door Transparent Panel จะมีวิธีการยึดติดกับประตูแตกต่างกันนะครับลักษณะประตูของเครื่องบินชนิดนี้เป็นลักษณะที่ยกขึ้นนะครับจะเห็นว่าจะมีบานพับนะครับหรือ Hinge ที่ตรงด้านบนของประตูลักษณะประตูเป็นที่เรียกว่าลักษณะเป็นเกาวิงนะครับปีกนกยกขึ้นไปรุ่นนี้ก็ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้transparent พลาสติกที่บางแล้วก็ยึดติดกับขอบ
ประตูนะครับด้วยริเวทธรรมดาทีนี้ประตูพวกนี้ครับเมื่อได้ถูกเปิดเข้าออกอยู่บ่อยๆดังนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการแตกร้าวเนี่ยมีเยอะมากนะครับดังนั้นการdraw transparent panel เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากนะครับถัดมาเป็นวิธีการถอดประกอบนะครับทีนี้เราสังเกตว่าบางรุ่นการใช้หิ้งเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับรุ่นเมื่อกี้จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเปียโนหิ้งนะครับก็คือเป็นหิ้งที่ยาวลักษณะนี้จะเป็น2ชิ้นเท่านั้นนะครับด้านหน้าและด้านหลังลักษณะก็เป็นลักษณะยังคงเป็นประตูเหมือนกันที่มีการออกแบบให้ใช้ thermoplastic เป็น transparent panel แล้วก็ยังคงใช้ sealant นะครับแล้วก็มีวิธีการติดตั้งกระจกเนี่ยใช้ adhesive tape นะครับเพราะต้องการความเบาตรงนี้นะครับแต่ต้องการความแน่นหนาแล้วก็ซีลด้วยถัดมาเป็น ADA chapter 57นะครับในเรื่องของวิงเรามีส่วนประกอบก็คือ center wing box ซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับในภาพนี้ก็คือช่วงที่อยู่ระหว่างปีกซ้ายและขวาที่อยู่ตรงกลางนะครับของ fuselage ซึ่งก็จะอยู่ตรงกลางของเครื่องบินด้วยนะครับนับจากด้านหน้ามาทางด้านหลังแล้วก็มี outer wing ก็คือชิ้นส่วนของปีกที่จะนำมาประกอบแล้วก็ติดตั้งไปที่ตัว center wing box ครับในส่วนของ outer wing จะประกอบไปด้วย leading edge นะครับในส่วนของ wing structure จะมี spar มี rib longeron มี skin แล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆอีกนะครับส่วนใหญ่แล้วตัว wing structure จะยังคงเป็นโลหะอยู่นะครับส่วน leading edge หรือว่าจะเป็นcontrol surface อื่นๆนะครับพวกนี้ก็จะกลายเป็น composite material ไปทั้งหมดเลยนะครับส่วนของ leading edge ส่วนหนึ่งก็จะทำด้วย composite เช่นเดียวกันครับในภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงพื้นที่นะครับสีเขียวเนี่ยที่ยังคงเป็นโลหะอยู่ส่วน outer wingที่เป็น movable surface ซึ่งลักษณะจะเป็นการขยับของชิ้นส่วนนะครับอุปกรณ์คอมโพเนนต์อื่นๆเช่นจะเป็น slat จะเป็น spoiler จะเป็น aileron หรือเป็น flap นะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็คือจะเป็น composite material ทั้งหมดแล้วนะครับถัดมาเป็น wing structure ครับที่อยู่ใน structure repair manualในส่วนของวิงเซ็นเตอร์บ็อกซ์ตรงกลางนะครับถ้าเป็นเครื่องบินทรานสปอร์ตไทป์บางแบบที่จำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงก็อาจจะใช้เซ็นเตอร์บ็อกซ์นะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งให้เป็นถังน้ำมันก็ได้นะครับก็เป็นเซ็นเตอร์วิงแทงค์แล้วก็ที่ปีกนะครับ outer wing ทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะเป็นถังน้ำมันเป็น integrated fuel tank หรือว่าเป็น wet wing นะครับสามารถจะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะครับวิธีการเรียกขานก็ใช้เป็น wing station ซึ่งก็จะเริ่มต้นจาก center line ของ fuselage นะครับเป็น butt line

ีนี้บัสไลน์ของฟิวสลาดสามารถจะเลื่อนออกมาแล้วก็ reference กับ wing station ได้เลยนะครับซึ่งเครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะมีการเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับที่ wing root ที่โคนปีกแล้วก็ไล่ออกมาเรื่อยๆจนถึงปลายปีกนะครับส่วนเรื่องของ stringer ที่อยู่ข้างในนะครับ on rib ในส่วนของ rib เป็นชิ้นตรงกลางนะครับจะมี reinforcement ลักษณะเป็น stringer ติดตั้งตามแนวปีกนะครับตั้งแต่ wing root จนถึง wing tip ทีนี้ลักษณะของมันเนี่ยอาจจะเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันครับจะเริ่มต้นจากตัวลักษณะเหมือนตัว Z นะครับตัวอักษร Z ตัว C ครับก็จะเรียกว่า C angle ลักษณะแบบนี้ก็เป็นลักษณะเป็นตัว J ครับที่กลับหัวกลับด้านนะครับก็จะถูกเรียกว่าเป็น J channel หรือว่า Z channel ตัวนี้ก็ลักษณะง่ายที่สุดก็เป็นตัว U นะครับ U channelซึ่งแต่ละแบบจะมีความแข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักที่ต่างกันดังนั้นแล้วจะมีการออกแบบว่าแต่ละชนิดเนี่ยได้ถูกวางไว้อยู่ในตำแหน่งใดนะครับและได้ถูกยึดด้วยริเวตตามปกติกับปีกนะครับเนื่องจากในปีกของเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่จะเป็นถังน้ำมันวิธีการก็คือก็ต้องมุดเข้าไปในถังน้ำมันนะครับจะมีการตรวจสอบทุกๆช่วงเวลาเราก็ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องด้วยก็คือต้องทิ้งถังน้ำมันเอาไว้ให้แห้งสนิทถึงจะตรวจสอบได้นะครับโดยการมุดเข้าไปใช้ไฟฉายแล้วก็มีการเติมอากาศให้ถ่ายเทผู้ที่เข้าไปตรวจก็จะต้องมีชุดป้องกันทั้งหมดแล้วก็มีแมสที่สามารถกรองกลิ่นของน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยและป้องกันไอระเหยที่จะมาสัมผัสกับดวงตาด้วยนะครับทีนี้บริเวณพวกนี้แหละครับที่จะต้องตรวจสอบทุกซอกทุกมุมทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีการก็คือว่าในแต่ละจุดนะครับเมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบดูว่าร่องรอยความเสียหายเนี่ยมันลึกแค่ไหนต่อความหนาของคอมโพเนนต์ตรงนั้นทีนี้ก็จะมีตารางอยู่อีกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อตรวจสอบว่าถ้าเกิดว่าเป็นรอยลึกมากกว่า 20% นะครับของความหนาณบริเวณนั้นอยู่ภายใต้ความยาวเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่นะครับถึงจะซ่อมได้มิฉะนั้นก็ห้ามนะครับต้องเปลี่ยนเลยซ่อมไม่ได้นั่นเองใช้วิธีการแพทใช้วิธีการ reinforce นะครับแล้วแต่ว่าความเหมาะสมณบริเวณนั้นส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดนะครับมันก็จะเกิดเหมือนกับว่าเป็นร่องรอยของการผุเนื่องจากน้ำเพราะน้ำเนี่ยจะตกไปอยู่ข้างล่างแล้วก็จะซึมเข้าไปอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ซีลที่ปกปิดมันอยู่การตรวจสอบเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องรื้อนะครับนะขูดเอาซีลรอบๆตัวมันออกให้หมดถ้าเราค้นพบว่ามีสิ่งผิดปกติบริเวณนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาจากบริเวณแถวๆที่เราสังเกตความผิดปกตินั่นแหละครับนี่คือวิธีการตรวจโดยใช้ Visual Inspection นะครับแต่มันจะมีวิธีการตรวจแบบอื่นอีกนะครับเรียกว่า Ultrasonic Inspection นะครับโดยใช้คลื่น Ultrasonic แล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบพื้นผิวโลหะนะครับความผิดปกติของโลหะที่ลึกลงไปใต้ชั้นผิวที่ต้องการตรวจได้นะครับใต้ชั้นก็ได้นะครับนี่เป็นอีกวิธีการรูปแบบหนึ่งนะครับในการตรวจหาความผิดปกติส่วนของการรีแพร์นะครับเราก็จะใช้วิธีลักษณะเดียวกันก็คือแพทชิ่งหรือว่ารีอินฟอร์สแต่ว่าจะมีวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเนื่องจากจะต้องมีซีลครับเราจะสังเกตว่าจุดดำๆตรงนี้นะครับภาพแรกเนี่ยเป็นตัว J นะครับลักษณะเป็นตัว J ตัวที่2เป็นตัว Z ตัวที่3เป็นตัว U นะครับสังเกตว่าทั้ง J, Z แล้วก็ U channel เนี่ยตรงคอร์เนอร์ต่างๆคอร์เนอร์ตรงนี้

จำเป็นที่จะต้องมีซีแลนต์นะครับซีลชนิดที่ป้องกันการรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะครับติดตั้งอยู่หรือทาอยู่แอพพลายเอาไว้นะครับทุกจุดเลยตรงคอร์เนอร์มันไม่ได้มีแต่เฉพาะ reinforcement เนี่ยแค่ชิ้นเดียวอาจจะมีมากกว่า1ชิ้น2ชิ้นหรือ3ชิ้นแล้วแต่ความหนานะครับเพราะว่า stiffener พวกนี้เนี่ยจะต้องรับ aerodynamic load เนี่ยจากพื้นผิวสกินด้านนอกของเครื่องบินโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างก็ตามนะครับจำเป็นที่จะต้องซ่อมให้มีความแข็งแรงเท่าเดิมวิธีการก็จะมีการวางแผนหรือว่า layout เอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับวัสดุแล้วก็ rivet แต่ละชนิดแต่ละจุดนะครับก็จะถูกแจ้งเอาไว้ในคู่มือทั้งหมดทีนี้ภาพของ wing center section ลักษณะนี้ครับด้านหน้าก็จะถูกเรียกว่าสปาเช่นเดียวกันนะครับเพราะตัวมันเองเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นวิงถือว่าเป็นปีกนะครับส่วนประกอบของปีกอันหนึ่งที่อยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะมี leading edge ของมันเหมือนกันแล้วก็มี trailing edge เหมือนกันนะครับแล้วก็ station ก็จะถูกเรียกขานตามบัตรไลน์กับ water station ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือ water line ทีนี้การซ่อมถ้าเกิดว่าวัสดุเป็นโลหะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับจะเป็น2024นะครับจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องบินในลักษณะที่เป็นคอมโพสิตนะครับเป็นรุ่นใหม่ๆเลยนะครับ Wing Center Section มีโอกาสที่จะสร้างขึ้นมาจากคอมโพสิตทั้งชิ้นเลยก็มีนะครับซึ่งก็พื้นที่ส่วนหนึ่งก็ใช้เป็นถังน้ำมันด้วยเช่นเดียวกันส่วนทางด้านของ Front Spar นะครับจะเห็นว่าจะมีพวกที่จะเป็นเหมือนกับ Stiffener นะครับในแนวตั้งเนี่ยมากมายนะครับลักษณะตัวมันเนี่ยเป็นก้ำกึ่งชิ้นที่ดูแล้วเหมือน Bulkhead นะครับแต่ว่าก็ตัวมันมีความแข็งแรงเป็น Spar ของ Wing นั่นเองจะมีวัสดุอลูมิเนียมหลายกลุ่มนะครับที่ใช้งานอยู่มี2024นะครับ T351 2024 T42 นะครับมี7075นะครับ T73 แล้วก็7075 T6 เช่นเดียวกันสังเกตว่า2กลุ่มนี้จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูงที่สุดนะครับจะอยู่ในเมนสตรัคเจอร์อย่างเช่นวิงเซนเตอร์ตรงนี้และอยู่ในเรียสปาด้วยเช่นเดียวกันวัสดุไม่ต่างกันเลยนะครับเป็นวัสดุชนิดเดียวกันแต่ว่ามีการเรียกคันพวกคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยกลายเป็นจะเรียกว่าชื่อว่าสติฟเฟนเนอร์แทนนะครับเพราะว่าเพิ่มความแข็งแรงส่วนวิงครอสเซ็กชันของปีกเป็น outer wing นะครับลักษณะถ้าเรามาดูกันว่ามันก็จะมีส่วนประกอบในเรื่องของ flight control อยู่นะครับภาพนี้แสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการใช้ flap นะครับจะมี leading edge flap แล้วก็จะมี trailing edge flap leading edge flap นี่อาจจะมีมากกว่า1ชิ้นก็ได้นะครับแต่ในลักษณะรุ่นนี้นี่ผมนำมาเป็นตัวอย่างนี่มี1ชิ้นแต่ว่าถ้าเป็น rear flap จะมีอยู่3ชิ้นตัวมันเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในการ retract หรือว่าการเก็บเข้าสู่สภาพปกตินะครับก็จะเก็บแล้วเป็นรูปทรงปีกปกติแต่เวลา take off นะครับจะมีการเปิดใช้งานแล้วก็ flap เนี่ยจะเลื่อนออกมานะครับแล้วก็จะทำให้ปีกเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นรูปทรงมีความโค้งเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มแรงลิฟต์ขณะที่ take off นะครับให้เร็วที่สุดดังนั้น cross section รูปทรงที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงที่ทำการบินนะครับจะมีการ landing ก็จะใช้ flap
full flap ก็คือเปิดใช้งานทั้งหมดด้านหน้าเนี่ยเราเรียกว่า fore flap นะครับชิ้นด้านหน้าสุดตรงกลางเรียกว่า mid flap ด้านหลังเรียกว่า aft นะครับ aft flap ตัวมันสามารถจะ

งของปีกเพื่อช่วยในการเพิ่มแรงลิฟต์นะครับขณะที่เครื่องบินมีความเร็วต่ำๆเพราะว่าตอนแลนดิ้งจำเป็นที่ต้องใช้ความเร็วน้อยๆนะครับเพื่อจะแลนได้อย่างปลอดภัยดังนั้นอุปกรณ์พวกนี้ได้ถูกออกแบบมาไว้อย่างดีแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มของวิงด้วยนะครับการตรวจสอบก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ในการตรวจสอบแฟลปด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนของวิงริปครับเมื่อกี้เราเห็นเป็นลักษณะของการเรียกขานโดยวิงสเตชันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตัวมันก็จะมีตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งอาจจะขนานกันหรือไม่ขนานกันนะครับในภาพนี้แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ตรงกลางนะครับที่สามารถจะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้ยกเว้นที่ปลายปีกนะครับตรงนี้ได้ถูกเรียกว่าเซิร์ชแทงค์นะครับเซิร์ชแทงค์ก็คือบริเวณที่ไม่มีน้ำมันนะครับการเติมน้ำมันน้ำมันก็จะอยู่บริเวณที่วิงรูทก่อนนะครับแล้วค่อยๆมีระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายปีกนะครับก็จะหยุดเติมนะครับเพราะถือว่าเต็มแล้วถ้าเกิดเติมมากไปกว่านี้หรือว่ามีการขยายตัวของน้ำมันเชื้อเพลิงตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงมากก็จะเกิดการขยายตัวเซิร์ชแทงค์นี่แหละครับจะเป็นบริเวณที่ช่วยรับการขยายตัวของน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้ไหลออกไปหรือว่าสูญเสียไปเปล่าๆนะครับเพราะที่ปลายปีกเนี่ยจะมีช่องให้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเรนไหลออกมาได้นะครับซึ่งปลายปีกก็จะอยู่สูงกว่าคนปีกแน่นอนนะครับดังนั้นเซิร์ชแทงค์ก็จะเป็นถังเปล่าๆนะครับไม่มีอะไรบริเวณ landing gear ที่ยึดติดกับบริเวณด้านช่วงด้านหลังนะครับของปีกหรือว่าบริเวณใกล้ๆกับ center wing tank ลักษณะนี้นะครับตามภาพตรงนี้ครับภาพนี้ก็คือ rear spar นะครับของ outer wing จะมีลักษณะเป็น support beam นะครับยึดติดกับ rear spar ซึ่งเป็นบริเวณที่แข็งแรงแล้วก็มีการยึดติด landing gear นะครับก็คือล้อเป็น main landing gear ด้วยนะครับยึดติดบริเวณนั้นเพื่อที่จะช่วยรับแรงนะครับแรง impact load จากการ landing แล้วก็เวลาพับฐานนะครับก็จะมีช่องบริเวณใกล้ๆกับเซนเตอร์วิงตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ดีมากในการเก็บล้อเก็บเข้าไปด้วยนะครับในส่วนของ Light Aircraft Wing Description ตรงนี้นะครับเครื่องบินที่เป็น Commercial Aircraft ที่มีขนาดใหญ่มากเนี่ยอาจจะมีวิงโปรไฟล์หรือว่ารูปทรงของปีกในแต่ละเซกชันเนี่ยนะครับในแต่ละสเตชันในแต่ละวิงสเตชันเนี่ยไม่เหมือนกันอาจจะมีหลายรูปแบบอาจจะมีหลายลักษณะด้วยนะครับในแต่ละสเตชันเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Light Aircraft นะครับส่วนใหญ่จะมีสิ่งที่เรียกว่าวิงโปรไฟล์ก็คือรูปทรงของปีกนะครับจะตายตัวหรือไม่ก็มีไม่มากเท่าไหร่ใน Structure Repair Manual เองของ Light Aircraft ส่วนใหญ่ก็จะมีรายละเอียดพวกนี้อยู่ด้วยนะครับเช่นลำนี้จะมีลักษณะของโปรไฟล์เนี่ยเป็นลักษณะของ RA 16นะครับ -3C3 ก็เป็นรูปทรงหนึ่งนะครับของ Airfoil นั่นเองมีaspect ratio เท่ากับ8นะครับ dihedral angle 4องศานะครับ 4.5 องศาตรงนี้แล้วก็จะมี aerodynamic chord เป็นระยะ4ฟุตประมาณ4ฟุตนะครับ 4.002 นะครับหรือ 1.2 เมตรก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าระยะ leading edge ถึง trailing edge เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วจะมี wing area ด้วยพื้นที่ปีกนะครับ wing setting กี่องศานะครับมีการทำมุมที่เรียกว่า incidence angle เนี่ย3องศาตรงนี้แล้ว

ถ้าเป็นอย่างอื่นเช่นแฟลปกับเอริบอนนะครับคอนโทรลเซอร์เฟสก็จะมีข้อมูลเช่นเดียวกันเช่นแฟลปมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับมีนสแปนก็คือความยาวทั้งหมดนะครับของตัวแฟลปเอริบอนมีความยาวเท่าไหร่นะครับจะมีรายละเอียดด้วยทีนี้ปีกนะครับ outer wing ของเครื่องบินเล็กลำนี้มีปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะครับวิงทิปแฟลปและเอริบอนมีแค่นี้ครับซึ่งก็คอมโพเนนต์ไม่มากนะครับ A เป็นแฟลปอยู่ด้านใน B เป็นเอริบอนนะครับ D เป็นวิงและ C เป็นวิงทิปนะครับประกอบเข้ากันและเป็นรูปทรงปีกตามภาพนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามีส่วนที่ยื่นออกมานะครับจากปีกนี่คือสปาร์นะครับที่ยื่นออกมาแล้วก็ประกบกันไว้แล้วก็มีการยึดด้วยดับเลอร์ก็คือเป็นอลูมิเนียมประกบด้านหน้าและหลังแล้วก็ยึดร้อยด้วยนัตแอนด์โบลต์นะครับดังนั้นเครื่องบินลำนี้ก็เลยสามารถถอดปีกออกได้เป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็เหลืออยู่แต่ลำตัวซึ่งตรงกลางเนี่ยได้เตรียมเอาไว้ให้ปีกเนี่ยสอดเข้าไปได้วิธีการก็จะอยู่ใน reference 57นะครับขีด20 30 50แล้วก็60อยู่ใน area ปีกซ้ายและขวานะครับคือ area 500แล้วก็600ครับการถอดนะครับ wing removal ตัวอย่างตรงนี้เป็นเรื่องของการถอดอุปกรณ์อื่นๆออกก่อนนะครับตรงกลางเนี่ยใต้วิงจะมีลักษณะของทอร์กทูบนะครับที่ยึดติดระหว่างแฟลปทั้งสองฝั่งโดยปกติแล้วแฟลปทางปีกซ้ายแล้วก็ขวานะครับวิธีการทำงานก็คือจะ move down ลงมาเนี่ยเท่าๆกันดังนั้นแล้วก็สามารถใช้การควบคุมเนี่ยชุดเดียวได้นะครับวิธีการของเครื่องบินลำนี้ก็คือใช้เป็นไฟฟ้าครับใช้electric motor เป็นไฟฟ้าหมุนเมื่อหมุนแล้วเนี่ยทำให้ลักษณะที่การเคลื่อนที่เป็นสกรูแจ็คนะครับเคลื่อนที่เข้าออกได้ทำให้แฟลปเนี่ยขยับลงหรือว่าพับขึ้นมาเก็บได้ก็เลยต้องถอดออกก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถังน้ำมันเครื่องบินแบบนี้ก็มีถังน้ำมันที่อยู่ในปีกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้การเชื่อมต่อการใช้งานของน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะต้องต่อออกมานะครับจากปีกก็ต้องมีการถอดนะครับ remove fitting tube fitting ออกก่อนนะครับวิธีการพวกนี้จะมีรายละเอียดอย่างชัดเจนครบถ้วนอยู่ในแมนนวลเลยมีข้อควรพึงระวังอันหนึ่งก็คือว่าจะมีป้ายนะครับเราจำเป็นต้องมีป้ายเตือนผู้อื่นขณะที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการถอดปีกนะครับก็คือป้าย warning นะครับห้ามใช้งานนะครับ maintenance work in progress ก็คือว่าขณะนี้กำลังซ่อมเครื่องบินอยู่ป้ายนี้จะถูกติดตั้งเอาไว้นะครับที่ห้องนักบินแล้วก็บริเวณอื่นที่เห็นได้ง่ายด้วยนะครับก็ห้ามคนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะว่าการจะถอดปีกนะครับจะต้องใช้อุปกรณ์หิ้วแล้วก็ยกลำตัวของเครื่องบินด้วยในส่วนของ Wing Inspection Area ของเครื่องบินเล็กลำนี้ครับโดยปกติแล้วที่ปีกจะมีเป็นถังน้ำมันนะครับแล้วก็เป็น integral tank เช่นเดียวกันก็เลยมีวิธีการนะครับตรวจสอบเป็นพิเศษบริเวณที่มีถังน้ำมันอยู่ปีกของเครื่องบินลำนี้นะครับก็ใช้ wing station เริ่มต้นจากกึ่งกลางของ fuselage เช่นเดียวกันนะครับวัดออกไปเป็น station ในแต่ละ station ก็จะมี rib อยู่นะครับช่วงบริเวณตรงนี้ครับ31.5 นิ้วนะครับจากใกล้ๆกับฟิวสลาจตรงนี้หรือว่า

stage 11.6 ขึ้นไปนะครับจนถึง station ที่4.61ฟุตตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นถังน้ำมันดังนั้นจะมีการตรวจสอบเรื่องของการรั่วซึมเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบเรื่องของ corrosion หรือว่าอื่นๆนะครับการตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดนี่แหละครับแต่บริเวณนี้จะต้องมีการตรวจสอบเป็นพิเศษเรามาดูภาพตรงนี้ครับด้านหน้านะครับ leading edge เป็นด้านที่มี nose rib นะครับก็จะมี wing spar ด้วยนะครับแต่บริเวณด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นบริเวณที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอาจจะเป็นเฉพาะแค่ตรงกลางเฉยๆตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีส่วนประกอบต่างๆนะครับหมายเลข6เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะต้องตรวจบริเวณนี้เป็นพิเศษนะครับก็คือ corrosion นะครับบริเวณนี้นั่นเองเป็นสปานะครับเราสามารถตรวจสอบได้จากการเปิด access นะครับ access hole ที่อยู่ด้านบนถ้าเกิดเป็นบริเวณที่เป็นถังน้ำมันนะครับ access hole จะมีแค่ด้านบนเท่านั้นนะครับด้านล่างก็จะไม่มีป้องกันโอกาสการรั่วซึมของซีลหรือฝาด้วยนะครับก็จะเปิดด้านบนนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่ามีการรั่วซึมหรือว่ามีสิ่งผิดปกตินะครับที่มองเห็นได้หรือไม่ถังนี้ไม่ใหญ่ครับนะครับค่อนข้างเล็กเปิด access hole ก็สามารถจะตรวจสอบได้แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของการซ่อมนะครับถ้าเราตรวจพบว่ามีการรั่วซึมซึ่งส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบการซึมออกทางบริเวณที่เป็นรีเวทเพราะว่ามีการเจาะรูเกิดขึ้นนะครับเครื่องบินประเภทนี้เป็นอลูมิเนียมอลอยทั้งหมดที่ปีกดังนั้นการเจาะรูกับสปานะครับนี่คือสปานะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมีอัปเปอร์กับโลเวอร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดด้านล่างนะครับด้านบนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ข้างล่างของน้ำมันนะครับก็จะทำความเสียหายด้านล่างจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้วิธีการก็คือการตรวจสอบเมื่อตรวจพบแล้วนะครับด้านนอกนะครับก็จะเข้าไปตรวจด้านในอีกทีนึงแล้วก็ต้องทำการ remove seal ออกนะครับบริเวณนั้นก็เพียงพอแล้วไม่ต้อง remove ทั้งหมดนะครับการ remove ทั้งหมดจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิด corrosion ส่วนอื่นที่มันไม่ได้เป็นอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นได้เราก็ remove เฉพาะบริเวณที่เราต้องการจะซ่อมหรือว่าต้องการจะตรวจเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็ remove แล้วเราก็พบว่ามี corrosion เราก็ remove corrosion ก่อนด้วยวิธีการใดที่เหมาะสมนะครับแล้วเราก็ reinforce ถ้าจำเป็นหรือไม่เราก็ reseal ก็ได้นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้อง remove rivet เลยก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นการตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันอยู่ในลิมิตนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะ reseal กลับไปก่อนนะครับเพราะการรื้อ structure เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องมีการตัดสินใจจากเอนจิเนียร์นะครับว่าจะทำดีหรือไม่ดังนั้นแล้วการรีซีลนะครับก็จะเป็นการซ่อมฟิวแทงค์จะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ในส่วนของแลนดิ้งเกียร์ซัพพอร์ตริปรีเพลซเมนต์ส่วนนี้เป็นเรื่องของแลนดิ้งเกียร์ที่ยึดติดอยู่กับบริเวณด้านหลัง leading edge นะครับลักษณะนี้ครับตามภาพจะแสดงให้เห็นว่ามันจะมีบริเวณที่ยึดกับ landing gear เครื่องบินรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถจะพับฐานเก็บได้ก็มีนะครับหรือจะเป็น fixed landing gear พับฐานไม่ได้ก็มีแล้วก็จะใช้ structure ที่แตกต่างกันนะครับทีนี้การยึดของ landing gear

ซัพพอร์ตกริปกับ landing gear เนี่ยบริเวณนั้นนะครับจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะรับแรงบ่อยๆเพราะว่าจะต้องแลนใช่ไหมครับจะต้องมีการกระแทกเกิดขึ้นทีนี้วิศวกรเขาได้มีการออกแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดเหตุ hard landing หรือว่าเป็น landing แบบกระแทกที่แรงกว่าปกตินะครับแต่ว่าไม่แรงมากจนเกินไปที่จะทำให้เครื่องบินเนี่ยเสียหายนะครับจะมีการตรวจสอบครับถ้าพบว่ามีการบิดมีการเสียรูปทรง symmetrical check แล้วผิดปกติตรวจพบว่าจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนนะครับ internal structure บริเวณนี้นะครับเขาได้ออกแบบให้มีการเปลี่ยนนะครับได้โดยการ remove rivet นะครับที่บริเวณที่ต้องการออกซะสังเกตว่าในภาพนี้เขาก็จะเขียนไว้นะครับอย่างดีว่าเป็นตัว A นะครับตัว B C D แล้วก็ E นะครับต้องค่อยๆ remove ออกทีนี้การ remove ออกแล้วนะครับจะมีวิธีการอีกอันนึงก็คือว่าเวลาใส่ชิ้นใหม่เข้าไปตรวจสอบเสร็จแล้วนะพบว่าเขาจะเว้นที่ไว้บางจุดเช่นในภาพตรงนี้นะครับจะเป็นภาพของรีเวทปกติที่ไม่ใช่สีดำเราก็จะต้องเจาะรีเวทเพิ่มที่เป็นสีดำนะครับเป็น additional rivet เทคนิคนี้เป็นวิธีการออกแบบของเครื่องบินนะครับที่เผื่อไว้สำหรับการซ่อมลักษณะนี้อาจจะพบเห็นได้นะครับในบริเวณอื่นเพราะว่ารีเวทที่ได้ติดตั้งไปแล้วนะครับได้ถูกถอดออกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรีเวทที่ยิงเข้าไปใหม่ในจุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับในรูเดิมเนี่ยความสามารถในการรับแรงโดยปกตินะครับจะน้อยลงนะครับเนื่องจากรูเดิมเนี่ยได้ถูกขยายนะครับด้วยการฟอร์มรีเวทมาก่อนครั้งหนึ่งแล้วแล้วเราก็ยังไม่สามารถมั่นใจและทราบได้ว่าการ remove rivet นั้นจะไม่ทำให้รูหรือว่าวัสดุเนี่ยเสียหายมากน้อยแค่ไหนก็เลยมีการเจาะรูเพิ่มนะครับใช้ rivet เท่าเดิมแล้วบริเวณนี้จะมีการเว้นที่เอาไว้จะมีการเว้น pitch เอาไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อเผื่อไว้ให้เกิดการซ่อมขึ้นได้ถ้าใกล้เกินไปก็เจาะรูไม่ได้ทีนี้มันมีวิธีการอีกอันหนึ่งครับในเรื่องของการใช้รีเวทการ remove รีเวทออกไปแล้วนะครับสามารถจะใช้รีเวทขนาดไซส์ถัดไปได้นะครับถ้าเกิดผู้ผลิตได้แจ้งว่าสามารถใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่ารูมันเรียกว่า enlarge ก็คือใหญ่โตขึ้นมานะครับก็ใช้รีเวทในขนาดถัดไปหรือว่าจะมีรีเวทไซส์พิเศษครับเรียกว่า half size ก็คือครึ่งหนึ่งแทนที่จะเพิ่ม1ไซส์รีเวทโดยปกติแล้วอาจจะเรียกไซส์ไดมิเตอร์ส่วน32นะครับถ้าพอจำกันได้อย่างเช่นหมายเลข4คือ4ส่วน32ใช่ไหมครับเท่ากับ1ส่วน8นะครับทีนี้ข้ามจาก4ส่วน32จะเป็น5ส่วน32ใช่ไหมครับก็จะมีครึ่งหนึ่งระหว่าง2ไซส์นี้นะครับก็คือไซส์4ครึ่งนั่นเองนะครับก็เราก็ใช้วิธีการเดิมก็คือการเจาะรูให้ใหญ่ขึ้นก็พึงกระทำได้นะครับซึ่งตรงนี้เองก็ขึ้นอยู่กับวิธีการหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นครับกับบริเวณที่ไปตรวจสอบพบนะสามารถจะมีวิธีการได้หลายรูปแบบนะครับถัดไปเป็นเรื่องของ replacement ซึ่งเราเพิ่งจะได้กล่าวกันว่าการเปลี่ยนการถอดนะครับในภาพนี้ครับการเพิ่ม rivet จุดสีดำนี่คือ rivet ที่เพิ่มขึ้นมาจุดสีขาวนี่คือ original rivet location นะครับที่เดิมของมันคือเราจะต้องเพิ่มความแข็งแรงนะครับ reinforce ไม่เพียงแต่รีเวทตัวเดิมนะครับเพิ่มรีเวทตัวใหม่แต่ว่าชิ้นงานยังเป็นชิ้นงานแบบเดิมนะครับที่เรา remove แล้วเราก็ replace อันใหม่ขึ้นไปนะครับใส่เข้าไปเราก็จะมี

สตรัคเจอร์ที่แข็งแรงเทียบเท่าเดิมได้ครับถัดไปเป็นภาพของการติดตั้งหรือการถอดปีกนะครับเป็นภาพที่แสดงให้เห็นชัดขึ้นนะครับจากภาพเมื่อกี้ที่บริเวณปีกที่นำมาติดกันก็คือนำมายึดติดกันโดยดัฟเลอร์ด้านหน้าและหลังนะครับจะมีบริเวณที่ยึดติดกับฟิวสลาจนะครับปีกมันเชื่อมต่อกันเองได้แล้วตัวมันก็จะต้องติดกับฟิวสลาจแล้วก็พยุงฟิวสลาจขึ้นไปด้วยนะครับก็จะมีวิธีการนะครับก็คือใช้โบกับนัทนะครับที่บริเวณสปาแล้วก็ฟรอนต์ลีดิ้งเอ็ดตรงนี้นั่นเองครับส่วนของวิงทิปวิงทิปตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นคอมโพสิตแมทเทอเรียลอย่างแน่นอนการถอดการประกอบก็ใช้สกรูครับสามารถถอดได้เราก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ครับตรงที่ว่าเราสามารถจะอินสเปกได้ไม่จำเป็นต้องมีอินสเปคชั่นโฮลบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเราถอดวิงทิปมาเนี่ยจะง่ายกว่าสามารถจะใช้ไฟฉายครับส่องเข้าไปแล้วก็ดูได้เพราะบริเวณที่เป็นวิงทิปไม่ได้เป็นถังน้ำมันอยู่แล้วนะครับส่วน control surface ตัวอย่างคือ flap นะครับที่มีความยาวนะครับที่เราพบใน description นะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้วยสามารถจะ remove แล้วก็ replace หรือว่าถ้าเกิดต้องการซ่อมจุดใดจุดหนึ่งเราสามารถรื้อถอดออกมาได้นะครับเรียกว่า off aircraft นะครับmaintenance ได้เราสามารถจัดซ่อม on aircraft โดยการที่ไม่ remove ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการแล้วก็ความชำนาญนะครับของช่างนี่คือเรื่องของ flap ถัดไปเป็น aileron นะครับ aileron ตรงนี้มีความเป็นพิเศษครับ aileron ใช้อยู่ตลอดเวลาขณะทำการบินแต่ flap เองเนี่ยใช้แค่ช่วง take off กับ landing นะครับแล้วตัวมันจะถูกบังคับด้วย torque tube กับ mechanism ที่เป็นไฟฟ้านะครับตัวมันเมื่อเลื่อนออกมาใช้งานแล้วมันก็จะอยู่ในลักษณะนั้นเมื่อเราเก็บกลับไปมันก็จะเลื่อนกลับไปเก็บนะครับแต่ว่า aileron นี้ไม่ใช่ aileron จะต้องมีการทำ static balance นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดการซ่อมaileron ของเครื่องบินลำนี้เป็นโลหะเหมือนกันแล้วลักษณะก็คือไม่ถึงกับเป็น corrugate นะครับแต่ว่าจะมีลักษณะเป็น pleat หรือว่าเป็นช่องนะครับ stamp ลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งของชิ้นเนื้ออลูมิเนียมอลลอยด้วยเนื่องจากข้างในมันไม่มี structure นะครับเขาต้องการให้มันเบาทีนี้ตัว aileron เองเนี่ยแม้ว่ามันเบาก็ตามมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่นะครับตัวมันถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานโอกาสที่มันจะเคลื่อนที่ลงด้วยน้ำหนักตัวมันเองก็เป็นได้นะครับก็เลยต้องมีสิ่งที่เรียกว่า balance weight นะครับลักษณะ balance weight ของ aileron ตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำหนักเล็กๆติดอยู่ข้างหน้านะครับ leading edge ก็เป็นสกรูไขเข้าไปนะครับจากด้านหน้าแล้วก็แอบอยู่ด้านในของเมนวิงถ้าเกิดว่ามีการซ่อมการซ่อมจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักของเอลิรอนเราก็จะต้องนำมาบาลานซ์เมื่อซ่อมเสร็จแล้วนะครับน้ำหนักจะเปลี่ยนอาจจะต้องรีมูฟหรือลดน้ำหนักบาลานซ์เวทถ้าเกิดว่าการซ่อมบริเวณนั้นเป็นเทรลลิ่งเอทด้านหลังนะครับของเอลิรอนก็จะมีการบาลานซ์กันก่อนที่จะกลับเข้าไปติดนะครับ install ไว้ที่เดิมนะครับ aileron ก็จะอยู่บริเวณปีกซ้ายและขวานะครับ520และ620นั่นเองครับในตอนนี้ผมก็ได้พูดถึง ATA chapter 56เป็นช่วงของ light aircraft นะครับและ ATA chapter 57นะครับของ wingในตอนต่อไปผมจะได้พูดถึงรายวิชา

Aircraft Structure and System 2ที่ครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของ ATA Chapter 100นะครับแต่เป็นกลุ่มของ Airframe System จะเริ่มต้นที่ ATA Chapter 27นะครับเป็นเรื่องของ Flight Control ในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้

0: จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี้ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดิน

0: ่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
1: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปอเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนและก็คุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่เรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะกลับมาพบกับครูสวรรณาบุญเมืองรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเนื้อหาอีกเรื่องนึงนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะคะเรื่องนี้ก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นักเรียนสังเกตในห้องเรียนของนักเรียนนักเรียนเงยหน้าขึ้นไปบนเพดานพบอะไรบ้างคะพบหลอดไฟใช่ไหมคะพบหลอดไฟครูบอกว่าวันนี้เกี่ยวกับหลอดไฟด้วยนะคะพบอะไรอีกพบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆใช่ไหมคะนะคะตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องที่เรามองเห็นนี่แหละค่ะแต่เป็นพื้นฐานในส่วนที่เราก่อนจะนำมาประยุกต์ใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้อีกทีนึงนะคะเพราะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องที่ชื่อว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันค่ะนะคะในเรื่องแรกของตอนที่16ก็คือจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตอนที่1นะคะครูแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะเพราะว่าเนื้อหาในส่วนแรกก็จะเป็นการศึกษาทั่วไปส่วนที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับสเปกตรัมซึ่งก็จะมีหลายตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นแบ่งเนื้อหาเป็น2ตอนนะคะในเนื้อหาตอนที่1นะคะเราก็จะเรียนแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าว่ามันคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นผู้ค้นพบบ้างอย่างนี้นะคะ 2. เรียนในส่วนของความหมายอย่างเป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ 3. สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะว่ามีสมบัติอะไรบ้างเหมือนกับคลื่นทั่วไปหรือเปล่านะคะนี่ก็คือเนื้อหาการเรียนรู้3ข้อสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้3ข้อด้วยเช่นกันนะคะ1ก็คือนักเรียนอธิบายการศึกษาเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะคะ 2. อธิบายลักษณะการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ 3. อธิบายสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เพราะวันนี้ยังเรียนไปแค่สมบัติยังไม่เจาะไปถึงสเปกตรัมหรือชนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็จะเรียนใน3ส่วนนี้ก่อนในส่วนของการศึกษาเนี่ยก็จะพูดถึงนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านที่มีการศึกษาค้นพบหรือว่าเป็นผู้นำทางด้านนี้นะคะก่อนที่จะเป็นส่วนของเรียนวิทยาศาสตร์หรือความรู้ที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วนำมาประยุกต์ใช้จริงๆเนี่ยมีใครบ้างที่ค้นพบสิ่งเหล่านี้ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะแล้วก็ลักษณะการเกิดขึ้นได้อย่างไรมีการตั้งฉากหมุนเวียนอะไรที่เราเคยเรียนมาเนี่ยมันเป็นยังไงทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของอธิบายก็คือสมบัติซึ่งปกติแล้วถ้าคลื่นเนี่ยมันจะมีสมบัติ4อย่างสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแทรกสอดและถามว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีสมบัติเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูในวันนี้นะคะมาเข้าในส่วนแรกค่ะส่วนแรกก็คือในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะใครบ้างที่ศึกษาในส่วนนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีหลายท่านนะคะที่เรียนหรือทำความเข้าใจก่อนที่เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้แต่เราก็อันนี้ครูยกตัวอย่างมาเพียงบางท่านนะคะไม่ทุกคนเพราะถ้าทุกคนแล้วมันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะนี่ครูถามว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าก่อนหรือกว่าที่เราจะรู้จักคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีใครบ้างที่ศึกษาเรื่องนี้มาก่อนนะคะหน้าตาไม่คุ้นเลยใช่ไหมคะท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถในด้านนี้มีการศึกษาแล้วก็ทิ้งไว้ให้เราผู้คนที่อยู่ด้านหลังได้ศึกษาต่อนะคะท่านเหล่านี้เสียชีวิตกันไปแล้วแต่ความรู้ที่ท่านได้ศึกษานั้นเป็นคุณประโยชน์อันอย่างยิ่งนะคะที่ทำให้เราได้มีสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีต่างๆโดยนำหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้มาใช้นะคะมาดูท่านแรกค่ะให้นักเรียนทำความรู้จักกันในเบื้องต้นนะคะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายแค่ครูจะแนะนำว่าแต่ละคนเนี่ยชื่ออะไรศึกษาสำคัญในเรื่องใดนะคะนักเรียนเป็นพื้นฐานแต่ไม่ได้เจาะลึกในส่วนของการทดลองเพราะนักเรียนเรียนรู้แล้วว่า

ท่านคนนี้ศึกษาอะไรการบ้านของนักเรียนจดไว้ก่อนเลยนะคะก็คือไปศึกษาต่อค่ะสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ครูยกตัวอย่างว่าท่านได้การทำการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยอย่างไรมีการทดลองรายละเอียดอย่างไรซึ่งตัวนี้เป็นงานพิเศษในการสืบค้นนะคะให้นักเรียนไปสืบค้นต่อแต่เบื้องต้นนักเรียนจะทราบจากครูว่าแต่ละท่านเนี่ยมีการค้นพบหลักๆหรือสิ่งสำคัญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรนะคะคนแรกที่ครูอยากให้รู้จักก็คือฮานคริสเตียนเออร์สเตดนะคะคนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กนะคะท่านเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบาทหลวงเป็นครูเป็นอะไรที่ศึกษาแล้วก็สอนนักเรียนนักศึกษาอยู่ในด้านนี้แล้วก็เขาเรียกว่ามีการศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปค้นพบสิ่งต่างๆที่ท่านได้สอนนักเรียนเนี่ยนะคะมากลายเป็นตัวที่ทำให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะอันนี้ท่านจะอยู่ในช่วงของปีคริสตศักราช1819ถึง1820ในช่วงของการค้นพบนะคะบอกว่าท่านเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและแม่เหล็กนะคะกระแสไฟฟ้าและแม่เหล็กมีความสัมพันธ์กันท่านสรุปบอกว่ากระแสไฟฟ้าสามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้ท่านศึกษาเหล่านี้อุปกรณ์ตอนแรกเนี่ยท่านเป็นครูค่ะสอนนักเรียนเรื่องของแม่เหล็กกับกระแสไฟฟ้านี่แหละสอนแล้วก็มีอุปกรณ์สาธิตนะคะตามรูปนี้ก็จะมีองค์ประกอบก็คือมีแหล่งจ่ายไฟมีขดลวดแล้วก็มีเครื่องวัดเขาเรียกว่ากระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วมีเข็มทิศตัวนี้เป็นเข็มทิศนะคะยังไม่ถึงขั้นกันวานอนะคะเป็นเข็มทิศท่านได้ทำการศึกษาโดยการพันขดลวดแบบนี้แล้วก็ปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยพลังงานหรือปล่อยกระแสไฟฟ้าไปปรากฏว่าเข็มมันกระดิกค่ะก็เลยได้ข้อสังเกตว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้าไปก็แสดงว่าเข็มทิศกระดิกได้ก็แสดงว่ามีผลต่อกันท่านก็เลยได้ข้อสรุปจากการศึกษาโดยบังเอิญจากการสอนนักเรียนในห้องนะคะเรื่องนี้สอนในตอนแรกเนี่ยยังไม่ค้นพบแต่พอสอนเสร็จแล้ววางอุปกรณ์ในท่าที่มีการขนานกันนะคะก็เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นท่านก็เลยได้ข้อสรุปว่ากระแสไฟฟ้าสามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้นะคะแต่ถามว่านำมาใช้ในเชิงรูปธรรมแล้วหรือยังนะคะเป็นเพียงข้อสังเกตและข้อสรุปจากการศึกษาของท่านนะแต่เป็นแรงจูงใจให้อีกหลายๆคนที่เห็นการศึกษาเบื้องต้นนี้นำไปศึกษาต่อแล้วมันก็กลายพัฒนาไปเรื่อยๆวันนี้คือท่านแรกเลยนะคะที่ศึกษาด้านกระแสไฟฟ้ากับแม่เหล็กว่ามีความสัมพันธ์กันนะคะคนต่อไปค่ะคนที่สองอังเรมารีแอมแปร์นะคะคนนี้นักเรียนอาจจะเคยได้ยินชื่อถ้าได้ยินชื่อด้านหน้าอาจจะไม่ชัดยังจำไม่ได้คำว่าแอมแปร์เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะแอมแปร์เป็นหน่วยของอะไรจำได้ไหมแอมแปร์เป็นหน่วยในระบบหน่วย SI ใช้เป็นหน่วยของปริมาณที่ชื่อว่ากระแสไฟฟ้าเก่งมากเลยค่ะเป็นหน่วยของกระแสไฟฟ้านะคะท่านผู้นี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็เกี่ยวกับกระแสเหมือนกันนะคะตอนหลังท่านสามารถที่จะเขาเรียกว่าสร้างเครื่องมือในการวัดกระแสไฟฟ้าได้นะคะตัวกันวานอมิเตอร์นะคะที่มีใช้กันอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ตอนหลังก็มีพัฒนาเครื่องมือไปเรื่อยๆนะคะท่านได้สร้างแล้วก็สามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้เป็นคนแรกของเขาเรียกว่าสำเร็จเป็นคนแรกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องตรงนะคะท่านก็เลยได้รับเกียรติหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเขาเรียกว่าให้เกียรติแก่ผู้ที่ศึกษาเรื่องนั้นๆนะคะเขาก็เลยเอาชื่อของท่านไปเป็นหน่วยของกระแสไฟฟ้าซึ่งเราใช้กันจนถึงปัจจุบันก็คือหน่วยแอมแปร์นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะคะท่านนี้นะคะมีชื่อมีการค้นพบในช่วงปีคศ1827นะคะแอมแปร์ค้นพบอะไรบอกว่าค้นพบสมบัติของไฟฟ้าและแม่เหล็กว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันก็เหมือนกับท่านแรกใช่ไหมคะคล้ายกับเออร์สเตดนะคะแล้วก็ค้นพบวิธีการวัดกระแสไฟฟ้าวัดกระแสไฟฟ้าสามารถที่จะสร้างเครื่องวัดที่ชื่อว่ากันวานอมิเตอร์ออกมาเป็นสำเร็จเป็นคนแรกนะคะแล้วก็เป็นคนที่สร้างกฎของแอมแปร์อธิบายเกี่ยวกับกระแสและแม่เหล็กที่เกี่ยวเนื่องต่อกันนะคะอีกอย่างยังสามารถค้นพบทฤษฎีแม่เหล็กโลกนะคะ
และก็ที่สำคัญ

นะคะเป็นคนที่ประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการของการเหนี่ยวนำหรือกระแสไฟฟ้าที่มีต่อแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้มาช่วยในการสร้างนะคะเพราะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่มาอยู่ในเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆในปัจจุบันของเรามากมายเลยใช่ไหมคะแสดงว่าท่านเป็นคนแรกเหมือนกันที่คิดค้นและประดิษฐ์ตัวนี้แล้วนำมาให้เราได้พัฒนาเป็นเทคโนโลยีใช้ต่อกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการว่าปล่อยกระแสเข้าไปแล้วเหมือนต่อแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นนะคะแล้วก็สามารถวัดพิสูจน์ได้โดยการกระดิกของเข็มทิศของแท่งแม่เหล็กนะคะแล้วก็มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในวงจรนั้นนะคะแล้วก็สามารถวัดค่าโดยใช้กัลวานอมิเตอร์ที่ท่านสร้างขึ้นมานะคะต่อไปท่านหนึ่งนะคะคนนี้ก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยนะคะชื่อว่าไมเคิลฟาราเดย์เคยได้ยินนะคะไมเคิลฟาราเดย์นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษซึ่งท่านสิ่งที่ท่านค้นพบเนี่ยจะอยู่ในช่วงปีค.ศ. 1831นะคะเป็นทั้งนักฟิสิกส์เป็นทั้งนักคณิตศาสตร์นะคะคนนี้มีการคำนวณเพื่อพิสูจน์เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านทดลองต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็สร้างเป็นกฎขึ้นมาเพื่อให้เราได้ศึกษาต่อนะคะท่านได้ค้นพบสมบัติของแม่เหล็กในการทำให้เกิดไฟฟ้าเป็นคนค้นพบกฎการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้านะคะในเรื่องนี้ท่านได้ศึกษาอยู่สร้างขึ้นมาเป็นกฎเป็นทฤษฎีในเชิงปฏิบัติเนี่ยชิ้นงานของท่านตัวที่เป็นตัวบ่งบอกถึงความสำเร็จก็คือไดนาโมซึ่งไดนาโมก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในสมัยโบราณอาจจะเป็นประเภทของไดนาโมกระแสตรงนะคะท่านได้ผลิตตัวแรกเนี่ยจะเป็นไดนาโมกระแสตรงนะคะแต่ด้วยลักษณะของการผลิตหรือว่ากระแสหรือไฟฟ้าที่ออกมาเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอนะคะเขาก็เลยใช้เขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะคะถอดองค์ประกอบที่เปลี่ยนเขาเรียกว่าแปลงไฟฟ้ากระแสให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยออกไปแล้วสร้างเป็นไดนาโมตัวใหม่ขึ้นมานะคะเรียกว่ามีการพัฒนาไดนาโมนะคะจากไฟฟ้ากระแสตรงกลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมันก็กลายเป็นโครงสร้างของเครื่องผลิตไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราผลิตไฟฟ้ากระแสสลับออกมาเนื่องด้วยว่าลักษณะของทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนที่ทางเดียวมันอาจจะมีการขาดตอนของเส้นสายหรือการเคลื่อนที่ได้แต่ถ้าเป็นกระแสสลับท่านบอกว่าสามารถที่จะเคลื่อนที่สลับเฟสกันไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาหรือสลับทิศทางกันเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่จะมีความต่อเนื่องจะปลดปล่อยให้กระแสไฟที่ออกมาหรือค่าไฟฟ้าที่ออกมานั้นมีความต่อเนื่องดีกว่ากระแสตรงนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราจึงไม่ค่อยจะพบไดนาโมที่เป็นกระแสตรงนะเครื่องในสมัยโบราณอาจจะเจออยู่บ้างแต่เดี๋ยวนี้เป็นกระแสสลับหมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวไดนาโมหรือตัวเครื่องที่ท่านผลิตเป็นเครื่องแรกเป็นรูปแบบของเครื่องนะคะองค์ประกอบของเครื่องนะคะก็จะมีหนังสือนะคะโดยเว็บฟิสิกส์ราชมงคลตัวนี้ก็นำมาแปลงให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะองค์ประกอบตัวนี้ท่านเรียกว่าจานฟาราเดย์เมื่อก่อนเขาไม่ได้เรียกว่าไดนาโมแต่ใช้ชื่อว่าจานฟาราเดย์นะคะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกที่ไมเคิลฟาราเดย์คิดค้นขึ้นนะคะองค์ประกอบหลักนะคะถ้าตัวที่เป็นจานนะคะจะเป็นจานทองแดงนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีขดลวดนะคะเส้นลวดวิ่งเชื่อมไปที่ตัววัดกัลวานอมิเตอร์หรือช่วยวัดอากความต่างศักย์ช่วยวัดแรงดันก็ได้ตัววอลต์มิเตอร์นะคะแล้วก็มีแท่งแม่เหล็กรูปเกือกม้านะคะซึ่งมาตั้งฉากนะคะตัดผ่านอยู่ที่ตำแหน่งที่ปลายของการหมุนของจานตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นมาได้นะคะท่านก็เลยสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องมือตัวนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบจำลองนะคะภาพนั้นเป็นภาพจำลองของจริงอันนี้ก็เป็นสร้างขึ้นมาชี้องค์ประกอบให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะต่อมาค่ะแซมมวนฟิลเลบริชมอสนะคะท่านนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความสำคัญมากในเรื่องของการศึกษาด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันท่านค้นพบแล้วก็มีชื่อเสียงในช่วงปีค.ศ. 1844

คะสิ่งที่ท่านค้นพบก็คือมีการแปลงนะคะคลื่นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเนี่ยค่ะให้กลายเป็นระบบที่สามารถส่งสัญญาณจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ในรุ่นนั้นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องโทรเลขนะคะซึ่งเครื่องโทรเลขในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่สามารถตีออกมาเป็นตัวหนังสือได้เหมือนในโทรสารในปัจจุบันนะคะแตกต่างกันอยู่ในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นรหัสซึ่งรหัสที่เขาสามารถแปลงได้ก็จะมีแค่สองอย่างค่ะก็จะเป็นจุดกับขีดนะคะเป็นจุดกับขีดซึ่งในการทำเนี่ยท่านก็จะต้องไปนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะคะท่านก็ต้องไปเขาเรียกว่าคิดตัวอักษรที่แปลออกมาจากรหัสที่สามารถส่งสัญญาณไปได้ซึ่งตัวนั้นเขาก็ในสมัยนั้นเรียกว่าเป็นรหัสมอร์สนะคะรหัสในการส่งโทรเลขนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละตัวนะคะก็มีการแปลงมีการแปลงมาอยู่ในของรูปแบบของภาษาไทยด้วยนะคะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วก็แปลงมาในภาษาไทยด้วยสาเหตุที่ท่านได้มีชื่อเสียงในช่วงนั้นก็คือท่านนอกจากประดิษฐ์คิดค้นแล้วท่านได้ทดลองวางเชื่อมสายส่งสัญญาณนะคะสามารถส่งได้ที่ระยะทาง38ไมล์ในการทดลองครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จสูงสุดในยุคนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้เกิดการผลิตเครื่องโทรเลขเครื่องแรกขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้เป็นเครื่องโทรเลขในสมัยโบราณซึ่งจะมีการดีดใช้ระบบการเคาะสัญญาณค่ะถ้าเคาะแบบเคาะแบบแป๊บเดียวก็คือเคาะลงไปปุ๊บแล้วก็ขึ้นก็จะกลายเป็นจุดแต่ถ้าเคาะค้างมันก็จะเป็นขีดเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ส่งไปก็จะมีแค่2ลักษณะคือขีดกับจุดนะคะอันนี้อาจจะเบลอนิดนึงนะคะเป็นตารางที่ดึงมาจากครูกูอีกทีนึงนะคะเป็นตัวที่แปลงตัวอักษรเหมือนอย่างตัวแรกเนี่ยกอไก่ก็ไก่จะมี2ขีดกับ1จุดในภาษาไทยถ้าส่งในโทรเลขสมัยโบราณนะคะโดยใช้รหัสมอร์สแปลงมา2ขีดกับ1จุดแสดงว่าเคาะยาว2ครั้งเคาะสั้น1ครั้งซึ่งแต่ละตัวก็จะมีรูปแบบนี้ค่ะที่แตกต่างกันตั้งแต่กอไก่ถึงงนคู่ไม่ได้มีแค่ตัวอักษรเท่านั้นมีถึงสระด้วยนะคะแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษด้วยอันนี้ก็คือท่านได้แปลงนะคะในรูปแบบของภาษาอังกฤษก่อนส่วนคนที่นำมาใช้ต่อพวกเราคนไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยก็ได้แปลงมาเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเรียกว่ามีการคิดค้นโทรเลขสำเร็จแล้วก็สร้างรหัสมอร์สให้เราได้ใช้ในการส่งสารกันนะคะคนต่อไปค่ะท่านนี้ชื่อว่าเจมส์คลาร์กแม็กเวลล์นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ท่านมีการศึกษาและก็โด่งดังในช่วงปีคศ1864นะคะชื่อแต่ละท่านเนี่ยถ้านักเรียนเรียนในมัธยมศึกษาตอนต้นก็น่าจะคุ้นชื่ออยู่นะคะเพราะว่าอาจารย์หรือว่าคุณครูน่าจะได้สอนเกี่ยวกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งมีชื่อท่านเหล่านี้น่าจะปรากฏอยู่ในนั้นนะคะแม็กเวลล์กล่าวว่าไฟฟ้าและแม่เหล็กมีความสัมพันธ์ต่อกันเมื่อมีแม่เหล็กต้องมีไฟฟ้านะคะเขาเป็นคนที่สร้างทฤษฎีขึ้นมาแต่ถามว่าเขาศึกษาได้สำเร็จในสมัยเขาหรือเปล่าเปล่าแต่เขาเป็นคนที่สร้างสมมติฐานและทฤษฎีขึ้นมาจนทำให้คนอื่นที่เชื่อตามเขาเนี่ยนำไปศึกษาต่อค่ะแล้วถึงไปประสบความสำเร็จในรุ่นไทยของนักวิทยาศาสตร์นะคะแต่ท่านเป็นคนแรกที่คิดค้นตัวนี้ตั้งทฤษฎีและสมมติฐานตัวนี้ขึ้นมานะคะจริงๆแล้วท่านทำการทดลองไม่ใช่ว่าจะปล่อยสร้างสมมติฐานแล้วปล่อยเลยทุกท่านก็ได้ทำการทดลองเหมือนกันเหมือนท่านแม็กเวลล์ก็ได้ศึกษาโดยการนำมีการสร้างให้เกิดสนามแม่เหล็กและก็สนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งกันและกันเหมือนตามรูปนี้ถ้าจะเห็นนะคะจะมีการเคลื่อนที่ก็คือมีการปล่อยกระแสเข้าไปนะคะแล้วก็ไปตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะคะเพื่อพิสูจน์ว่ามันจะเกิดไฟฟ้าขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือว่าเกิดคลื่นอะไรออกมาหรือเปล่านะคะท่านได้ทำการทดลองตัวนี้นะคะแต่ยังไม่ได้สำเร็จตามสมมติฐานที่ตั้งไว้นะสิ่งที่ท่านศึกษาก็คือท่านบอกว่าเมื่อปล่อยออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีในตำแหน่งเนี้ยมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าหรือว่ามีปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดมีการเหนี่ยวนำมีทรงกลมซึ่งเป็นโลหะ2อันเนี่ยมาต่อแต่อยู่ห่างกันไม่ได้อยู่ติดกันสามารถที่จะมีประกายไฟเกิดขึ้นก็คือมีแสงเกิดขึ้นนะคะท่านก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นไฟฟ้าหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง

แต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นชิ้นเป็นอันนะคะก็เป็นแนวคิดทีนี้ตัวนี้จึงเป็นแนวทางให้นักวิทยาศาสตร์ท่านต่อไปนะคะได้มาศึกษาต่อและค้นพบคลื่นที่ชื่อว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่ท่านตั้งไว้เนี่ยจึงเป็นทฤษฎีหรือสมมติฐานที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นรูปการเหนี่ยวนำระหว่างแม่เหล็กกับตัวนำนะคะถ้านักเรียนเรียนด้านไฟฟ้าอันนี้ก็จะรู้จักกันดีนะคะเป็นพื้นฐานทางไฟฟ้า

เยอรมันนะคะท่านค้นพบในช่วงปีคศ1887นะคะสิ่งที่ท่านค้นพบต่อจากการศึกษาของแม็กเวลล์เมื่อกี้ก็คือมีการศึกษาต่อในเรื่องของการเหนี่ยวนำไฟฟ้าแล้วค้นพบสิ่งที่เป็นแสงตัวนั้นนะคะเขาบอกว่าแสงตัวนั้นมันสามารถที่จะส่งผ่านจากจุดที่1ไปยังจุดที่2เขาเรียกว่าจุดตัวส่งกับจุดตัวรับนะคะโดยไม่ต้องมีตัวกลางไม่ต้องมีตัวกลางก็คือเป็นการค้นพบแรกเริ่มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งในสมัยนั้นเขาเรียกว่าคลื่นเฮิร์ตนะคะคลื่นเฮิร์ตเพราะว่าคนที่ศึกษาเรื่องนี้คือเฮิร์ตนะคะก็เลยเป็นชื่อของเขานะคะในการค้นพบนี้แล้วก็เป็นคนแรกที่ค้นพบคลื่นวิทยุและสามารถทำให้เขาเรียกว่าคลื่นวิทยุเนี่ยสามารถส่งต่อและพัฒนาให้เกิดสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีไร้สายซึ่งเราก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ในเรื่องของการส่งสารส่งข่าวสารจากสวอากาศ1 2คลื่นวิทยุต่างๆโทรศัพท์ต่างๆที่เราใช้กันอยู่นะคะเพราะท่านเป็นคนแรกที่ค้นพบในเรื่องนี้ค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าว่ามีจริงเป็นไปตามทฤษฎีของแม็กเวลและค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ชื่อว่าคลื่นวิทยุนำมาใช้ในระบบการสื่อสารแบบไร้สายได้สำเร็จนะคะอันนี้จากการทดลองต่อจากแม็กเวลล์นะคะท่านก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าเข้าไปในลูกตุ้มนะคะตำแหน่งที่มีการเกิดขึ้นของแสงที่แม็กเวลล์เคยสงสัยไว้ตำแหน่งนั้นนะคะก็คือตำแหน่งที่มาทำการศึกษาต่อและพบว่าที่ระยะห่างมากกว่าในรูปนี้ในรูปนี้จะอยู่ไม่ถึงประมาณ10เซนติเมตรมีกระแสไฟหรือแสงเกิดขึ้นแต่ท่านได้ทำการทดลองที่ระยะ1เมตร2เมตร3เมตรไปเรื่อยๆที่ระยะไกลกว่านั้นและพบว่ามัดส่งคลื่นจากตำแหน่งที่1ไปยังตำแหน่งปลายรับที่2ได้ในระยะไกลที่ในระยะที่ไกลกว่าเดิมนะคะก็เลยบ่งบอกว่าการส่งคลื่นจากจุดที่1ไปจุดที่2เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางก็ส่งได้นะคะก็คือเป็นตัวแรกที่ค้นพบในเรื่องนี้นะคลื่นวิทยุก็เป็นแบบเดียวกันนะคะส่งแล้วสามารถรับสารได้จากตำแหน่งที่1ไปยังตำแหน่งที่2ที่ระยะไกลๆได้นะคะก็เลยเป็นการค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจริงๆแล้วแต่ละท่านเนี่ยมีการค้นพบในเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายทฤษฎีทางคณิตศาสตร์กฎแคลคูลัสอะไรต่างๆท่านค้นพบแต่อันนี้ครูไม่ได้เอามาพูดในเรื่องนั้นนะครูพูดในส่วนของที่ท่านค้นพบเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพื่อจะโยงในเนื้อหาของเรานะส่วนตัวอื่นๆที่ท่านค้นพบอันนี้นักเรียนอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมไว้เป็นความรู้ก็ได้นะคะการบ้านนะคะย้ำอีกทีนึงเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรนักเรียนจดชื่อนักวิทยาศาสตร์ไปแล้วถูกไหมคะนักเรียนไปสืบค้นต่อว่าในเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยแต่ละท่านทำการทดลองหรือศึกษาอย่างไรให้นักเรียนทำเหมือนกับเปเปอร์หรือรายงานมานะคะมาส่งครู1ท่านต่อ1หน้านะคะครูเป็นคะแนนเก็บเพิ่มเติมในเรื่องของการสืบค้นนะคะมาดูในส่วนของความหมายที่เราจะเรียนในเชิงวิทยาศาสตร์ของเราในวันนี้นะคะความหมายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบอกว่าเป็นคลื่นที่แผ่ออกไปโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะเป็นไปตามการศึกษาเมื่อกี้นะคะคลื่นต่างๆที่มีความถี่หรือความยาวคลื่นต่างกันแต่มีความเร็วคลื่นเท่ากันในการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วแม็กเวลบอกว่าคลื่นที่เกิดขึ้นที่ชื่อว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยน่าจะต้องมีความเร็วเท่ากับแสงเป็นทฤษฎีที่เขาเป็นสมมติฐานที่เขาตั้งขึ้นไว้อีกข้อหนึ่งซึ่งในภายหลังมีการค้นพบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีความเร็วคลื่นเท่ากับแสงนะคะทุกตัวเลยนะคะก็คืออยู่ที่300ล้านเมตรใน1วินาทีนะคะหรือ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะแสงมีความเร็วเยอะมากนะเราสู้แสงไม่ได้ไม่มีอะไรเคลื่อนที่ได้เท่าแสงนอกจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้นะคะแสงก็เลยจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่กับความยาวคลื่นแตกต่างกันค่ะช่วงของมัน2ตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีค่าเขาเรียกว่าแปรผกผันต่อกันอยู่แล้วถ้าความถี่เยอะความยาวคลื่นจะน้อยถ้าความถี่น้อยความยาวคลื่นจะ
เยอะเป็นค่าแปรผกผันหรือค่าที่ตรงกันข้ามนะคะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จะไม่เท่ากันนะแต่ตัวที่

ันคือความเร็วค่ะความเร็วไม่เปลี่ยนเพราะตัวนี้จัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าความเร็วเท่ากับแสงนะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในทิศตั้งฉากกันและตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่นะคะตั้งฉาก2 อย่างนะมันตั้งฉากกันเองและตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ด้วยนะคะเป็นผลให้การเหนี่ยวนำสนามไฟฟ้าและแม่เหล็กเนี่ยมีการแผ่รังสีหรือแผ่คลื่นออกมาคลื่นที่แผ่ออกมานั้นไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางก็สามารถส่งจากจุด1ไปยังจุดที่2ได้อย่างที่อธิบายไปแล้วเราเรียกคลื่นตัวนั้นว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรคะในคำอธิบายทั้งหมดเมื่อกี้ก็คือคลื่นที่เกิดจากการเหนี่ยวนำระหว่างสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าทิศเป็นไงกันต้องตั้งฉากกันมีตัวกลางไหมไม่มีใช่ไหมคะมีความเร็วเท่าไหร่ความเร็วแสงนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นๆที่มีการค้นพบในตอนหลังด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปสาธิตว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาใช้อยู่นะคะตัวอย่างนี้เป็นการส่งข่าวสารจากดาวเทียมมาสู่จุดรับที่โลกนะคะเนื่องจากว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ไม่เหมือนเชือกไม่เหมือนคลื่นน้ำที่ต้องมีเชือกมีน้ำอยู่ใช่ไหมคะถึงจะเห็นคลื่นอันนี้เรามองไม่เห็นคลื่นด้วยซ้ำแต่มีการส่งสามารถจับวัดค่าได้จากจุดปลายรับปลายส่งของกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสามารถที่จะประยุกต์ไปใช้ในเรื่องของการส่งข่าวสารจากดาวเทียมจากนอกโลกไม่มีตัวกลางค่ะใช้สุญญากาศไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องมีอากาศไม่ต้องมีอะไรก็สามารถเคลื่อนที่ได้จึงเป็นความสามารถพิเศษนะคะในเรื่องของการค้นพบนี้เราก็เลยนำมาใช้ได้อย่างหลากหลายในด้านของการสื่อสารการเก็บข้อมูลเรดาร์ต่างๆนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ตั้งฉากกันอย่างที่บอกนะคะมีสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าตั้งฉากกันเองไม่พอต้องตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่นะคะถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนสังเกตอะไรนักเรียนสังเกตลูกศรตัวยาวตัวนี้นะคะเอาง่ายๆที่ครูชี้แนวนอนนี่นะคะที่กำลังขึ้นลงนี่ตัวนี้เป็นแนวนอนนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะคะเป็นแนวตั้งเห็นไหมคะสองตัวที่ขึ้นลงแนวตั้งกับแนวนอนตัวนี้ถือว่าตั้งฉากกันแล้ว1อย่างนะคะเป็นสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าที่ตั้งฉากกันส่วนอีกตัวนึงที่ตั้งฉากก็คือทิศการเคลื่อนที่นักเรียนจะเห็นว่าคลื่นที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นลูกคลื่นได้คลื่นบนลงล่างตั้งฉากแบบนี้เรียกว่าคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางนะคะทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าไปเรื่อยๆนะคะไหลจากข้างหลังมาด้านหน้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นมันมีการตั้งฉากกันสองส่วน1สนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าตั้งฉากกันและไปตั้งฉากอีกครั้งนึงกับทิศการเคลื่อนที่นะคะลักษณะแบบนี้ถือว่ามีการเหนี่ยวนำเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นตามทฤษฎีของแม็กเวลและก็ของเฮิร์ตนะคะต่อมาค่ะมาดูในส่วนของสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าว่ามีสมบัติอะไรบ้างนะคะเหมือนกับสมบัติของคลื่นที่เราเคยเรียนไปหรือเปล่านะคะลักษณะแรกเลยอันนี้เป็นลักษณะคุณสมบัติทั่วไปก่อนนะก่อนจะไปถึงสมบัติหลักของมันนะคะบอกว่า1ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่เป็นตัวสรุปสมบัตินะคะ2มีความเร็วนะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีความเร็วในสุญญากาศเทียบเท่ากับแสงซึ่งมีความเร็วอยู่ที่หลักนะคะมี299792458อ่านยากใช่ไหมคะเขาก็เลยให้เราจำอยู่ที่อะไรอยู่ที่ปัดขึ้นไปนะคะ3คูณ10กำลัง8หรือ300ล้านเมตรใน1วินาที300ล้านเมตรใน1วินาทีพูดตัวนี้แล้วพูดคำว่าอีกคำหนึ่งให้นักเรียนรู้จักคำว่าปีแสงเคยได้ยินคำว่าปีแสงไหมถ้าใครดูสารคดีด้านดาราศาสตร์ก็อาจจะได้ยินคำว่าปีแสงดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกเท่านี้ปีแสงดาวดวงนั้นอยู่ห่างจากโลกเท่านี้ปีแสงมันคืออะไรคำว่าปีแสงเนี่ยเป็นหน่วยของระยะทางค่ะระยะทางที่ห่างกันระหว่างโลกกับดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งเป็นปี

แสงวัดจากการเคลื่อนที่ของแสงในเวลา1ปีค่ะถ้าบอกว่า1ปีแสงก็คือเอา3คูณ10กำลัง8 300ล้านเมตรใน1วินาที1ปีมีกี่วินาทีเอาตัวนี้คูณเข้าไปเท่าไหร่อ่ะทีเนี้ยเยอะมากแค่1นาทีมี60วินาทีเอา300ล้านคูณ300ล้านเมตรคูณเข้าไปกับ60วินาทีนั่นแค่1นาทีใช่ไหมคะแต่ระยะทางนั้นนับเป็น1ปีแสดงว่าต้องคิดวินาทีของ1ปีออกมาได้เท่าไหร่และไปคูณกับความเร็วตัวนี้อีกทีหนึ่งนั่นคือระยะทาง1ปีแสงนะคะนี่เป็นเกร็ดความรู้ให้นักเรียนในเรื่องของดาราศาสตร์นิดหนึ่งนะคะเป็นระยะทางที่เขานับนะจากคำว่าปีแสงอีกตัวนึงนะคะคุณสมบัติบอกว่าเป็นคลื่นตามฝางอย่างที่บอกมีการตั้งฉากกันระหว่างทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นกับทิศการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าถือว่าเป็นคลื่นตามขวางนะคะถ้าตั้งฉากกันมีการถ่ายเทพลังงานจากที่หนึ่งไปจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ก็คือจุดรับจุดส่งที่อยู่ห่างๆกันได้นะคะถูกปล่อยออกมาและถูกดูดกลืนโดยสสารมีสสารปล่อยพลังงานเหล่านี้ออกมาได้โดยธรรมชาตินะดวงอาทิตย์ปล่อยพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้แสงที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันอาจจะมีสารแสงต่างๆที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าติดเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยเคยได้ยินอัลตราไวโอเลตอัลตราไวโอเลตเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวหนึ่งนะคะอยู่ในสเปกตรัมหรือช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะติดมากับแสงจากดวงอาทิตย์แสดงว่าสสารหรือว่าดวงอาทิตย์สามารถปลดปล่อยออกมาได้และถูกดูดกลืนโดยสสารเราดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตได้ไหมได้มันทำให้ผิวของเราเสียโดนนานๆผิวกลายเป็นเซลล์เสียได้เป็นมะเร็งได้อย่างเนี้ยแสดงว่าผิวหนังเรามีการดูดกลืนสารตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถูกปลดปล่อยออกมาและถูกดูดกลืนได้โดยสสารนะคะไม่มีประจุไฟฟ้านะคะไม่มีประจุบวกไม่มีประจุลบเพราะฉะนั้นมันผ่านเรามันจึงไม่เขาเรียกว่าไม่สร้างกระแสไม่สร้างไฟฟ้าขึ้นมาที่ตัวเรานะคะเราจึงไม่เป็นไม่มีความรุนแรงเกี่ยวกับการเกิดประจุด้านการเกิดไฟช็อตหรืออะไรแบบนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีตัวนี้ไม่มีประจุไฟฟ้าเจ็ดก็คือสามารถคลื่นสามารถแสดงสมบัติของคลื่นได้สมบัติของคลื่นทั่วไปมี4อย่างก็คือสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนและแทรกสอดแสดงว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็มีสมบัติเหมือนคลื่นทั่วไปนะคะสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแทรกสอดได้นะคะอันนั้นก็คือ7อย่างในส่วนของคุณสมบัติเบื้องต้นทีนี้มาเจาะในส่วนของคุณสมบัติ4อย่างเมื่อกี้นิดนึงด้วยนะคะก็คือสมบัติการสะท้อนการหักเหการเลี้ยวเบนแล้วก็การแทรกสอดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะมาดูให้พอเข้าใจนิดนึงนะคะในส่วนแรกก็คือการสะท้อนของคลื่นนะลักษณะของการสะท้อนของคลื่นก็คือการที่คลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวางแล้วมีการเปลี่ยนทิศทางกลับสู่ตัวกลางเดิมคิดถึงอะไรคะเวลามันไปสะท้อนแล้วมันกลับสู่ตัวกลางเดิมคิดถึงอะไรมีคนคิดถึงการส่องกระจกไหมเคยส่องกระจกไหมคะเคยพอเราไปยืนหน้ากระจกเราเห็นอะไรเราเห็นตัวเราเองค่ะแสดงว่ามันมีการสะท้อนจากกระจกเป็นไงเข้ามาสู่ตาเราใช่ไหมคะนั่นเป็นหลักการสะท้อนแล้วนะคลื่นไปกระทบสิ่งกีดขวางก็คือไปส่องแสงไปกระทบกับกระจกเป็นสิ่งกีดขวางเสร็จแล้วมันกลับมาในทิศทางเดิมมันเด้งกลับมาเข้าตาเราค่ะสะท้อนกลับมาในทิศทางเดิมนะเราเรียกว่าการสะท้อนนะอันนี้ก็เป็นรูปส่องไฟเข้าไปนะคะก็จะเห็นลำแสงส่องไฟฉายเข้าไปนะคะไปลองทำดูได้ที่กระจกก็จะเห็นลำแสงตีกลับออกมานะคะเป็นเส้นลำแสงที่สามารถสังเกตได้ว่ามันมีการสะท้อนกลับให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะลักษณะของการสะท้อนนะนี้พูดให้เห็นในรูปของชัดๆง่ายๆก็คือแสงเป็นตัวยกตัวอย่างก็แล้วกันนะคะจริงๆแล้วสะท้อนคลื่นตัวอื่นๆก็เหมือนกันนะแต่นี้พูดถึงแสงให้เห็นนั้นได้ง่ายนะกฎการสะท้อนของแสงมี2ข้อข้อที่1ก็คือรังสีตกกระทบเส้นปกติรังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกัน3ตัวนี้มันคืออะไรอ่ะ

เดี๋ยวครูมีรูปให้ดูนะคะรังสีตกกระทบเส้นปกติรังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกันคำว่าอยู่ในระนาบเดียวกันก็คืออยู่ในแนวส่วนหรืออยู่ในด้านเดียวกันนะคะอยู่ในด้านเดียวกันข้ามด้านไปอีกฟากหนึ่งของสิ่งกีดขวางไม่ได้นะคะสองก็คือมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนนะคะมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนอันนี้ก็เป็นรูปแสดงให้เห็นถึงแถบรังสีนะคะนักเรียนสังเกตเส้นที่ครูขีดเป็นเส้นประตรงกลางเส้นประตรงกลางเส้นนี้ก็คือเส้นปกตินะคะเส้นปกติเขาบอกเป็นเส้นที่ลากตั้งฉากกับผิวถ้านี่คือกระจกด้านล่างคือกระจกนี่ก็คือผิวของกระจกนะคะเพราะฉะนั้นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวกระจกตัวนี้เราเรียกว่าเส้นปกติหรือเส้นที่ตั้งฉากกับสิ่งกีดขวางตัวอื่นๆที่ไม่ใช่กระจกก็ได้นะคะเสร็จแล้วมีรังสีมีเราเปิดส่องไฟมาจากฝั่งโน้นนะคะตกกระทบเข้าที่กระจกเราเรียกเส้นนั้นว่ารังสีตกกระทบนะคะรังสีตกกระทบเสร็จแล้วพอมันตกกระทบเสร็จมันมีการสะท้อนกลับทางเดิมนะคะทางเดิมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าตีกลับไปด้านโน้นนะคะแต่มันอยู่ในระนาบด้านบนเหมือนกันเห็นไหมคะจากเส้นเนี่ยมันมี2ฟากฟากด้านล่างกระจกกับฟากด้านบนกระจกบนฟากด้านบนกระจกนี้เราเรียกว่าอยู่ในระนาบเดียวกันก็คือกฎข้อที่1ของมันนะคะรังสีตกกระทบเส้นปกติรังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือมุมใช่ไหมคะข้อที่2พูดถึงมุมของรังสีตกกระทบคือมุมนี้นะคะกับมุมของรังสีสะท้อนคือมุมด้านข้างครูนะคะสองมุมนี้มีค่าเป็นไงกันเท่ากันนะคะเท่ากันทุกครั้งของเส้นรังสีเส้นเดียวเส้นนี้นะคะแต่ถ้ามีรังสีหลายเส้นแล้วพื้นมันขรุขระมันก็ขึ้นอยู่กับมุมของแต่ละเส้นเพราะฉะนั้นจะไม่สัมพันธ์กันในการตกกระทบแต่ละครั้งนะคะต้องนับเป็นเส้นของเส้นตกกระทบเส้นนี้และเส้นสะท้อนที่เกิดจากเส้นตกกระทบเส้นเดิมนะคะถึงจะมีมุมเท่ากันนะเรานำตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ตรงไหนในด้านของการสะท้อนของแสงนะคะบนกระจกเงาระนาบเนี่ยแน่นอนเลย1ส่องดูความสวยงามของตัวเองใช่ไหมคะทุกวันจะมองเห็นว่าตัวเองสวยหล่อแค่ไหนนะอยู่บนกระจกนะคะซึ่งในการสะท้อนแบบส่องกระจกเนี่ยเขาเรียกว่าขนาดของภาพเนี่ยจะเป็นภาพเสมือนจริงนะคะเป็นภาพเสมือนขนาดของวัตถุที่เราเห็นจะมีขนาดเท่ากับของจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นว่าเราเล็กกว่าหรือใหญ่กว่านะเท่าเดิมเลยระยะวัตถุจะเท่ากับระยะภาพนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางในการไปคิดค้นประดิษฐ์นู่นนี่นั่นถ้ามันไม่เท่ากันจะเป็นยังไงก็คิดต่อได้อีกนะ2ใช้ในด้านของร้านตัดผมในรถยนต์ในกระจกส่องหลังใช่มั้ยใช้ในเรื่องของการสะท้อนนะคะใช้เป็นของประดับตกแต่งในห้างร้านมีการส่องแสงไฟเว็บวับในผับในบาร์ในเคาน์เตอร์ต่างๆใช่ไหมคะเพิ่มความสวยงามนะใช้ทำกล้องสลับลายหรือกล้องคาไลโดสโคปนะคะซึ่งตัวนี้เขาเรียกใช้วิธีการก็คือใช้กระจกเงาระนาบ3แผ่นมาประกบกันทำเป็นมุมเท่ากันก็คือมุม60องศาเมื่อปิดด้านใดด้านหนึ่งแล้วนำกระดาษสีใส่ลงไปมองอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นเป็นลวดลายที่มันสะท้อนกันอยู่ภายในนะคะสะท้อนกลับไปกลับมาอยู่ในกระจก3ด้านนั้นอ่ะมันก็จะทำให้เป็นเขาเรียกว่ามีความสวยงามเกิดขึ้นนะคะเรียกว่ากล้องสลับลายนะใช้ในเรื่องของการส่องดูขบวนแห่มองไกลๆไม่เห็นอ่ะใช้การสะท้อนมองเอาก็ได้นะคะก็เป็นแนวเขาเรียกว่าเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเรามองเห็นในระยะไกลๆใช้ในเรือดำน้ำนะคะหรือว่าที่ในเรือดำน้ำเขาจะเรียกอีกอย่างนึงว่ากล้องเพอริสโคปนะคะตอนนี้ก็ใช้กระจกจากเมื่อกี้3อันนี้ใช้2แผ่นทำมุมกัน45องศาช่วยในการสะท้อนแสงแล้วก็ส่องดูนะคะส่องดูเอาได้นะเป็นลักษณะการสะท้อนแบบหักเหอ่ะเขาเรียกว่าสะท้อนแบบใช้มุมมาช่วยนะคะนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ประกอบเป็นจานโค้งพาราโบราเพื่อช่วยในการจับแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแนวคิดของระบบเตาสุริยะนะคะใช้ในการตากแห้งอบอาหารต่างๆนะคะใช้เป็นแหล่งรวมแสงค่ะตัดชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ทำมุมต่างๆกันแต่ให้จุดศูนย์รวมมันมาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันที่เราต้องการจะทำให้อาหารสุกนะคะให้แสงมันมารวมกันอยู่ก็ทำได้เพราะตัวนี้ก็เป็นประโยชน์

น์ในการนำไปใช้เกี่ยวกับการสะท้อนของแสงนะคะต่อมาค่ะในสมบัติข้อที่2คือการหักเหนะคะสมบัติการหักเหลักษณะก็คือเกิดจากการที่คลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่ต่างกันนะคะทำให้ความเร็วของคลื่นเนี่ยเปลี่ยนไปเวลาถ้านักเรียนเอาแบบง่ายๆถ้าไม่พูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครูยกตัวอย่างเสียงก่อนถ้านักเรียนฟังเสียงนะคะเสียงที่เราตะโกนในอากาศนะคะแล้วก็ถ้าเราแนบหูฟังนะคะกับพื้นเสียงเคาะจากพื้นที่ระยะเดียวกันกับเสียงที่เราตะโกนในอากาศที่ระยะเดียวกันนะคะนักเรียนจะได้ยินเสียงตัวไหนชัดเจนกว่ากันหรือเร็วกว่ากันนะแสดงว่าบ่งบอกให้เห็นว่าระหว่างอากาศกับพื้นเนี่ยมันทำให้การเคลื่อนที่ของเสียงมีความเร็วเป็นไงคะแตกต่างกันนะลักษณะแบบเนี้ยถ้ามันวิ่งผ่านจากตำแหน่งหนึ่งไปผ่านอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความแตกต่างกันความเร็วมันก็จะเปลี่ยนนะคะคล้ายๆกันนะตัวนี้การหักเหของแสงก็เหมือนกันการหักเหของคลื่นก็เหมือนกันนะคะเมื่อมันวิ่งผ่านจากคลื่นที่มีความหนาวัตถุที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันก็จะทำให้ความเร็วของมันเปลี่ยนไปนะคะสิ่งที่เรามองเห็นถ้าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของแสงนะคะแสงจะดูง่ายส่องแสงเข้าไปในน้ำคลื่นวิ่งจากอากาศผ่านเข้าไปในน้ำระหว่างอากาศกับน้ำอันไหนความหนาแน่นมากอันไหนความหนาแน่นน้อยอากาศความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำถูกไหมคะอากาศความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเพราะฉะนั้นลักษณะของคลื่นจะมีการหักเขาเรียกว่าหักตัวนี้ก็คือการหักเหนั่นแหละทำให้เราเห็นมันไม่ต่อเนื่องในเส้นเดิมนะคะถ้าจากความหนาแน่นน้อยไปหาความหนาแน่นมากลักษณะรูปแรกมันจะเบนออกเห็นไหมคะทำให้เรามองเห็นลักษณะของลำแสงเบนเปลี่ยนไปจากเดิมนั่นบ่งบอกว่ามันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันรูปบนก็เหมือนกันจะทำให้เรามองเห็นไม่ต่อเนื่องเป็นเส้นเดิมนะคะซึ่งในเรื่องของการหักเหนี่ก็นำมาประโยชน์ในเรื่องของแสงได้เหมือนกันนะคะการเกิดปรากฏการณ์กระเจิงหรือกระจายของแสงตัวนี้นะคะมีการทดลองโดยการยิงแสงขาวส่องแสงขาวเข้าไปผ่านปริซึมซึ่งปริซึมนี้ช่วยในการกระเจิงแสงได้นะคะก็จะออกมาเป็นสีต่างๆม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสีอะไรสีรุ้งนั่นเองนะคะแสดงว่าในแสงสีขาวที่เรามองกันอยู่ทั่วไปแล้วเราบอกว่ามันเป็นสีขาวเนี่ยในนั้นมันมีองค์ประกอบของแสงกี่สีอยู่แสงสีรุ้งอยู่ในนั้น7สีด้วยกันใช่ไหมเรียงกันอยู่การเรียงนี้ก็ไม่ใช่เรียงแบบสเปะสปะทุกครั้งที่เราเจอเราจะเห็นมันเรียงแบบนี้ทุกครั้งถูกไหมม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงมี2แบบเอาแดงขึ้นหรือเอาม่วงขึ้นแต่การเรียงยังเหมือนเดิมนะคะเรียงตามอะไรล่ะก็คือเรียงตามความถี่นะคะความถี่ของมันแสงสีแดงจะมีความถี่ต่ำสุดแสงสีม่วงจะมีความถี่สูงสุดนะคะวันนี้ก็ไล่มาแดงต่ำสุดค่อยๆส้มค่อยๆเหลืองอันนี้ก็คือมากกว่ามาเรื่อยๆนะคะเรียงลงมานะแสงสีรุ้งจะเรียงแบบนี้ทุกครั้งที่เราเห็นนะคะประโยชน์ของการหักเหแสงนะคะเราก็ใช้ในอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเลนส์อุปกรณ์แว่นตาแว่นขยายกล้องส่องทางไกลกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้เลนส์เป็นองค์ประกอบทั้งหลายกล้องถ่ายรูปใช้เลนส์ไหมขยายต่างๆได้นะคะทีนี้มีปรากฏการณ์หนึ่งที่อยากให้รู้จักในเรื่องของการสะท้อนและก็การหักเหมารวมกันอยู่ในเรื่องนี้นะคะก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามิราดหรือมิราดแล้วแต่จะออกเสียงเนาะตัวนี้เป็นลักษณะที่ถ้านักเรียนเคยเห็นถนนไหมรูปให้ดูรูปถนนตัวนี้เนื่องจากว่าเวลากลางวันเนี่ยถนนมันมีความร้อนใช่ไหมอากาศมีความร้อนบนช่วงบนของอากาศกับช่วงล่างของอากาศมีความหนาแน่นต่างกันเพราะว่าความร้อนมันแตกต่างกันนะอากาศร้อนลอยตัวขึ้นมามีการเกิดการหักเหของแสงเกิดขึ้นค่ะทำให้เรามองเห็นเหมือนกับเป็นน้ำแต่ถ้าเราไปดูใกล้ๆจริงๆแล้วเป็นน้ำหรือเปล่าไม่เป็นนะคะมันไม่ได้เป็นมันก็เป็นถนนธรรมดานี่แหละเขาเรียกว่าคล้ายๆภาพลวงตานะเป็นปรากฏการณ์มิราดก็คือการที่แสงหักเหที่อากาศที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันนะคะทำให้เราเห็นเป็นลักษณะของน้ำเกิดขึ้นรุ้งกินน้ำนะคะอันนี้ก็เหมือนกันกระเจิงของแสงเมื่อตะกี้นะคะ
สมบัติข้อที่3ค่ะสมบัติการแทรกสอดนะคะการแทรกสอดเนี่ยเกิดจากคลื่น2ขบวนที่เหมือนกันและมาพบกันนะคะเกิดการซ้อนทับกันนะคะก็จะทำให้เกิดถ้าในลักษณะของแสงก็จะเห็นเป็นแถบมืดแถบสว่างถ้ามีการทดลองนะคะถ้าเป็นเสียงก็จะได้ยินเป็นเสียงดังและเสียงค่อยก็คือมีการแทรกสอดแบบเสริมกับแทรกสอดแบบหักล้างนะคะตรงไหนที่มีการแทรกสอดแบบเสริมกันก็คือเส้นตรงกลางอันนี้ก็คือด้านที่เป็นเขาเรียกว่าด้านสันรวมกับด้านสันนะคะถ้าเรียกก็คือเป็นจุดที่ปรากฏคลื่นสูงขึ้นมากับจุดที่ปรากฏคลื่นต่ำลงไปนะคะตอนนี้เป็นการแทรกสอดแบบเสริมทำให้เห็นแสงที่ชัดขึ้นส่วนตำแหน่งตรงกลางระหว่างเส้นแสงที่ชัด2เส้นนี้นะคะก็จะเป็นแทรกสอดแบบหักล้างนะคลื่น2ขบวนมาพบกันอันนี้สังเกต2ขบวนตรงไหนเขายิงคลื่นผ่านลูกปิงปองใช่ไหมแล้วเกิดเป็นด้านซ้ายและด้านขวาเพราะว่ามันมีจุดบังของปิงปองอยู่ทำให้เราไม่เห็นแสงตรงกลางเพราะเมื่อ2ตัวนี้มาเจอกันใหม่ก็ทำให้เกิดการขบวนที่1กับขบวนที่2ซ้ายและขวาเกิดการแทรกสอดกันนะคะลักษณะของการแทรกสอดตัวนี้ก็ใช้ในอุตสาหกรรมเลนส์แว่นตาในการตรวจสอบความโค้งของเลนส์ใช้ในลักษณะของฟิล์มบางๆที่ช่วยในการเคลือบเลนส์และการสะท้อนของแสงช่วยลดหรือช่วยป้องกันสายตาของเรานะคะตรวจวัดพื้นผิวนะด้วยการแทรกสอดของแสงระดับนาโนใช้ในชีวิตประจำวันทำให้เรามีการแทรกสอดของทำให้เราเห็นสีสวยๆบนฟองสบู่เคยเห็นไหมสีสวยๆบนฟองสบู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีพัฒนาไปสู่การศึกษาแผ่นเก็บข้อมูลนะคะที่เราเรียกต่างๆชิปต่างๆที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพสูงซึ่งใช้ระบบการแทรกสอดเข้ามาช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะที่นำไปใช้ประโยชน์นะแล้วก็สีสวยๆจากการแทรกสอดของแสงเกิดขึ้นในฟองสบู่แล้วก็อีกตัวนึงค่ะสมบัติอีกข้อนึงก็คือสมบัติการเลี้ยวเบนนะคะสมบัติการเลี้ยวเบนเนี่ยเกิดจากคลื่นเนี่ยไปเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวางแล้วทำให้อ้อมสิ่งกีดขวางหรือว่าแผ่ไปอีกด้านหลังของสิ่งกีดขวางนั้นนะคะอย่างเช่นเนี้ยมีจุด1จุด2จุด3เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดมันจะมีทฤษฎีมารองรับอีกนะทฤษฎีของฮอยเกนซึ่งมันจะเป็นจุด1จุด2คลื่นสามารถเกิดเป็นลูกคลื่นใหม่ได้ทุกจุดที่มันผ่านไปนะคะถ้ามีจุดเล็กๆ10จุดมันก็จะเกิดคลื่นลูกใหม่ไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เป็นลักษณะของการเลี้ยวเบนก็คือสามารถผ่านช่องของช่องว่างของสิ่งกีดขวางไปได้นะคะประโยชน์ของมันนะคะแต่อย่างเช่นนำไปสร้างเกรดติ้งเพื่อใช้ให้แสงเลี้ยวเบนแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์ออโลแกรมต่างๆที่ติดอยู่บนสแตมป์ติดบนธนบัตรพวกนี้บรรจุภัณฑ์ต่างๆสติ๊กเกอร์สะท้อนสีนะคะที่เราใช้กันอยู่อันนี้ให้ดูรูปเลยนะอันนี้ก็คือใช้หลักการของการเลี้ยวเบนของแสงเข้ามาในการทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงพวกนี้นะคะแล้วก็บนแบงค์ด้วยนั่นก็คือสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมันก็เหมือนกับสมบัติของคลื่นทั่วๆไปนะคะอีกตัวนึงอันนี้ใช้ในเรื่องของการฮาร์ดดิสก์หัวอ่านฮาร์ดดิสก์นะคะนะคะในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะในวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็ลักษณะการเกิดรวมถึงคุณสมบัติของมันนะคะเพราะฉะนั้นในครั้งหน้านักเรียนจะมาเรียนในเรื่องของสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าวันนี้ก็หมดเวลาเพียงแค่นี้ลานักเรียนกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจอกับอาจารย์ป้อมนะครับตอนนี้เราอยู่ในบทที่6นะครับก็หัวข้อตอนนี้นะครับก็คือการนะครับการสร้างโมเดลนะ3มิติงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครับนะซึ่งเราจะใช้หลักการแบบมืออาชีพเลยนะครับเราจะไล่ไปเรื่อยๆทีละบททีละบทนะครับแต่เริ่มจากงานโครงสร้างคสล.ก่อนคอนกรีตสำเร็จก่อนนะครับซึ่งแน่นอนใช้ความรู้ที่มีมาทั้งหมดนะครับรวมถึงสำคัญคือบทที่แล้วนะครับกลับไปดูนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะเริ่มแรกนะครับดับเบิลคลิกสกิทับเลยครับเหมือนเดิมเลยครับและตอนนี้เราจะจำลองการทำงานจริงนะครับนั่นเองนะหายใจลึกๆนะครับนี่คือก้าวแรกนะครับที่เราจะทำงานแบบมือโปรนะและแค่10บทเท่านั้นนะครับทั้งหมดนะทุกคนจะโกโปรได้นะครับเอาละนะครับเราก็เลือกไปเลยที่นะครับ Plan View Mate ครับและตอนนี้ครับเข้ามานะครับเอาละสเต็ปที่1สำหรับมือโปรครับทุกคนนะครับ1คือตั้งชื่อครับเพราะอะไรเดี๋ยวไฟดับมาเจ๊งพอดีนะไปที่ไฟล์ครับแล้วก็ Save As นะครับไฟล์แล้วก็ Save As หรือ Save ก็ได้ครับครั้งแรกเนาะแล้วตั้งชื่อโมเดลนะครับว่า My New Project ครับ New Project ก็ได้ New Project นะครับ Save ไว้ที่ Desktop นะปกติแล้วเราควรจะทำ Revision ด้วยนะบางทีจำไม่ได้ไงว่าเราแก้กี่ครั้งนั้นก็มี Revision REV นะครับ00นะครับอันนี้คือนะครับเป็นตัว00เลยตัวแรกเลยนะครับนะจริงๆต้องบอกวันที่ด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะงงอีกนั้นเวลาทำงานแบบมืออาชีพอะน้องๆไม่ใช่บอกโมเดลใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดมากๆใหม่ที่สุดเนี่ยศิลปินจะเป็นอย่างนี้หมดนะจะพยายามตั้งชื่อให้มันแบบนี้นะครับนั้นแต่ในความจริงแล้วเราต้องทำงานแบบมืออาชีพต้องตั้งชื่อให้ถูกต้องนะครับสำคัญมากชื่อนี่อย่าล้อเล่นนะชื่อสำคัญนะเพราะว่าอีก10ปีเรามาค้นหาเนี่ยใหม่สุดๆนะจ๊ะใหม่มากมายอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้สำคัญนะอันนี้อันดูเหมือนตลกนะแต่จริงๆสำคัญนะถ้าทำงานมืออาชีพเนี่ยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาละเซฟไฟล์เรียบร้อยนะครับจากนั้นมานะครับเริ่มต้นเลยเราก็จะเริ่มทำกริดไลน์นะอันนี้เอาแบบเร็วๆนะไม่ต้องอะไรซับซ้อนนะครับกริดไลน์ซึ่งอาคารของเราคือ8คูณ6นะครับ8คูณ6ถูกไหมครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกกด T tape นะครับง่ายมากๆนะครับกดที่แกนแดงครับดึงออกไปครับเราต้องการให้อาคารห่างจากตรงนี้2เมตรพิมพ์2 enter แกนเขียวครับคลิกครับพิมพ์2 enter จากนั้นนะครับเราจะแบ่งนะครับอาคารนะครับอาคารของเราเนี่ยเป็น8คูณ6นะครับเอาละเราจะซอยนะครับเพราะว่าถ้าเราสแปน6เมตรเลยเนี่ยทุกคนเข้าใจไหมว่าคานยาว6เมตรเลยเนี่ยมันจะแอนนะมันต้องเหล็กหนานั่นเองเราจะแบ่งเป็นสแปน3 3 6นะครับจะเป็น3กับ3ส่วน8เนี่ยจะเป็น4กับ4นะครับอ่ะเราก็ตำแหน่งเสาครับเราก็คลิก3 enter คลิก3 enter นะครับตอนนี้เราก็จะได้แล้วนะครับด้านนี้ก็เป็น3 3นะครับส่วนด้านนี้ด้านลึกเนี่ยจะยาว8เมตรใช่ไหมก็เป็น4ครับ T tape ดึงไปครับ4แล้วก็ดึงต่อครับ4ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้นะครับแนวกริดขึ้นมาครับและตรงนี้ครับจุดตัดตรงนี้แหละนะครับนะจะเป็นตำแหน่งของตัวเสาและฐานรากของอาคารครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะต้องสร้างฐานรากขึ้นมาและเราตัดสินใจให้เป็นคอมโพเนนต์ครับเพราะว่าคอมโพเนนต์ฐานรากเบอร์เดียวกันมันเหมือนกันทั้งหมดครับเราก็กด R สี่เหลี่ยมครับแปะลงไปตรงแนวเส้นตรงนี้ครับจุดตัดตรงนี้ครับกดเลื่อนออกมานะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมี2แบบนะถ้าเราลากออกมาเฉยๆแบบนี้ครับมันจะออกมาด้านข้างแต่ถ้าเราต้องการให้มันออกมาจากเซ็นเตอร์ไลน์ของตัวกริดให้เรากด Ctrl 1ครั้งครับ Ctrl นะคลิกมันก็จะมีสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับอ่ะ Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl จากนั้นพิมพ์ฐานลากเลยครับขนาดครับเราไปฐานลากแผงง่ายๆนะครับ 1,1 จากนั้นพุทธภูลงไปข้างล่างครับ 0.25แล้วกด enter ครับตอนนี้เราก็ได้ฐานรากแล้วจริงๆมันก็เหมือนกับบทที่แล้วถูกไหมครับแต่คราวนี้เราแค่เอามาสร้างเป็นของจริงครับเอาละตอนนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเราต้องการให้มันเหมือนกันหมดใช่ไหมครับก็ต้องใช้นิยามเดียวกันก็ทำเป็นคอมโพเนนต์ครับเอาละครับคลิกรัวๆครับคลิกขวาครับออกคำสั่ง make component นะครับขอย้ำนะครับและ definition มันคือ f1 ครับผมฐานราก f1แต่ไม่ง่ายอย่างนั้นครับต
ต่อไปครับมือโปรต้องมีอีกแบบนึงครับก็คือว่า Axis ครับทุกคนดูให้ช้านะถ้าเราพูดถึงแก้วตัวนี้ครับเราจะวางแก้วตรงนี้มีคนโทรบอกว่าอาจารย์ป้อมครับช่วยวางแก้วตัวนี้ไว้ที่ขอบโต๊ะหน่อยครับได้ครับพี่

แก้ววางที่ขอบโต๊ะอ่ะวางขอบโต๊ะนี้เฮ้ยลืมไปเอาแก้ววางไว้ที่ขอบโต๊ะแล้วจะเอาส่วนไหนของแก้ววางล่ะเซนเตอร์ด้านซ้ายหรือด้านขวาเห็นไหมครับทุกคนเพราะด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยในโลกความจริงของเราเนี่ยทุกอย่างเป็น3มิติคุณบอกว่าจะเอาของไปไว้ตรงโน้นตรงนี้แต่อ้างอิงตรงไหนของมันล่ะใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยพี่ช่วยขยับไปสักหน่อยได้ไหมเท่าไหร่ล่ะขยับไปพี่ให้ห่างผมสัก5 เมตรได้ไหมเอาจะห่างจากอะไรถูกไหมครับเนี่ยมันก็ต้องบอกมาพิกัดด้วยถูกไหมดังนั้นเองสำคัญมากครับในการทำงานขั้นสูงนะครับทุกคน axis โคตรสำคัญเลยเพราะมันคือการกำหนดพิกัดครับเด็กเล่นๆนะครับทำสวยงามอย่างเดียวไม่มีพิกัดไม่เป็นไรแต่วงการก่อสร้างครับตำแหน่งนิดเดียวทำให้ถล่มได้นะครับพังได้หรือเสียหายได้หรือเจ๊งได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยพิกัดต้องสำคัญมากและฐานรากเรานะครับคนทั่วไปนิยมที่จะอ้างอิงแกนเซ็นเตอร์ไลน์เป็นตัวอ้างอิงนะครับและจะไว้ด้านบนด้วยครับแต่นั่นเองเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราต้องย้ายแกนครับไปไว้ตรงกลางครับตรงนี้ครับคำสั่งครับเรียกว่า set component axis ครับตรงนี้ฮะ set component axis นะครับคือคลิปที่แล้วบทที่แล้วไม่ได้สอนเรื่องแกนเพราะกลัวเครียดแต่ตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแกนมันคือจุดอ้างอิงสำคัญนะกด set component axis จากนั้นนะครับเราก็เอาแกนเนี่ยมาวางไว้ตรงเซ็นเตอร์ตรงนี้ครับแล้วก็คลิก3ครั้ง1 2 3ตอนนี้ครับเราก็ย้ายแกนมาไว้แล้วครับนั่นเองทุกคนต้องคิดให้ดีนะว่าแกนอยู่ตรงไหนครับในกรณีนี้ครับฐานลากเราจะท็อปนะครับของฟูตติ้งนะครับนะ TOF นะ Top of Footing นะครับ TOF นะครับ Top of Footing มันจะมี BOF Bottom of Footing นะครับเราจะเอาด้านบนเป็นหลักนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้แล้วครับเราก็กด Create เรียบร้อยครับยินดีด้วยครับทุกคนได้สร้างฐานลากที่ชื่อว่า F1 นิยาม F1 และมีแกนด้วยอ่ะโอเคจากนั้นมาครับเราก็จะ copy ครับโดยการกดฐานลากก่อนครับ M move ครับ snap ตรง center ครับกด control 1ครั้งง่ายมากแล้ววางตรงแนวกริดไลน์ครับจึ๊บต่อไปครับจับวางจับวางจับวางแต่แบบนี้มันเสียเวลาใช่ไหมครับคิดทีละอันมันเหนื่อยอ่ะเราอันดูก่อนถ้าเราวาง3อันแล้วใช่ไหมครับเราสามารถ copy ทั้ง3อันไปได้เลยครับแล้วกดคูณด้วยเหมือน AutoCAD ไงอันเลไปเรื่อยๆครับอ่ะเราเลือกนี่ครับ3ตัว M move ถูกไหมครับจากนั้นอ้างอิงจุดไหนล่ะเราอ้างอิงจากกริดถึงกริดถูกไหมครับจับที่กริดไลน์นะครับย้ายไป control คลิกวางแน่นอนครับเมื่อเราคลิกวางแล้วใช่ไหมไอ้กริดเนี่ยบังเอิญสแปนมันตรงกันน่ะมัน4เมตร4เมตรไปเรื่อยๆเราก็ไม่ต้อง copy ซ้ำครับเราตามด้วยคอมโบครับตามด้วย x อะไรครับขออีก2ตัวใช่ไหม x 2ครับ enter นี่แหละครับชีวิตดีๆบางคนนี่ copy ฐานราก50ต้นก็ copy ตัววางไม่เสร็จแล้ววันนี้นะครับมันมีหลักการของมันอยู่นะที่เราสามารถทำได้ครับและตอนนี้ครับเราก็ได้ฐานรากขึ้นมาทุกคนไปลองฝึกเองนะครับเป็นทักษะส่วนตัวอาจารย์สอนได้แค่วิธีจับคู่กันนะครับแต่สอนคนเป็นศิลปินไม่ได้ครับนั้นศิลปินมันเกิดจากการฝึกฝนณวันนี้คลิปต่างๆที่อาจารย์ทำบทเนี้ยมันคือการสอนจากผู้การเท่านั้นเองที่เหลือทุกคนต้องเอาไปต่อนะครับนะมันมีรออยู่ข้างหน้านะครับทุกคนต้องทำให้ได้นะครับอ่ะโอเคต่อไปครับเราจะมาต่อที่เสาต่อหม้อนะครับแหมเสาต่อหม้อเนี่ยเขาให้มีขนาดหน้ากว้าง20 คูณ 20แล้วสูง1 เมตร 20นะครับ1 เมตร 20นะครับอ่ะโอเคเราก็เริ่มกันเลยครับแต่เขาที่มีทริคนิดนึงนะในการทำนะครับทริคนิดนึงนะเราเริ่มนะครับกด R สี่เหลี่ยมนี่คือทริคนะครับแล้วทริคเนี้ยไม่ค่อยมีคนสอนเท่าไหร่ด้วยนะครับกด R สี่เหลี่ยมครับแปะตรงนี้นะครับจากนั้นกด Control 1ครั้ง Center ครับแล้วก็ขนาดวิศวกรบอกว่าขนาด20 คูณ 20ก็พิมพ์20 cm, 20 cm ได้เลยครับคือไม่อยากใช้เป็น02ละเบื่อละเอา20 ซม.บ้างนะครับจากนั้นนะครับอย่าพึ่งนะครับพุทธภูนะเพราะว่าแกนของมันครับมันจะกำหนดยากให้เราครับคลิกรัวๆครับบนสี่เหลี่ยมนี้นะจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า make component หลายคนบอกว่าทำไมไม่ดึงขึ้นมาเป็นเสาไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาดูนะทิกกด make component ครับจากนั้นไอ้ตัวนี้คือเสาต่อหม้อแต่เป็นเสา C1 นะเราตั้งชื่อว่า C1นะครับแ
ในการก่อสร้างเนี่ยไอ้เสาเนี่ย C1 ก็จริงแต่มันมีเสาชั้นใต้ดิน

ั้น1ชั้น2ชั้น3เราต้องบอกด้วยว่าไอ้เสาต้นนี้มันชั้นอะไรนะครับก็เป็น C1 แล้วก็ทำยังไงล่ะก็ให้มันมีคอมม่าขั้นก็ได้ขีดขั้นกลางอย่างนี้นะครับ C1 แล้วขั้นกลางแบบนี้แล้วก็บอกว่าอันนี้คืออะไรก็บอกว่าชั้นต่อหม้อนะชั้นต่อหม้อนี่ชั้นต่อหม้ออ่ะ C1 ชั้นต่อหม้อและแน่นอนครับแกน axis สำคัญมากกด set component axis แล้วคลิกตรงกลางตรงนี้ครับจากนั้นมาออกคำสั่ง create นี่คือหลักการนะครับในการทำงานนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่คือการสร้าง component นะครับจากนั้นนะครับทุกคนดูนะจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะ copy มันไปครับวางทุกจุดครับแต่คราวนี้มันเสียเวลาถ้า copy ไปอย่างนี้มันเหนื่อยครับมันมีหลักการนึงนะให้เราทำแบบนี้ทุกคนดูดีนะจริงๆไม่ต้องทำก็ได้นะแต่ทำแล้วมันหล่ออ่ะดูดีอ่ะดูนะครับไปที่คำสั่งครับ default tray จากนั้นกดที่ component นะแล้วจากนั้นกดรูปบ้านครับคือตรงนี้สำคัญมากนะเห็นไหมครับกดรูปบ้านแล้วมันก็จะมี component ที่เราทำไว้ครับโชว์ขึ้นมาคือในโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันจะมีการเขาเรียก short memory ถ้าเราทำชิ้นงานขึ้นมาแล้วเป็นคอมโพเนนต์แล้วเราลบทิ้งไป SketchUp เนี่ยมันยังจำไว้เป็นก๊อก2นั่นคือเหตุผลว่าทำไมสถาปนิกส่วนใหญ่เขียนโมเดล3มิติขึ้นมาไฟล์ขนาด100เมก200เมกเพราะว่าในขณะเราสร้างขึ้นมาเราโหลดอะไรมาเยอะๆเราลบทิ้งไปความจริงแล้ว SketchUp ไม่ได้ลบทิ้งนะครับมันยังจำอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยเขียนมาไฟล์3 400เมกเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยจริงๆแล้วไฟล์จริงๆก็5 10 60เมกเองนะครับดังนั้นเองเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเราต้องรู้ว่ามันมีฐานข้อมูลซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มากดตรงนี้ครับ C1 ชั้นต่อหม้อแล้วก็คลิกตรงนี้เข้าไปครับมาวางครับเหมือนเลโก้ไงนี่ครับเนี่ยหลักการเลโก้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะวางนี่ครับเห็นไหมเนี่ยวางเซนเตอร์เนี่ยมันจับเองเลยครับอย่างเงี้ยจริงๆวางบางตัวแล้วก็ copy ก็ได้นะครับอ่ะวางไปเลยนะครับวางไปเลยครับวางไปเลยนะนี่ครับวางไปเลยนะครับเรียบร้อยครับเนี่ยอย่าลืมกดลูกบ้านนะเอาละเมื่อวางไปแล้วครับเราก็ดึงตัวเดียวพอถูกไหมพุทดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอีดิทถูกไหมพุทภูมิมาเลยครับตัวเดียว 1.2 Enter เรียบร้อยครับเพราะอะไรครับเพราะคอมโพเนนต์ทั้งหมดมันตัวเดียวกันไงแก้ตัวเดียวก็แก้ทั้งหมดอยู่แล้วถูกไหมครับแค่นี้แหละครับจบแล้วเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับต่อไปครับเราทำเสาต่อเลยไอ้นี่ C1 ชั้นต่อหม้อใช่ไหมเดี๋ยวเราทำชั้นต่อไปครับเราก็ copy ดีครับเอาละ copy ดูนะครับหลักการ copy อันนี้มีทริคอยู่นะคือถ้าเราคลิกซ้ายครอบจากขวามาซ้ายมาขวาเนี่ยลากครอบไม่หมดมันไม่ติดนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนออโต้แคดอะถ้าเราลากจากซ้ายมาขวาหรือขวามาซ้ายเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญนะครับอ่ะเหมือนกันเลยถ้าลากจากซ้ายมาขวาครอบแบบนี้มันต้องติดหมดก็ต่อเมื่อมันครอบทั้งหมดครับแต่ในกรณีนี้เราไม่ต้องการครับเราต้องการลากผ่านแล้วติดหมดเราลากจากขวามาซ้ายถ้าลากจากขวามาซ้ายแปะนิดนึงมันติดเลยเห็นไหมครับตรงนี้จากนั้นออกคำสั่ง m move จับตรงไหนครับจับตรงนี้ครับแล้วยกขึ้นครับปึ๊บเข้าไปให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับเอาละนะครับแต่อย่าลืมไอ้ตัวนี้ของเราครับมันเป็นเสาอะไรเสาต่อหม้อใช่ไหมอ่ะเปิดเอาไลเนอร์ดูครับทุกคนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะเอาไลเนอร์นะเอาไลเนอร์นะครับบทที่แล้วนะครับเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้มันคือเสาต่อหม้อแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เสาต่อหม้อมันคือเสาชั้นอะไรครับชั้นหนึ่งอย่าผิดนะเราต้องทำอะไรครับทุกคนต้อง make unique ใช่ไหมนะครับต้อง make unique ใช่ไหมครับให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนชื่อมันแต่ถ้าเราเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งหมดใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องมา make unique ถูกไหมเอาละนะครับถ้าใครไม่เข้าใจไปดูบทที่ผ่านมานะครับอธิบายไปแล้วคือถ้าอธิบายซ้ำเนี่ยมันเสียเวลาไม่ทันนะครับนะอ่ะเราก็จะคลิกขวาครับเพื่อทำให้มันเป็นตัวอื่นนะครับตัวใหม่นะครับคลิกขวาครับออกคำสั่ง make unique เห็นไหมครับที่ outliner เนี่ยชื่อมันจะเปลี่ยนเป็นC1 ชั้นต่อหม้อชาร์ป1ครับคลิกตัวนี้ครับจากนั้นไปที่ Editing Info เพราะอะไรเราต้องการเปลี่ยนชื่อมันไงไปที่ Editing Info ใช่ไหมครับน้องๆทุกคนนะเอาละไปดูบทที่ผ่านมาก่อนนะมันไม่ยากเลยนะครับเอาละ
เราก็บอกนี่คือ C1 ชั้นอะไรครับทุกคนชั้น1ไงครับเรียบร้อยแล้วนี่คือ C1 ชั้น1นะนี่ไง C1 ชั้น1เลยจัดเขาให้ครับแก้ตัวเดียวแก้หมดอยู่แล้วครับทุกคนเพราะมันคืออะไรครับมันคือคอมโพเนนต์เดียวกันใช่ไหมเรียบร้อยครับแล้วเอาไลเนอร์ล่ะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วต่อไปครับไอ้เสาทั้งหมดเนี้ยมันจะสูง3.50 เมตรในโปรแกรม SketchUp ครับมีคำสั่งยกเสาให้สูงเท่ากันหมดได้ในเวลารวดเร็วครับคำสั่งนี้เรียกว่าสเกลครับคำสั่งนี้เรียกว่าสเกลทุกคนดูนะนี่คือทริคนะครับสำคัญมากนะครับดูนะครับให้เราเลือกชิ้นงานทั้งหมด C1 ชั้น1ทั้งหมดนะครับจากนั้นกดคีย์บอร์ดนะครับคำสั่งช็อตคัทคือตัว S สิงคโปร์มันจะเรียกคำสั่งสเกลขึ้นมาสเกลคือการยืดหดอะสเกลนะครับซึ่งช็อตคัทคือตัว S แต่ไอคอนอยู่ตรงนี้ครับสเกลข้างๆกับตัว offset นะครับเอาละจากนั้นนะครับเราสามารถดึงตรงไหนก็ได้ครับดึงตรงกลางตรงนี้จากนั้นกด escape ไม่เอา esc นะ escape ไม่เอาดึงตรงนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ดึงนะตรงนี้ใช่ไหมไม่ดึงนะครับดึงตรงไหนล่ะดึงตรงกลางเซนเตอร์ใช่ไหมครับถ้าเราดึงพลาดนะกด escape นะครับ esc นะที่แป้นพิมพ์นะครับดึงขึ้นครับแล้วตอนนี้ครับเสาต่อหม้อสูงเท่าไหร่อย่าไปสนใจครับเราอยากให้มันสูงขึ้นกี่เมตรให้เราพิมพ์คำว่า 3.5 แล้วตามด้วย m ถ้าเราพิมพ์ว่า 3.5 ตามด้วย m นะครับมันจะได้เสายาว 3.50 นาทีครับโยนขึ้นอะไรทิ้งไปนะครับเสาต้นเดิมสูง 1.20 เสาต้นใหม่สูง 3.50 เราจะสเกลกี่เท่าวะเอา 3.5 ตั้งหารด้วย 1.2 ปวดหัวเสียเวลาครับโยนขึ้นอะไรทิ้งไปวิธีนี้ดึงขึ้นมาพิมพ์เลยครับ 3.5m ถ้าเราไม่ใส่ m นะครับมันจะเป็นจำนวนเหมือน AutoCAD อ่ะมันคือจำนวนเท่าแต่เราใส่ m ปุ๊บมันเป็นระยะไฟนอลเลยชีวิตดีครับกดจึ๊บ 3.5m ครับอย่าลืม m นะและตอนนี้ครับถ้าเราวัดไดเมนชันดูนะครับเราสามารถวัดความยาวเสาได้3.50 เมตรครับทีมงานอาจารย์ป้อมมี10กว่าคนนะวิศวกรนะครับนะไม่มีใครใช้เครื่องคิดเลขในระหว่างเขียนโมเดลอีกเลยนะครับแต่ถ้าเขียนแคดเนี่ยต้องมีคกตลอดเวลานะครับเพื่อคิดค่าสเกลนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะตัดสกราฟเนี่ยโยนเครื่องคิดเลขทิ้งได้เลยนะครับมันคอนเวิร์ตหน่วยได้มันสามารถจะสเกลโดยไม่ต้องคูณค่าสเกลได้นะครับจริงๆมีอะไรเยอะนะครับติดตามอาจารย์ป้อมแล้วกันนะครับนะโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับสเกลมาแล้วครับทั้งหมดพร้อมกันเลยครับเสร็จแล้วครับต่อไปครับนะเราไปเร็วๆเลยนะเอาแบบเครื่องติดแล้วนะเราจะไปที่คานคอดินนะครับคานคอดินคานคอดินเนี่ยจะอยู่ระดับเดียวกับเสาคานคอดินเนี่ยผมจะไม่ทำอาจารย์จะไม่ทำเป็นคอมโพเนนต์นะทำเป็นกรุ๊ปเพราะอะไรครับบางครั้งคานเนี่ยมันมีขนาดยาวไม่เท่ากันคือเสาเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เสาบรรยายเท่ากันสูงมากแต่คานเนี่ยบางทีมันมีคานซอยคานฝากมันมีคานสแปนไม่เท่ากันดังนั้นเองเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะไม่เท่ากันเยอะดังนั้นเองทำเป็นกรุ๊ปก็ได้ครับไม่เสียหายถูกไหมครับเพราะมันมีขนาดต่างกันนะครับอ่ะวิธีการก็คือว่าเราก็กดนะครับ R สี่เหลี่ยมครับจากมุมนี้ครับมาแปะมุมนี้ครับเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยกด R สี่เหลี่ยมครับแปะมุมนี้ครับจากนั้นกด P พุทธภูครับดึงลงไปเลยจากนั้นพิมพ์ครับจุด4คานลึก40เซนก็คือคานเนี่ยหน้ากว้างเท่าเสานะครับเราก็คลิกรัวๆจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group นะครับ make group เลยง่ายดี easy ครับอ้าวละที่ outliner ครับทุกคนดู outliner มันมีชื่อว่า group ถูกไหมครับสังเกตนะครับว่า group เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมอันเดียวนะส่วน component จะเป็นสี่เหลี่ยมหลายตัวนะมันแยกตรงนี้ได้ครับดับเบิลคลิกตรงนี้ครับเข้าไปครับเราแก้ชื่อได้ขอย้ำนะแก้ชื่อนะครับไม่ใช่นิยามนะเอาไลเนอร์แก้ชื่อได้ครับอ่ะแก้ชื่อครับเป็น GB ครับกราวบีม1 GB 1ครับตรงนี้ GB 1นะเรียบร้อยครับแก้ในเอาไลเนอร์ได้นะครับโอ้โหนะง่ายจริงๆนะอ่ะต่อไปครับ copy ต่อครับสแปนมัน4เมตรใช่ไหม copy ผ่านกริดไลน์ดีกว่าง่ายดีจับตรงนี้ครับกริดไลน์คอนโทรล1ทีย้ายวางเรียบร้อยเสร็จกดตรงนี้ชิปค้างไว้เพื่อ multiple select คานนะครับจากนั้นออกกับฝั่ง M move กดที่ตัวกริดไลน์นะครับลากไปคอนโทรล1ทีคลิกวางจึ๊บแล้วมันต่อเนื่องกันนะครับมันสแปน3เมตรก็ตามด้วย X2 นะครับ Enter

ได้แล้วอันนี้คือ GB 1ฝั่งนี้จะเรียก GB 2เลือกมาตึ๊บนะครับคลิกตรงนี้นะจากนั้นพีพุทธภูลงมาครับเราพุทธภู40เซนอยู่แล้วถูกไหมครับก็ดับเบิลคลิกอีกถูกไหมครับเพราะมันจำได้ใช่ไหมคลิก2ที่1 2เรียบร้อยนะความไวของปีศาจนะครับเห็นไหมเทคนิคเหล่านี้ครับทำให้เราเร็วขึ้นนะครับคลิกรัวครับคลิกขวา make group ถูกไหมครับเป็น object ต่อไปครับตั้งชื่อครับคลิกตรงนี้ครับดับเบิลคลิกเข้าไปตั้งชื่อว่า GB 2แล้วก็ enter ครับ

ตรงนี้ครับดับเบิลคลิกเข้าไปตั้งชื่อว่า GB2 แล้วก็ Enter ครับโอ้โหง่ายมากๆครับอ่ะ copy ผ่านกริดไลน์ครับสแปนเท่ากันครับเรียบร้อยเลือกนะครับ2ตัวนี้ครับชิปค้างไว้เลือกนะ multiple copy ต่อครับจากตรงนี้ครับมาเสร็จแล้วครับอย่างง่ายดายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำส่วนพื้นนะครับที่เป็นแบบว่าไม่มีห้องน้ำนะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยละไว้หายก็จะคือไปอยู่ข้างนอกบ้านนะเหมือนภาคเหนือครับคนเหนือเขาจะมีห้องน้ำอยู่นอกบ้านนะอ่ะโอเคนะครับอ่ะอันนี้เราตัดสินใจแล้วห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกนะครับจากนั้นมานะครับเราต้องทำพื้นนะครับพื้นเนี่ยเดี๋ยวจะสอน2วิธีสมมติในตรงเนี้ยเรามีพื้นในส่วนที่เป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นหล่อในที่กับพื้นอีกอันนึงเขาเรียกพื้นแบบสำเร็จรูปนะครับพื้นหล่อในที่เนี่ยมันจะหล่อระดับเนี่ยอยู่กับคานเลยนะครับตรงเนี้ยเราจะวางพื้นอยู่ตรงไหนดีตรงนี้นะครับวิธีการคือกด R สี่เหลี่ยมคลิกแล้วก็คลิกตรงนี้ครับเข้าใจไหมครับเนี่ยคลิกจากมุมเนี้ยนะครับคลิกปุ๊บแล้วคลิกจากมุมนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็กดพุทธภูลงไปเป็นพื้นหล่อในที่นะครับหนา10เซนกดพิมพ์พุทธภูดึงลงไปครับพิมพ์จุด1แล้วก็ Enter นะครับเรียบร้อยเลยนะครับจุด1 Enter เลยนะครับอ่ะเร็วๆเลยครับคลิกรัวๆครับเลือกทั้งหมดครับคลิกขวาออกคำสั่ง Make Group ถูกไหมครับอันนี้ทุกคนทำตามให้เลยนะครับนะครับอ่ะไม่ได้แล้วครับนะเราก็มาที่ Outliner ใช่ไหมเหมือนเดิมครับนี่คือแบบถ้ากีตาร์คอร์ดวนน่ะคือถ้าใครงงก็คงจะนะไปดูที่ผ่านมาแล้วกันเพราะว่าสังเกตนะทำซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกันหมดนะครับนะครับถ้าเล่นกีตาร์คือคอร์ดวนน่ะทั้งเพลงวนไปวนไปวนมามันง่ายครับนะครับอ่ะเราก็มาเป็นพื้น S1 Enter ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่ครับอ่ะนะครับตรงนี้ copy ไปตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนี้ copy มาวางอันนี้ S1 นะครับต่อไปตรงนี้ครับตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยครับเราต้องการเป็นพื้นแบบวางบนคานนะพื้นสำเร็จรูปคือน้องๆทุกคนคงรู้จักกันนะพื้นหล่อในที่นะคือไม่ต้องสอนละเพราะว่าเราเป็นช่างถูกไหมครับทุกคนก็มันจะมีเป็นแพลงเป็นแผ่นมานะครับแล้วมาวางแล้วก็เทปูนนะมีไวเมทนะวิธีการก็คือกด R สี่เหลี่ยมนะครับแปะที่มุมนี้นะแล้วก็ลากออกมาครับนะกดสี่เหลี่ยมนะ R สี่เหลี่ยมนะครับปึ๊บจับมุมนี้นะแล้วก็ลากออกมาครับคือระหว่างลากออกมาเนี่ยถ้าโกพลาดนะแนะนำว่าล็อกแกนได้นะครับกดคีย์บอร์ดนะซ้ายเขียวขวาแดงม้วนน้ำเงินกดคีย์บอร์ดด้านบนครับนี่ครับเมื่อบนแล้วปุ๊บมันล็อกแกนน้ำเงินแล้วก็มาแปะตรงนี้ครับนี่แปะตรงนี้นี่ครับแปะตรงนี้เลยนะครับแปะตรงนี้เลยเอาละครับตอนนี้ครับเราก็จะมีตรงนี้เป็นพื้นนะครับขึ้นมาจากนั้นนะครับผมก็จะคลิกรัวๆก่อนนะครับคือยังไม่ดึงความหนานะคลิกรัวๆก่อนฉะนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง Make Group เราก็จะได้กรุ๊ปของตัวแผ่นพื้นขึ้นมาตรงนี้ครับแต่ไม่มีความหนานะเอาละเดี๋ยวผมจะเข้าไป Edit ข้างในนะครับก็ดับเบิ้ลคลิกแต่ขั้นตอนนี้ทุกคนจะเจอปัญหาละทุกคนดูนะเวลาผมเข้าไปข้างในกรุ๊ปตัวนี้ปรากฏว่ามันโดนบังจากด้านนอกอ่ะคือชิ้นงานด้านนอกมันบังหมดเลยอ่ะสกิลดับเนี่ยนะครับมีทางแก้นะคือตอนนี้ผมไม่เข้าใจแล้วเอ้ยนี่มันในนอกวะเนี่ยเพราะมันทึบไปหมดเลยวิธีการนะครับสกิลดับเนี่ยมีคำสั่งที่เรียกว่า high res of model คืออารมณ์ง่ายๆเหมือนบล็อกแคทนะครับถ้าใครเล่นแคทเนี่ยก็คือถ้าเราเข้าไปในบล็อกปุ๊บแคทเนี่ยมันจะเห็นแต่ในบล็อกเท่านั้นถ้าเราต้องการโหมดที่จะเห็นนะครับด้านในเท่านั้นนะครับไม่เห็นข้างนอกเนี่ยปรับได้ครับตอนนี้มันโดนบังอยู่ใช่ไหมครับให้ทุกคนไปที่คำสั่งครับ view นะครับComponent Edit ตัวที่สำคัญมากนะคำสั่งนี้มันเป็นตัวชี้วัดระหว่างลูกี้นะครับเด็กน้อยกับตัวโปรนะครับคือบอกเลยว่าถ้าใครทำงานแบบโปรนะต้องใช้ High Res of Model เป็นนะไม่งั้นช้ามากครับกด Component Edit High Res of Model ถ้ากดปุ๊บเป็นไหมครับมันจะวาร์ปมาข้างในเลยแล้วซ่อนข้างนอกหมดครับแบบนี้ทำงานง่ายครับไม่งั้นปวดหัวแย่เลยนะครับนะเราไปดูคลิปของอาจารย์ป้อมใน YouTube นะสอนเรื่องนี้เยอะมากนะครับ High Res of Model เนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับถ้าไปทำโมเดลใครนะถามว่ารู้จัก High Res of Model มั้ยเนี่ยเป็นตัวชี้วัดได้เลยนะครับว่าทำงานเร็วหรือช้าเลยนะครับนี่จะบอกนะครับอ่ะโอเคเราก็คลิกเข้าหนึ่งทีออกมาเห็นไหมครับเมื่อเข้าไปข้างในปุ๊บ

เนี่ยมันจะซ่อนด้านนอกทั้งหมดนะครับอย่างเงี้ยทำงานง่ายครับแต่โหมดเนี้ยมันกดยากครับ View Component Edit High Res เอาโมเดลมันกดยากเราต้องสร้างช็อตคัทครับดังนั้นอีกบางครั้งเราต้องการเห็นด้านในบ้างด้านนอกบ้างปนกันเราควรสร้างช็อตคัทแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนจะรู้จากการตั้งค่าช็อตคัทครับความไวเป็นของปีศาจเล่นตีบอสเนี่ยถ้าคาถาเราปล่อยไม่แรงนะปล่อยไม่แม่นนะครับตายเลยนั้นช็อตคัทในเกมมีการทำงานชีวิตจริงก็มีช็อตคัทครับการกำหนดช็อตคัทของเราทำยังไงครับดูนะครับให้ไปที่คำสั่งดูช้านะนี่ความต่างระหว่างมือโปรนะครับมือโปรต้องมีช็อตคัทนะครับเพื่อความไวนะครับไปที่คำสั่งครับ window แล้วไปที่คำสั่ง preference คือความชอบนะจริงๆไม่อ่าน preference นะภาษาอังกฤษนะครับอ่านว่า preference นะครับนะแล้วก็ preference อ่ะคนไทยครับ preference นะครับแล้วก็นะครับจากนั้นเนี่ยให้มองหาคำว่า high res of model ซึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับพิมพ์คำว่า rest filter หาเลยครับก็จะมีคำว่า component edit high res of model เห็นไหมครับทุกคนนี่ครับขึ้นมาแล้วคลิกตรงนี้ครับคือทุกคำสั่งทำได้หมดนะครับทุกคนลองไปเล่นเองนะไปเซตค่าของตัวเองนะอันนี้แค่โชว์ตัวเดียวพอจากนั้นครับต้องกดตรงนี้ครับต้องการช็อตคัทตัวไหนครับกดเลยครับ n กดตัว n ในช่องนี้นะตรงนี้พิมพ์ตัว n นะครับคือตัว n เนี่ยมันว่างอยู่กดบวกครับดึงตัว n มาข้างล่างและตอนนี้ครับกดโอเคเข้าไปข้างในครับ n เห็นไหมครับมันจะทำให้เราท็อกเกอร์นะครับสลับไประหว่างคำสั่ง high res of model ครับโอเคอ่ะเราเข้ามาที่ข้างในครับ high res of model แต่ตอนนี้แผ่นพื้นของเราเนี่ยมันต้องตัดเสานะครับไอเสาเนี่ยมันต้องเฉือนเข้าไปในตัวแผ่นพื้นของเราถูกไหมนิดนึงถูกไหมนะครับทำยังไงครับถ้าเราเขียนเองมันเสียเวลาครับ SketchUp มีคำสั่งอีกตัวนึงครับเรียกว่า intersect face ก็คือเอาเฟซที่มีอยู่ไปตัดกับโมเดลตัวอื่นครับซึ่งคำสั่งนี้ก็แรลลี่มากก็คือน้อยมากที่คนจะใช้นะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับดูนะครับเราออกคำสั่งคลิกขวาครับที่เฟซตรงนี้นะครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า intersect ก็คือตัด intersect face ตัดเฟซกับอะไร with model กับ with context โมเดลคือทั้งหมดเลย context ก็คือส่วนที่เลือกเท่านั้นนะครับตอนนี้เราต้องเลือกโมเดลนะครับ with model นะครับตอนนี้เห็นไหมครับทุกคนมันก็จะมีตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ครับเป็นตัวเสาครับและเราก็กดตรงนี้ครับลบตรงนี้ทิ้งไปลบตรงนี้ทิ้งไปแล้วกดตัวเสานะครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปครับลบตรงนี้ทิ้งไปครับลบตรงนี้ทิ้งไปครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปครับเรียบร้อยแล้วครับเรากดสเปซบาร์หนึ่งทีครับ select ครับคลิกข้างนอกหนึ่งทีครับและตอนนี้ครับของเราก็จะโผล่ขึ้นแบบนี้ครับเข้าใจมั้ยครับง่ายเลยแล้วก็อะไรครับคลิกกันนอกหนึ่งทีเข้าไปข้างในครับกดพิมพ์ pool ครับดึงขึ้นครับพิมพ์เลย 0.1 แน่นหนาครับปั๊บเข้าไปให้เรียบร้อยครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้พื้นนะครับขึ้นมาครับอย่างง่ายดายเลยครับนี่คือหลักการในการทำงานนะครับและสุดท้ายอย่าลืมตั้งชื่อครับ PSนะครับ PS เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับครับทุกคนนี่คืองานโครงสร้างนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเห็นไหมครับว่านี่คือหลักการทำงานนะทุกคนแบ่งบทงานได้แบบนะครับนี่โอ้โหชี้แล้วหล่อเลยครับนี่แหละครับคือสกิลที่นะครับองค์กรยุคใหม่ต้องการนะครับน้องทุกคนนะครับดูตรงนี้แล้วเอาไปต่อยอดนะครับเดี๋ยวเรามาต่ออีกนิดนะครับนะเราสามารถที่จะนะครับกำหนดมวลหมู่ได้อีกนะครับคืออย่างนี้ตอนนี้เราใช้ outliner ในการแบ่งใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยโปรแกรมต่างๆนะครับก็ใช้เลเยอร์แต่ต้องบอกไว้อย่างนึงนะจริงๆเลเยอร์เนี่ยไม่มีในโลก3มิตินะเลเยอร์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเอา 2D 2แผ่นประกบกันอย่างนี้เลเยอร์ในความเป็นจริงแล้วเลเยอร์ไม่มีในโลก3มิตินะครับแต่บางทีเราใช้เลเยอร์กันพร่ำเพรื่อกันไปในสกิลดับนะแต่จริงในความเป็นปรัชญาแล้วเนี่ยเลเยอร์ไม่มีจริงในสกิลดับนะครับเพราะสกิลดับไม่ได้เป็น 2D นะครับเลเยอร์ในความหมายของอาจารย์ก็คือหมวดงานละกันคือถ้าเราพูดว่าเลเยอร์คือเลเยอร์แคปเนี่ยไม่ใช่นะเพราะนี่คือ3มิตินะครับนั้นเราเรียกว่าเลเยอร์แต่ในสกิลดับเนี่ยเขาก็เชื่อว่าไม่ใช่เลเยอร์เขาก็เลยตั้งชื่อว่าแท็กครับแท็กก็คือป้ายบอกว่าคืออะไรความจริงแล้วในโลก3มิติไม่ควรมีเลเยอร์นะครับถ้าใครเข้าใจเลเยอร์คืออะไรใน day 1น่ะก็จะรู้ว่าไม่มีอยู่แล้วในโลก3มิติดังนั้นเองดังนั้นเลเยอร์ที่พูดถึงก็คือแท็กครับก็คือป้ายบอกว่าคืออะไรนะครับอ่ะเราจะไปเปิดนะครับคำสั่ง tags ครับซึ่งละไว้หาที่เข้าใจสำหรับ old school ก็คือเลเยอร์

ครับเราก็ตั้งชื่อเลเยอร์บางครั้งผมพูดเลเยอร์กับแท็กสลับกันบ้างนะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจเป็นเลเยอร์นะครับอ่ะกดบวกเลเยอร์หรือแท็กครับกดตัวนี้บวกตั้งชื่อเลยครับโค้ดคือ S เพื่อง่าย S คือ structure RC คือคอนกรีตเสริมเหล็ก RC คือคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นนะครับฐานลากจากนั้นกดบวกต่อครับ S ขีด RC ขีดเสาต่อหม้อกดบวกครับทุกคนทำตามเลยนะ S ขีด RC ขีดเสาชั้น1นะครับบวกต่อครับ S ขีด RC ขีดคานคอดินนะครับคานคอดินคานมูลดินบวกครับ S ขีด RC ขีดพื้นหล่อในที่นะครับอาจจะมีหลายตัวนะหล่อในที่แล้วก็ S ขีด RC ขีดพื้นสำเร็จรูปเรียบร้อยครับตอนนี้เราแบ่งเลเยอร์แท็กเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราต้องย้ายเลเยอร์ให้ชิ้นงานนิดนึงครับนะครับเดี๋ยวการย้ายเลเยอร์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อในบทต่อไปนะครับแล้วครับต่อไปนี้ครับต่อไปคือเราสร้างเลเยอร์แล้วนะครับมันมีส่วนหนึ่งต้องทำต่อก็คือการย้ายเลเยอร์ให้เข้ากับชิ้นงานครับแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ไหมครับว่าชิ้นงานของเราอยู่เลเยอร์อะไรนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายมากนะครับแต่อย่าลืมนะต้องเปิดโหมดคัลเลอร์ใบแท็กก่อนนะคลิกซ้ายครอบตรงฐานลากครับแล้วก็กดดรอปดาวน์เมนูตรงนี้นะแล้วเลือกให้มันครับเป็นอะไรฐานลากถูกไหมครับไอ้นี่ลากจากขวามาซ้ายถูกไหมครับจึ๊บนี่ติดเลยก็เป็นอะไรครับเสาอะไรเสาต่อหม้อไอ้ตรงนี้คืออะไรครับลากจากขวามาซ้ายเสาชั้น1ใช่ไหมครับเสาชั้น1ง่ายไหมครับทุกคนนี่แหละไอ้นี่คืออะไรพื้น PS กดตรงนี้พื้นแบบรอในที่เรียบร้อยครับไอ้2ตัวนี้ครับชิปค้างไว้มันคืออะไร พื้นหล่อในที่เนาะอ๋อโอเคเมื่อกี้ไอ้ตัวเมื่อกี้คือพื้นสำเร็จรูปทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะอาจารย์ผิดเองนะครับกดตรงนี้นะไอ้ตัวนี้คือพื้นสำเร็จรูปโอเคอย่าสับสนนะอันนี้คือพื้นสำเร็จรูปนะครับไอ้ตัวนี้วางด้านบนนะอันนี้คือตัวนี้นะครับต่อไปครับเราจะทาคานใช่ไหมเลเยอร์คานแต่มันโดนบังอยู่อะทำยังไงดีข้อดีของเลเยอร์คือปิดตาได้ครับโอ้โหชีวิตดีตอนนี้ไอตัวพื้นปิดบังคานอยู่ใช่ไหมทำยังไงก็ปิดครับเนี่ยปิดตาของไอตัวไปไหนละพื้นพื้นเนี่ยปิดตาโอ้โหชีวิตดีนั้นเลเยอร์นอกจากแอดไซน์หมวดงานแล้วยังปิดได้ครับจากนั้นมาครับคานครับเราก็เลือกเลยครับคานปึ๊บก็ให้กดดับเมนูครับแล้วก็เป็นคานคอดินเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่คือ assign layer ครับและตอนนี้ครับทุกคนก็ได้กำหนดเลเยอร์ให้กับชิ้นงานเรียบร้อยแล้วครับและนี่แหละครับคือการทำงานแบบมือโปรใช้ outliner จัดการชิ้นงานส่วน layer เนี่ยสามารถจะกำหนดหมวดงานนะครับแล้วก็โชว์สีได้ด้วยข้อดีอันหนึ่งก็คือเปลี่ยนสีได้ด้วยครับถ้าสีมันไม่ดีก็เปลี่ยนครับนี่ครับโอ้โหนะและนี่แหละครับถ้าเราทำงานเหมือนแคดนะครับแล้วก็ใช้เลเยอร์ทำงานแบบบีมก็ใช้ outliner นะครับนะแต่นั่นเองเนี่ยน้องๆทุกคนสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนะโครงสร้างหลังคาซึ่งตัวนี้ค่อนข้างยากแต่อาจารย์ป้อมเป็นสอนให้ง่ายมากๆโครงสร้างหลังคาคือหัวใจนะครับเหล็กรูปพรรณตรงนี้นะครับถ้าใครทำได้เนี่ยอะไรก็ทำได้หมดนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับในบทต่อไปครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH

RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็

ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำการรั่วซึมหรือคราบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำ

หรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนะครับวิทยาลัยการชีพนวินทราชลทิศนะครับจากอีพีที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบของชุดแฟนซอยูนิตไปแล้วและทําการห่อหุ้มในส่วนของผ้าล้างผ้าใบล้างแอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในอีพีที่8นะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการล้างนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนมาเรียนรู้ไปด้วยกันกับครูนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการล้างอย่างไรนะครับก็เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับว่าเราจะมีขั้นตอนการล้างอย่างไรนะครับหลังจากที่เราได้ทําการห่อหุ้มในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับนะอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็มีชุดล้างแอร์นะครับก็คือชุดปั๊ม

แรงดันสูงนะครับที่ใช้ในการล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของการปรับทิศทางของน้ํานะครับเวลาที่เราปรับในส่วนของปืนยิงนะครับในส่วนของทิศทางน้ำเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราปรับแรงดันมากเกินไปนะครับหรือปรับทิศทางของการกระจายน้ํามากเกินไปเนี่ยนะครับก็ทําให้แผงเนี่ยเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นในส่วนของการปรับเราอาจจะเทสทดสอบในส่วนของการปรับหมุนก่อนนะครับว่าปืนในส่วนของทิศทางน้ําที่ออกไปเนี่ยจะออกไปทิศทางไหนนะครับเราก็ทําการปรับดูนะครับนะทิศทางประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้ในส่วนของทิศทางน้ําที่เหมาะสมแล้วนะครับเราค่อยทําการฉีดล้างนะครับนะส่วนในส่วนของขั้นตอนการฉีดล้างนะครับก็ใช้ผ้าใบนะครับมาคล้องคอเรานะครับมาคล้องคอเราเสร็จนะครับยืนในตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับก่อนที่จะทําการฉีดล้างนะครับให้นักเรียนทําการฉีดในส่วนของน้ํายาขจัดคราบนะครับก็คือในส่วนของน้ํายาทําความสะอาดแผงคอเย็นนั่นเองนะครับในส่วนของน้ํายาที่เราจะฉีดนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีนะครับเพราะว่าในส่วนของการกัดกร่อนของสารทำความน้ํายาทําความสะอาดของแต่ละชนิดไม่เหมือนกันวัสดุชิ้นหนึ่งที่สําคัญนะครับคือผ้านะครับห้ามลืมนะครับให้เอาติดตัวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการล้างเนี่ยบางครั้งน้ําอาจจะเกิดการกระเซ็นออกตําแหน่งอื่นๆนะครับนักเรียนก็จะต้องมีการซับเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆนะครับนะก็เข้าสู่กระบวนการฉีดล้างเลยนะครับสายของปืนฉีดน้ํานะครับจะต้องวางอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมที่เราสามารถที่จะทํางานได้สะดวกนะครับนะและเปิดในส่วนของตําแหน่งที่จะทําการฉีดนะครับก่อนอื่นครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่าในการฉีดล้างทิศทางของปืนฉีดน้ำเนี่ยเราต้องวางในทิศทางใดนะครับนะให้เราเปิดในส่วนของงานนะครับในส่วนของแผงคอเย็นออกมานะครับนะแขนทั้งสองข้างต้องคล้องและเปิดงานนะครับนะและทําการฉีดในการฉีดนะครับในส่วนของปืนหรือทิศทางของน้ํานี่ต้องคู่ขนานกับแผงคอเย็นไปนะครับนะเรามาดูกันนะครับเวลาที่เรากดนะครับนะปืนฉีดน้ําก็จะออกไปแบบนี้นะครับเมื่อฉีดออกไปทิศทางของน้ําจะต้องควบคู่กันไปนะครับนะกับแผงคอยเย็นนะครับโดยการฉีดเนี่ยเราต้องฉีดให้ทั่วทั้งแผงนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับไล่ไปจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญคือการคู่ขนานนะทิศทางของน้ําจะเข้าในส่วนของทิศทางที่ต้องตรงตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแผงคอเย็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราฉีดล้างเมื่อเราล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับให้นักเรียนล้างทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับโดยทักษะในการล้างทําความสะอาดพัดลมกรงกระรอกนะครับห้ามให้พัดลมกรงกระรอกหมุนนะครับนักเรียนจับด้วยมืออีกข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งก็ใช้ปืนฉีดน้ํานะครับฉีดแล้วค่อยๆปรับหมุนในทิศทางของมุมไปจนรอบนะครับจนทั่วพัดลมนะครับเมื่อเราล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอเย็นและพัดลมกรงกระรอกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะต้องใช้ในส่วนของเครื่องเป่าลมหรือว่าโวลโวนะครับมาล้างทําความสะอาดในส่วนของน้ําที่ตกค้างอยู่ที่แผงในส่วนของพัดลมแล้วก็ในส่วนของแผงคอเย็นให้แห้งนะครับในส่วนของวิธีการเป่านะครับก็ให้นักเรียนทําการเป่าให้ทั่วทั้งแผงนะครับโดยอาจจะเป่าจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับเพราะในส่วนของการเป่าเราจะเป่าในส่วนของน้ําที่ตกค้างในส่วนของแผงคอเย็นแล้วก็ในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับให้แห้ง

ส่วนประกอบของชุดแฟนคอยูนิตนะครับที่เราถอดประกอบออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นฟิลเตอร์หรือว่าในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกรางน้ําหรือว่าแผ่นบานสวิงต่างๆนะครับเราสามารถล้างทําความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน้ํายาสไลด์นะครับหลังจากล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาต่างๆแล้วนะครับนําไปล้างน้ําสะอาดฮะแล้วนําไปเป่าลมเช็ดให้แห้งนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งแล้วนะครับเราก็นําชิ้นส่วนต่างๆนะครับนําไปประกอบเข้าสู่ชุดแฟนฟอร์ยูนิตณตําแหน่งเดิมนะครับข้อควรระวังนะครับเวลาที่เรานําไปประกอบนะครับชิ้นส่วนทุกชิ้นจะต้องแห้งสนิทนะครับเพราะว่าในส่วนของชุดแฟนฟอร์ยูนิตจะมีในส่วนของวงจรไฟฟ้าควบคู่ไปนะครับต้องระวังในส่วนของค่าความชื้นต่างๆด้วยนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับโดยมีขั้นตอนในการประกอบก็คือในส่วนของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่เราถอดออกมานะครับก็ไล่ตามขั้นตอนไล่ตามลําดับไปนะครับอย่างเช่นไล่ตามลําดับไปนะครับนะชิ้นแรกที่เราจะประกอบก็คือในส่วนของรางน้ํานะครับในส่วนของรางน้ํานะครับเวลาเราประกอบนะครับท่อน้ําทิ้งนะครับจะมีน็อตประกอบอยู่1ตัวนะครับเวลาที่เราติดตั้งนะครับให้เราขันน็อตกลับไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพราะบางครั้งเวลาที่เราทําการติดตั้งเนี่ยเราลืมใส่น็อตตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วน้ําอาจจะซึมในส่วนของท่อน้ําทิ้งได้นะครับทําการขันน็อตนะครับ

การติดตั้งนะครับในร้านในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับมันจะมีล็อกต่างๆนะครับให้เรากดเข้าไปให้ล็อกให้เรียบร้อยนะครับตามตําแหน่งถ้ามันเข้าตําแหน่งนะครับล็อกแต่ละล็อกจะทําให้ระบบน้ําทิ้งได้ไม่เกิดการรั่วซึมนะครับแล้วก็ทําการขันล็อกให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งในส่วนของรางน้ําทิ้งเรียบร้อยนะครับรางน้ําทิ้งจะประกอบไปด้วยพัดลมนะครับทำประกอบไปด้วยมอเตอร์สายนะครับในส่วนของมอเตอร์สายเราก็ทําการจัดเรียงสายนะครับกลับสู่ที่เดิมนะครับและนําไปเสียบณตําแหน่งในบอร์ดณจุดเดิมนะครับห้ามเสียบผิดบอร์ดนะครับห้ามเสียบผิดตําแหน่งนะครับตอนนี้ก็ประกอบปิดในส่วนตอนนี้ก็ทําการประกอบในส่วนของรางน้ําทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับที่จะทําการประกอบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการประกอบในส่วนโครงสร้างภายนอกนะครับให้ใส่จากล่างขึ้นบนนะครับครอบเข้าไปนะครับและทําการใส่ให้ถูกตําแหน่งตามจุดที่ทําการล็อกนะครับและล็อกน็อตนะครับขันน็อตจำนวน2ตัวนะครับที่อยู่ด้านล่างบานสวิงนะครับบานสวิงก็ใส่กลับสู่ที่เดิมนะครับในส่วนของการใส่บานสวิงเนี่ยนะครับก็ในส่วนของให้เสียบในส่วนของมอเตอร์เข้าไปก่อนนะครับหมุนปรับให้ตำแหน่งของมอเตอร์เข้าสู่แกนนะครับแล้วกดด้านหลังนะครับแล้วก็ล็อกตัวกลางนะครับอันนี้คือมอเตอร์บานสวิงก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องหันกลับให้เข้าสู่ตําแหน่งนะครับเพราะว่าในส่วนของบานสวิงเนี่ยเวลาที่เราเปิดเบรกเกอร์นะครับมันจะรีเซ็ตตัวเองนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อนะครับก็ใส่กลับไปอันต่อไปนะครับเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะครับและแผ่นสุดท้ายนะครับฝาปิดด้านหน้าครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการติดตั้งส่วนประกอบของชุดแฟนคอยยูนิตขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาล้างทําความสะอาดในส่วนของชุด condensing unit หรือว่าชุดคอยร้อนกันนะครับในส่วนของโครงสร้างและส่วนประกอบของชุด condensing unit นะครับหรือชุดคอยร้อนนะครับในส่วนของการล้างทําความสะอาดนะครับเราจะทําความสะอาดในส่วนของชุดแผงคอยร้อนที่อยู่ด้านในนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีโครงสร้างที่ปกปิดอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือในส่วนของฝาด้านบนนะครับในส่วนของฝาครอบด้านบนเนี่ยเราก็ต้องทําการถอดนะครับและอีกส่วนหนึ่งในส่วนของฝาปิดด้านหน้านะครับในส่วนของฝาปิดด้านหน้าที่เป็นโครงสร้างเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวนะครับในเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อเนี่ยอาจจะมี2ชิ้นถึง3ชิ้นอันนี้อยู่ที่รุ่นแต่ละยี่ห้อของแต่เครื่องปรับอากาศประเภทนั้นนะครับนะโดยในการถอดนะครับเราต้องการถอดเพื่อล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับแผงคอยร้อนที่อยู่ด้านในนะครับโดยแผงคอยร้อนเนี่ยจะอยู่ด้าน

หลังของชุด condensing unit นะครับโดยจะตีเป็นรูปตัว L นะครับนะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับซึ่งการเข้าถึงเราจะต้องทําการถอดโครงสร้างภายนอกออกนะครับนักเรียนจะต้องทําการถอดโครงสร้างนี้ออกมานะครับถึงจะเข้าถึงและสามารถที่จะล้างได้ซึ่งฝุ่นละอองนะครับที่มาติดอยู่ในส่วนของแผงคอยล์ร้อนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังโดยรอบนะครับโดยการที่พัดลมของชุด condensing unit เนี่ยดูดออกมาใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของพัดลมที่เป็นของชุด condensing unit เนี่ยจะดูดอากาศจากด้านหลังแล้วมาทิ้งสู่ด้านหน้านะครับเรามาดูขั้นตอนกระบวนการกันเลยนะครับว่าจะต้องถอดชิ้นส่วนชิ้นใดบ้างนะครับนะชิ้นแรกนะครับให้เราทําการถอดในส่วนของฝาครอบนะครับฝาครอบชุดนี้นะครับโดยมีน็อตนะครับจํานวน4ตัวนะครับที่ทําการล็อกตําแหน่งของชุดฝาครอบนะครับนะหลังจากที่เราถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดฝานะครับในส่วนของฝาครอบขึ้นนะครับและนําไปวางไว้นะครับเพื่อรอการล้างทำความสะอาดนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับในส่วนของชุดโครงสร้างภายนอกนะครับที่เป็นโซนด้านหน้านะครับให้เราทําการถอดเช่นเดียวกันนะครับถอดน็อตออกมานะครับแกะออกมาเลย

หลังจากถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการถอดฝาที่เป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างด้านในนะครับในส่วนของด้านในของชุด condensing unit นะครับก็คือชุดระบายความร้อนนั่นเองนะครับให้ทําการถอดอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเราจะถอดล้างไปเพื่อล้างทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับจะมีสายไฟนะครับสายไฟเส้นนี้นะครับที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์นะครับเพื่อทําการหมุนเราก็ต้องปลดนะครับจากบอร์ดนะครับ

0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับที่เราถอดออกมานะครับก่อนที่เราจะล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้านะครับเราต้องทําการห่อหุ้มเช่นเดียวกับที่ชุดแฟนคอยูนิตนะครับในการห่อหุ้มเราก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับมาห่อหุ้มนะครับเพื่อป้องกันน้ํานะครับที่จะเข้าสู่แผงวงจรไฟฟ้าซึ่งในส่วนของการล้างทําความสะอาดนะครับเราจะล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับที่เป็นรูปตัว L ตัวนี้นะครับทั้งแผงนะครับโดยในการล้างทําความสะอาดนะครับเราก็จะต้องทําการฉีดล้างนะครับโดยใช้น้ํายานะครับฉีดล้างทําความสะอาดเสร็จนะครับฉีดล้างด้วยน้ําเปล่านะครับแล้วเป่าลมกระบวนการเหมือนกับการล้างทําความสะอาดแผงคอยเย็นนะครับแล้วก็ทิ้งให้แห้งแล้วก็ประกอบกับสูตรที่เดิมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำความสะอาดชุด Condensing Unit หรือว่าชุดคอยร้อนกันนะครับโดยมีขั้นตอนกระบวนการในการล้างทำความสะอาดดังนี้นะครับหลังจากที่เราถอดในส่วนของส่วนประกอบภายนอกนะครับที่เป็นโครงสร้างของชุด Condensing Unit เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นในส่วนของชุดแผงคอยร้อนนะครับโดยการทําความสะอาดนะครับเราก็นําน้ํายานะครับมาฉีดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําน้ําสะอาดนะครับมาฉีดด้วยเครื่องปืนฉีดน้ํานะครับเมื่อเราทําการล้างด้วยเครื่องปืนฉีดน้ําทั่วทั้งแผงแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะนําโบโวนะครับหรือเครื่องเป่าลมเนี่ยมาเป่าในส่วนของน้ําที่ตกค้างอยู่ที่แผงคอยร้อนนะครับให้แห้งนะครับแล้วก็เช็ดทําความสะอาดก่อนเข้าสู่

กระบวนการประกอบกลับสู่ที่เดิมครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งหรือว่าแผงคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศเป็นเสร็จเป็นแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาสู่ขั้นตอนการประกอบโดยมีขั้นตอนการประกอบกลับดังนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับชิ้นที่หนึ่งนะครับที่เราจะนํามาประกอบนะครับก็คือในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับเราทําการล้างเช็ดทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องแน่ใจว่าแห้งทําแห้งสนิทนะครับซึ่งในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเนี่ยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเวลาที่เรานําไปติดตั้งหรือประกอบเราต้องแน่ใจว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะต้องไม่มีน้ําหรือว่าสิ่งที่เป็นสื่อทางไฟฟ้านะครับจะต้องแห้งสนิทนะครับเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบกลับนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเข้าให้ประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับตำแหน่งของการติดตั้งนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของล็อกนะครับในส่วนของชุดพัดลมระบายความร้อนจะมีล็อกอยู่ด้านล่างนะครับเราจะต้องติดตั้งให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตั้งไม่ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเวลาที่พัดลมระบายความร้อนทํางานนะครับมันก็จะหลุดได้นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นะครับตัวล็อกนะครับล็อกด้วยน็อตด้านล่าง2ตัวแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นตัวล็อกพลาสติกนะครับและล็อกด้วยน็อตเพื่อยึดพัดลมให้แข็งแรงเช่นเดิมนะครับ

หลังจากที่เราขันในส่วนของน็อตที่ทำหน้าที่ในการล็อกพัดลมเสร็จแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาติดตั้งในส่วนของระบบทางเดินไฟนะครับก็คือสายไฟของพัดลมระบายความร้อนนั่นเองนะครับโดยในส่วนของการทางเดินสายนะครับเราต้องกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมนะครับนะและเสียบเข้าสู่บอร์ดนะครับบอร์ดของชุดพัดลมระบายความร้อนนะครับที่แผงและเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับสายที่โผล่ออกมาจะต้องเก็บเข้าสู่ที่เดิมนะครับโอเคหลังจากติดตั้งนะครับทดสอบนะครับโดยการโยกนะครับดูว่ามีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดนะครับก็นําชิ้นส่วนต่อไปนะครับคือโครงสร้างภายนอกนะครับที่เป็นโครงสร้างนะครับมาทําการประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับในส่วนของโครงสร้างภายนอกนะครับการประกอบนะครับมันจะมีตําแหน่งของการติดตั้งนะครับให้นักเรียนนะครับแฝนในส่วนของตัวล็อกนะครับเสียบเข้าไปนะครับมันจะมีตำแหน่งของมันอยู่แล้วนะครับจะไม่มีความผิดพลาดแล้วก็ทำการเลื่อนกลับไปนะครับแล้วประกอบนะครับตำแหน่งของการติดตั้งทุกตัวจะต้องกลับสู่ตำแหน่งเดิมนะครับ

ตรวจสอบทุกตำแหน่งนะครับของอุปกรณ์นะครับจะต้องมีการขันให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของน็อตสกรูนะครับจะต้องไม่มีส่วนใดที่ เกิดความต้องไม่มีส่วนใดที่ไม่มีการขันนะครับต้องดูด้วยนะครับ

หลังจากที่เราทําการประกอบชิ้นส่วนต่างๆแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการในการทดสอบการทํางานนะครับในส่วนของข้อควรปฏิบัตินะครับหรือว่าข้อควรระวังในการติดตั้งประกอบในส่วนของโครงสร้างส่วนประกอบของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสิ่งแรกนะครับในส่วนของสกรูน็อตหรือสกรูนะครับจะ

ตำแหน่งหรือความยาวมากกว่าเดิมนะครับข้อควรระวังคือมันจะไปตำในส่วนของท่อทางเดินน้ำยานะครับอาจจะได้รับความเสียหายของระบบได้นะครับข้อที่2นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จในส่วนของพัดลมนะครับเราจะต้องทําการหมุนด้วยหมุนแมนนวลก็คือหาอะไรก็ได้นะครับมาทําการแกว่งในส่วนของใบพัดว่าใบพัดในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเนี่ยหมุนสะดวกไหมนะครับอันนี้คือข้อควรคํานึงข้อหนึ่งนะครับข้อที่3นะครับพัดลมระบายพัดลมในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องหมุนสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําการติดตั้งหรือประกอบหรือแยกส่วนประกอบต่างๆเนี่ยสิ่งสําคัญคืออุปกรณ์ทุกตัวต้องสามารถกลับสู่การใช้งานเข้าสู่ที่เดิมได้นะครับนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสนะครับระบบว่าระบบของการทําความเย็นนะครับยังทํางานได้เป็นปกติหรือไม่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทําการเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับหลังจากเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับระบบไฟฟ้าทําการระบบไฟฟ้าก็จะทําการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับชุดเครื่องปรับอากาศนะครับโดยเราสังเกตนะครับว่าในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีไฟเข้าหรือไม่เข้านะให้สังเกตที่พัดลมไอที่วันสวิงนะครับวันสวิงจะทําการรีเซ็ตระบบนะครับก็ถือว่าในส่วนของการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับระบบเนี่ยก็คือใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเปิดนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศโดยใช้รีโมทนะครับทําการเปิดขึ้นมานะตั้งอุณหภูมิที่ต่ําที่สุดนะครับของที่ของระบบที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ให้อยู่ในโหมดการใช้งานก็คือโหมดคูลนะครับโหมดของการทําความเย็นนะครับ

ขั้นตอนต่อไปก็สังเกตการทำงานนะครับนะในส่วนของชุดแฟนคอร์ยูนิตชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับนะชุดแฟนคอร์ยูนิตทำงานนะครับมีเสียงดังไหมนะครับหรือมีโครงสร้างส่วนใดที่อาจจะหลวมหรือว่าเกิดการคลอนมีเสียงดังในการทำงานหรือไม่นะครับก็ต้องตรวจสอบแก้ไขนะครับและในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตคือชุดคอยร้อนนะครับพัดลมระบายความร้อนทำงานหรือเปล่าคอมเพรสเซอร์ทำงานหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคำนึงนะครับและการทำงานจะต้องไม่มีเสียงแปลกปลอมเข้ามานะครับในส่วนของการเทสระบบนะครับนะเราสามารถสังเกตก็คือในส่วนของและในส่วนของอะไรบ้าง1อากาศนะครับหรือลมเย็นที่ออกมาจากชุดแฟนคอร์ยูนิตจะต้องมีความเย็นนะครับชุดคอนเดนเซอร์ยูนิตนะครับจะต้องมีอุณหภูมิความร้อนออกมานะครับนะและก็ในส่วนของระบบน้ำทิ้งนะครับจะต้องมีน้ำหยดอันนี้คือขั้นตอนของกระบวนการนะครับเวลาเราตรวจสอบนะครับนะว่าในส่วนของระบบการทำความเย็นเนี่ยมันทำงานได้เต็มระบบหรือไม่นะครับครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดในส่วนของชุดแฟนคอร์ยูนิตและชุดคอนเดนซิ่งยูนิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการล้างทำความสะอาดก็คือการตรวจเช็คระบบสารทำความเย็นนะครับว่าระบบสารทำความเย็นในระบบนะครับมีอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการทำอย่างไรนะครับ

นะครับและทําการเลื่อนสไลด์นะครับนะในส่วนของฝาตัวนี้ก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็ไว้ในตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นําเกจมินิโฟนะครับในส่วนของเครื่องวัดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเกจมินิโฟนะครับให้เราทําการเชื่อมต่อในส่วนของเกจด้านโลเพชเชอร์นะครับเข้ากับเซอร์วิสวาล์วของด้านท่อโลเพชเชอร์นะครับและให้สังเกตการสวิงของเข็มนะครับว่าเข็มสวิงขึ้นไปที่ตำแหน่งเท่าไหร่นะครับโดยมาตรฐานแล้วนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็น R32 นะครับค่าของระดับสารทำความเย็นจะต้องมีค่าระดับก็คือ 150 PSI นะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับผมก็ใช้ประแจเลื่อนนะครับปลดในส่วนของวาล์วนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับนำสายสีน้ำเงินนะครับนำสายสีน้ำเงินของเกจมินิโฟนะครับมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบของท่อสารทำความเย็นด้านโลเพชเชอร์นะครับในการเชื่อมต่อนะครับต้องระมัดระวังและต้องทำให้เร็วนะครับเพราะในการทำงานนะครับสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบจะมีค่าความดันค่อนข้างสูงมีโอกาสที่จะรั่วไหลออกมาสู่ภายนอกได้และเป็นอันตรายต่อมือเรานะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับให้เราไปสังเกตนะครับในส่วนของเกจมินิโฟนะครับจะมีค่าระดับของแรงดันน้ำยานะครับตอนนี้ในส่วนของค่าระดับของแรงดันน้ำยานะครับถ้าผมอ่านจากเกจก็คืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ120 PSI เพราะนั้นจะขาดไปประมาณ30 PSI นะครับที่จะอยู่ในระดับของการทําความเย็นที่สมบูรณ์นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้บอกไปแล้วในช่วงแรกนะครับก็คือการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้านะครับคือเคมออนมิเตอร์นะครับมาวัดในส่วนของค่ากระแสนะครับและเราจะทราบค่ากระแสได้อย่างไรให้เราไปดูที่เพจของตัวเครื่องนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับค่ากระแสในการใช้งานนะครับในส่วนของการทํางานของระบบนะครับก็มีค่ากระแสเท่ากับ7.5นะครับ7.5แอมป์นะครับเราก็ทําการคล้องในส่วนของเคมออนมิเตอร์นะครับเข้ากับแหล่งจ่ายที่เป็นสายภาคกําลังนะครับแล้วทําการตรวจเช็คนะครับ

ในการตรวจเช็คระดับของสารทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็ทำการตรวจสอบที่ตำแหน่งเซอร์วิสวาล์วของชุด Condensing Unit นะครับโดยมีขั้นตอนกระบวนการก็คือทำการถอดในส่วนของแผนของฝาปิดนะครับขันน็อตออกมา

ตอนนี้เครื่องทำงานอยู่ที่กระแสประมาณ0.9เอมนะครับค่อนข้างจะต่ำมากนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเมื่ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วนะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการการเติมสารทำความเย็นนะครับโดยสังเกตที่เกตเมนิโฟลด์นะครับค่ากระแสที่เกิดขึ้นที่เคมโอมิเตอร์นะครับจะต้องมีค่ากระแสไม่เกินค่ากระแสของที่กำหนดไว้ที่ตัวเครื่องนะครับผมก็ทำการเชื่อมต่อนะครับโดยทำนำสายสีเหลืองนะครับมาต่อกับถังสารทำความเย็นนะครับหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เปิดในส่วนของตัวถังนะครับตอนนี้สารทําความเย็นวิ่งเข้าไปสู่ถังวิ่งเข้าไปสู่เกตเมนิโฟลด์แล้วนะครับทําการคลายสายด้านเกตเมนิโฟลด์ด้านสีเหลืองเล็กน้อยนะครับเพื่อไล่อากาศทิ้งนะครับหลังจากที่เราไล่อากาศทิ้งก็ขันกลับสู่ที่เดิมนะครับแล้วทําการเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับในการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบก็เหมือนเดิมครับเราสังเกตในส่วนของเข็มนะครับว่าสวิงขึ้นไปในระดับมาตรฐานหรือไม่นะครับก็เปิดไปนะครับนะเปิดไปให้สุดนะครับแล้วนับ1 ถึง 10ในใจนะครับเมื่อครบนะครับก็ปิดลงมานะครับหลักการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเหมือนของผมนี่ก็จะใช้นับ1 ถึง 10ก็คือประมาณ10 วินะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทักษะการทํางานของแต่ละคนนะครับนะหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เราอ่านค่าของระดับตอนนี้เราอ่านค่าของระดับสารทำความเย็นนะครับอยู่ประมาณ140 PSI แล้วนะครับก็ทําการเปิดเข้าไปนะครับเติมสารทำความเย็นเข้าไปครับแล้วดูการเปลี่ยนแปลงนะครับนะเปิดแล้วก็ปิดนะครับโดยควบคู่กับส่วนในการดูในส่วนของกระแสไปด้วยนะครับ

เมื่อเติมสารทำความเย็นเข้าไปนะครับเมื่อถึง150 ปีแล้วก็ทำการติดตั้งเกียร์มิโครไว้เหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งถอดนะครับให้มันรันเครื่องประมาณ5 ถึง 10 นาทีก่อนเพราะว่าในส่วนของสารทำความเย็นที่เราเติมเข้าไปเนี่ยระดับการบาลานซ์ของสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับ

ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องรอนะครับเพื่อให้สารทำความเย็นในระบบเนี่ยมีมีที่เราเติมเข้าไปนะครับให้บาลานซ์นะครับแล้วก็ดูสังเกตนะครับถ้าสารทำความเย็นหรือการทำความเย็นที่ดีนะครับก็จะมีน้ำหยดแต่ตอนนี้ยังนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำความเย็นเราเพิ่งเปิดเข้าไปนะครับครับเราสามารถตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ถ้าหลังจากที่เราถอดประกอบแล้วชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นบานสวิงนะครับตอนนี้หลักการทำงานของมันยังอยู่ล็อกค่าในตำแหน่งของการคือตำแหน่งที่ไม่สวิงใช่ไหมครับเราก็ต้องมาทำการเปิดและทดสอบการทำงานของมันด้วยนะครับว่ามันสามารถสวิงได้ไหมนะครับอันนี้นะครับทุกครั้งนะครับเราต้องทดสอบชิ้นส่วนต่างๆให้เรียบร้อยนะครับว่าตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นบานสวิงสามารถสวิงได้ไหมการทำงานพัดลมมีเสียงดังไหมนะทั้งท่านทั้งด้านในและด้านนอกนะครับแล้วก็มีเสียงเตือนหรือมีโค้ดอะไรที่โชว์สถานะขึ้นมาว่ามีความผิดปกติของระบบพวกนี้ต่างๆนะสิ่งที่เออร์เลอร์เกิดขึ้นหลังจากที่เราทําการล้างทําความสะอาดแล้วพวกนี้เราต้องแก้ไขให้กับผู้รับบริการด้วยหรือว่าคนที่เราไปทําให้ด้วยนะครับสามารถปรับตําแหน่งได้นะครับสามารถสั่งให้โปรได้นะอันนี้ก็สวิงนะครับถ้าบานสวิงโปรอะไรปกติก็ถือว่าการทํางานของระบบตัวนี้ปกตินะครับอันต่อไปก็จะเป็นระบบการทํางานอื่นๆแหละนะครับที่จะดูว่าประสิทธิภาพในการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในส่วนของการสอนของครูนะครับทั้ง8 EP นะครับจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เรานะครับผู้เรียนนะครับได้นำความรู้ที่ครูสอนนะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะเพราะพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพจหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพจอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพลาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะ จังหวะกลางนะฮะก็เปรียบก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าน้ำผัดก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัวไวท์ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ย black มันใช้ตัวไอ้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบา จะเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
2: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการ

0: ขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนืออีสานตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่10ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและ

0: ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักใน3วันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและบางจังหวัดของภาคกลางครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนค่อนข้างมากขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพ้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนักคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ

0: ครับเปล่า
1: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: ว ันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อนายชาญชัยพรหมโสภาสอนอยู่ที่วิทยาลัยสรรพช่างนครปฐมนะครับประจำอยู่สาขางานการแปรรูปอาหารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอยู่ในกลุ่มประเภทวิชาคณะกรรมครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็จะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารการเลือกการเตรียมการใช้วัตถุดิบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทผักผลไม้ธัญพืชและเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะครับส่วนจุดประสงค์รายวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรมนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อให้นักเรียนเลือกใช้วัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกต้องเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการถนอมอาหารจนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้และเพื่อให้นักเรียนมีกิจนิสัยที่ดีในการถนอมอาหารปฏิบัติงานได้อย่างประณีตประหยัดนะครับในส่วนของการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเมื่อนักเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเน้นในภาคของการปฏิบัติครูเองนะครับก็จะตั้งสมรรถนะอาชีพเมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้แล้วนักเรียนจะต้องผ่านสมรรถนะอาชีพที่ได้ตั้งไว้แล้วได้แก่แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทชนิดต่างๆได้ตามกระบวนการสามารถเลือกเตรียมใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆตามกระบวนการนักเรียนมีทักษะการแปรรูปถนอมอาหารประเภทอาหารชนิดต่างๆตามกระบวนการและมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับถึงแม้นะครับจะเป็นในรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแต่นะครับนักเรียนจะต้องผ่านการวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งวิธีการวัดผล

และประเมินผลนะครับครูก็จะใช้ในรูปแบบของการอิงเกณฑ์นะครับก็เหมือนกับการตัดเกรดในระดับปวช.ปวส.นะครับซึ่งมีคะแนนเกรดนะครับ8ช่วงระดับด้วยกันนะครับซึ่งถ้านักเรียนสามารถทำคะแนนรวมใน100คะแนนนะครับก็จะมีเกณฑ์ช่วงการวัดคะแนนต่างๆดังนี้นะครับถ้านักเรียนเรียนรายวิชานี้เมื่อคะแนนรวมนะครับเมื่อคะแนนรวมสิ้นสุดแล้วนะครับเมื่อคะแนนรวมต่ำกว่า50คะแนนนะครับผลการประเมินนักเรียนก็จะได้เกรด0นะครับถ้าคะแนนรวม50คะแนนถึง54คะแนนก็จะเป็นเกรด1นะครับคะแนนรวมระหว่าง55คะแนนถึง59คะแนนเกรด 1.5 คะแนนรวม60ถึง64คะแนนเกรด2คะแนนรวม65ถึง69คะแนนเกรด 2.5 คะแนนรวม70ถึง74คะแนนเกรด3คะแนนรวม75ถึง79คะแนนเกรด 3.5 และคะแนน80ถึง100คะแนนนะครับเกรดก็จะเป็นเกรด4นะครับซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจนะครับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งในรายวิชานี้นะครับก็จะทำการเก็บคะแนนที่100คะแนนซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆของคะแนนเก็บดังนี้นะครับคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน50คะแนนนะครับคะแนนจิตพิสัย20คะแนนนะครับคะแนนตรวจสมุด10คะแนนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องจดใบงานแล้วมาให้ครูตรวจทุกครั้งนะครับคะแนนตรวจเล็บ10คะแนนตรงนี้สำคัญนะครับนักเรียนทุกคนเมื่อเรียนวิชานี้นะครับนักเรียนจะต้องไว้เล็บสั้นเล็บมือจะต้องสะอาดแล้วครูจะทำการตรวจทุกครั้งเมื่อมีการปฏิบัติเพราะนั้นก็จะมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนนะครับและสุดท้ายก็เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียนนะครับ10คะแนนรวมแล้วนะครับเป็น100คะแนนครับสำหรับในเนื้อหารายละเอียดนะครับในใบงานต่างๆก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัตินะครับในคราวต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็จะทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารต่างๆเพื่อที่ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์นะครับได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับอุปกรณ์แรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวนะครับถ้วยตวงที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวและถ้วยตวงของแห้งนะครับเรามาดูถ้วยตวงของเหลวก่อนนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะมีลักษณะระบุนะครับเป็นปริมาณที่ชัดเจนนะครับนักเรียนก็ดูตามอัตราส่วนตามสูตรส่วนผสมนะครับแล้วทำการเทส่วนผสมลงไปให้ได้ตามปริมาณที่นักเรียนต้องการนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะใช้ได้เฉพาะวัตถุดิบที่เป็นของเหลวเท่านั้นห้ามเป็นวัตถุดิบที่เป็นของแห้งเป็นเม็ดเป็นแป้งไม่สามารถนำมาใช้อุปกรณ์ตรงนี้ในการตวงวัตถุดิบได้นะครับและที่สำคัญนะครับในการตวงนะครับนักเรียนจะต้องวางภาชนะนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับวางที่โต๊ะแล้วทำการเทวัตถุดิบส่วนผสมลงไปตามอัตราส่วนปริมาตรที่เราต้องการ
นะครับถ้วยตวงของนี้ถ้วยตวงของเหลวนะครับก็จะระบุนะครับปริมาณหน่วยเป็นถ้วยตวงนะครับเป็นถ้วยตวงนะครับต่อมาถ้วยตวงของแห้งนะก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับก็คือขนาด1ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน2ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน3ถ้วยตวงขนาด1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับในการใช้ถ้วยตวงของแห้งนะครับเราจะใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นผงเป็นของแห้งนะครับที่มีลักษณะเนื้อละเอียดหน่อยนะครับเพื่อสะดวกในการตวงนะครับห้ามใช้ของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับเข้ามาใช้ในการตวงนะครับมันก็จะทำให้อัตราส่วนของเราคลาดเคลื่อนไปเพราะนั้นต้องเหมาะกับของแห้งเท่านั้นนะครับในอัตราส่วนก็เลือกใช้นะครับให้ถูกต้องตามสูตรส่วนผสมนะครับการใช้อีกอย่างนะครับการใช้คือถ้วยตวงของแห้งนะครับทุกขนาดนะครับเมื่อนักเรียนนะครับใส่เทตักส่วนผสมลงไปในถ้วยนะครับให้ส่วนผสมนะครับมีปริมาณที่พอกับตามอัตราส่วนของขนาดถ้วยตวงแต่ถ้าหากส่วนผสมวัตถุดิบของเรามันล้นพูนเกินอัตราส่วนของถ้วยตวงส่วนผสมนะครับให้นักเรียนใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับก็จะได้อัตราส่วนส่วนผสมที่มาตรฐานนะครับต่อมานะครับช้อนตวงนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับนักเรียนนะครับ4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับเป็นขนาด1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นขนาดใหญ่สุดนะครับขนาดที่2คือขนาด1ช้อนชานะครับขนาดที่3คือขนาด1ส่วน2ช้อนชาและขนาดที่4นะครับคือขนาด1ส่วน4ช้อนชานะครับการใช้เกี่ยวกับช้อนตวงนะครับนักเรียนจะต้องนะครับตวงนะครับให้ได้มีขนาดปริมาณตามอัตราส่วนส่วนผสมที่เราต้องการและเลือกใช้ให้ถูกต้องตามหน่วยช้อนตวงนะครับถ้วยช้อนนะครับช้อนตวงนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทั้งของเหลวและของแห้งนะครับอันนี้นะครับใน3อุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็เป็น1ส่วนนะครับที่นักเรียนจะต้องได้ฝึกในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับและต้องเตรียมใช้ให้ถูกต้องตามวิธีที่ครูได้อธิบายไปนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการตวงอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนไม่มีถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของแห้งช้อนตวงถ้าสูตรของเรานะครับเป็นกลัมเราก็ต้องมีเครื่องมือนะครับเข้ามาช่วยอีกหนึ่งเครื่องมือก็คือเครื่องชั่งนะครับเครื่องชั่งนะครับก็มีอยู่หลายแบบหลายชนิดมีทั้งเครื่องชั่งที่เป็นแบบเป็นเข็มนะครับเป็นตาชั่งนะครับหรือแม้แต่วันนี้นะครับนำเป็นเครื่องชั่งแบบดิจิตอลนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมใช้ในการชั่งส่วนผสมนะครับซึ่งจะมีความเป็นมาตรฐานในการชั่งน้ำหนักได้ดีกว่าเครื่องชั่งสมัยก่อนนะครับในหลักการใช้งานนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับนะครับแล้วนักเรียนก็ดูตามตัวเลขที่ปรากฏหน้าจอ

ครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนะครับเป็นภาชนะรองสำหรับใส่วัตถุดิบนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนักเรียนจะต้องกดเครื่องให้เป็น0นะครับภาชนะก็จะมีค่าเท่ากับ0แล้วนักเรียนก็ใส่ส่วนผสมลงไปตามสูตรที่เราต้องการนะครับก็จะได้ส่วนผสมที่น้ำหนักตรงกันกับสูตร

การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์นะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับในการแปรรูปอาหารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับก็อย่างที่นักเรียนได้เห็นนะครับภาพที่ปรากฏหน้าจอนะครับเครื่องแรกนะครับก็จะแนะนำนะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับสามารถที่จะบดเนื้อชนิดต่างๆนะครับให้มีความละเอียดให้มีความหยาบละเอียดตามที่เราต้องการในการเตรียมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสไลด์อาหารนะครับเหมาะสำหรับต้องการให้อาหารมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสามารถปรับระดับความต้องการหนาบางได้นะครับก็จะใช้ส่วนมากก็จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับก็จะใช้สำหรับในการทำผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์หมูยอนะครับที่ทำมาจากเนื้อหมูนะครับเนื้อไก่เนื้อปลานะครับทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ยอนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเครื่องนี้ยังสามารถที่จะใช้ทำลูกชิ้นนะครับประเภทเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆได้นะครับและนะครับนอกจากนี้เครื่องนี้นะครับยังสามารถทำพริกแกงได้ด้วยนะครับและยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เข้ามาใช้ในการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิธีการซึ่งในรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานนะครับครูก็จะอธิบายเป็นเครื่องๆไปเพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานได้ถูกต้องครับเรามาดูการใช้งานเครื่องบดเนื้อนะครับซึ่งเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะเซฟตี้นะครับพอสมควรเพราะนั้นแต่การใช้งานนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการของการทำงานของเครื่องนะครับมันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานนะครับได้อย่างไม่ต้องเกิดอันตรายนะครับเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับว่าใช้งานและมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ภายในเครื่องบดเนื้อครับในการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของเครื่องบดเนื้อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนักเรียนก่อนที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรงนี้นักเรียนจะต้องสำรวจนะครับว่าในนิ้วในแขนของเรานะครับมีอุปกรณ์แหวนไหมนะครับมีอุปกรณ์กำไลนาฬิกาไหมนะครับนักเรียนจะต้องถอดออกเลยนะครับเอามาใช้เกี่ยวกับเครื่องไม่ได้นะครับนักเรียนต้องถอดออกเลยนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนนะครับมีความพร้อมในการทำเพื่อลดอันตรายต่างๆนะครับเดี๋ยวจะถอดอุปกรณ์นะครับว่าชิ้นส่วนของเครื่องบดเนื้อมีอะไรบ้างและนักเรียนจะต้องใส่เข้าไปนะครับในการทำงานทุกครั้งนักเรียนจะต้องถอดประกอบได้อย่างถูกต้องนะครับก่อนการใช้งานนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะข้างในนะครับจะเป็นแกนนะครับแล้วก็มีใบมีดนะครับหลักการทำงานของเครื่องนะครับจะไม่ซับซ้อนนะครับและมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นเองนะครับซึ่งสามารถบดเนื้อออกมาให้ได้ละเอียดตามที่เราต้องการนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างในเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแกนนะครับแกนหมุนเหวี่ยงเนื้อนะครับให้ออกมานะครับเป็นแกน

ครับมีแค่แกนนะครับเราใส่แกนเข้าไปนะครับตามด้วยใบมีดนะครับตามด้วยใบมีดนะครับก็ใส่ให้ถูกให้ถูกต้องนะครับตามด้านของเขานะครับและตัวนี้นะครับนี่แหละครับจะเป็นตัวที่เราต้องการว่าอยากจะได้ขนาดละเอียดของชิ้นเนื้อที่บดแล้วนะครับขนาดเล็กละเอียดชิ้นใหญ่ขนาดหยาบนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นรังผึ้งเป็นตะแกรงนะครับที่เนื้อจะผ่านตามขนาดนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนขนาดได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วทำการหมุน

นะครับและส่วนอุปกรณ์ข้างบนนะครับก็จะเป็นถาดนะครับรองรับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆและห้ามเลยนะครับในการบดนะครับในการบดเนื้อชนิดต่างๆห้ามเลยนะครับห้ามใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นทัพพีนะครับหรือมือเราเองนะครับห้ามหย่อนลงไปนะครับของเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นแกนนะครับที่ใช้ในการดันนะครับในเนื้อสัตว์นะครับให้ออกมานะครับทีนี้หลักการทำงานของเครื่องนะครับเมื่อนักเรียนรู้ชิ้นส่วนต่างๆแล้วนะครับตรวจสอบสภาพของเครื่องให้พร้อมสำหรับการทำงานนะครับและตัวเรานะครับก็ต้องพร้อมสำหรับในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะนะครับลำดับแรกนะครับของการใช้นะครับเมื่อเราตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานก็จะทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับเครื่องบดเนื้อชนิดนี้นะครับเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับเมื่อเสียบไฟแล้วนะครับเครื่องจะยังไม่ทำงานจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเราเปิดสวิตช์ครับสวิตช์นะครับมีแค่นะครับสวิตช์เปิดกับปิดนั่นเองนะครับเมื่อจะใช้งานก็กดเปิดนะครับและเมื่อหยุดใช้งานทุกครั้งนะครับจะต้องกดปิดแล้วทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับย้ำเลยนะครับหลังการใช้เครื่องบดนะครับจะต้องปิดสวิตช์ให้เครื่องปิดหยุดทำงานนะครับและทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับสำหรับกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วเมื่อนะครับปิดสวิตช์เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องหยุดการทำงานนะครับก็จะได้วัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่เราบดมาตามขนาดที่เราต้องการจากนั้นก็ถอดอุปกรณ์นะครับเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับมาตากแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วเมื่อที่เราจะใช้งานในครั้งต่อไปก็ต้องมาใส่นะครับอุปกรณ์นะครับให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องต่อไปนะครับการใช้งานนะครับของเครื่องสไลด์เนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้สายพานนะครับเป็นตัวหมุนเวียงนะครับอุปกรณ์นะครับแต่ก่อนที่จะใช้เหมือนเดิมครับในการใช้เครื่องสไลด์เนื้อนะครับนักเรียนจะต้องตรวจสอบนะครับสภาพความพร้อมนะครับของเครื่องนะครับให้พร้อมกับการใช้งานทุกครั้งนะครับโดยเครื่องสไลด์เนื้อนะครับก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักและใช้ให้เป็นนะครับเรามาดูนะครับนะครับเรามาดูส่วนประกอบนะครับจุดแรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นจุดเปิดปิดนะครับจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับนักเรียนจะต้องสังเกตนะครับ

0: สัญลักษณ์สีนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับสีแดงนะครับเป็นปุ่มปิดนะครับสีเขียวเป็นปุ่มเปิดมีแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับการใช้งานสะดวกมากนะครับแค่เปิดกับปิดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่างการใช้งานก็กดเปิดแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกดเปิดทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะถึงแม้จะมีความเป็นเซฟตี้แต่ก็อันตรายเสี่ยงสำหรับคนใช้งานพอสมควรถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะครับต่อมานะครับจุดหนึ่งนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับปรับขนาดนะครับนักเรียนต้องมาหมุนนะครับหมุนแกนนะครับก็จะมีตัวเลขบอกนะครับบอกระดับความหนาบางที่เราต้องการแล้วนักเรียนก็สังเกตดูว่าเมื่อนักเรียนหมุนปรับแล้วความหนาบางได้ตามชิ้นขนาดที่เราต้องการไหมครูจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองหมุนนะครับปรับลดขนาดลงมานะครับที่ 1.5 นะครับ 2.5 3.5 นะครับขนาดหนาบางได้หมดเลยนะครับนักเรียนก็สังเกตตรงช่วงของใบมีดนะครับกับตัวแกนกับบังลมไว้นะครับตรงนี้นะครับก็นะครับเราปรับขนาดได้นะครับเราปรับขนาดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเราจะใช้เครื่องนี้เมื่อเราปรับขนาดให้ได้ตามชิ้นแผ่นที่เราต้องการเมื่อทำการล้างครับนักเรียนครับจะต้องปรับใบมีดนะครับสมมุติว่าใบมีดเราใช้งานนะครับในระยะขนาดเท่านี้นะครับเมื่อเราจะทำการทำความสะอาดเครื่องเนี่ยนะครับจะต้องปรับใบมีดให้มาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อที่อุปกรณ์ของเราจะสามารถได้ล้างทำความสะอาดได้สะดวกแล้วก็ต้องระมัดระวังมือเราเองนะครับต่อมาอุปกรณ์ต่อมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใบมีดนะครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับใบมีดจะทำงานอัตโนมัตินะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วฐานตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใส่นะครับก้อนเนื้อลงไปนะครับใส่ก้อนเนื้อลงไปนะครับมีแกนบังคับนะครับมีแกนบังคับชิ้นก้อนเนื้อนะครับแล้วทําการใช้มือของเรานะครับโยกเลื่อนนะครับนะครับก็ต้องโยกนะครับซ้ายขวานะครับสลับกันนะครับในขณะเดียวกันใบมีดก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลาชิ้นเนื้อเมื่อเราสไลด์นะครับก็จะไหลนะครับลงมาอยู่ในฐานด้านหลังของเครื่องนะครับที่สำคัญนะครับวัตถุดิบเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆที่เราจะมาทำให้มีลักษณะเป็นแผ่นโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับก้อนเนื้อนะครับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆจะต้องทำการแช่แข็งมาก่อนนะครับต้องแช่ให้เป็นก้อนแข็งมาก่อนนะครับถ้าหากว่าเป็นก้อนเนื้อสดๆนะครับแล้วมาทำการสไลด์ให้เป็นแผ่นก็จะไม่ได้ชิ้นที่ไม่สวยงามนะครับเนื่องจากว่าเนื้อสัตว์นะครับมันจะมีลักษณะนิ่มแล้วการใสนะครับมันก็จะไม่เป็นแผ่นตามที่เราต้องการเพราะนั้นเราจะต้องแช่แข็งก่อนนะครับแล้วมาทำการสไลด์เนื้อนะครับก็จะได้แผ่นตามที่เราต้องการและสวยงามนะครับส่วนนะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับข้อควรระวังนะครับห้ามใช้มือเรามาอยู่ในบริเวณที่ใบมีดกำลังทำงานห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าใบมีดมีความคมมากนะครับแค่เสี้ยววินาทีที่นักเรียนเผลอนะครับเอานิ้วเรามาอยู่ในบริเวณใบมีดทำงานนะครับอาจจะนะครับโดนนิ้วเราเป็นแผลหรือเ ขาดได้นะครับนิ้วเราอาจจะขาดได้เพราะนั้นระมัดระวังตรงนี้นะครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องต่อไปนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องสับและบดเนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานเมื่อทำงานแล้วนะครับประสิทธิภาพในการสับและบดเนื้อก็จะดีกว่าเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นขนาดชิ้นเนื้อสัมผัสละเอียดนะครับมาดูหลักการใช้งานนะครับก็เครื่องนี้ก็ควบคุมด้วยระบบมอเตอร์เช่นเดียวกันกับเครื่องมือชนิดที่ผ่านมานะครับควบคุมด้วยระบบมอเตอร์นะครับมีปุ่มทำงานนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองเพราะนั้นทุกครั้งก่อนการใช้เครื่องนะครับอย่าลืมนะครับตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องให้พร้อมสำหรับการใช้งานต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าอุปกรณ์นะครับข้างในมีความพร้อมใบมีดนะครับพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่นะครับต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้มีความพร้อมก่อนนะครับการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเราก็เสียบปลั๊กไฟไว้นะครับแต่ยังไม่เปิดเครื่องทำงานนะครับเมื่อเราพร้อมที่จะใช้งานนะครับก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะครับใส่ส่วนผสมลงไปในภาชนะรองรับนะครับภาชนะใบนี้นะครับรองรับอย่างเดียวไม่พอนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับนะครับภาชนะใบนี้นะครับก็จะหมุนนะครับก็จะหมุนเหมือนลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับเรื่อยๆนะครับจะหยุดก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มปิดเครื่องนะครับถาดก็จะหมุนนะครับแล้วใบมีดก็จะทำการหมุนด้วยนะครับอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดก็จะหมุนแตกต่างกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับชิ้นเนื้อที่อยู่ข้างในนะครับก็จะถูกสับละเอียดไปเรื่อยนะครับโดยมีโดยจะต้องมีอุปกรณ์นะครับมาช่วยอย่างเช่นไม้พายหรือเป็นโดยจะต้องมีอุปกรณ์เสริมช่วยนะครับในการทำงานจะต้องมีไม้พายพลาสติกนะครับเป็นพายพลาสติกนะครับเข้ามาช่วยในการทำให้ส่วนผสมมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะสับบดได้ทุกชิ้นนะครับให้ละเอียดมีความเข้ากันได้ดีนะครับการใช้งานนะครับเราก็นะครับมาที่ปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับออฟนะครับปิดออนเปิดนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตไฟด้วยนะครับถ้ากดนะครับไฟนะครับจะขึ้นสีเขียวเมื่อเราเปิดนะครับสังเกตไฟตรงนี้ถ้าไม่มีไฟสีเขียวแสดงว่าเครื่องยังไม่ทำงานนะครับตรงนี้ก็ช่วยเป็นสัญลักษณ์นะครับให้เราได้ทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบนะครับฝาครอบนะครับเมื่อเราปิดฝาครอบนะครับเราจะทำการหมุนปุ่มเปิดเลยนะครับเนี่ยหมุนยังไงก็หมุนไม่ลงนะครับเพราะนั้นต้องกดฝาครอบลงให้สุดแกนนะครับแล้วจะมีแกนเหล็กยื่นออกมานะครับถ้าเรากดเปิดนะครับหมุนมาที่ปุ่มนะครับแกนก็จะมาล็อกฝาข้อไม่ให้ออกนะครับไม่ให้ออกนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับการใช้งานก็ตามระยะเวลาในการทำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ นะครับหลังจากที่ได้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตามที่เราต้องการก็นะครับหมุนกลับมาที่ปุ่มปิดนะครับนะครับเครื่องก็จะหยุดการทำงานทันทีนะครับใบมีดทุกอย่างก็จะหยุดการทำงานนะครับแล้วก็เปิดฝาครอบออกนะครับแล้วก็ตักนะครับส่วนผสมนะครับไปในกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ทำการถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับความสะอาดเครื่องให้พร้อมกับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับ ครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องอัดนะครับเครื่องชนิดนี้เขาเรียกว่าเครื่องอัดอาหารนะครับให้มีลักษณะเป็นแท่งเป็นหลอดนะครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือใช้สำหรับในการอัดไส้กรอกชนิดต่างๆนะครับใช้สำหรับในการอัดนะครับแหนมหรือกุนเชียงนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเรามาดูนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องอัดนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับให้ถูกต้องนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราจะต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้พร้อมสำหรับการใช้งานนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวแท่นนะครับแท่นบรรจุนะครับก็จะมีแกนนะครับโดยลักษณะการทำงานของเขาไม่ใช่แบบระบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟนะครับจะเป็นระบบแมนนวลนะครับใช้มือคนในการหมุนแกนขึ้นลงนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้ามหมุนนั่นเองนะครับด้ามหมุนนะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับสำหรับแกนในการหมุนนะครับจะมีอยู่2ระดับนะครับมีอยู่2ระดับนะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับนะครับลักษณะของแกนของเขา2ระดับตรงนี้นะครับก็จะหมุนช้าหมุนเร็วแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับตัวนี้คือตัวถังบรรจุครับตัวถังบรรจุนะครับเมื่อส่วนผสมนะครับพร้อมที่จะบรรจุนะครับก็จะนำส่วนผสมนะครับมาอัดลงนะครับที่ถังบรรจุให้เต็มถังนะครับตัวนี้ก็น้ำหนักรับน้ำหนักได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณส่วนผสม5กิโลกรัมนะครับต่อ1ครั้งนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะครับแล้วนะครับทำการใส่หลอดนะครับแท่งบรรจุนะครับหลอดแท่งบรรจุนะครับมีอยู่หลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการขนาดของผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีแกนนะครับที่ช่วยนะครับล็อกนะครับไม่ให้หลอดนะครับมันเคลื่อนที่ได้นะครับดูนะครับนะครับดูนะครับหมุนนะครับนะครับโอเคเราเตรียมถังนะครับสำหรับที่จะเอาไปใส่ในเครื่องบรรจุนะครับเตรียมถังไว้ก่อนนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแผ่นสำหรับกดนะครับกดเนื้อนะครับกดส่วนผสมในขณะที่เราหมุนนะครับตัวแผ่นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกดนะครับส่วนผสมนะครับไม่ให้ออกจากตัวถังนะครับนั้นต้องทำการหมุนนะครับหมุนให้ล็อกอยู่กับตัวแกนนะครับให้แน่นนะครับให้แน่นโอเคนะครับเครื่องพร้อมแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับนะครับหมุนขึ้นนิดนึงนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับให้อยู่ในแกนล็อกนะครับนะครับการวางเครื่องนะครับเมื่อเอาถังนะครับมาใส่ในตัวเครื่องบรรจุนะครับก็ทำการนะครับกดเครื่องนะครับให้อยู่ในล็อกในแนวนะครับเราถึงจะหมุนลงได้นะครับในช่วงตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาส่วนผสมนะครับมาตักใส่นะครับอัดใส่ในถังบรรจุตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับก็ให้เครื่องนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อที่เราพร้อมจะทำการอัดนะครับต้องมี2คนนะครับช่วยกันในการใช้เครื่องนะครับอีก1คนนะครับก็จะมาช่วยจับเครื่องนะครับอีก1คนก็จะหมุนนะครับแกนลงไปนะครับนะครับนะครับเมื่อเราหมุนนะครับชิ้นเนื้อนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับก็จะ ออกมาตามหลอดบรรจุนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็ทำลักษณะอย่างนี้นะครับอัดไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราจะหมดนะครับก็เป็นอันว่าการใช้งานของเครื่องนะครับก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับและการใช้งานของเครื่องก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นระบบที่ความคมของมีคมหรือแม้แต่ระบบกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับเมื่อเลิกใช้เราก็หมุนขึ้นนะครับก็หมุนออกนะครับก็หมุนออกนะครับหมุนออกนะครับถอดนะครับตัวหมุนนะครับนะครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถอดตัวถังออกเพื่อที่จะเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับเราต้องหมุนหลอดออกก่อนนะครับก็คลายตัวล็อกนะครับคลายตัวล็อกนะครับนะครับคลายตัวล็อกนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เหลือนะครับก็ใช้เป็นไม้นะครับเป็นแท่งหลอดแท่งนะครับอัดดันออกให้หมดนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับส่วนตัวถังนะครับเราก็ล็อกออกมาจากเครื่องตรงนี้นะครับก็ยกออกมาได้เลยนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาทำการเช็ดเครื่องอุปกรณ์ให้แห้งสนิทแล้วก็เตรียมสำหรับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอีกหนึ่งอย่างด้วยกันนะครับเครื่องที่นักเรียนเห็นนะครับในรูปนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องตู้อบลมร้อนนะครับตู้อบลมร้อนนะครับตู้นี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับในการควบคุมปริมาณอุณหภูมินะครับที่เราต้องการนะครับซึ่งนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับจะมี อุปกรณ์นะครับในการคอนโทรลนะครับในการคอนโทรลนะครับปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับวัดอุณหภูมิและตัดอุณหภูมิจากเตาแก๊สนะครับจากเตาแก๊สนะครับที่ปล่อยพลังงานความร้อนออกมาตามที่เราตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการนะครับเป็นองศาเซลเซียสนะครับปรับได้ตามความต้องการนะครับว่าในการอบชิ้นผลิตภัณฑ์นะครับเราอยากจะได้ความร้อนที่เท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งนะครับตั้งนะครับตั้งไว้นะครับโดยตัวนี้นะครับจะไม่สามารถตั้งเวลาได้จะไม่จำกัดเวลาได้แต่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิของพลังงานเชื้อเพลิงได้นะครับก็นะครับอีกหนึ่งปุ่มนะครับเมื่อเปิดใช้นะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนมันหมุนวนได้อย่างสม่ำเสมอนะครับจะมีพัดลมที่อยู่ข้างในนะครับเป็นตัวหมุนความร้อนนะครับให้กระจายนะครับให้กระจายทั่วตู้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแก๊สด้วยนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับตัวนี้สามารถที่จะเปิดก็ได้ไม่เปิดใช้งานก็ได้นะครับทีนี้มาดูสภาพของตัวเครื่องนะครับก็ทำจากสแตนเลสนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับมีทั้งหมด12ชั้น12ถาดด้วยกันนะครับก็จะในการอบก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบนะครับได้ตั้งได้ในปริมาณที่เยอะเลยนะครับ ในตัวข้างในนะครับจะเป็นชั้นนะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับถอดออกถอดเข้าได้โดยมีล้อนะครับที่จะใส่ถาดนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับหลักการใช้งานนะครับเราก็สำรวจเตรียมความพร้อมนะครับให้อุปกรณ์มันสะอาดนะครับให้อุปกรณ์สะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานครับข้อควรระวังนะครับในการใช้ตู้อบลมร้อนนะครับหลังการใช้งานนะครับเราจะต้องปิดวาล์วถังแก๊สให้สนิทนะครับทำการถอดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะครับทำความสะอาดนะครับให้สะอาดให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะครับควรเช็คดูระบบไฟฟ้านะครับและระบบถังแก๊สนะครับว่าระบบไฟฟ้าปิดสนิทปิดสวิตช์ถอดปลั๊กไฟนะครับให้แน่นอนนะครับให้ปลอดภัยนะครับและถังแก๊สจะต้องปิดวาล์วให้สนิทเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับในการใช้งานได้นะครับถ้าเราทำตามกระบวนการที่ถูกวิธีแล้วนะครับก็จะลดนะครับอัตราเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับกับตัวเราได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รู้จักนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องนะครับครูเองนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้มีทักษะอย่างน้อยนะครับในการทำในการผลิตภัณฑ์อาหารนะครับทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับนักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับให้ถูกต้องและเหมาะสมและที่สำคัญนะครับเครื่องมือนะครับหลายๆเครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องจักรนะครับที่เป็นเครื่องจักรนักเรียนจะต้องระมัดระวังในการใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วก็ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องและสะดวกนะครับในส่วนของหลักการใช้เครื่องมือต่างๆหากนักเรียนนะครับต้องการศึกษาเพิ่มเติมนอกจากในคาบชั่วโมงตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับลองเสิร์ชเข้าไปดูศึกษาได้เพิ่มเติมและที่สำคัญจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการใช้ให้ถูกต้องตามผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องผลิตออกมาส่วนการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะเป็นอะไรนั้นให้นักเรียนติดตามได้ในตอนต่อไปครับ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศห หากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหย

0: ายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่หรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่วงนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนนะครับในเรื่องของระบบของเครื่องมือทันตกรรมนะครับก็ในบทนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือย่อยๆนะครับที่เราบอกว่าเครื่องมือทันตกรรมเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็นได้หลายๆอย่างนะครับในชื่อเดียวกันนะครับนะไอ้เครื่องมือทันตกรรมเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าโรงพยาบาลปั๊บถ้าเราเกี่ยวกับปวดฟันผุหรือว่าจะไปอุดฟันนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือทันตกรรมนะครับมาหมอเขาจะใช้เครื่องมือทันตกรรมมาใช้กับเรานะครับนะอย่างพอเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีเก้าอี้นะครับที่เรียกว่าเก้าอี้ทันตกรรมนะครับที่เป็นที่รักษาหลักเลยนะฮะของหมอในเครื่องมือทันตกรรมนะครับนะเพราะว่ายูนิตเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่ทั้งคือทำฟันทั้งหมดนะทุกอย่างเลยนะครับนะดัดฟันทำฟันจัดฟันอะไรอยู่ที่นี่หมดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะครับนะองค์ประกอบของยูนิตทันตกรรมนะองค์ประกอบของยูนิตทำฟันนะครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งก็เป็นระบบอัดอากาศนะครับนะระบบอากาศของยูนิตทันตกรรมนะครับมันก็มีหน้าที่สร้างนะครับอันนะให้นะครับเข้าไปในระบบเพื่อที่จะให้ยูนิตทันตกรรมนั้นสามารถทำงานได้นะครับนะเพราะฉะนั้นยูนิตทันตกรรมเองเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่ต้องซัพพลายนะจ่ายเข้ากับระบบนะครับอันนี้หนึ่งก็คืออากาศนะที่เข้าไปทำให้เกิดการทำงานของระบบนะครับอันที่สองนะครับในนี้มีไหมมีในส่วนที่เป็นน้ำนะครับในส่วนที่เป็นน้ำนะครับระบบยูนิตก็จะเดินท่อน้ำนะครับเป็นน้ำประปานะนะครับมาจากระบบนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ยูนิตทันตกรรมนะครับเพื่อเอาน้ำไปทำอะไรนะไม่ว่าจะเป็นบ้วนปากไม่ว่าจะเป็นทำน้ำให้ทำให้เกิดละอองน้ำนะครับแล้วใช้ในการกรอฟันนะครับหน้าหรือว่าฉีดไล่พวกไอ้วัสดุฟันหรือว่าเศษฟันอะไรที่อยู่นะครับออกจากช่องปากนะครับนะนี่เรามีระบบน้ำประปาเข้ามานะครับไว้ที่บริเวณอ่างบ้วนปากนะครับเรามีในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับเข้าไปทำให้มีแสงสว่างในการทำงานนะครับนะแล้วก็ไปทำให้อุปกรณ์นะครับหลายๆอย่างที่เป็นเครื่องมือทันตกรรมนะครับสามารถทำงานได้นะครับนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะเรียนนะยูนิตทันตกรรมนะให้มันละเอียดทุกเรื่องนะอย่างน้อยก็สักทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราย่อๆนะครับเพราะว่าในแต่ละอันก็จะมีการอธิบายเป็นช็อตๆเยอะนะครับเรามีระบบอัดอากาศนะครับหลังจากที่มีอากาศแล้วนะครับเราจะต้องมีการปรับปรุงอากาศนะครับทำให้มีคุณภาพที่ดีนะครับเพื่อใช้ในระบบของเครื่องมือทันตกรรมนะครับนะตัวที่ปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุณหภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแห้งนะครับของอากาศที่ไปใช้งานนะครับก็ต้องมีด้วยนะครับค่อนข้างซีเรียสมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอากาศเนี่ยมันมีพวกความชื้นหรือว่ามันมีพวกน้ำมันนะปนเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับเสียหายนะครับอันที่3นะครับเป็นจังชั่นบล็อกนะครับตัวยูนิตทันตกรรมก็จะมีจังชั่นบล็อกที่เป็นศูนย์รวมนะครับของตัวที่จ่ายระบบนะฮะออกจากภายนอกเข้ามานะครับนะเช่นไฟฟ้าประปาลมนะครับนะก็จะเข้ามาที่จังชันบล็อกนะครับแล้วจังชันบล็อกนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์ควบคุมนะครับเป็นเบรกเกอร์เป็นอะไรต่างๆนะเป็นเรกูเลเตอร์นะครับอยู่ที่หมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกสปริตพวกท่อนะครับพวกระบบไฟนะครับเข้าไปในระบบนะก็ถ้ามีอะไรมีปัญหาก็เปิดจังชันบล็อกนี่แหละนะครับนะในเบื้องต้นว่าไฟไม่ติดน้ำไม่ไหลนะครับแล้วก็ลมไม่มีนะจังชันบล็อกเป็นตัวอันเป็นด่านแรกที่จะต้องเข้าไปดูนะครับอันนี้จะอยู่ใต้เก้าอี้อันที่4นะครับระบบอ่างบ้วนปากและน้ำลงถ้วยนะครับถ้าเราไปทำฟันเห็นว่าหลังจากที่เราเข้าไปนั่งเก้าอี้ทันตกรรมแล้วนะครับรู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้นะมันกลัวๆนะครับนะเพราะนั้นบริเวณด้านข้างของเก้าอี้ก็จะมีอ่างบ้วนปากไว้บ้วนตอนไหนนะครับไม่ใช่บ้วนอยู่เรื่อยๆนะครับก็เวลาที่ทำฟันแล้วนะครับอะไรที่ดูดไม่ออกนะครับเขาจะให้ผู้ที่มาทำฟันนะครับอมน้ำนะครับจะมีแก้วน้ำอยู่หนึ่งใบนะครับแล้วก็เอาน้ำล้างเสร็จแล้วก็บ้วนลงถ้วยมันจะมีอ่างมีไม่นี่เอาอ่างนี้กันนะบ้วนลงอ่างนะครับเสร็จแล้ว
พอพูดรั่วเสร็จเราก็เอาแก้วที่เอาน้ำใส่ป่านนั้นไปวางไว้ที่แท่นนะครับระบบแท่นก็จะมีเป็นอัตโนมัตินะครับเปิดน้ำลงแก้วนะครับในปริมาณที่พอดีกับแก้วนะครับมันก็จะตัดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ใช้น้ำแล้วเอาแก้วไปวางนะนะครับมันก็จะเติมน้ำให้เองนะครับพอหยิบใหม่แล้วไปลงก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับเพื่อสะดวกการที่จะต้องเอาน้ำมาบ้วนปากบ่อยๆนะครับจะได้ไม่ต้องเอาตะลินน้ำแล้วมาตั้งไว้นะครับเสียเวลานะครับก็ใช้เป็นระบบแบบนี้นะอันที่5นะครับระบบดูดน้ำลายและของเสียนะครับนะไอ้จะบทระบบดูดน้ำลายและของเสียเนี่ยก็คือระบบเหมือนซักชั่นนะครับซักชั่นในระบบของยูนิตธนกรรมนะครับมันจะมีซักชั่นเล็ก2แบบแบบที่เป็นโลซักชั่นกับไฮซักชั่นนะครับไฮซักชั่นก็ดูดในกรณีที่ทำดูดของเสียนะครับหรือดูดน้ำลายหรือว่าดูดเศษฟันที่ขูดแล้วนะครับในช่องปากนะดูดไปตลอดเวลานะครับแต่ถ้าไฮซักชั่นเนี่ยทำหน้าที่ในการดูดที่เป็นวัสดุใหญ่ๆหนาๆหรือว่าเป็นของเหลวเหนียวๆอะไรหน่อยนะครับจะใช้ไฮพาวเวอร์ซักชั่นนะครับอันที่6เป็นเก้าอี้คนไข้และเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงานนะครับทำไมต้องโลเพราะว่าเก้าอี้เนี่ยนะครับมันเป็นเก้าอี้ที่สามารถปรับขึ้นลงนะครับแล้วก็เอนนอนได้นะครับเดี๋ยวแล้วทัวปรับขึ้นไม่ได้มีขึ้นได้ขึ้นลงนะครับแล้วก็มันปรับพนักพิงนะครับนะสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับได้2 อย่างอันที่7ระบบแสงสว่างนะครับระบบแสงสว่างของยูนิตนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าช่องปากเล็กนะครับเพราะนั้นระบบส่องสว่างก็จะมีการโฟกัสแสงนะครับให้พอดีแล้วก็มีความสว่างที่โอเคแล้วก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าถ้ามันร้อนมากๆแล้วเดี๋ยวปากไหม้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะต้องมีการทำความร้อนเรียกว่าไม่มีความร้อนเป็นดีที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาทำฟันนะบางคนทำเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จนะเพราะนั้นมันก็ส่องตลอดเวลานะ

ครับถ้าหลอดร้อนก็ทำให้ปากพองได้นะครับอันที่8ระบบควบคุมการทำงานของด้ามกรอฟันนะครับในระบบยูนิตก็จะมีไอตัวหัวกรอฟันนะครับหลายๆแบบนะครับนะติดอยู่แต่ละแบบก็จะมีการควบคุมในการทำงานนะครับระบบกรอฟันทำด้วยระบบทำงานด้วยระบบลมนะลมที่เข้าไปในระบบก็จะเข้าไปที่ตรงด้ามกรอฟันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการหมุนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช้ไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเวลาใช้กับผู้ป่วยไม่ใช่ใช้กับคนที่มาทำนะมันจะอาจจะทำให้ไฟฟ้ารั่วหรือว่าดูดได้เขาก็เลยใช้เป็นระบบลมซึ่งมีความปลอดภัยและขณะเดียวกันไอ้หัวกรอฟันมันก็มีน้ำมาด้วยตลอดเวลานะครับสังเกตเวลาเราไปเหมือนกับกรอฟันนะครับเช่นเราไปอุดฟันนะครับเจ้าหน้าที่หรือหมอเขาก็จะเอาหัวกรอฟันนะครับแล้วมีปลายหมุนๆนะครับมาเจียในฟันเราที่เป็นโพรงหรือว่าที่ผุนะให้มันโบให้สิ่งที่มันผุมันออกไปหมดนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ขณะที่เขาขูดก็จะมีน้ำพ่นมาตลอดเวลานะนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเสียวฟันนะครับแล้วก็เป็นการล้างเศษฟันที่หลุดออกมานะครับแล้วก็เอาซักชั่นดูดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบของเก้าอี้ทันตกรรมนะอันนี้เป็นเก้าอี้ทันตกรรมแบบที่อยู่ในคลินิกและแบบที่อยู่โรงพยาบาล นะดูสวยดูเท่ดีนะแต่ที่โรงพยาบาลไม่ค่อยสวยขนาดนี้มันถูกใช้งานนานมันก็มีสภาพมันเก่าๆส่วนใหญ่จะออกสีน้ำตาลเข้มๆนะครับนะเห็นไหมรูปนี้มีโคมไฟเห็นไหมครับโคมไฟทันตกรรมนะครับ อ่างแก้วนะครับระบบเก้าอี้นะครับระบบหัวกรอฟันนะครับอันนี้มีครบเลยไอ้รูปนี้ดีเขาไม่เอาไอ้เก้าอี้นั่งหมอมาให้สอนด้วยนะเก้าอี้หมอที่นั่งสอนมันก็มีความพิเศษก็คือมันสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับแต่ก็เหมือนทั่วๆไปนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทันสมัยหน่อยนะมันก็จะมีหน้าจอนะครับไอ้ตัวนี้สำหรับที่จะมันมีกล้องอ่ะมันมีตัวนี้มันมีกล้องส่องดูนะครับกล้องดูช่องปากดูอะไรนะครับแล้วก็จะมาขยายให้ดูที่นี่อีกทีนะปากฟันเป็นยังนะครับขยายมันใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนเดิมตัวยูนิตนะครับตัวนี้เท่กว่าตัวอื่นนะครับไม่มีแท่นตรงกลางแต่ว่ามีการสไลด์ขึ้นลงนะครับตามแนวแขนนะครับเหมือนเราไปเล่นอะไรบันจี้จัมป์อะไรเนี่ยนะครับที่มันขึ้นปึ๊ดขึ้นลงนะนะนี่ก็เป็นอีกแบบนึงอันนี้ทำซะใหญ่เลยนะครับแต่ข้างในก็ไม่มีอะไรนะมีโครงเหล็กแล้วก็มีไฮโดรลิกนะครับในการควบคุมระดับแล้วก็ตำแหน่งของเก้าอี้นะครับอันนี้อีกแบบนึงนะครับรวมแล้วสไลด์นี้เนี่ยมีแต่เก้าอี้หมดเลยนะดูหลายๆแบบแต่ละแบบอันนี้ลายเสือนะอันนี้หน้านั่งเนาะนะครับอันนี้เป็นภาพที่สามารถปรับได้นะครับเก้าอี้ปรับมาถึงระดับนอนนะครับสูงต่ำได้นะครับอันนี้เป็นมุมนะครับที่เก้าอี้แล้วก็หลอดไฟสามารถที่จะปรับระดับนะครับอันนี้มุมของไฟนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเราดูเก้าอี้ทันตกรรมพอเข้าใจนะเก้าอี้มันอันนี้แต่เราก็ไม่ได้ไปนั่งหรอกนะเพราะว่ามันมีแต่ที่เก่าๆที่เราจะไปนั่งนะครับแต่ที่เราดูอันแรกเลยระบบอากาศนะครับมันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นระบบอากาศที่ใช้ในทางทันตกรรมนะครับนะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เขาจะเลิกใช้กันหมดแล้วมั้งนะครับแต่ว่าในระบบเหมือนกันนะครับก็คือมีการอธิบายได้ตรงนี้นะจริงเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้น้ำมันนะครับในการหล่อลื่นอะไรตัวอันอื่นอันนี้อธิบายคร่าวๆนะเผลอๆอันเล็กๆดูผ่านๆปื๊ดเลยนะครับระบบอัดอากาศตรงนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะเหมือนปั๊มลมของไอ้สูบรถยนต์เนาะนะครับที่ใช้ในพวกร้านยางต่างๆนะครับนะตัวแบบนี้นะครับเป็นชนิดเป็นแบบใช้น้ำมันนะครับในการทำงานปกติเขาจะรณรงค์ไม่ให้ใช้แล้วนะครับแบบน้ำมันเพราะว่าเวลาที่เครื่องอัดอากาศแบบที่ใช้น้ำมันนะครับนะน้ำมันอยู่ตรงไหนก็คือน้ำมันที่เวลาที่เราดูปั๊มลมนะมันจะมีไอตัวปั๊มอะ

แล้วมันใช้น้ำมันในการหล่อลื่นนะครับมีตาแมวใช่ไหมหรือตาหมาตาแมวเนาะนะครับนะอยู่เราจะเห็นระดับน้ำมันนี่เนี่ยอันนี้นะครับอันคืออันนั้นใช้น้ำมันอันนี้ไอ้เหลืองๆก็คือน้ำมันนะครับใช้ในการหล่อลื่นนะครับของไอ้เผาข้าวเหวี่ยงนะครับกับลูกสูบตรงนี้นะครับทำให้เกิดอาการลื่นนะครับแล้วก็ลดเสียงนะครับนะโอกาสที่น้ำมันเนี่ยจะปะปนลงไปในอากาศนะครับที่จะไปใช้งานมันมีอยู่นะครับพอเครื่องทำไปนะครับน้ำลูกสูบก็วิ่งนะครับลูกสูบวิ่งมันก็มีไอของน้ำมันบ้างเป็นบางส่วนนะครับปะปนกับน้ำมันนะครับเข้าไปในถังเก็บลมนะพอเราเอาลมไปใช้ปั๊บมันก็จะมีน้ำมันผสมเข้าไปด้วยนะเพราะนั้นเราไปใช้หัวกรอนะครับหัวกรอก็มีโอกาสเสียนะครับนะถึงแม้ว่ามันจะมีระบบปรับปรุงอากาศก็ตามนะครับระบบปรับปรุงอากาศก็คือไล่น้ำมันออกจากอากาศไล่น้ำนะครับออกจากอากาศนะครับนะถึงแม้จะมีแต่มันก็มีโอกาสเสี่ยงมีความเสี่ยงนะครับนะตอนนี้เรามาดูคร่าวๆเราก็รู้แล้วระบบทำงานมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสำหรับที่จะเป็นตัวต้นกำลังเรามีตัวปั๊มสำหรับที่จะทำให้เกิดแรงอัดนะครับมีอากาศเข้าไปนะครับเริ่มแต่อากาศเข้าไปก่อนนะครับมันจะต้องมี air inlet filter อยู่อีกนะครับเหมือนเครื่องปั๊มทั่วไปเลยนะครับว่าก่อนที่จะเข้าไประบบอัดอากาศนะครับจะต้องมีการกรองฝุ่นกรองอะไรต่ออะไรนะครับออกจากอากาศที่จะเข้าไปใช้งานนะครับนะหลังจากนั้นตัวปั๊มก็จะผ่าอัดนะครับเข้าไปผ่านวันเวลาสีม่วงๆนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปในนี้นะครับไอ้วันเวลาตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการป้องกันเมื่ออากาศเข้าไปในถังอัดแล้วเวลาที่ปั๊มหยุดทำงานนะครับอากาศตัวนี้ก็จะไม่มีการไหลกลับนะครับไม่งั้นแล้วเวลาที่เครื่องหยุดปุ๊บอากาศตัวแอร์ที่มีเพรสเชอร์อยู่มันก็จะไหลคืนกลับไปนะครับทำให้ลมเสียไปโดยไม่มีอะไรปิดนะครับก็จะทำให้ถังนี้นะครับมีการเหมือนกับมันรั่วนะครับนะก็มีเช็ควาล์วอยู่นะครับตรงนี้จะมีท่อลมนะครับไปยังตัวเพรสเชอร์สวิตช์นะครับ ทำอะไรนะเพรสเชอร์สวิตช์นี้ก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับแรงดันอากาศภายในถังนะครับถ้าแรงดันอากาศถึงบริเวณที่เราตั้งไว้มันก็จะตัดให้นะครับตัดไม่ให้ทำงานเพราะว่าแรงลมพอแล้วนะครับอีกตัวมันจะมีรีลีฟวาล์วตัวนี้นะครับรีลีฟวาล์วตัวนี้มันจะทำงานนะครับพร้อมกับตัวปั๊มนะครับนะในจังหวะที่ปั๊มตัวนี้ทำงานมุนตึ๊ดๆๆอยู่นะครับนะตัวนี้ก็จะเปิดเอ้ยตัวปั๊มตัวนี้ก็จะปิดนะครับตัวนี้ก็จะปิดคือมันจะทำงานพร้อมกับตัวมอเตอร์นะครับพอตัวมอเตอร์ทำงานปั๊บวาล์วตัวนี้ก็จะปิดนะครับลมเข้ามานะครับไม่สามารถออกได้มันก็เข้ามาที่ถังนะครับในขณะที่เพรสเชอร์ได้ระดับแล้วตัดโพนะครับวาล์วตัวนี้ก็จะเปิดมันจะเป็นโซนไอวาล์วนะเปิดให้ลมเข้านะครับเพราะฉะนั้นลมช่องตรงนี้จากตำแหน่งที่ปั๊มลมออกมาจนถึงเช็ควาล์วตัวนี้นะครับก็จะมีความจะไม่มีความดันนะครับความดันเท่ากับความดันบรรยากาศนะครับนะเพราะหลังจากนั้นพอเวลาที่มอเตอร์เริ่มสตาร์ทใหม่นะครับเมื่อเพรสเชอร์ในถังลดลงนะครับมันก็สั่งให้มอเตอร์สตาร์ทใหม่ครับวาล์วนี้ก็ปิดนะครับนะมันก็จะทำให้ทำงานได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นทำไมต้องมีวาล์วปิดเปิดใครทราบบ้างทำไมต้องมีอยู่ตรงนี้วัตถุประสงค์อะไรทราบไหมครับฮะพอจะรู้ไหมทำไมต้องมีวาล์วตรงนี้ด้วยมีรีลีฟวาล์วไม่ใช่นะครับคือมันไม่ระเบิดหรอกที่มีตรงนี้เนื่องจากว่าเวลาที่มันสตาร์ทใหม่นะครับถ้าตรงนี้ไม่เปิดออกมันอาจจะยังมีเพรสเชอร์ค้างอยู่ใช่ไหมพอเพรสเชอร์ค้างอยู่เนี่ยลูกสูบเวลาที่มันดันลูกสูบขึ้นมันเหมือนกับดันเพรสเชอร์เข้าไปอีกนะมันจะไปต้านแรงของลูกสูบนะครับไปต้านแรงมอเตอร์นะอาจจะทำให้มอเตอร์น็อกนะครับเวลาเปิดปั๊บถ้าไม่มีตัวนี้มันมีเพรสเชอร์อยู่บางทีมันเปิดเร็วไงเวลามันสตาร์ทเร็วนะเพรสเชอร์มันก็ตัวนี้เป็นดันลูกสูบมันก็ดันอากาศที่มันมีอยู่นะครับมันจะทำให้ลูกสูบติดจะทำให้มอเตอร์ติดนะมันหมุนไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาอากาศเหนือลูกสูบออกปั๊บมันก็จะเหมือนเบาว่างเปล่านะนะครับเครื่องมันก็สตาร์ทได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปซ่อมตัวเนี้ยในกรณีที่มอเตอร์มันสตาร์ทไม่ออกนะครับเรามาดูรีลีสว่ามันเปิดตลอดมันปิดอยู่ตลอดเวลาเปล่านะครับปกติ
ปกติตัวนี้ปิดต่อเมื่อเครื่องทำงานไฟจ่ายปิดนะพอเอาไฟออกปั๊บเปิดนะครับไอ้เหมือนก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพอไฟเข้ามันต้องปิดเลยไฟเข้าปิดนะพอไม่มีไฟเปิดนะครับเพราะว่ามันทำงานพร้อมกับตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเพชเชอร์เกตนะครับเพชเชอร์เกตแรงดันที่ใช้ในตัวของยูนิตธารกรรมมีประมาณ120ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับนะหรือว่าประมาณ7กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับเพชเชอร์เกตบอกเพชเชอร์นะครับเซฟตี้วาล์วมีไว้สำหรับที่จะป้องกันถังระเบิดอย่างที่ว่านะครับมีเพชเชอร์เกินนะครับโอเพนชัตวาล์วนี้วาล์วสำหรับเปิดใช้งานนะครับแล้วก็จะมีตัวอะไรวะเนี่ยอะไรวาล์วเนี่ยนะครับเดนวาล์วตัวนี้มีหน้าที่สำหรับที่จะเอาไล่น้ำที่อยู่ในถังนะครับออกไปนะครับเพราะนั้นเวลาใช้งานเราก็จะมีการเปิดเป็นบางครั้งนะครับเช่นเวลาเราทำงานเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะกลับบ้านหรืออะไรเขาก็จะมาเปิดนะครับให้ลมในนี้นะครับมันดันเอาน้ำที่มันมีอยู่ในถังออกไปนะครับเพื่อที่จะให้ถังเนี้ยสะอาดปลอดจากน้ำนะครับที่มีอยู่นะครับนะก็จะทำให้ถังไม่มีน้ำปกติปั๊มทั่วไปก็มีอยู่แล้วไอตัวเดนวาล์วตัวนี้นะครับอธิบายไปหมดแล้วมอเตอร์ปั๊มเฮ้ยมันมีทานเพาส่วนส่งผ่านกำลังส่วนที่เก็บอากาศอะไรนี่ไงเดี๋ยวพาวเวอร์ทานเฟอร์นี่มันคืออะไรไม่เห็นมีในรูปดูในนี้มีมอเตอร์นะครับแล้วก็มีไอ้พาวเวอร์ทานเฟอร์นึกว่าอะไรสายพานนะครับอันนี้คือสายพานนะครับมีตรงนี้นะครับอธิบายไปหมดแล้วนะส่วนที่ให้กำลังนะครับอันนี้มอเตอร์นะครับแต่นี้ตัวใหญ่เป็นพิเศษนะอันนี้ก็เป็นมอเตอร์แล้วก็มีใบพัดนะครับดังนั้นเวลาที่เราซ่อมตัวพวกคอมเพรสเซอร์นะถ้าเป็นมอเตอร์แยกแบบนี้นะครับข้างหลังที่เป็นฝาปิดของเคยถอดอยู่นะครับข้างหลังจะเป็นใบพัดนะครับสำหรับที่จะระบายความร้อนนะครับเวลาที่มอเตอร์ทำงานภายในมอเตอร์นะครับก็ไม่มีอะไรนะข้างในก็เป็นมอเตอร์เป็นแบบอะไรครับแบบเนี้ยมอเตอร์ฮะไม่ใช่ขดลวดนะมอเตอร์ที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสปริตเฟดมอเตอร์นะครับสปริตเฟดมอเตอร์นะครับโดยโรเตอร์ก็จะเป็นสควอเรคเคสไทป์นะครับนะก็ใช้งานเพราะว่าต้องเป็นไอ้สปริตเฟดเพราะว่ามันให้แรงเยอะนะครับมันก็จะมีตัวคาปาซิเตอร์เกาะอยู่ตัวนึงนะครับเพราะว่าพวกนี้มันใช้แรงบิดเยอะค่อนข้างเยอะนะครับนะก็จะเป็นมอเตอร์ที่ใช้ทั่วๆไปนะตอนนี้พวกมอเตอร์แบบเนี้ยมีอยู่เยอะนะที่เห็นนะครับหลังจากที่อากาศเริ่มเข้าไปนะครับก็จะมีวาล์วนะครับอธิบายแล้วล่ะปั๊มเนี่ยเราคงเข้าใจกันอยู่นะมีอินเลตกับเอาท์เลตวาล์วนะครับนะเวลาทำงานประเภทของคอมเพรสเซอร์นะครับจะมีอยู่2ประเภทนะครับอันที่1ไดนามิกคอมเพรสเซอร์นะครับก็เป็นอินเจคเตอร์แล้วก็เป็นเรเดียนแล้วก็แอ็กเซลนะครับถ้าเป็นดีพาร์ตเมนต์นะครับก็เป็นโรตารี่แวนวาล์วนะครับอันนี้เฉพาะตัวคอมเพรสเซอร์นะครับคือตัวปั๊มนะครับนะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละอันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรอันนี้ปั๊มแบบโรตารี่นะครับอันนี้ปั๊มอัดอากาศนะอากาศเข้าไปข้างในมันก็เหมือนกับตัวสกรูอ่ะนะครับพอเราบิดปุ๊บมันก็รีดอากาศนะครับออกไปนะครับนะอย่างเงี้ยเข้ามานะครับเวลาหมุนเร็วๆปุ๊บมันเหมือนมันกวาดนะเหมือนมันช้อนอากาศเหมือนกับเครื่องสูบน้ำอ่ะนะครับกดดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ไปอัดนะครับอ้าวอันนี้มาทำอะไรมันเอาระบบทั้งหมดมาแล้วนี่1 2 3 1ฟิลเตอร์2 air oil separate filter 3 air oil cooler ปั๊มอยู่อันนี้นะครับเวลาเครื่องทำงานใบพัดระบายอากาศหมุนนะครับหมุนมีผู้เล่นะครับแล้วก็ไปทำให้ปั๊มทำงานนะครับปั๊มก็จะดูดอากาศดูดทางไหนอ่ะดูดอากาศเข้าไปนะดูดทางนี้ฟึบเข้าไปนะครับแล้วก็อากาศเข้าไปเก็บในแทงค์นะครับ
ในแทงก์ก็จะมีตัวกรองฟิลเตอร์แล้วก็ตัวสำหรับลดความอุณหภูมิในอากาศแล้วก็ออกไปใช้งานนะครับนะอันนี้ก็จะมีเป็นเพรสเชอร์เกจสำหรับที่จะดูนะครับอ้าวอันนี้เป็นระบบที่ใหญ่นะปัจจุบันไม่ใช้แล้วล่ะนะครับไม่มีนะครับอันนี้เป็นปั๊มแบบเอ้าโรตารี่นะโรตารี่ปั๊มนะครับอันนี้เข้าใจนะรูปเดี๋ยวเข้าใจนะครับผ่านไป

วิธีทำงานของมันนะครับอันนี้คอมเพรสเซอร์ principle นะครับออยล์ฟรีนะครับอันนี้ไม่ออยล์ฟรีสกรูนะครับอันนี้เป็นแบบ reciprocating นะครับ reciprocating ก็เป็นคอมแบบลูกสูบนะครับไอ้คอมแบบนี้ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพราะว่าตัวคอมแบบนี้มันให้แรงอัดดีนะครับดูมันเหมือนกับเป็นคอมโรตารี่นะมันไม่ดูเหมือนเป็นคอมแบบ reciprocating นะครับอันนี้แหละอันนี้เป็นแบบ reciprocating นะครับก็มีลูกสูบแล้วก็ลูกสูบก็เกาะอยู่ที่ตรงบริเวณที่เป็นจานนะครับเป็นเหมือนพอลูกเบี้ยวนะครับแล้วก็เวลาทำงานมันก็จะขึ้นลงนะครับตามการหมุนนะครับอันนี้เป็นคอมนี่ก็เป็นลูกสูบเหมือนกันนะครับเป็นลูกสูบเหมือนกันนะครับอันนี้ถ่ายเซกชันให้เห็นนะครับว่าการทำงานนะครับของคอมนะครับก็มีเหมือนพาวเวอร์วีลในรถยนต์นะครับนะแล้วก็มันก็จะสวิงนะครับลูกสูบนะครับกลับไปกลับมานะครับนะทำให้เกิดการอัดของอากาศได้เช่นเดียวกันตอนนี้เราก็มาดูต่อนะครับชนิดของคอมเพรสเซอร์เป็นตัวอัดอากาศนะคอมเพรสเซอร์แบ่งออกเป็น2ชนิดที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นกับชนิดที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราจะใช้ชนิดที่2นะครับเพราะว่าอะไรครับชนิดที่2เป็นชนิดที่มีความปลอดภัยในเรื่องของอากาศที่ไปใช้งานนะครับจะไม่มีน้ำมันเจือปนนะครับอันนี้เป็นชนิดที่มีใช้น้ำมันหล่อลื่นนะครับอันนี้ไม่มีน้ำมันนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาที่มีน้ำมันเข้าไปอยู่ข้างล่างเห็นไหมนะครับน้ำมันเวลาใช้งานมันเกิดความร้อนแล้วมันก็ทำแล้วมันก็เหมือนกับแกว่งเอ้ยเหมือนตักน้ำมันนะครับให้มันกระจายนะครับมันก็จะเป็นพวกไอเศษน้ำมันนะครับเข้าไปในระบบแล้วก็ไปยังอุปกรณ์ของเรานะครับแต่ถ้าไม่ใช้น้ำมันปุ๊บนะครับมันก็จะไม่มีน้ำมันให้วิ่งขึ้นไปขึ้นมานะครับนะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผสมกับแอร์ที่ไปใช้งานนะครับลักษณะของออยล์ฟรีอันนี้ลักษณะของออยล์ฟรีนะครับออยล์ฟรีเนี่ยนะครับมันจะมีในเรื่องของความพิเศษของตัวที่เป็นตัวแหวนนะครับเป็นสปริงนะครับหนึ่งจะต้องทนนะครับเพราะว่ามันไม่มีความร้อนนะครับเข้ามาไม่มีน้ำมันเข้ามาหล่อลื่นนะครับนะเพราะนั้นมันก็จะต้องมีพวกอุปกรณ์ที่หนึ่งทนความร้อนนะครับสองเป็นตัวที่ไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงนะครับนะจะมีลักษณะเป็นคือความสามารถในการที่จะมีความร้อนหรือตัวขยายตัวนะครับส่วนของการส่งผ่านกำลังนะครับก็จะมี3แบบโดยตรงก็คือแกนชนกันนะครับแบบส่งทางสายพานก็เอาสายพานคล้องแล้วก็แบบส่งด้วยเกียร์นะครับอันนี้แกนโดยตรงนะครับจากแกนของตัวมอเตอร์ก็ไปที่ตรงบังคับลูกสูบเลยนะครับอันนี้เป็นแบบสายพานนะครับอันนี้เป็นแบบที่ระบบเกียร์นะครับเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีพาวเวอร์นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับระบบของปั๊มนะครับต่อไปที่4เป็นตัวแอร์รีซีเวอร์นะครับแอร์รีซีเวอร์ก็เป็นตัวที่เก็บลมนะครับตัวเก็บลมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับบนตัวเก็บลมก็จะมีอุปกรณ์นะครับอย่างเงี้ยแอร์แทงค์ตัวนี้อัตโนมัติเพรสเชอร์ตัวนี้นะครับแอร์เพรสเชอร์เกจก็ตัวนี้นะครับเซฟตี้ก็ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นบนถังเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ให้เกิดการระเบิดก็จะมีอุปกรณ์ที่ป้องกันนะครับตามที่เห็นในภาพนะครับเนี่ยอัตโนมัติเพรสเชอร์สวิตช์อัตโนมัติเพรสเชอร์สวิตช์นะครับมันจะมีรายละเอียดอีกนิดนึงก็คือตรงที่ว่ามันสามารถปรับตั้งได้นะครับ2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกปรับเพื่อที่จะดูเพรสเชอร์ว่าให้ตัดเท่าไหร่อันที่2นะครับปรับเพื่อจะดูแก็บนะฮะระหว่างturn on กับ turn off นะครับให้มีช่วงห่างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับแก็บนะครับให้ตัว tolerance นะครับของการตัดต่อเร็วนะไอตัวคอมเพรสเซอร์มันจะทำงานตัดต่อได้ถี่นะมันจะทำให้ไอตัวระบบเสียเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับให้ห่างนะครับมันก็จะทำมันก็ดีตรงที่ว่ามอเตอร์ไม่สต็อปบ่อยนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าแรงลมที่อยู่ในถังเก็บลมนะมันมีความต่างนะครับของแรงนะครับค่อนข้างเยอะเวลาสตาร์ทปุ๊บสูงนะครับเวลายังไม่สตาร์ทปุ๊บจะต่ำมาเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็ต้องปรับให้พอเหมาะเห็นไหมอันนี้เขาจะมีว่าการตั้งคัตอินคัต
cut off นะฮะประเภทของ automatic pressure ก็มี2

แบบที่มันแอร์ pressure cut in และ pressure cut off นะครับนะช่วงที่เขาปรับก็คือจะมีค่าอยู่ประมาณ2บาร์นะครับเช่นถ้าเขาปรับอันนี้มีบอกไหม pressure แต่เขาบอกว่าต้องการแรงดันที่100 120นะครับ psi นะครับนะฮะก็ถ้าเป็นบาร์ก็ตั้งให้เป็นบาร์ psi กับบาร์ไหนเป็นหน่วยใหญ่กว่ากันครับบาร์กับ psi อันไหนใหญ่กว่ากันบาร์ใหญ่กว่านะครับนะฮะบาร์นี้จะเทียบเท่ากับกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับปกติเนี่ยเราจะตั้งอยู่ที่ประมาณ7บาร์นะครับ7บาร์ก็เอา14 1.4 คูณเข้าไปก็จะเป็นขนาดของไอตัวปอนต่อตารางนิ้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ต่างกัน2บาร์ก็เช่นเราคัตออฟที่7บาร์ใช่ไหมครับนะแล้วเสร็จแล้วตรงที่มันจะต่อทำงานต่อไปก็คือ5บาร์นะครับพอ7ปุ๊บตัดพอค่อยๆเพชเชอร์ค่อยลดลงมาเหลือ5ปุ๊บก็จะต่อนะครับไอตรงไอที่ว่าระยะห่างเนี้ยตัวเพชเชอร์โซนเนี่ยสามารถที่จะปรับได้นะครับนะอันนี้จะมีตัวเพชเชอร์เกจที่แสดงค่าอยู่ตัวนี้เป็นเซฟตี้วาล์วนะการทำงานของเซฟตี้วาล์วนี้คงจะเข้าใจอยู่นะนะครับผ่านไปพอแรงดันถึงปุ๊บมันก็จะเปิดถังเก็บอากาศแอร์แทงค์นะครับอันนี้เป็นแบบอันนี้ออยล์ฟรีนะครับปัจจุบันนี้เขาจะส่งเสริมให้ใช้เครื่องอัดอากาศเป็นแบบออยล์ฟรีนะครับเพราะว่าออยล์ฟรีเป็นระบบที่ไม่มีน้ำมันนะครับอยู่ในระบบลมนะครับมีความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นแบบไม่ออยล์ฟรีนะอันนี้ใช้ออยล์นะครับอันนี้ก็ออยล์ฟรีอันนี้ก็ไม่ใช้อันนี้ออยล์ฟรีเปล่าอันนี้น่าจะเป็นธรรมดานะครับมีหลายแบบถ้าแบบนี้เป็นแบบที่ใช้อยู่ในห้องนะไว้ในห้องอยู่ติดกับยูนิตอุตสาหกรรมนะครับแบบที่เป็นใหญ่ๆยาวๆนะครับเขาจะไว้นอกห้องนะครับเพราะว่าระบบอากาศกาเนี่ยนะครับ เพื่อความที่ประหยัดแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้ยูนิตละตัวนะครับบางทีเขาก็เอาไปซื้อไปตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไว้นอกห้องนะครับแล้วก็เดินระบบลมนะครับมายูนิตอาจจะ2ตัว3ตัวนะครับแล้วแต่ที่มีอยู่ในห้องนะครับนะก็ใช้เป็นตัวใหญ่แทนถ้าเป็นตัวเล็กก็จะอยู่ภายในอยู่ประจำห้องนะครับอันนี้ก็เป็นออยล์ฟรีอันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์เหมือนคอมเพรสเซอร์แอร์ในกรณีที่เป็นแอร์ซักชันนะครับนะระบบของยูนิตตันตกรรมนะครับเวลาเขาจะทำซักชันหรือว่าดูดนะครับไอ้พวกของเหลวออกจากช่องปากนะครับนะเขาจะใช้เป็นแบบลมที่มีเพรสเชอร์นะครับแล้วไปทำให้เกิดแวคูอัมนะครับนะก็เป็นเราเรียกว่าแอร์ซักชันนะครับอัตราการเปลี่ยนอากาศนะครับอยู่ที่5บาร์นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเดี๋ยวมอเตอร์ซักชันเลยมั้งเดี๋ยวก่อนดูนี่ก่อนอ๋อมอเตอร์ซักชันเลยนะครับมอเตอร์ซักชันที่ใช้ในระบบของเครื่องมือธนกรรมนะครับเขาก็จะใช้เป็นมอเตอร์ซักชันนะมอเตอร์ซักชันก็คือมอเตอร์กับปั๊มอยู่เป็นกระจุกเดียวกันนะเหมือนคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับ แต่ว่ามันทำงานปุ๊บมันก็จะสร้างแรงดูดนะครับนะที่ตัวมอเตอร์นะครับก็โดยใช้มอเตอร์ที่มีความเร็ว 1,500 รอบนะครับและความจุของถังก็21ลิตรนะครับรับผิดผลิตอากาศเพื่อที่จะใช้ในการเป็นซักชัน51ลิตรต่อนาทีนะครับอันนี้เป็นตารางก็ไม่ต้องดูอันนี้เป็นอัตราการใช้นะครับลมในระบบต่างๆนะครับดั้มกอฟันที่เป็นแอร์แบริ่งกับบอแบริ่งนะครับนะดูอัตราการใช้ดูขนาดท่อแรงดันที่ใช้ถ้าเป็นแอร์แบริ่งเราดูตรงนี้นะแรงดันที่ใช้4บาร์ถ้าเป็นบอแบริ่งนะครับเราจะใช้ที่ประมาณ 1.6 2.5อันนี้บาร์14คูณได้เท่าไหร่เอา14บอร์แบริ่งขับเคลื่อนระบายความร้อนขับเคลื่อนทำไมใช้ต่ำจัง14 2 28 30 psi ประมาณ30บอร์แบริ่งประมาณ
ประมาณ 2.5 นะครับแล้วก็ air bearing นะครับก็จะใช้ประมาณ4นี่ก็50 psi นะครับประมาณ50 psi นะครับเพราะนั้นระบบที่จ่ายลมเข้า air bearing ball bearing นะครับจะมีค่าต่างกันนะครับต่อไปถ้าดั้มก่อความเร็วต่ำ air motor นะครับ air microtor นะครับก็จะใช้อยู่ที่4นะครับแล้วก็ตัว electric micromotor นะครับจะใช้อยู่ที่ 1.6 นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นแรงดันนะครับแรงดันลมนะครับแรงเครื่องอัดอากาศนะครับที่จะต้องจ่ายให้กับอุปกรณ์ทางด้านธารกรรมนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผลิตออกมาปั๊บทั้งหมดเนี่ยผลิตออกมาอากาศตึ๊ดๆไม่มีบอกนะส่วนใหญ่แล้วก็คือที่เขาตั้งกันอยู่นะเพราะนั้นเวลาตั้งสูงสุดก็คือต้องตั้งมากกว่า4อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนะครับพอตั้ง7ปั๊บเลกูเรทมาเหลือ4เลกูเรทมาเหลือ 2.5 เลกูเรทมาเหลือ4นะครับก็ใช้ในระบบอุปกรณ์ของเครื่องมือธารกรรมได้นะครับตัว Triple Sealing นะครับก็ 1.6 แล้วก็ตัว Air Suction ก็4นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าระบบลมที่ใช้ในเครื่องยูนิตธารกรรมนะมันก็จะมีความดันอยู่ประมาณ2ขนาดนะครับขนาดที่เป็น 2.5 กิโลกรัม 2.5 บาร์นะครับนะหรือเท่ากับประมาณ50 psi นะครับอันหนึ่งที่ใช้กับพวก air bearing นะครับแล้วก็มีความดันประมาณ30นะครับ psi หรือประมาณ 1.5 นะครับนะที่เราใช้กับระบบหัว triple sealing หัวฉีดน้ำกับตัว ball bearing นะครับก็จะมีความดันที่ใช้อยู่เป็นหลักๆนะ2เรียกว่า2ความดันนะครับนะที่ใช้ในระบบนะครับโอเคเรารู้เรื่องระบบของแอร์คอมเพรสเซอร์ไม่ใช่รู้ในระบบของแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับเอาเท่านี้พอนะครับเราแค่พอรู้นะครับเพราะฉะนั้นแอร์คอมเพรสเซอร์ไอตัวผลิตอากาศนะครับของเครื่องยูนิตธารกรรมนะครับต้องมีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จ่ายนะครับความดันของลมนะครับเข้าไปยังอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะแล้วก็แรงดันลมที่ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีขนาดความดันนะครับที่50 psi นะครับหรือแล้วก็30 psi นะ2อันนะครับที่ใช้เป็นหลักๆนะครับ50 psi ใช้กับแอร์โรเตอร์นะครับที่เป็น30 psi ก็ใช้กับตัวTriple Sealing นะครับแล้วก็ ball bearing ball bearing นะครับไอเครื่องขูดหินปูนไอเครื่องขูดฟันที่เป็นแบบ ball bearing นะครับนะก็จะมีแค่นั้นเองระบบลมที่ใช้นะครับระบบที่ปรับปรุงอากาศนะผมตัดไปเลยนะตะกี้ที่ผมบอกไปนะไอเรื่องของไอคอมเพรสเซอร์นะครับที่เครื่องอัดอากาศนะจะมีส่วนสำคัญอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีปริมาตรไอ้มีความดันลมที่ใช้นะครับอย่างที่บอกนะครับนะก็จำไว้นิดนึงนะครับว่าใช้ความดันเท่าไหร่แต่ไม่กี่อันหลังจากที่เราได้ความดันเราได้ความดันที่อากาศมีความดันแล้วนะครับเราก็จะไปเอาความดันของอากาศนะครับผ่านระบบนะครับปรับปรุงให้อากาศดีนะครับดีอย่างไรปราศจากน้ำปราศจากความชื้นปราศจากลมแล้วก็ทำให้อุณหภูมินั้นไม่สูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่จะทำให้อากาศแล้วก็ไม่มีฝุ่นไม่มีไอเข้าไปนะครับอันที่หนึ่งเป็น air filter air filter ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่กรองพวกฝุ่นพวกเศษอะไรต่ออะไรนะครับที่มาในระบบลมนะออก moist separate นะครับก็เป็นตัวสำหรับที่จะทำให้น้ำแล้วก็ระบบความชื้นนั้นออกไปนะครับนะเรามีระบบ micro mist separate นะครับก็ เป็นตัวที่จะกรองนะครับไอตัวอากาศนะครับเล็กนะฮะเป็นไมโครเล็กซูเปอร์ก็ยิ่งเล็กเข้าไปอีกนะครับเล็กลงไปอีกเพื่อที่จะให้มีเขาเรียกว่าความสะอาดของลมนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฟิลเตอร์ความสำคัญนะครับของระบบนะฮะก็คือการปรับปรุงอากาศทำให้ไม่มีฝุ่นไม่มีอากาศไม่มีน้ำมันนะครับเราก็ดูว่าแอร์ฟิลเตอร์นะครับกรองได้5ไมครอนนะครับเราดูว่ามิสเซปเปอร์เรทนะครับ0.3 ไมครอนนะครับแล้วก็ไมโครมิสเซปเปอร์เรทนะครับกรองพาร์ติชันได้ 0.01 ไมครอนนะครับแล้วก็น้ำมันที่มีอยู่ในระบบนะครับสามารถกรองนะครับ
ที่ 0.1 นะครับไมครอนได้นะครับสามารถกรองน้ำมันที่ปาร์ติเคิลตัวนี้นะดังนั้นระบบของตัวปรับปรุงนะครับฟิลเตอร์5ไมครอน 0.3 แล้วก็ 0.1 มี3อันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำว่าในเรื่องของตัวปรับปรุงอากาศนะครับปรับปรุงเพื่ออะไรครับลดอุณหภูมินะครับลดฝุ่นไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มีละอองอะไรเข้าไปในระบบลมนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการขจัดน้ำมันนะครับทำหน้าที่ในการขจัดในเรื่องของน้ำนะครับความชื้นนะครับนะแล้วก็พวกฝุ่นอะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็ฟิลเตอร์ที่เราใช้อยู่มี3ขนาดนะครับมี5มี 0.3 แล้ว 0.1 นะครับเพื่อที่จะให้อากาศบริสุทธิ์ออกไปที่จะใช้กับระบบอุปกรณ์นะครับนะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเรารู้นะครับในเรื่องของยูนิตนะครับเรารู้ในเรื่องของไอเครื่องอัดอากาศนะครับเรารู้ในเรื่องของปรับปรุงอากาศนะครับนะเพราะนั้นจำตัวนี้ไว้นะครับเพรสเชอร์ความดันแล้วก็ฟิลเตอร์ที่กรองต้องใช้เท่าไหร่นะครับนะเพื่อที่จะให้ผลดีกับระบบนะนะครับใครสงสัยไหมครับในชั้นนี้ไม่มีนะนะครับช็อตนี้มีข้อออกข้อสอบด้วยนะโอเคเดี๋ยวจบกันแล้ว

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อม

0: แบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแน่นปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติม นะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาบันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนกับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองที่เบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ
ดยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทาน

พระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาสอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนาย
อัธพลอัฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิษฐวัฒน์จันอี่ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่ฐานสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตักกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทยประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทวุฒิติตองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำ
ดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา

และวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราชอำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราชอำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราชอำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางจักรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคม

สิทธิอาภรณ์วัดตะตีเร็ดจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกล็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสารเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเรลเมดคอปจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีเกตโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม
วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติ

ราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาทมนาว่าและโพนสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ ณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมานี่อาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของขนมเสน่ห์จันทร์นั่นก็คือกลิ่นของลูกจันเทศวันนี้เราจะใช้ผงจันเทศใส่ลงไปนะครับโดยใส่ลงไปเล็กน้อยทำการนวดให้ผงจันเทศกับเนื้อขนมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันและสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือผลลูกจันทร์จะมีขั้วสีน้ำตาลโดยการที่เราจะนำแป้งที่เรากวนได้แบ่งมาส่วนหนึ่งแล้วผสมสีน้ำตาลหรือผสมผงโกโก้นะครับ

เราจะผสมจนกว่าตัวเนื้อแป้งเป็นสีน้ำตาลเพื่อนำมาตกแต่งบนลูกจันทร์ให้ดูเหมือนจริงเมื่อผงโกโก้เข้ากับเนื้อขนมแล้วเราจะพักไว้นะครับหลังจากนี้เราจะนำแป้งที่เรากวนขึ้นมาตัดแบ่งเป็นก้อนโดยเราจะชั่งเป็นก้อนละ15กรัมนะครับหลังจากนี้เราจะนำมาขึ้นรูปให้เหมือนผลจันทร์นะครับโดยการนำก้อนแป้งที่เราทำการแบ่งไว้มาขึงให้เป็นก้อนกลมเมื่อเราขึงกลมดีแล้วเนื้อแป้งเนียนแล้วเราจะนำไปวางนะครับ

เราหยิบแป้งมา1ก้อนคลึงให้กลมก่อนหลังจากนั้นเราจะนำก้อนแป้งมาคลึงให้เป็นเส้นยาว

หลังจากเราวางขั้วสีน้ำตาลบนลูกจันทร์แล้วผลของจันทร์จะมีลักษณะกลมๆแป้นๆฉะนั้นเมื่อเราวางครบเรียบร้อยเราจะใช้มือแต่งให้เหมือนผลจันทร์นะครับเสร็จแล้วครับขนมเสน่ห์จันทร์สีสันชวนน่ารับประทานไหมครับบวกกับมีชื่ออันไพเราะด้วยผมคิดว่านักศึกษาน่าจะไปลองฝึกทำกันดูเผื่อจะได้เป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้สร้างอาชีพเพราะขนมเสน่ห์จันทร์คิดว่ายังคงเคียงคู่กับคนไทยกับนานเช่านานเพราะเป็นหนึ่งในขนมมงคลที่ใช้ได้ทุกโอกาสที่เป็นโอกาสพิเศษสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้ขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมเหนียวขนมเหนียวเป็นขนมไทยโบราณที่มีความนิยมชมชอบมาจนถึงทุกวันนี้ในอดีตการที่เราจะทานขนมเหนียวจะมีขั้นตอนในการทำค่อนข้างยุ่งยากแต่ปัจจุบันนี้การทำขนมเหนียวไม่ยุ่งยากเลยมีแป้งสำเร็จรูปเราไปหาซื้อแป้งสำเร็จรูปมาทำได้เลยฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมโดยการนำน้ำตาลมะพร้าวใส่หม้อน้ำลอยดอกมะลิน้ำมะนาวการที่เราใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวจะป้องกันที่ไม่ให้น้ำเชื่อมเราตกผลึกนะครับเมื่อเราเท3ส่วนนี้ลงไปแล้วเราจะทำการเปิดเตาการต้มน้ำเชื่อมตัวนี้เมื่อเรานำ3ส่วนลงไปในหม้อแล้วเราจะทำการต้มให้มันเดือดหลังจากนั้นเราจะลดไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเชื่อมตัวนี้จะเป็นยางมะตูมขั้นตอนสำคัญคือห้ามคนนะครับถ้าคุณนำไปคนหลังจากคุณต้มน้ำเชื่อมที่เหนียวแล้วมันจะตกผลึกซึ่งจะเป็นน้ำเชื่อมที่ใช้ไม่ได้หลังจากเราทำการเคี่ยวน้ำตาลไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูว่าน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวได้ที่หรือยังเราลองตักดูมันจะเป็นน้ำเชื่อมใสๆแบบนี้ครับอย่าเคี่ยวเหนียวกว่านี้นะครับถ้าเกิดเคี่ยวเหนียวกว่านี้เราทิ้งไว้มันจะตกเป็นผึกผลึกน้ำตาลเราก็จะทำการยกลงนะครับเมื่อเราทำเคี่ยวน้ำเชื่อมเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาทำข้าวพองนะครับนำน้ำมันใส่หม้อทำการวอร์มน้ำมันให้ร้อนหลังจากเราทำการวอร์มน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราจะนำข้าวพองมาทอดข้าวพองนี้จะทำมาจากข้าวสวยที่เราทานไม่หมดเอามาตากแดดหรือข้าวเหนียวก็ได้นะครับตากจนแห้งก่อนที่เราจะเอาข้าวพองลงไปทอดให้เช็คดูว่าน้ำมันใช้ได้หรือยังโดยการหย่อนชิ้นเล็กๆลงไปข้าวจะลอยตัวขึ้นมาแสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราจะทำการทอดจนข้าวมันมีสีเหลืองสวยน่ารับประทานนะครับตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันนะครับข้าวพองจะมีสีเหลืองแบบนี้นะครับหลังจากเราทำการทอดข้าวพองเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำแป้งกันนะครับแต่ก่อนทำแป้งในส่วนประกอบขนมเหนียวนี้ก็จะมีมะพร้าวที่สำหรับเวลาเราต้มสุกแล้วจะได้มาใส่ในขนมเหนียวมะพร้าวที่ใช้ก็คือมะพร้าวทึนทึกแล้วใช้อุปกรณ์ในการขุดก็คืออันนี้เขาเรียกว่ามือแมวนะครับการขุดมะพร้าวเราจะใช้มือจับให้ถนัดมือแล้วอยู่ในมือที่เราถนัดหลังจากนั้นจะล็อกด้วยนิ้วโป้งข้างล่างโอบกะลาให้มันถนัดมือหลังจากนั้นจะใช้มือแมวเกาโดยการเอียงมะพร้าวประมาณ45องศาเริ่มขูดจากขอบแล้ววนลงไปเรื่อยๆจนถึงเนื้อข้างใน

ดันเกาแบบนี้จะต้องเกาเบาๆถ้าคุณเกาแรงเราจะได้เส้นมะพร้าวที่หนาเวลาทานมันจะแข็งหมุนไปรอบๆตัวขอบมะพร้าวเมื่อเราขูดในปริมาณที่เราต้องการใช้เรียบร้อยแล้วเราจะนำมะพร้าวไปนึ่งให้สุกเมื่อเรานึ่งขึ้นมาจะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะโรยเกลือเล็กน้อยในขณะที่มะพร้าวยังมีความร้อนอยู่การโรยเกลือเพื่อทำให้มะพร้าวมันมีรสเค็มอ่อนๆมาตัดกับความหวานของน้ำเชื่อมที่เราต้มไปในตอนแรกครับเมื่อเราได้มะพร้าวส่วนประกอบของขนมข้าวพองน้ำเชื่อมทีนี้เรามาดูตัวขนมนะครับเราจะทำการนวดแป้งโดยการนำแป้งข้าวเหนียวมาใส่ในอ่างผสมเติมแป้งมันเล็กน้อยเพื่อให้ขนมมันมีความเหนียวนุ่มขั้นตอนนี้เราจะทำสีขาวก่อนนะครับค่อยๆใส่น้ำลอยดอกมะลิลงไปในแป้งถ้าเกิดเรานวดไปแล้วถ้าเกิดแป้งมันแห้งเราสามารถเติมน้ำลอยดอกมะลิได้เล็กน้อยนะครับเนื่องจากแป้งข้าวเหนียวบางทีก็อาจจะนำข้าวเหนียวข้าวใหม่หรือข้าวเก่ามาทำฉะนั้นการดูดซับน้ำปริมาณของเหลวจะไม่เท่ากันให้สังเกตว่าถ้าเรานวดไปแล้วแป้งจะต้องมีลักษณะเป็นก้อนและมีความนุ่มพอควรการนวดเราจะหมุนอ่างไปแล้วก็ดันแป้งเพื่อให้แป้งในอ่างผสมนี้ดูดซับน้ำลอยดอกมะลิได้ทั่วในขณะที่เรานวดแล้วมันแห้งเราจะค่อยๆเติมน้ำลอยดอกมะลินะครับหลังจากเราทำการนวดแป้งไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าแป้งมันนุ่มขึ้นหลังจากนี้เราจะมาทำการแบ่งสีนะครับโดยสีที่ใช้วันนี้เราจะมีสีเขียวจากใบเตยเมื่อเราเติมน้ำใบเตยลงไปแป้งที่เรานวดไปแล้วมันจะเริ่มแฉะให้เราเติมแป้งผงได้อีกเล็กน้อย

เราก็จะได้แป้งสีเขียวนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำสีอัญชันโดยการเติมน้ำอัญชันลงไปในแป้งนวดจนสีเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งนะครับถ้าเกิดน้ำที่เราเติมลงไปแล้วทำให้แป้งมันแฉะเราก็จะทำการเติมแป้งผง

หลังจากเราทำการนวดแป้งกับน้ำอัญชันเสร็จแล้วจะได้แป้งที่มันออกสีม่วงอย่างนี้นะครับลำดับต่อไปเราจะใช้สีสังเคราะห์นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้สีชมพูสีที่หยดลงไปเพียง 1-2 หยดก็พอนะครับเนื่องจากสีสังเคราะห์จะมีความเข้มข้นกว่าสีธรรมชาติเราจะทำการนวดจนสีเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งนะครับหลังจากเราทำการนวดสีชมพูกับแป้งแล้วเราจะได้แป้งสีชมพูในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่เราผสมสีเรียบร้อยมาปั้นเป็นแผ่นแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดนะครับโดยการปั้นเราจะหยิบแป้งที่เราเตรียมไว้ตกแต่งให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความหนาประมาณ2เซนหรือ3กระเบียดการปั้นขนมเหนียวทำได้2วิธีอันนี้เป็นวิธีที่1ส่วนอีกวิธีหนึ่งเราจะนำแป้งมาเป็นก้อนพอประมาณคึงให้กลมเสร็จแล้วคึงให้เป็นตัวยาว

การปั้นแป้งลักษณะนี้มันจะมีความยุ่งยากกว่าการลักษณะทำเป็นแผ่นหลังจากเราทำการปั้นแป้งเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งไปต้มในน้ำเดือดนะครับจนแป้งมันสุกลอยเราจะตักขึ้นมาคลุกกับมะพร้าวหลังจากน้ำเดือดแล้วเราจะนำแป้งที่เราปั้นเอาไว้มาต้มนะครับ

เมื่อเราทำการต้มไปสักพักหนึ่งแป้งมันจะเริ่มสุกลอยนะครับเราจะนำแป้งที่สุกลอยมาใส่ในมะพร้าวที่เราทำการนึ่งเอาไว้

หลังจากเราทำการต้มแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาดูวิธีการจัดเสิร์ฟนะครับส่วนข้าวพองที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเราจะใช้มือบีบให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนำไปโรยบนขนมเหนียวเวลาทานจะมีความกรอบแล้วชิ้นพอดีคำเข้าปากง่ายหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่ตัดเป็นแผ่นมาตัดนะครับเราจะโรยมะพร้าวไปนิดนึงเพื่อวางแป้งลงไปใช้มีดตัดให้เป็นพอดีคำ

เมื่อเราตัดเป็นพอดีคำแล้วเราจะทำการคลุกมะพร้าวให้ทั่วชิ้นเมื่อเราตัดเอาแป้งมาตัดเป็นพอดีคำแล้วเรามาจัดใส่จานนะครับการเสิร์ฟขนมเหนียวเราจะนำส่วนประกอบที่เราเริ่มทำตั้งแต่ทีแรกมาจัดในจานเดียวกันเมื่อเราเอาขนมลงไปแล้วเราจะเอาข้าวพองที่เราบีบเป็นชิ้นเล็กๆโรยด้านบนเสร็จแล้วทานราดกับน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวเอาไว้

เป็นอย่างไรครับขนมเหนียวน่ารับประทานไหมครับทีนี้การทานเราจะราดน้ำเชื่อมต่อเมื่อเราจะทานนะครับไม่ราดทิ้งเอาไว้ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าวพองมันไม่กรอบดูจากส่วนผสมแล้วและการทำค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างความเหนียวแน่นและความอบอุ่นในครอบครัวได้ฉะนั้นนักศึกษาไปลองทำกันดูนะครับเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้และอาชีพสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ครับยังเป็นหัวข้อ ATA Chapter 56นะครับในเรื่องของ Windows ในตอนนี้ผมจะพูดถึง Windows ที่อยู่ใน Light Aircraft หรือว่าเป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะครับเครื่องบินขนาดเล็กพวกนี้จะเป็นเครื่องบินที่บินใช้ความสูงเนี่ยไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องบินที่อยู่ในกลุ่มของ non pressurized cabin หรือว่าไม่มีระบบปรับอากาศในห้องโดยสารนะครับดังนั้นการซ่อมบำรุงหรือว่าการดูแลก็จะง่ายกว่า pressurized cabin มากนะครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการที่ทำให้อากาศเนี่ยรั่วไหลนะครับทีนี้เครื่องบินพวกนี้จะเป็นเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงดังนั้นวินชิลก็สามารถจะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกใสเป็นเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกที่ได้ถูกโมลด์ขึ้นรูปมานะครับให้มีความโค้งตามรูปทรงของฟิวสลาจของเครื่องบินแต่ส่วนของเรียกับดอร์ทรานสปาเรนต์พาเนลนะครับอาจจะเป็นเทอร์โมพลาสติกได้นะครับอาจจะเป็นพลาสติกที่เป็นแผ่นปกติแล้วก็นำมาให้ความร้อนแล้วก็นำมาดัดโค้งนะครับเนื่องจากจะเป็นพลาสติกที่บางกว่าทางด้านวินชิลนะครับจะสังเกตว่าในเครื่องบินรุ่นนี้ครับใช้คำว่า transparent panel แทนที่จะใช้คำว่า window มันก็แล้วแต่ผู้ผลิตนะครับจะเลือกที่จะเรียกขานว่าเป็นชื่ออะไรทีนี้ถ้ามีการเรียกชื่อขานขึ้นมาแล้วเนี่ยคอมโพเนนต์นั้นๆก็จะถูกเรียกเป็นชื่อนั้นตลอดในการใช้แมนนวลเลยนะครับซึ่งเราก็เข้าใจได้ว่ามันก็คือวินโดว์ชนิดหนึ่งวินชิลควอนติตี้ก็มีอยู่ชิ้นเดียวรีทรานสปาเรนต์กับดอร์ทรานสปาเรนต์มีอย่างละ2ชิ้นนะครับก็คือทางด้านฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาและทั้งหมดอยู่ในแอเรียของ upper fuselage bodyคืออยู่ในแอเรียหมายเลข200ขึ้นไปนะครับก็คือ210เราก็สามารถจะไปดูรายละเอียดในเรื่องของ instruction ในเรื่องของ repair แล้วก็ material เนี่ยที่ chapter 56 sub chapter 10นะครับ20แล้วก็30ได้เรามาดูวินชิลครับด้านหน้าครับด้านหน้าก็บ่งบอกว่ามีอยู่1ชิ้นเท่านั้นนะครับอยู่ใน sub chapter ที่10แล้วก็ตัวมันเนี่ยมีวิธีการ remove and install เนี่ยก็คือใช้วิธีใช้ฮาร์ดแวร์ใช้ลักษณะเป็นสกรูนะครับแล้วก็นัทแต่ว่าจะมีความเป็นพิเศษด้านหน้าก็คือมี sealant นะครับ sealant แล้วก็มีเป็นลักษณะเป็น rubber stop ก็คือรองเป็นลักษณะของวัสดุที่เอาไว้ใช้รองระหว่างฮาร์ดแวร์นะครับที่เป็นโลหะกับพลาสติกนะครับต้องป้องกันไว้ตรงนั้นมิฉะนั้นจะเกิดการ

ร้าวการแตกจากรูที่สกรูตรงนี้ใส่เข้าไปส่วน Rear Transparent Panel เนี่ยจริงๆแล้วเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าผู้ผลิตของเครื่องบินแบบนี้นะครับได้ออกแบบ Rear Transparent Panel เนี่ยให้เป็น Emergency Exit ด้วยเอาไว้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับทั้งสองฝั่งเผื่อถ้าเกิดว่าต้องการออกนะครับก็คือมีการใช้เป็นลักษณะของซีลที่บางนะครับที่น้อยกว่าวินชิลด้านหน้าแล้วก็พลาสติกที่ใช้ก็จะบางกว่านะครับโอกาสที่จะใช้เท้าหรือใช้วัสดุอื่นใดเนี่ยพยายามจะดันให้หลุดออกไปหรือว่าให้แตกออกไปเลยเนี่ยจะง่ายกว่านะครับส่วน Door Transparent Panel จะมีวิธีการยึดติดกับประตูแตกต่างกันนะครับลักษณะประตูของเครื่องบินชนิดนี้เป็นลักษณะที่ยกขึ้นนะครับจะเห็นว่าจะมีบานพับนะครับหรือฮินจ์ที่ตรงด้านบนของประตูลักษณะประตูเป็นที่เรียกว่าลักษณะเป็นเกาวิงนะครับปีกนกยกขึ้นไปรุ่นนี้ก็ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ transparent พลาสติกที่บางแล้วก็ยึดติดกับขอบประตูนะครับด้วยริเวตธรรมดาทีนี้ประตูพวกนี้ครับเมื่อได้ถูกเปิดเข้าออกอยู่บ่อยๆดังนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการแตกร้าวเนี่ยมีเยอะมากนะครับดังนั้นการเปลี่ยน Draw Transparent Panel นี่เป็นเรื่องปกติมากนะครับถัดมาเป็นวิธีการถอดประกอบนะครับทีนี้เราสังเกตว่าบางรุ่นการใช้ฮินจ์เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับรุ่นเมื่อกี้จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเปียโนฮินจ์นะครับก็คือเป็นฮินจ์ที่ยาวลักษณะนี้จะเป็น2ชิ้นเท่านั้นนะครับด้านหน้าและด้านหลังลักษณะก็เป็นลักษณะยังคงเป็นประตูเหมือนกันที่มีการออกแบบให้ใช้ทูโมพลาสติกเป็น transparent panel แล้วก็ยังคงใช้sealant นะครับแล้วก็มีวิธีการติดตั้งกระจกเนี่ยใช้ adhesive tape นะครับเพราะว่าต้องการความเบาตรงนี้นะครับแต่ต้องการความแน่นหนาแล้วก็ซีลด้วยถัดมาเป็น ADA chapter 57นะครับในเรื่องของวิงเรามีส่วนประกอบก็คือ center wing box ซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับในภาพนี้ก็คือช่วงที่อยู่ระหว่างปีกซ้ายและขวาที่อยู่ตรงกลางนะครับของฟิวซ์ลาจซึ่งก็จะอยู่ตรงกลางของเครื่องบินด้วยนะครับนับจากด้านหน้ามาทางด้านหลังแล้วก็มีเอาท์เทอร์วิงก็คือชิ้นส่วนของปีกที่จะนำมาประกอบและก็ติดตั้งไปที่ตัวเซ็นเตอร์วิงบ็อกซ์ครับในส่วนของเอาท์เทอร์วิงจะประกอบไปด้วย leading edge นะครับในส่วนของ wing structure จะมี spar มี rib longeron มี skin แล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆอีกนะครับส่วนใหญ่แล้วตัว wing structure จะยังคงเป็นโลหะอยู่นะครับส่วน leading edge หรือว่าจะเป็น control surface อื่นๆนะครับพวกนี้ก็จะกลายเป็น composite material ไปทั้งหมดเลยนะครับส่วนของ leading edge ส่วนหนึ่งก็จะทำด้วยคอมโพสิตเช่นเดียวกันครับในภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงพื้นที่นะครับสีเขียวเนี่ยที่ยังคงเป็นโลหะอยู่ส่วน outer wing ที่เป็น movable surface ซึ่งลักษณะจะเป็นการขยับของชิ้นส่วนนะครับอุปกรณ์คอมโพเนนต์อื่นๆเช่นจะเป็นสแลตจะเป็นสปอยเลอร์จะเป็นเอลิบรอนหรือเป็นแฟลปนะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็คือจะเป็นคอมโพสิตแมทเทียลทั้งหมดแล้วนะครับถัดมาเป็นวิงสตรัคเจอร์ครับที่อยู่ในสตรัคเจอร์รีแพร์แมนูเอลในส่วนของวิงเซ็นเตอร์บ็อกซ์ตรงกลางนะครับถ้าเป็นเครื่องบินทรานสปอร์ตไทป์บางแบบที่จำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

ก็อาจจะใช้เซ็นเตอร์บ็อกซ์นะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งให้เป็นถังน้ำมันก็ได้นะครับก็เป็นเซ็นเตอร์วิงแทงค์แล้วก็ที่ปีกนะครับเอาเทอร์วิงทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะเป็นถังน้ำมันเป็นอินทิเกรเต็ดฟิลแทงค์หรือว่าเป็นเวทวิงนะครับสามารถจะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะครับวิธีการเรียกขานก็ใช้เป็นวิงสเตชันซึ่งก็จะเริ่มต้นจากเซ็นเตอร์ไลน์ของฟิวสลาจนะครับเป็นบัตไลน์ทีนี้บัตไลน์ของฟิวสลาจสามารถจะเลื่อนออกมาแล้วก็เรฟเฟอเรนซ์กับวิงสเตชันได้เลยนะครับซึ่งเครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะมีวิธีการเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับที่วิงรูทที่คนปีกแล้วก็ไล่ออกมาเรื่อยๆจนถึงปลายปีกนะครับส่วนเรื่องของสตริงเจอร์ที่อยู่ข้างในนะครับ on rib ในส่วนของ rib เป็นชิ้นตรงกลางนะครับจะมี reinforcement ลักษณะเป็นสตริงเจอร์ติดตั้งตามแนวปีกนะครับตั้งแต่วิงรูทจนถึงวิงทิปทีนี้ลักษณะของมันเนี่ยอาจจะเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันครับจะเริ่มต้นจากตัวลักษณะเหมือนตัว Z นะครับตัวอักษร Z ตัว C ครับก็จะเรียกว่า C angle ลักษณะแบบนี้ก็เป็นลักษณะเป็นตัว J ครับที่กลับหัวกลับด้านนะครับก็จะถูกเรียกว่าเป็น J channel หรือว่า Z channel ตัวนี้ก็ลักษณะง่ายที่สุดก็เป็นตัว U นะครับ U channelซึ่งแต่ละแบบจะมีความแข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักที่ต่างกันดังนั้นแล้วจะมีการออกแบบว่าแต่ละชนิดเนี่ยได้ถูกวางไว้อยู่ในตำแหน่งใดนะครับและได้ถูกยึดด้วยริเวตตามปกติกับปีกนะครับเนื่องจากในปีกของเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่จะเป็นถังน้ำมันวิธีการก็คือก็ต้องมุดเข้าไปในถังน้ำมันนะครับจะมีการตรวจสอบทุกๆช่วงเวลาเราก็ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องด้วยก็คือต้องทิ้งถังน้ำมันเอาไว้ให้แห้งสนิทถึงจะตรวจสอบได้นะครับโดยการมุดเข้าไปใช้ไฟฉายแล้วก็มีการเติมอากาศให้ถ่ายเทผู้ที่เข้าไปตรวจก็จะต้องมีชุดป้องกันทั้งหมดแล้วก็มีแมสที่สามารถกรองกลิ่นของน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยและป้องกันไอระเหยที่จะมาสัมผัสกับดวงตาด้วยนะครับทีนี้บริเวณพวกนี้แหละครับที่จะต้องตรวจสอบทุกซอกทุกมุมทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีการก็คือว่าในแต่ละจุดนะครับเมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบดูว่าร่องรอยความเสียหายเนี่ยมันลึกแค่ไหนต่อความหนาของคอมโพเนนต์ตรงนั้นทีนี้ก็จะมีตารางอยู่อีกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อตรวจสอบว่าถ้าเกิดว่าเป็นรอยลึกมากกว่า 20% นะครับของความหนาณบริเวณนั้นอยู่ภายใต้ความยาวเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่นะครับถึงจะซ่อมได้มิฉะนั้นก็ห้ามนะครับต้องเปลี่ยนเลยซ่อมไม่ได้นั่นเองใช้วิธีการแพทใช้วิธีการ reinforce นะครับแล้วแต่ว่าความเหมาะสมณบริเวณนั้นส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดนะครับมันก็จะเกิดเหมือนกับว่าเป็นร่องรอยของการผุเนื่องจากน้ำเพราะน้ำเนี่ยจะตกไปอยู่ข้างล่างแล้วก็จะซึมเข้าไปอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ซีลที่ปกปิดมันอยู่การตรวจสอบเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องรื้อนะครับนะขูดเอาซีลรอบๆตัวมันออกให้หมดถ้าเราค้นพบว่ามีสิ่งผิดปกติบริเวณนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาจากบริเวณแถวที่เราสังเกตความผิดปกตินั่นแหละครับนี่คือวิธีการตรวจโดยใช้ Visual Inspection นะครับแต่มันจะมีวิธีการตรวจแบบอื่นอีกนะครับเรียกว่า Ultrasonic Inspection นะครับโดยใช้คลื่น Ultrasonic แล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบพื้นผิวโลหะนะครับความผิดปกติของโลหะที่ลึกลงไปใต้ชั้นผิวที่ต้องการตรวจได้นะครับใต้ชั้นสีก็ได้นะครับนี่เป็นอีกวิธีการรูปแบบหนึ่งนะครับในการตรวจหาความผิดปกติส่วนของ

การรีแพร์นะครับเราก็จะใช้วิธีลักษณะเดียวกันก็คือpatching หรือว่า reinforce แต่ว่าจะมีวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเนื่องจากจะต้องมีซีลครับเราจะสังเกตว่าจุดดำๆตรงนี้นะครับภาพแรกเนี่ยเป็นตัว J นะครับลักษณะเป็นตัว J ตัวที่2เป็นตัว Z ตัวที่3เป็นตัว U นะครับสังเกตว่าทั้ง J Z แล้วก็ U channel เนี่ยตรงคอร์เนอร์ต่างๆคอร์เนอร์ตรงนี้จำเป็นที่จะต้องมี sealant นะครับ seal ชนิดที่ป้องกันการรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะครับติดตั้งอยู่หรือทาอยู่ apply เอาไว้นะครับทุกจุดเลยตรงคอร์เนอร์มันไม่ได้มีแต่เฉพาะ reinforcement เนี่ยแค่ชิ้นเดียวอาจจะมีมากกว่า1ชิ้น2ชิ้นหรือ3ชิ้นแล้วแต่ความหนานะครับเพราะว่า stiffener พวกนี้เนี่ยจะต้องรับ aerodynamic load เนี่ยจากพื้นผิวสกินด้านนอกของเครื่องบินโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างก็ตามนะครับจำเป็นที่จะต้องซ่อมให้มีความแข็งแรงเท่าเดิมวิธีการก็จะมีการวางแผนหรือว่า layout เอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับวัสดุแล้วก็ rivet แต่ละชนิดแต่ละจุดนะครับก็จะถูกแจ้งเอาไว้ในคู่มือทั้งหมดทีนี้ภาพของ wing center section อันนี้ครับด้านหน้าก็จะถูกเรียกว่าสปาเช่นเดียวกันนะครับเพราะตัวมันเองเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นวิงถือว่าเป็นปีกนะครับส่วนประกอบของปีกอันหนึ่งที่อยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะมี leading edge ของมันเหมือนกันแล้วก็มี trailing edge เหมือนกันนะครับแล้วก็ station ก็จะถูกเรียกขานตามบัตรไลน์กับ water station ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือ water line ทีนี้การซ่อมถ้าเกิดว่าวัสดุเป็นโลหะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับจะเป็น2024นะครับจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องบินในลักษณะที่เป็นคอมโพสิตนะครับเป็นรุ่นใหม่ๆเลยนะครับ Wing Center Section มีโอกาสที่จะสร้างขึ้นมาจากคอมโพสิตทั้งชิ้นเลยก็มีนะครับซึ่งก็พื้นที่ส่วนหนึ่งก็ใช้เป็นถังน้ำมันด้วยเช่นเดียวกันส่วนทางด้านของ Front Spar นะครับจะเห็นว่าจะมีพวกที่จะเป็นเหมือนกับ Stiffener นะครับในแนวตั้งเนี่ยมากมายนะครับลักษณะตัวมันเนี่ยเป็นก้ำกึ่งชิ้นที่ดูแล้วเหมือน Bulkhead นะครับแต่ว่าก็ตัวมันมีความแข็งแรงเป็น Spar ของ Wing นั่นเองจะมีวัสดุอลูมิเนียมหลายกลุ่มนะครับที่ใช้งานอยู่มี2024นะครับ T351 2024 T42 นะครับมี7075นะครับ T73 แล้วก็7075 T6 เช่นเดียวกันสังเกตว่า2กลุ่มนี้จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูงที่สุดนะครับจะอยู่ในเมนสตรัคเจอร์อย่างเช่นวิงเซ็นเตอร์ตรงนี้และอยู่ในเรียสปาด้วยเช่นเดียวกันวัสดุไม่ต่างกันเลยนะครับเป็นวัสดุชนิดเดียวกันแต่ว่ามีการเรียกขานพวกคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยกลายเป็นจะเรียกว่าชื่อว่าสติฟเฟนเนอร์แทนนะครับเพราะว่าเพิ่มความแข็งแรงส่วนวิงครอสเซ็กชันของปีกเป็น outer wing นะครับลักษณะถ้าเรามาดูกันว่ามันก็จะมีส่วนประกอบในเรื่องของ flight control อยู่นะครับภาพนี้แสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการใช้ flap นะครับจะมี leading edge flap แล้วก็จะมี trailing edge flap leading edge flap นี่อาจจะมีมากกว่า1ชิ้นก็ได้นะครับแต่ในลักษณะรุ่นนี้นี่ผมนำมาเป็นตัวอย่างนี่มี1ชิ้นแต่ว่าถ้าเป็น rear flap จะมีอยู่3ชิ้นตัวมันเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในการ retract หรือว่าการเก็บเข้าสู่ส

ภาพปกตินะครับก็จะเก็บแล้วเป็นรูปทรงปีกปกติแต่เวลาเทคออฟนะครับจะมีการเปิดใช้งานแล้วก็แฟลปเนี่ยจะเลื่อนออกมานะครับแล้วก็จะทำให้ปีกเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นรูปทรงมีความโค้งเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มแรงลิฟต์ขณะที่เทคออฟนะครับให้เร็วที่สุดดังนั้นcross section รูปทรงที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงที่ทำการบินนะครับจะมีการ landing ก็จะใช้แฟลป full flap ก็คือเปิดใช้งานทั้งหมดด้านหน้าเนี่ยเราเรียกว่า flap นะครับชิ้นด้านหน้าสุดตรงกลางเรียกว่า mid flap ด้านหลังเรียกว่า aft นะครับ aft flap ตัวมันสามารถจะเคลื่อนตัวลงมาด้วยนะครับมีความโค้งเพิ่มทั้งพื้นที่ปีกแล้วก็เพิ่มทั้งความโค้งรูปทรงของปีกเพื่อช่วยในการเพิ่มแรงลิฟต์นะครับขณะที่เครื่องบินมีความเร็วต่ำๆเพราะว่าตอนแลนดิ้งจำเป็นที่ต้องใช้ความเร็วน้อยๆนะครับเพื่อจะแลนได้อย่างปลอดภัยดังนั้นอุปกรณ์พวกนี้ได้ถูกออกแบบมาไว้อย่างดีแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มของวิงด้วยนะครับการตรวจสอบก็จะอยู่ในกรุ๊ปนี้ในการตรวจสอบแฟลปด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนของวิงริปครับในแต่ละตำแหน่งอาจจะขนานกันหรือไม่ขนานกันนะครับในภาพนี้แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ตรงกลางนะครับที่สามารถจะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้ยกเว้นที่ปลายปีกนะครับตรงนี้ได้ถูกเรียกว่าเซิร์ชแทงค์นะครับเซิร์ชแทงค์ก็คือบริเวณที่ไม่มีน้ำมันนะครับการเติมน้ำมันเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่บริเวณที่วิงรูทก่อนนะครับแล้วค่อยๆมีระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายปีกนะครับก็จะหยุดเติมนะครับเพราะถือว่าเต็มแล้วถ้าเกิดเติมมากไปกว่านี้หรือว่ามีการขยายตัวของน้ำมันเชื้อเพลิงตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงมากก็จะเกิดการขยายตัวเซิร์ชแทงค์เนี่ยครับจะเป็นบริเวณที่ช่วยรับการขยายตัวของน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้ไหลออกไปหรือว่าสูญเสียไปเปล่าๆนะครับเพราะที่ปลายปีกเนี่ยจะมีช่องให้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเรนไหลออกมาได้นะครับซึ่งปลายปีกก็จะอยู่สูงกว่าโคนปีกแน่นอนนะครับดังนั้นเซิร์ชแทงก์ก็จะเป็นถังเปล่าๆนะครับไม่มีอะไรบริเวณแลนดิ้งเกียร์ที่ยึดติดกับบริเวณด้านช่วงด้านหลังนะครับของปีกหรือว่าบริเวณใกล้ๆกับเซ็นเตอร์วิงแทงค์ลักษณะนี้นะครับตามภาพตรงนี้ครับภาพนี้ก็คือเรียสปานะครับของอัลเทอร์วิงจะมีลักษณะเป็นซัพพอร์ตบีมนะครับยึดติดกับเรียสปาซึ่งเป็นบริเวณที่แข็งแรงแล้วก็มีการยึดติดlanding gear นะครับก็คือล้อเป็นเมน landing gear ด้วยนะครับยึดติดบริเวณนั้นเพื่อที่จะช่วยรับแรงนะครับแรง impact load จากการ landing แล้วก็เวลาเก็บพับฐานนะครับก็จะมีช่องบริเวณใกล้ๆกับ center wing ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ดีมากในการเก็บล้อเก็บเข้าไปด้วยนะครับในส่วนของ light aircraft wing description ตรงนี้นะครับเครื่องบินที่เป็น commercial aircraft ที่มีขนาดใหญ่มากเนี่ยอาจจะมี wing profile หรือว่ารูปทรงของปีกในแต่ละ section เนี่ยนะครับในแต่ละ station ในแต่ละ wing station เนี่ยไม่เหมือนกันอาจจะมีหลายรูปแบบอาจจะมีหลายลักษณะด้วยนะครับในแต่ละสเตชันเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็น light aircraft นะครับส่วนใหญ่จะมีสิ่งที่เรียกว่า wing spar ก็คือรูปทรงของปีกนะครับจะตายตัวหรือไม่ก็มีไม่มากเท่าไหร่ใน structure repair manual เองของ light aircraft ส่วนใหญ่ก็จะมีรายละเอียดพวกนี้อยู่ด้วยนะครับเช่นลำนี้จะมีลักษณะของโปรไฟล์เนี่ยเป็นลักษณะของ RA16 นะครับ

ตรงนี้แล้วก็จะมี aerodynamic cord เป็นระยะ4ฟุตประมาณ4ฟุตนะครับ 4.002 นะครับหรือ 1.2 เมตรก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าระยะ leading edge ถึง trailing edge เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วจะมี wing area ด้วยพื้นที่ปีกนะครับ wing setting กี่องศานะครับมีการทำมุมที่เรียกว่า incidence angle เนี่ย3องศาตรงนี้แล้วถ้าเป็นอย่างอื่นเช่น flap กับ aileron นะครับ control surface ก็จะมีข้อมูลเช่นเดียวกันเช่น flap มีพื้นที่เท่าไหร่นะครับ mean span ก็คือความยาวทั้งหมดนะครับของตัว flap aileron มีความยาวเท่าไหร่นะครับจะมีรายละเอียดด้วยทีนี้ปีกนะครับ outer wing ของเครื่องบินเล็กลำนี้มีปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะครับ wing tip flap และ aileron มีแค่นี้ครับซึ่งก็คอมโพเนนต์ไม่มากนะครับ A เป็น flap อยู่ด้านใน B เป็น aileron นะครับD เป็นวิงและ C เป็นวิงทิปนะครับประกอบเข้ากันและเป็นรูปทรงปีกตามภาพนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามีส่วนที่ยื่นออกมานะครับจากปีกนี่คือสปานะครับที่ยื่นออกมาแล้วก็ประกบกันไว้แล้วก็มีการยึดด้วยดับเลอร์ก็คือเป็นอลูมิเนียมประกบด้านหน้าและหลังแล้วก็ยึดร้อยด้วยนัตแอนด์โบลต์นะครับดังนั้นเครื่องบินลำนี้ก็เลยสามารถถอดปีกออกได้เป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็เหลืออยู่แต่ลำตัวซึ่งตรงกลางเนี่ยได้เตรียมเอาไว้ให้ปีกเนี่ยสอดเข้าไปได้วิธีการก็จะอยู่ใน reference 57นะครับขีด20 30 50แล้วก็60อยู่ใน area ปีกซ้ายและขวานะครับคือ area 500แล้วก็600ครับการถอดนะครับ wing removal ตัวอย่างตรงนี้เป็นเรื่องของการถอด อุปกรณ์อื่นๆออกก่อนนะครับตรงกลางเนี่ยใต้วิงจะมีลักษณะของ torque tube นะครับที่ยึดติดระหว่าง flap ทั้งสองฝั่งโดยปกติแล้ว flap ทางปีกซ้ายแล้วก็ขวานะครับวิธีการทำงานก็คือจะ move down ลงมาเนี่ยเท่าๆกันดังนั้นแล้วก็สามารถใช้การควบคุมเนี่ยชุดเดียวได้นะครับวิธีการของเครื่องบินลำนี้ก็คือใช้เป็นไฟฟ้าครับใช้electric motor เป็นไฟฟ้าหมุนเมื่อหมุนแล้วเนี่ยทำให้ลักษณะที่การเคลื่อนที่เป็น screw jack นะครับเคลื่อนที่เข้าออกได้ทำให้flap เนี่ยขยับลงหรือว่าพับขึ้นมาเก็บได้ก็เลยต้องถอดออกก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถังน้ำมันเครื่องบินแบบนี้ก็มีถังน้ำมันที่อยู่ในปีกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้การเชื่อมต่อการใช้งานของน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะต้องต่อออกมานะครับจากปีกก็ต้องมีการถอดนะครับ remove fittingtube fitting ออกก่อนนะครับวิธีการพวกนี้จะมีรายละเอียดอย่างชัดเจนครบถ้วนอยู่ในแมนนวลเลยมีข้อควรพึงระวังอันหนึ่งก็คือว่าจะมีป้ายนะครับเราจำเป็นต้องมีป้ายเตือนผู้อื่นขณะที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการถอดปีกนะครับก็คือป้าย warning นะครับห้ามใช้งานนะครับ maintenance work in progress ก็คือว่าขณะนี้กำลังซ่อมเครื่องบินอยู่ป้ายนี้จะถูกติดตั้งเอาไว้นะครับที่ห้องนักบินแล้วก็บริเวณอื่นที่เห็นได้ง่ายด้วยนะครับก็ห้ามคนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะว่าการจะถอดปีกนะครับจะต้องใช้อุปกรณ์หิ้วแล้วก็ยกลำตัวของเครื่องบินด้วยในส่วนของ wing inspection area ของเครื่องบินเล็กลำนี้ครับ
ดยปกติแล้วที่ปีกจะมีเป็นถังน้ำมันนะครับแล้วก็เป็น integral tank

เช่นเดียวกันก็เลยมีวิธีการนะครับตรวจสอบเป็นพิเศษบริเวณที่มีถังน้ำมันอยู่ปีกของเครื่องบินลำนี้นะครับก็ใช้วิงสเตชันเริ่มต้นจากกึ่งกลางของฟิวสลาจเช่นเดียวกันนะครับวัดออกไปเป็นสเตชันในแต่ละสเตชันก็จะมีริปอยู่นะครับช่วงบริเวณตรงนี้ครับ 31.5 นิ้วนะครับจากใกล้ๆกับฟิวสลาจตรงนี้หรือว่าสเตชัน 21.6 ขึ้นไปนะครับจนถึงสเตชันที่4.61 ฟุตตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นถังน้ำมันดังนั้นจะมีการตรวจสอบเรื่องของการรั่วซึมเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบเรื่องของ corrosion หรือว่าอื่นๆนะครับการตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดนี่แหละครับแต่บริเวณนี้จะต้องมีการตรวจสอบเป็นพิเศษเรามาดูภาพตรงนี้ครับด้านหน้านะครับ leading edgeเป็นด้านที่มี nose rib นะครับก็จะมี wing spar ด้วยนะครับแต่บริเวณด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นบริเวณที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอาจจะเป็นเฉพาะแค่ตรงกลางเฉยๆตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีส่วนประกอบต่างๆนะครับหมายเลข6เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะต้องตรวจบริเวณนี้เป็นพิเศษนะครับก็คือ corrosion นะครับบริเวณนี้นั่นเองเป็นสปานะครับเราสามารถตรวจสอบได้จากการเปิด access นะครับ access hole ที่อยู่ด้านบนถ้าเกิดเป็นบริเวณที่เป็นถังน้ำมันนะครับ access hole จะมีแค่ด้านบนเท่านั้นนะครับด้านล่างก็จะไม่มีป้องกันโอกาสการรั่วซึมของซีลหรือฝาด้วยนะครับก็จะเปิดด้านบนนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่ามีการรั่วซึมหรือว่ามีสิ่งผิดปกตินะครับที่มองเห็นได้หรือไม่ถังนี้ไม่ใหญ่ครับนะครับค่อนข้างเล็กเปิด access hole ก็สามารถจะตรวจสอบได้แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของการซ่อมนะครับถ้าเราตรวจพบว่ามีการรั่วซึมซึ่งส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบการซึมออกทางบริเวณที่เป็นรีเวทเพราะว่ามีการเจาะรูเกิดขึ้นนะครับเครื่องบินประเภทนี้เป็นอลูมิเนียมอลอยทั้งหมดที่ปีกดังนั้นการเจาะรูกับสปานะครับนี่คือสปานะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมีอัปเปอร์กับโลเวอร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดด้านล่างนะครับด้านบนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ข้างล่างของน้ำมันนะครับก็จะทำความเสียหายด้านล่างจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้วิธีการก็คือการตรวจสอบเมื่อตรวจพบแล้วนะครับด้านนอกนะครับก็จะเข้าไปตรวจด้านในอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องทำการ remove seal ออกนะครับบริเวณนั้นก็เพียงพอแล้วไม่ต้องรีมูฟทั้งหมดนะครับการรีมูฟทั้งหมดจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิดคอร์โรชันส่วนอื่นที่มันไม่ได้เป็นอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นได้เราก็รีมูฟเฉพาะบริเวณที่เราต้องการจะซ่อมหรือว่าต้องการจะตรวจเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็รีมูฟแล้วเราก็พบว่ามีคอร์โรชันเราก็รีมูฟคอร์โรชันก่อนด้วยวิธีการใดที่เหมาะสมนะครับแล้วเราก็ reinforce ถ้าจำเป็นหรือไม่เราก็ reseal ก็ได้นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้อง remove rivet เลยก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นการตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันอยู่ในลิมิตนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะ reseal กลับไปก่อนนะครับเพราะการรื้อ structure เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องมีการตัดสินใจจากเอนจิเนียร์ด้วยนะครับว่าจะทำดีหรือไม่ดังนั้นแล้วการรีซีลนะครับก็จะเป็นการซ่อมฟิวแทงค์จะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ในส่วนของแลนดิ้งเกียร์ซัพพอร์ตริปรีเพลซเมนต์ส่วนนี้เป็น
เรื่องของ landing gear ที่ยึดติดอยู่กับบริเวณด้านหลัง leading edge นะครับลักษณะนี้ครับตามภาพจะแสดงให้เห็นว่ามันจะมีบริเวณที่ยึดกับ landing gear เครื่องบินรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถจะพับฐานเก็บได้ก็มีนะครับหรือจะเป็น fixed landing gear พับฐานไม่ได้ก็มีแล้วก็จะใช้สตรัคเจอร์ที่แตกต่างกันนะครับทีนี้การยึดของ landing gear support grip กับ landing gear เนี่ยบริเวณนั้นนะครับจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะรับแรงบ่อยๆเพราะว่าจะต้องแลนใช่ไหมครับจะต้องมีการกระแทกเกิดขึ้นทีนี้วิศวกรเขาได้มีการออกแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดเหตุ hard landingหรือว่าเป็นแลนดิ้งแบบกระแทกที่แรงกว่าปกตินะครับแต่ว่าไม่แรงมากจนเกินไปที่จะทำให้เครื่องบินเนี่ยเสียหายนะครับจะมีการตรวจสอบครับถ้าพบว่ามีการบิดมีการเสียรูปทรง symmetrical check แล้วผิดปกติตรวจพบว่าจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนนะครับ internal structure บริเวณนี้นะครับเขาได้ออกแบบให้มีการเปลี่ยนนะครับได้โดยการ remove rivet นะครับที่บริเวณที่ต้องการออกซะสังเกตว่าในภาพนี้เขาก็จะเขียนไว้นะครับอย่างดีว่าเป็นตัว A นะครับตัว B C D แล้วก็ E นะครับต้องค่อยๆ remove ออกทีนี้การ remove ออกแล้วนะครับจะมีวิธีการอีกอันนึงก็คือว่าเวลาใส่ชิ้นใหม่เข้าไปตรวจสอบเสร็จแล้วนะพบว่าเขาจะเว้นที่ไว้บางจุดเช่นในภาพตรงนี้นะครับจะเป็นภาพของรีเวทปกติที่ไม่ใช่สีดำเราก็จะต้องเจาะรีเวทเพิ่มที่เป็นสีดำนะครับเป็น additional rivet เทคนิคนี้เป็นวิธีการออกแบบของเครื่องบินนะครับที่เผื่อไว้สำหรับการซ่อมลักษณะนี้อาจจะพบเห็นได้นะครับในบริเวณอื่นเพราะว่ารีเวทที่ได้ติดตั้งไปแล้วนะครับได้ถูกถอดออกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรีเวทที่ยิงเข้าไปใหม่ในจุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับในรูเดิมเนี่ยความสามารถในการรับแรงโดยปกตินะครับจะน้อยลงนะครับเนื่องจากรูเดิมเนี่ยได้ถูกขยายนะครับด้วยการฟอร์มรีเวทมาก่อนครั้งหนึ่งแล้วแล้วเราก็ยังไม่สามารถมั่นใจและทราบได้อีกว่าการ remove rivet นั้นจะไม่ทำให้รูหรือว่าวัสดุเนี่ยเสียหายมากน้อยแค่ไหนก็เลยมีการเจาะรูเพิ่มนะครับใช้ rivet เท่าเดิมแล้วบริเวณนี้จะมีการเว้นที่เอาไว้จะมีการเว้นพิชเอาไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อเผื่อไว้ให้เกิดการซ่อมขึ้นได้ถ้าใกล้เกินไปก็เจาะรูไม่ได้ทีนี้มันมีวิธีการอีกอันหนึ่งครับในเรื่องของการใช้รีเวทการรีมูฟรีเวทออกไปแล้วนะครับสามารถจะใช้รีเวทขนาดไซส์ถัดไปได้นะครับถ้าเกิดผู้ผลิตได้แจ้งว่าสามารถใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่ารูมันเรียกว่า enlarge ก็คือใหญ่โตขึ้นมานะครับก็ใช้รีเวทในขนาดถัดไปหรือว่าจะมี rivet size พิเศษครับเรียกว่า half size ก็คือครึ่งหนึ่งแทนที่จะเพิ่ม1 size rivet โดยปกติแล้วอาจจะเรียก size diameter ส่วน32นะครับถ้าพอจำกันได้อย่างเช่นหมายเลข4คือ4ส่วน32ใช่ไหมครับเท่ากับ1ส่วน8นะครับทีนี้ข้ามจาก4ส่วน32จะเป็น5ส่วน32ใช่ไหมครับก็จะมีครึ่งหนึ่งระหว่าง2ไซส์นี้นะครับก็คือไซส์4ครึ่งนั่นเองนะครับก็เราก็ใช้วิธีการเดิมก็คือการเจาะรูให้ใหญ่ขึ้นก็พึงกระทำได้นะครับซึ่งตรงนี้เองก็ขึ้นอยู่กับวิธีการหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นครับกับบริเวณที่ไปตรวจสอบพบนะสามารถจะมีวิธีการได้หลายรูปแบบนะครับถัดไปเป็นเรื่องของ replacement ซึ่งเราเพิ่งจะได้กล่าวกันว่าการ
เปลี่ยนการถอดนะครับในภาพนี้ครับการเพิ่มรีเวทจุดสีดำนี่คือรีเวทที่เพิ่มขึ้นมาจุดสีขาวนี่คือ original rivet location นะครับที่เดิมของมันคือเราจะต้องเพิ่มความแข็งแรงนะครับ reinforce ไม่เพียงแต่ rivet ตัวเดิมนะครับเพิ่ม rivet ตัวใหม่แต่ว่าชิ้นงานยังเป็นชิ้นงานแบบเดิมนะครับที่เรา remove แล้วเราก็ replace อันใหม่ขึ้นไปนะครับใส่เราก็จะมีสตรัคเจอร์ที่แข็งแรงเทียบเท่าเดิมได้ครับถัดไปเป็นภาพของการติดตั้งหรือการถอดปีกนะครับเป็นภาพที่แสดงให้เห็นชัดขึ้นนะครับจากภาพเมื่อกี้ที่บริเวณปีกที่นำมาติดกันก็คือนำมายึดติดกันโดยดับเลอร์ด้านหน้าและหลังนะครับจะมีบริเวณที่ยึดติดกับฟิวสลาจนะครับปีกมันเชื่อมต่อกันเองได้แล้วตัวมันก็จะต้องติดกับฟิวสลาจแล้วก็พยุงฟิวสลาจขึ้นไปด้วยนะครับก็จะมีวิธีการนะครับก็คือใช้โบลกับนัทนะครับที่บริเวณสปาแล้วก็ฟรอนต์ลีดิ้งเอ็ดตรงนี้นั่นเองครับส่วนของวิงทิปวิงทิปตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นคอมโพสิตแมทเทอเรียลอย่างแน่นอนการถอดการประกอบก็ใช้สกรูครับสามารถถอดได้เราก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ครับตรงที่ว่าเราสามารถจะอินสเปกได้ไม่จำเป็นต้องมีอินสเปกชันโฮลบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเราถอดวิงทิปมาเนี่ยจะง่ายกว่าสามารถจะใช้ไฟฉายครับส่องเข้าไปแล้วก็ดูได้เพราะบริเวณที่เป็นวิงทิปไม่ได้เป็นถังน้ำมันอยู่แล้วนะครับส่วนcontrol surface ตัวอย่างคือ flap นะครับที่มีความยาวนะครับที่เราพบใน description นะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้วยสามารถจะ remove แล้วก็ replace หรือว่าถ้าเกิดต้องการซ่อมจุดใดจุดหนึ่งเราสามารถรื้อถอดออกมาได้นะครับเรียกว่า off aircraft นะครับmaintenance ได้เราสามารถจะซ่อม on aircraft โดยการที่ไม่ remove ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการแล้วก็ความชำนาญนะครับของช่างนี่คือเรื่องของ flap ถัดไปเป็น aileron นะครับ aileron ตรงนี้มีความเป็นพิเศษครับ aileron ใช้อยู่ตลอดเวลาขณะทำการบินแต่ flap เองเนี่ยใช้แค่ช่วง take off กับ landing นะครับแล้วตัวมันจะถูกบังคับด้วย torque tube กับ mechanism ที่เป็นไฟฟ้านะครับตัวมันเมื่อเลื่อนออกมาใช้งานแล้วมันก็จะอยู่ในลักษณะนั้นเมื่อเราเก็บกลับไปมันก็จะเลื่อนกลับไปเก็บนะครับแต่ว่า aileron นี้ไม่ใช่ aileron จะต้องมีการทำ static balance นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดการซ่อมaileron ของเครื่องบินลำนี้เป็นโลหะเหมือนกันแล้วลักษณะก็คือไม่ถึงกับเป็น corrugate นะครับแต่ว่าจะมีลักษณะเป็น pleat หรือว่าเป็นช่องนะครับ stamp ลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งของชิ้นเนื้ออลูมิเนียมอลลอยด้วยเนื่องจากข้างในมันไม่มี structure นะครับเขาต้องการให้มันเบาทีนี้ตัว aileron เองเนี่ยแม้ว่ามันเบาก็ตามมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่นะครับตัวมันถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานโอกาสที่มันจะเคลื่อนที่ลงด้วยน้ำหนักตัวมันเองก็เป็นได้นะครับก็เลยต้องมีสิ่งที่เรียกว่า balance weight นะครับลักษณะ balance weight ของ aileron ตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำหนักเล็กๆติดอยู่ข้างหน้านะครับ leading edge ก็เป็นสกรูไขเข้าไปนะครับจากด้านหน้าแล้วก็แอบอยู่ด้านในของเมนวิงถ้าเกิดว่ามีการซ่อมการซ่อมจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักของเอลิรอนเราก็จะต้องนำมาบาลานซ์เมื่อซ่อมเสร็จแล้วนะครับน้ำหนักจะเปลี่ยนอาจจะต้อง remove หรือลดน้ำหนักบาลานซ์เวทถ้าเกิดว่าการซ่อมบริเวณนั้นเป็น trailing edge ด้านหลังนะครับของเอลิรอน
ก็จะมีการบาลานซ์กันก่อนที่จะกลับเข้าไปติดนะครับ install ไว้ที่เดิมนะครับ aileron ก็จะอยู่บริเวณปีกซ้ายและขวานะครับ520และ620นั่นเองครับในตอนนี้ผมก็ได้พูดถึง ATA Chapter 56เป็นช่วงของ Light Aircraft นะครับและ ATA Chapter 57นะครับของ Wing ในตอนต่อไปผมจะได้พูดถึงรายวิชา Aircraft Structure and System 2ที่ครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของ ATA Chapter 100นะครับแต่เป็นกลุ่มของ Airframe System จะเริ่มต้นที่ ATA Chapter 27นะครับเป็นเรื่องของ Flight Control ในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำ

ดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

านเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ

0: ป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจอกับอาจารย์ป้อมนะครับตอนนี้เราอยู่ในบทที่6นะครับก็หัวข้อตอนนี้นะครับก็คือการนะครับการสร้างโมเดลนะ3มิติงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครับนะซึ่งเราจะใช้หลักการแบบมืออาชีพเลยนะครับเราจะไล่ไปเรื่อยๆทีละบททีละบทนะครับแต่เริ่มจากงานโครงสร้างคอสลอก่อนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนนะครับซึ่งแน่นอนใช้ความรู้ที่มีมาทั้งหมดนะครับรวมถึงสำคัญคือบทที่แล้วนะครับกลับไปดูนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะเริ่มแรกนะครับดับเบิลคลิกสกิลอัพเลยครับเหมือนเดิมเลยครับและตอนนี้เราจะจำลองการทำงานจริงนะครับนั่นเองนะหายใจลึกๆนะครับนี่คือก้าวแรกนะครับที่เราจะทำงานแบบมือโปรนะและแค่10บทเท่านั้นนะครับทั้งหมดนะทุกคนจะโกโปรได้นะครับเอาละนะครับเราก็เลือกไปเลยที่นะครับแปลนวิวเมทครับและตอนนี้ครับเข้ามานะครับเอาละสเต็ปที่1สำหรับมือโปรครับทุกคนนะครับ1คือตั้งชื่อครับเพราะอะไรเดี๋ยวไฟดับมาเจ๊งพอดีนะไปที่ไฟล์ครับแล้วก็ save as นะครับไฟล์แล้วก็ save as หรือ save ก็ได้ครับครั้งแรกเนาะแล้วตั้งชื่อโมเดลนะครับว่า my new project ครับ new project ก็ได้ new project นะครับ save ไว้ที่ desktop นะปกติแล้วเราควรจะทำ revision ด้วยนะบางทีจำไม่ได้ไงว่าเราแก้กี่ครั้งนั้นก็มี revision rev นะครับ00นะครับอันนี้คือนะครับเป็นตัว00เลยตัวแรกเลยนะครับนะจริงๆต้องบอกวันที่ด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะงงอีกนั้นเวลาทำงานแบบมืออาชีพอะน้องๆไม่ใช่บอกโมเดลใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดมากๆใหม่ที่สุดเนี่ยศิลปินจะเป็นอย่างนี้หมดนะจะพยายามตั้งชื่อให้มันแบบนี้นะครับนั้นแต่ในความจริงแล้วเราต้องทำงานแบบมืออาชีพต้องตั้งชื่อให้ถูกต้องนะครับสำคัญมากชื่อนี่อย่าล้อเล่นนะชื่อสำคัญนะเพราะว่าอีก10ปีเรามาค้นหาเนี่ยใหม่สุดๆนะจ๊ะใหม่มากมายอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้สำคัญนะอันดูเหมือนตลกนะแต่จริงสำคัญนะถ้าทำงานมืออาชีพเนี่ยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาละเซฟไฟล์เรียบร้อยนะครับจากนั้นมานะครับเริ่มต้นเลยเราก็จะเริ่มทำกริดไลน์นะอันนี้เอาแบบเร็วๆนะไม่ต้องอะไรซับซ้อนนะครับกริดไลน์ซึ่งอาคารของเราคือ8คูณ6นะครับ8คูณ6ถูกไหมครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกกด T tape นะครับง่ายมากๆนะครับกดที่แกนแดงครับดึงออกไปครับเราต้องการให้อาคารห่างจากตรงนี้2เมตรพิมพ์2 enter แกนเขียวครับคลิกครับพิมพ์2 enter จากนั้นนะครับเราจะแบ่งนะครับอาคารนะครับอาคารของเราเนี่ยเป็น8คูณ6นะครับเอาละเราจะซอยนะครับเพราะว่าถ้าเราสแปน6เมตรเลยเนี่ยทุกคนเข้าใจไหมว่าคานยาว6เมตรเลยเนี่ยมันจะแอนนะมันต้องเหล็กหนานั่นเองเราจะซอยแบ่งเป็นสแปน3 6นะครับจะเป็น3กับ3ส่วน8เนี่ยจะเป็น4กับ4นะครับอ่ะเราก็ตำแหน่งเสาครับเราก็คลิก3 enter คลิก3 enter นะครับตอนนี้เราก็จะได้แล้วนะครับด้านนี้ก็เป็น3 3นะครับส่วนด้านนี้ด้านลึกเนี่ยจะยาว8เมตรใช่ไหมก็เป็น4ครับ T tape ดึงไปครับ4แล้วก็ดึงต่อครับ4ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้นะครับแนวกริดขึ้นมาครับและตรงนี้ครับจุดตัดตรงนี้แหละนะครับนะจะเป็นตำแหน่งของตัวเสาและฐานรากของอาคารครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะต้องสร้างฐานรากขึ้นมาและเราตัดสินใจให้เป็นคอมโพเนนต์ครับเพราะว่าคอมโพเนนต์ฐานรากเบอร์เดียวกันมันเหมือนกันทั้งหมดครับแล้วอาร์สี่เหลี่ยมครับแปะลงไปตรงแนวเส้นตรงนี้ครับจุดตัดตรงนี้ครับกดเลื่อนออกมานะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมี

สองแบบนะถ้าเราลากออกมาเฉยๆแบบนี้ครับมันจะออกมาด้านข้างแต่ถ้าเราต้องการให้มันออกมาจากเซ็นเตอร์ไลน์ของตัวกริดให้เรากดคอนโทรลหนึ่งครั้งครับคอนโทรลนะคลิกมันก็จะมีสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับอ่ะคอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลจากนั้นพิมพ์ฐานลากเลยครับขนาดครับเราไปฐานลากแผงง่ายๆนะครับ1.1จากนั้นพุทธภูลงไปข้างล่างครับ 0.25 แล้วกด Enter ครับตอนนี้เราก็ได้ฐานลากแล้วจริงๆมันก็เหมือนกับบทที่แล้วถูกไหมครับแต่คราวนี้เราแค่เอามาสร้างเป็นของจริงครับเอาละตอนนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเราต้องการให้มันเหมือนกันหมดใช่ไหมครับก็ต้องใช้นิยามเดียวกันก็ทำเป็นคอมโพเนนต์ครับเอาละครับคลิกรัวๆครับคลิกขวาครับออกคำสั่ง make component นะครับขอย้ำนะครับและ definition มันคือ F1 ครับผมฐานลาก F1 แต่ไม่ง่ายอย่างนั้นครับต่อไปครับมือโปรต้องมีอีกแบบหนึ่งครับก็คือว่า axis ครับทุกคนดูให้ช้านะถ้าเราพูดถึงแก้วตัวนี้ครับเราจะวางแก้วตรงนี้มีคนโทรบอกว่าอาจารย์ป้อมครับช่วยวางแก้วตัวนี้ไว้ที่ขอบโต๊ะหน่อยครับได้ครับพี่เอาแก้ววางที่ขอบโต๊ะวางขอบโต๊ะนี้เฮ้ยลืมไปเอาแก้ววางไว้ที่ขอบโต๊ะแล้วจะเอาส่วนไหนของแก้ววางล่ะเซ็นเตอร์ด้านซ้ายหรือด้านขวาเห็นไหมครับทุกคนเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในโลกความจริงของเราเนี่ยทุกอย่างเป็น3มิติคุณบอกว่าจะเอาของไปไว้ตรงโน้นตรงนี้แต่อ้างอิงตรงไหนของมันล่ะใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยพี่ช่วยขยับไปสักหน่อยได้ไหมเท่าไหร่ล่ะอ่ะขยับไปพี่ให้ห่างผมสัก5เมตรได้ไหมเอาจะห่างจากอะไรถูกไหมครับเนี่ยมันก็ต้องบอกมาพิกัดด้วยถูกไหมดังนั้นเองสำคัญมากครับในการทำงานขั้นสูงนะครับทุกคน axis โคตรสำคัญเลยเพราะมันคือการกำหนดพิกัดครับเด็กเล่นๆนะครับทำสวยงามอย่างเดียวไม่มีพิกัดไม่เป็นไรแต่วงการก่อสร้างครับตำแหน่งนิดเดียวทำให้ถล่มได้นะครับพังได้หรือเสียหายได้หรือเจ๊งได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยพิกัดต้องสำคัญมากและฐานลากเรานะครับคนทั่วไปนิยมที่จะอ้างอิงแกนเซ็นเตอร์ไลน์เป็นตัวก้างอ้างอิงนะครับและจะไว้ด้านบนด้วยครับดังนั้นเองเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราต้องย้ายแกนครับไปไว้ตรงกลางครับตรงนี้ครับคำสั่งครับเรียกว่า set component axis ครับตรงนี้นะฮะ set component axis นะครับคือคลิปที่แล้วบทที่แล้วไม่ได้สอนเรื่องแกนเพราะกลัวเครียดแต่ตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแกนมันคือจุดอ้างอิงสำคัญนะครับกด set component axis จากนั้นนะครับเราก็เอาแกนเนี่ยมาวางไว้ตรงเซ็นเตอร์ตรงนี้ครับแล้วก็คลิก3ครั้ง1 2 3ตอนนี้ครับเราก็ย้ายแกนมาไว้แล้วครับนั่นเองทุกคนต้องคิดให้ดีนะว่าแกนอยู่ตรงไหนครับในกรณีนี้ครับฐานลากเราจะเอาท็อปนะครับของฟูตติ้งนะครับนะ TOF นะ Top of Footing นะครับ TOF นะครับ Top of Footing มันจะมี BOF Bottom of Footing นะครับเราจะเอาด้านบนเป็นหลักนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้แล้วครับเราก็กด Create เรียบร้อยครับยินดีด้วยครับทุกคนได้สร้างฐานลากที่ชื่อว่า F1 นิยาม F1 และมีแกนด้วยอ่ะโอเคจากนั้นมาครับเราก็จะ Copy ครับโดยการกดฐานลากก่อนครับ M Move ครับ Snap ตรง Center ครับกดคอนโทรล1ครั้งง่ายมากแล้ววางตรงแนวกริดไลน์ครับจึ๊บต่อไปครับจับวางจับวางจับวางแต่แบบนี้มันเสียเวลาใช่ไหมครับคิดที่อันมันเหนื่อยอ่ะเราอันดูก่อนถ้าเราวาง3ใช่ไหมครับเราสามารถ copy ทั้ง3อันไปได้เลยครับแล้วกดคูณด้วยเหมือน AutoCAD ไงอันเลไปเรื่อยๆครับอ่ะเราเลือกนี้ครับ3ตัวM move ถูกไหมครับแต่นั้นอ้างอิงจุดไหนล่ะเราอ้างอิงจากกริดถึงกริดถูกไหมครับจับที่กริดไลน์นะครับย้ายไปคอนโทรลคลิกวางแน่นอนครับเมื่อเราคลิกวางแล้วใช่ไหมไอ้กริดเนี่ยบังเอิญสแปนมันตรงกันอ่ะมัน4เมตร4เมตรไปเรื่อยๆเราก็ไม่ต้อง copy ซ้ำครับเราตามด้วยคอมโบครับตามด้วย x อะไรครับขออีก2ตัวใช่ไหม x 2ครับ enterนี่แหละครับชีวิตดีๆบางคนนี่ copy ฐานลาก50ต้นก็ copy ตัววางไม่เสร็จแล้ววันนี้นะครับมันมีหลักการของมันอยู่นะที่เราสามารถทำได้ครับและตอนนี้ครับเราก็ได้ฐานลากขึ้นมาทุกคนไปลองฝึกเองนะครับเป็นทักษะส่วนตัวอาจารย์สอนได้แค่วิธีจับคู่กันนะครับแต่สอนคนเป็นศิลปินไม่ได้ครับนั้นศิลปินมันเกิดจากการฝึกฝนณวันนี้คลิปต่างๆที่อาจารย์ทำบทเนี้ยมันคือการสอนจับคู่กันเท่านั้นเอง
ที่เหลือทุกคนต้องเอาไปต่อนะครับนะมันมีรออยู่ข้างหน้านะครับทุกคนต้องทำให้ได้

ได้นะครับอ่ะโอเคต่อไปครับเราจะมาต่อที่เสาต่อหม้อนะครับแหมเสาต่อหม้อเนี่ยเขาให้มีขนาดหน้ากว้าง20คูณ20แล้วสูง1เมตร20นะครับ1เมตร20นะครับอ่ะโอเคเราก็เริ่มกันเลยครับแต่เขาที่มีทริคนิดนึงนะในการทำนะครับทริคนิดนึงนะอ่ะเราเริ่มนะครับกด R สี่เหลี่ยมนี่คือทริคนะครับแล้วทริคเนี้ยไม่ค่อยมีคนสอนเท่าไหร่ด้วยนะครับกด R สี่เหลี่ยมครับแปะตรงนี้นะครับจากนั้นกด Control 1ครั้ง Center ครับแล้วก็ขนาดวิศวกรบอกว่าขนาด20 คูณ 20ก็พิมพ์20 cm, 20 cm ได้เลยครับคือไม่อยากใช้เป็น02ละเบื่อละเอา20 cm บ้างนะครับจากนั้นนะครับอย่าพึ่งนะครับพุทธภูนะเพราะว่าแกนของมันครับมันจะกำหนดยากให้เราครับคลิกรัวๆครับบนสี่เหลี่ยมนี้นะจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า make component หลายคนบอกว่าทำไมไม่ดึงขึ้นมาเป็นเสาไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาดูนะทิกกด make component ครับจากนั้นไอ้ตัวนี้คือเสาต่อหม้อแต่เป็นเสา C1 นะเราตั้งชื่อว่า C1นะครับแต่ในการก่อสร้างเนี่ยไอ้เสาเนี่ย C1 ก็จริงแต่มันมีเสาชั้นใต้ดินชั้น1ชั้น2ชั้น3เราต้องบอกด้วยว่าไอ้เสาต้นเนี้ยมันชั้นอะไรนะครับก็เป็น C1 แล้วก็ทำยังไงล่ะก็ให้มันมีคอมม่าขั้นก็แหละขีดขั้นกลางอย่างนี้นะครับ C1 แล้วขั้นกลางแบบนี้แล้วก็บอกว่าอันนี้คืออะไรก็บอกว่าชั้นต่อหม้อนะชั้นต่อหม้อนี่ชั้นต่อหม้ออ่ะ C1 ชั้นต่อหม้อและแน่นอนครับแกน axis สำคัญมากกด set component axis แล้วคลิกตรงกลางตรงนี้ครับจากนั้นมาออกคำสั่ง create นี่คือหลักการนะครับในการทำงานนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่คือการสร้าง component นะครับจากนั้นนะครับทุกคนดูนะจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะ copy มันไปครับวางทุกจุดครับแต่คราวนี้มันเสียเวลาถ้า copy ไปอย่างนี้มันเหนื่อยครับมันมีหลักการนึงนะให้เราทำแบบนี้ทุกคนดูดีนะจริงๆไม่ต้องทำก็ได้นะแต่ทำแล้วมันหล่ออ่ะดูดีอ่ะดูนะครับไปที่คำสั่งครับ default tray จากนั้นกดที่ component นะแล้วจากนั้นกดรูปบ้านครับคือตรงนี้สำคัญมากนะเห็นไหมครับกดรูปบ้านแล้วมันก็จะมี component ที่เราทำไว้ครับโชว์ขึ้นมาคือในโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันจะมีการเขาเรียก short memory ถ้าเราทำชิ้นงานขึ้นมาแล้วเป็นคอมโพเนนต์แล้วเราลบทิ้งไป SketchUp เนี่ยมันยังจำไว้เป็นก๊อก2นั่นคือเหตุผลว่าทำไมสถาปนิกส่วนใหญ่เขียนโมเดล3มิติขึ้นมาไฟล์ขนาด100เมก200เมกเพราะว่าในขณะเราสร้างขึ้นมาเราโหลดอะไรมาเยอะๆทิ้งไปความจริงแล้ว SketchUp ไม่ได้ลบทิ้งนะครับมันยังจำอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยเขียนมาไฟล์300-400เมกเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยจริงๆแล้วไฟล์จริงๆ50-60เมกเองนะครับดังนั้นเองเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเราต้องรู้ว่ามันมีฐานข้อมูลซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มากดตรงนี้ครับ C1 ชั้นต่อหม้อแล้วก็คลิกตรงนี้เข้าไปครับมาวางครับเหมือนเลโก้ไงนี่ครับเนี่ยหลักการเลโก้อะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะวางนี่ครับเห็นไหมเนี่ยวางเซนเตอร์เนี่ยมันจับเองเลยครับอย่างเงี้ยจริงๆวางตัวแล้วก็ copy ก็ได้นะนะครับอ่ะวางไปเลยนะครับวางไปเลยครับวางไปเลยนะนี่ครับวางไปเลยวางไปเลยนะครับเรียบร้อยครับเนี่ยอย่าลืมกดลูกบ้านนะเอาละเมื่อวางไปแล้วครับเราก็ดึงตัวเดียวพอถูกไหมพุทธดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอีดิทถูกไหมพุทธภูมิมาเลยครับตัวเดียว 1.2 Enter เรียบร้อยครับเพราะอะไรครับเพราะคอมโพเนนต์ทั้งหมดมันตัวเดียวกันไงแก้ตัวเดียวก็แก้ทั้งหมดอยู่แล้วถูกไหมครับแค่นี้ทำชั้นต่อไปครับเราก็ copy ดีครับเอาละ copy ดูนะครับหลักการ copy อันนี้มีทริคอยู่นะคือถ้าเราคลิกซ้ายครอบจากขวามาซ้ายมาขวาเนี่ยลากครอบไม่หมดมันไม่ติดนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนออโต้แคดอะถ้าเราลากจากซ้ายมาขวาหรือขวามาซ้ายเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญนะครับอ่ะเหมือนกันเลยถ้าลากจากซ้ายมาขวาครอบแบบนี้มันต้องติดหมดก็ต่อเมื่อมันครอบทั้งหมดครับแต่ในกรณีนี้เราไม่ต้องการครับเราต้องการลากผ่านแล้วติดหมดเราลากจากขวามาซ้ายถ้าจะขวามาซ้ายแปะนิดนึงมันติดเลยเห็นไหมครับตรงนี้จากนั้นออกคำสั่ง m move

จับตรงไหนครับจับตรงนี้ครับแล้วยกขึ้นครับปึ๊บเข้าไปให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับเอาละนะครับแต่อย่าลืมไอ้ตัวนี้ของเราครับมันเป็นเสาอะไรเสาตอหม้อใช่ไหมเอออ่ะเปิดเอาไลเนอร์ดูครับทุกคนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะเอาไลเนอร์นะเอาไลเนอร์นะครับบทที่แล้วนะครับเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้มันคือเสาตอหม้อแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เสาตอหม้อมันคือเสาชั้นอะไรครับชั้นหนึ่งอย่าผิดนะเราต้องทำอะไรครับทุกคนต้องเมคยูนิคใช่ไหมนะครับต้องเมคยูนิคใช่ไหมครับให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนชื่อมันแต่ถ้าเราเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งหมดใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องมาเมคยูนิคถูกไหมเอาละนะครับถ้าใครไม่เข้าใจไปดูบทที่ผ่านมานะครับอธิบายไปแล้วคือถ้าอธิบายซ้ำเนี่ยมันเสียเวลาไม่ทันนะครับนะอ่ะเราก็จะคลิกขวาครับเพื่อทำให้มันเป็นตัวอื่นนะครับตัวใหม่นะครับคลิกขวาครับออกคำสั่ง make unique เห็นไหมครับที่ outliner เนี่ยชื่อมันจะเปลี่ยนเป็น C1 ชั้นต่อหม้อ sharp 1ครับคลิกตัวนี้ครับจากนั้นไปที่ editing info เพราะอะไรเราต้องการเปลี่ยนชื่อมันไงไปที่ editing info ใช่ไหมครับน้องๆทุกคนนะเอาละไปดูบทที่ผ่านมาก่อนนะมันไม่ยากเลยนะครับเอานะเราก็บอกนี่คือ C1 ชั้นอะไรครับทุกคนชั้น1ไงครับเรียบร้อยแล้วนี่คือ C1 ชั้น1นะนี่ไง C1 ชั้น1เลยจัดเข้าให้ครับแก้ตัวเดียวแก้หมดอยู่แล้วครับทุกคนเพราะมันคืออะไรครับมันคือคอมโพเนนต์เดียวกันใช่ไหมเรียบร้อยครับแล้วเอาไลเนอร์ล่ะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วต่อไปครับไอ้เสาทั้งหมดเนี้ยมันจะสูง3.50 เมตรในโปรแกรม SketchUp ครับมีคำสั่งยกเสาให้สูงเท่ากันหมดได้ในเวลารวดเร็วครับคำสั่งนี้เรียกว่าสเกลครับคำสั่งนี้เรียกว่าสเกลทุกคนดูนะนี่คือทริคนะครับสำคัญมากนะครับดูนะครับให้เราเลือกชิ้นงานทั้งหมด C1 ชั้น1ทั้งหมดนะครับจากนั้นกดคีย์บอร์ดนะครับคำสั่งช็อตคัทคือตัว S สิงคโปร์มันจะเรียกคำสั่งสเกลขึ้นมาสเกลคือการยืดหดอะสเกลนะครับซึ่งช็อตคัทคือตัว S แต่ไอคอนอยู่ตรงนี้ครับสเกลข้างๆกับตัวOffset นะครับเอาละจากนั้นนะครับเราสามารถดึงตรงไหนก็ได้ครับดึงตรงกลางตรงนี้จากนั้นกด Escape ไม่เอา ESC นะ Escape ไม่เอาดึงตรงนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ดึงนะตรงนี้ใช่ไหมไม่ดึงนะครับดึงตรงไหนล่ะดึงตรงกลาง Center ใช่ไหมครับถ้าเราดึงพลาดนะกด Escape นะครับ ESC นะที่แป้นพิมพ์นะครับอ่ะดึงขึ้นครับแล้วตอนนี้ครับเสาตอหม้อสูงเท่าไหร่อย่าไปสนใจครับเราอยากให้มันสูงขึ้นกี่เมตรให้เราพิมพ์คำว่า 3.5 แล้วตามด้วย M ถ้าเราพิมพ์ว่า 3.5 ตามด้วย M นะครับมันจะได้เสายาว3.50 เมตรครับโยนขึ้นอะไรทิ้งไปนะครับเสาต้นเดิมสูง1.20 เมตรเสาต้นใหม่สูง3.50 เมตรเราจะสเกลกี่เท่าวะเอา 3.5 ตั้งหารด้วย 1.2 ปวดหัวเสียเวลาครับโยนขึ้นอะไรทิ้งไปวิธีนี้ดึงขึ้นมาพิมพ์เลยครับ 3.5M ถ้าเราไม่ใส่ M นะครับมันจะเป็นจำนวนเหมือนออโต้แคดอ่ะมันคือจำนวนเท่าแต่เราใส่ M ปุ๊บมันเป็นระยะไฟนอลเลยชีวิตดีครับกดจึ๊บ 3.5M ครับอย่าลืม M นะและตอนนี้ครับถ้าเราวัดไดเมนชั่นดูนะครับเราสามารถวัดความยาวเสาได้ 3.50 เมตรครับทีมงานอาจารย์ป้อมมี10กว่าคนนะวิศวกรนะครับนะไม่มีใครใช้เครื่องคิดเลขในระหว่างเขียนโมเดลอีกเลยนะครับแต่ถ้าเขียนแคดเนี่ยต้องมีคกตลอดเวลานะครับเพื่อคิดค่าสเกลนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะตัดสกิลอัพเนี่ยโยนขึ้นเลยทิ้งนี่เลยนะครับมันคอนเวิร์ตหน่วยได้มันสามารถจะสเกลโดยไม่ต้องคูณค่าสเกลได้นะครับจริงๆมีอะไรเยอะนะครับติดตามอาจารย์ป้อมแล้วกันนะครับนะอ่ะโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับสเกลมาแล้วครับทั้งหมดพร้อมกันเลยครับเสร็จแล้วครับต่อไปครับนะเราไปเร็วๆเลยนะเอาแบบเครื่องติดแล้วนะเราจะไปที่คานคอดินนะครับคานคอดินเนี่ยจะอยู่ระดับเดียวกับเสาคานคอดินเนี่ยผมจะไม่ทำอาจารย์จะไม่ทำเป็นคอมโพเนนต์นะทำเป็นกรุ๊ปเพราะอะไรครับบางครั้งคานเนี่ยมันมีขนาดยาวไม่เท่ากันคือเสาเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เสาบรรยาเท่ากันสูงมากแต่คานเนี่ยบางทีมันมีคานซอยคานฝากมันมีคานสแปนไม่เท่ากันดังนั้นเองเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะไม่เท่ากันเยอะดังนั้นเองทำเป็นกรุ๊ปก็ได้ครับไม่เสียหายถูกไหมครับเพราะมันมีขนาดต่างกันนะครับอ่ะวิธีการก็คือว่าเราก็กดนะครับ R สี่เหลี่ยมครับจากมุมนี้ครับมาแปะมุมนี้ครับเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยกด R สี่เหลี่ยมครับแปะมุมนี้ครับจากนั้นกด P

ีพุทธภูครับดึงลงไปเลยจากนั้นพิมพ์ครับจุด4คานลึก40เซนก็คือคานเนี่ยหน้ากว้างเท่าเสานะครับเราก็คลิกรัวๆครับจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group นะครับ make group เลยง่ายดี easy easy ครับอ้าวละที่ outliner ครับทุกคนดู outliner มันมีชื่อว่า group ถูกไหมครับสังเกตนะครับว่า group เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมอันเดียวนะส่วน component จะเป็นสี่เหลี่ยมหลายตัวนะมันแยกตรงนี้ได้ครับดับเบิลคลิกตรงนี้ครับเข้าไปครับเราแก้ชื่อได้ขอย้ำนะแก้ชื่อนะครับไม่ใช่นิยามนะ outliner แก้ชื่อได้ครับอ่ะแก้ชื่อครับเป็น gb ครับ ground beam 1 gb 1ครับตรงนี้ gb 1นะเรียบร้อยครับแก้ใน outliner ได้นะครับโอ้โหนะง่ายจริงๆนะอ่ะต่อไปครับ copy ต่อครับสแปนมัน4เมตรใช่ไหม copy ผ่านกริดไลน์ดีกว่าง่ายดีจับตรงนี้ครับกริดไลน์คอนโทรล1ทีย้ายวางเรียบร้อยเสร็จกดตรงนี้ชิปค้างไว้เพื่อมันค้างนะครับจากนั้นออกฝั่ง m move กดที่ตัวกริดไลน์นะครับลากไปคอนโทรล1ทีคลิกวางแล้วมันต่อเนื่องกันนะครับมันสแปน3เมตรก็ตามด้วย x 2นะครับ enter ก็ได้แล้วอันนี้คือ gb 1ฝั่งนี้จะเรียก gb 2เลือกมาตึ๊บนะครับคลิกตรงนี้นะจากนั้นพุทธภูลงมาครับเราพุทธภู40เซนอยู่แล้วถูกไหมครับก็ดับเบิลคลิกอีกถูกไหมครับเพราะมันจำได้ใช่ไหมคลิก2ที1 2เรียบร้อยนะความไวของปีศาจนะครับเห็นไหมเทคนิคเหล่านี้ครับทำให้เราเร็วขึ้นนะครับคลิกรัวครับคลิกขวา make group ถูกไหมครับเป็น object ต่อไปครับตั้งชื่อครับคลิกตรงนี้ครับดับเบิลคลิกเข้าไปตั้งชื่อว่า gb 2แล้วก็ enter ครับโอ้โหง่ายมากๆครับอ่ะ copy ผ่านกริดไลน์ครับสแปนเท่ากันครับเรียบร้อยเลือกนะครับ2ตัวนี้ครับชิปค้างไว้เลือกนะ multiple copy ต่อครับจากตรงนี้ครับมาตรงนี้วางแล้วก็มันเท่ากันถูกไหมครับก็ตามด้วย x อะไรครับ x 2 enter ครับกด space bar ครับเสร็จแล้วครับอย่างง่ายดายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำส่วนพื้นนะครับที่เป็นแบบว่าไม่มีห้องน้ำนะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยละไว้หายเข้าใจคือเป็นอยู่ข้างนอกบ้านนะเหมือนภาคเหนือนะครับคนเหนือเขาจะมีห้องน้ำอยู่นอกบ้านนะอ่ะโอเคนะครับอ่ะอันนี้เราตัดสินใจแล้วห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกนะครับจากนั้นมานะครับเราต้องทำพื้นนะครับพื้นเนี่ยเดี๋ยวจะสอน2วิธีสมมุติในตรงเนี้ยเรามีพื้นในส่วนที่เป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นหล่อในที่กับพื้นอีกอันนึงเค้าเรียกพื้นแบบสําเร็จรูปนะครับพื้นหล่อในที่เนี่ยมันจะหล่อระดับเนี่ยอยู่เดียวอยู่กับคานเลยนะครับตรงเนี้ยเราจะวางพื้นอยู่ตรงไหนดีตรงนี้นะครับวิธีการคือกด R สี่เหลี่ยมคลิกแล้วก็คลิกตรงนี้ครับเข้าใจมั้ยครับเนี่ยคลิกจากมุมเนี้ยนะครับคลิกปุ๊บแล้วคลิกอย่างมุมนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็กดพุทธภูลงไปเป็นพื้นหล่อในที่นะครับหนา10เซนกดพิมพ์พุทธภูดึงลงไปครับพิมพ์จุด1แล้วก็ enter นะครับเรียบร้อยเลยนะครับจุด1 enter เลยนะครับอ่ะเร็วๆเลยครับคลิกรัวๆครับเลือกทั้งหมดครับคลิกขวาออกคำสั่ง make group ถูกไหมครับอันนี้ทุกคนทำตามให้เลยนะครับนะครับอ่ะมาได้แล้วครับนะเราก็มาที่ outliner ใช่ไหมเหมือนเดิมครับนี่คือแบบถ้ากีตาร์คอร์ดวนน่ะคือถ้าใครงงก็คงจะนะไปดูที่ผ่านมาแล้วกันเพราะว่าสังเกตนะทำซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกันหมดนะครับนะครับถ้ากีตาร์คือคอร์ดวนน่ะทั้งเพลงก็วนไปวนไปวนมามันง่ายครับนะครับอ่ะเราก็มาเป็นพื้น S 1 enter ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่ครับอ่ะนะครับตรงนี้ copy ไปตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนี้ copy มาวางอันนี้ S 1นะครับต่อไปตรงนี้ครับตรงเนี้ยบริเวณนี้ครับเราต้องการเป็นพื้นแบบวางบนคานนะพื้นสำเร็จรูปคือน้องๆทุกคนคงรู้จักเลยนะพื้นหล่อในที่นะคือไม่ต้องสอนละเพราะว่าเราเป็นช่างถูกไหมครับทุกคนก็มันจะมีเป็นแพลงเป็นแผ่นมานะครับแล้วมาวางแล้วก็เทปูนนะมีไวเมทนะวิธีการก็คือกด R สี่เหลี่ยมนะครับแปะที่มุมนี้นะแล้วก็ลากออกมาครับนะกดสี่เหลี่ยมนะ R สี่เหลี่ยมนะครับปึ๊บจับมุมนี้นะแล้วก็ลากออกมาครับคือระหว่างลากออกมาเนี่ยถ้าโกพลาดนะแนะนำว่าล็อกแกนได้นะครับกดคีย์บอร์ดนะซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินกดคีย์บอร์ดด้านบนครับนี่ครับเมื่อบนแล้วปุ๊บมันล็อกแกนน้ำเงินแล้วก็มาแปะตรงนี้ครับนี่แปะตรงนี้
นี้ครับไปตรงนี้เลยนะครับไปตรงนี้เลยเอาละครับตอนนี้ครับเราก็จะมีตรงนี้เป็นพื้นนะครับขึ้นมาจากนั้นนะผมก็จะคลิกรัวๆก่อนนะครับคือยังไม่ดึงความหนานะคลิกรัวๆก่อนฉะนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group เราก็จะได้กรุ๊ปของตัวแผ่นพื้นขึ้นมาตรงนี้ครับแต่ไม่มีความหนานะเอาละเดี๋ยวผมจะเข้าไปอีดิทข้างในนะครับก็ดับเบิ้ลคลิกแต่ขั้นตอนนี้ทุกคนจะเจอปัญหาละทุกคน

หมดเลยอ่ะสกัดอัพเนี่ยนะครับมีทางแก้นะคือตอนนี้ผมไม่เข้าใจแล้วเอ้ยนี่มันในนอกวะเนี่ยเพราะมันทึบไปหมดเลยวิธีการนะครับสกัดอัพเนี่ยมีคำสั่งที่เรียกว่า high res of modelคืออารมณ์ง่ายๆเหมือนบล็อกแคทนะครับถ้าใครเล่นแคทเนี่ยก็คือถ้าเราเข้าไปในบล็อกปุ๊บแคทเนี่ยมันจะเห็นแต่ในบล็อกเท่านั้นถ้าเราต้องการโหมดที่จะเห็นนะครับด้านในเท่านั้นนะครับไม่เห็นข้างนอกเนี่ยปรับได้ครับตอนนี้มันโดนบังอยู่ใช่ไหมครับให้ทุกคนไปที่คำสั่งครับ view นะครับ component edit ตัวที่สำคัญมากนะคำสั่งนี้มันเป็นตัวชี้วัดระหว่างลูกี้นะครับเด็กน้อยกับตัวโปรนะครับคือบอกเลยว่าถ้าใครทำงานแบบโปรนะต้องใช้ high res of model เป็นนะไม่งั้นช้ามากครับกด component edit high res of model ถ้ากดปุ๊บเห็นมั้ยครับมันจะวาร์ปมาข้างในเลยแล้วซ่อนข้างนอกหมดครับแบบนี้ทำงานง่ายครับไม่งั้นปวดหัวแย่เลยนะครับนะเราไปดูคลิปอาจารย์ป้อมใน YouTube นะสอนเรื่องนี้เยอะมากนะครับ high res of model เนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับถ้าไปทำโมเดลใครนะถามว่ารู้จัก high res of model มั้ยเนี่ยเป็นตัวชี้วัดได้เลยนะครับว่าทำงานเร็วหรือช้าเลยนะครับนี่จะบอกนะครับอ่ะโอเคเราก็คลิกเข้าหนึ่งทีออกมาเห็นมั้ยครับเมื่อเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยมันจะซ่อนด้านนอกทั้งหมดนะครับอย่างเงี้ยทำงานง่ายครับแต่โหมดเนี้ยมันกดยากครับ View Component Edit High Res of Model มันกดยากเราต้องสร้างช็อตคัทครับดังนั้นบางครั้งเราต้องการเห็นด้านในบ้างด้านนอกบ้างปนกันเราควรสร้างช็อตคัทแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนจะรู้จากการตั้งค่าช็อตคัทครับความไวเป็นของปีศาจเล่นตีบอสเนี่ยถ้าคาถาเราปล่อยไม่แรงนะปล่อยไม่แม่นนะครับตายเลยนั้นช็อตคัทในเกมมีการทำงานชีวิตจริงก็มีช็อตคัทครับการกำหนดช็อตคัทของเราทำยังไงครับดูนะครับให้ไปที่คำสั่งดูช้านะนี่ความแตกต่างระหว่างมือโปรนะครับมือโปรต้องมีช็อตคัทนะครับเพื่อความไวนะครับไปที่คำสั่งครับ window แล้วไปที่คำสั่ง preference คือความชอบนะจริงๆไม่อ่าน preference นะภาษาอังกฤษนะครับอ่านว่า preference นะครับนะแล้วก็ preference อ่ะของไทยครับ preference นะครับแล้วก็นะครับจากนั้นเนี่ยให้มองหาคำว่า high res of model ซึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับพิมพ์คำว่า rest filter หาเลยครับก็จะมีคำว่า component edit high res of model เห็นไหมครับทุกคนนี่ครับขึ้นมาแล้วคลิกตรงนี้ครับคือทุกคำสั่งทำได้หมดนะครับทุกคนลองไปเล่นเองนะไปเซตค่าของตัวเองนะอันนี้แค่โชว์ตัวเดียวพอจากนั้นครับต้องกดตรงนี้ครับต้องการช็อตคัทตัวไหนครับกดเลยครับ n กดตัว n ในช่องนี้นะกดตรงนี้พิมพ์ตัว n นะครับคือตัว n เนี่ยมันว่างอยู่กดบวกครับดึงตัว n มาข้างล่างและตอนนี้ครับกดโอเคเข้าไปข้างในครับ n เห็นไหมครับมันจะทำให้เราท็อกเกอร์นะครับสลับไประหว่างคำสั่ง high res of model ครับโอเคอ่ะเราเข้ามาที่ข้างในครับ high res of model แต่ตอนนี้แผ่นพื้นของเราเนี่ยมันต้องตัดเสานะครับไอ้เสาเนี่ยมันต้องเฉือนเข้าไปในตัวแผ่นพื้นของเราถูกไหมนิดนึงถูกไหมนะครับทำยังไงครับถ้าเราเขียนเองมันเสียเวลาครับ SketchUp มีคำสั่งอีกตัวนึงครับเรียกว่า intersect face ก็คือเอาเฟซที่มีอยู่ไปตัดกับโมเดลตัวอื่นครับซึ่งคำสั่งนี้ก็แรลี่มากก็คือน้อยมากที่คนจะใช้นะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับดูนะครับเราออกคำสั่งคลิกขวาครับที่เฟซตรงนี้นะครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า intersect ก็คือตัด intersect face ตัดเฟซกับอะไร with model กับ with context โมเดลคือทั้งหมดเลย context ก็คือส่วนที่เลือกเท่านั้นนะครับตอนนี้เราต้องเลือกโมเดลนะครับ with model นะครับตอนนี้เห็นไหมครับทุกคนมันก็จะมีตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ครับเป็นตัวเสาครับและเราก็กดตรงนี้ครับลบตรงนี้ทิ้งไปลบตรงนี้ทิ้งไปแล้วกดตัวเสานะครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปครับลบตรงนี้ทิ้งไปครับลบตรงนี้ทิ้งไปครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเรากดสเปซบาร์หนึ่งทีครับ select ครับคลิกข้างนอกหนึ่งทีครับและตอนนี้ครับของเราก็จะโผล่ขึ้นแบบนี้ครับเข้าใจไหมครับง่ายเลยแล้วก็อะไรครับคลิกข้างนอกหนึ่งทีเข้าไปข้างในครับกดพิมพ์พูครับดึงขึ้นครับพิมพ์เลย 0.1 แน่นหนาครับปั๊บเข้าไปให้เรียบร้อยครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้พื้นนะครับขึ้นมาครับอย่างง่ายดายเลยครับนี่คือหลักการในการทำงานนะครับและสุดท้ายอย่าลืมตั้งชื่อครับPS นะครับ PS เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับครับทุกคนนี่คืองานโครงสร้างนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเห็นไหมครับว่านี่คือหลักการทำงานนะทุกคนแบ่งบทงานได้แบบนะครับนี่โอ้โหชี้แล้วหล่อเลยครับนี่แหละครับคือสกิลที่

นะครับองค์กรยุคใหม่ต้องการนะครับน้องทุกคนนะครับดูตรงนี้แล้วเอาไปต่อยอดนะครับเดี๋ยวเรามาต่ออีกนิดนะครับนะเราสามารถที่จะนะครับกำหนดมวลหมู่ได้อีกนะครับคืออย่างนี้ตอนนี้เราใช้outlinerในการแบ่งใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยโปรแกรมต่างๆนะครับก็ใช้เลเยอร์แต่ต้องบอกไว้อย่างนึงนะจริงๆเลเยอร์เนี่ยไม่มีในโลก3มิตินะเลเยอร์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเอา 2D 2แผ่นประกบกันอย่างนี้เลเยอร์ในความเป็นจริงแล้วเลเยอร์ไม่มีโลก3มิตินะครับแต่บางทีเราใช้เลเยอร์กันพร่ำเพรื่อกันไปในสายสกราฟนะแต่จริงในความเป็นปรัชญาแล้วเนี่ยเลเยอร์ไม่มีจริงในสกราฟนะครับเพราะสกราฟไม่ได้เป็น 2D นะครับเลเยอร์ในความหมายของอาจารย์ก็คือหมวดงานแล้วกันคือถ้าเราพูดว่าเลเยอร์คือเลเยอร์แคปเนี่ยไม่ใช่นะเพราะนี่คือ3มิตินะครับนั้นเราเรียกว่าเลเยอร์แต่ในสกราฟเนี่ยเขาก็เชื่อว่าไม่ใช่เลเยอร์เขาก็เลยตั้งชื่อว่าแท็กครับแท็กก็คือป้ายบอกว่าคืออะไรความจริงแล้วในโลก3มิติไม่ควรมีเลเยอร์นะครับถ้าใครเข้าใจเลเยอร์คืออะไรใน day 1น่ะก็จะรู้ว่าไม่มีอยู่แล้วในโลก3มิติดังนั้นเองดังนั้นเลเยอร์ที่พูดถึงก็คือแท็กครับก็คือป้ายบอกว่าคืออะไรนะครับอ่ะเราจะไปเปิดนะครับคำสั่ง tags ครับซึ่งละไว้หาที่เข้าใจสำหรับ old school ก็คือเลเยอร์จากนั้นครับเราก็ตั้งชื่อเลเยอร์บางครั้งผมพูดเลเยอร์กับ tags สลับกันบ้างนะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจเป็นเลเยอร์นะครับอ่ะกดบวกเลเยอร์หรือ tag ครับกดตัวนี้บวกตั้งชื่อเลยครับโค้ดคือ sเพื่อง่าย S คือ structure RC คือคอนกรีตเสริมเหล็ก RC คือคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นนะครับฐานลากจากนั้นคุณบวกต่อครับ S ขีด RC ขีดเสาต่อหม้อกดบวกครับทุกคนทำตามไปนะ S ขีด RCขีดเสาชั้น1นะครับบวกต่อครับ S ขีด RC ขีดคานคอดินนะครับคานคอดินคานมูลดินบวกครับ S ขีด RC ขีดพื้นหล่อในที่นะครับอาจจะมีหลายตัวนะหล่อในที่แล้วก็S ขีด RC ขีดพื้นสำเร็จรูปครับตอนนี้เราแบ่งเลเยอร์แท็กเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเราต้องย้ายเลเยอร์ให้ชิ้นงานนิดนึงครับนะครับเดี๋ยวการย้ายเลเยอร์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อในบทต่อไปนะครับแล้วครับต่อไปนี้ครับต่อไปคือเราสร้างเลเยอร์แล้วนะครับมันมีส่วนหนึ่งต้องทำต่อก็คือการย้ายเลเยอร์ให้กับชิ้นงานครับแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ไหมครับว่าชิ้นงานของเราอยู่เลเยอร์อะไรนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายมากนะครับแต่อย่าลืมนะต้องเปิดโหมด Color by Tag ก่อนนะคลิกซ้ายครอบตรงฐานลากครับแล้วก็กดดรอปดาวน์เมนูตรงนี้นะแล้วเลือกให้มันครับเป็นอะไรฐานลากถูกไหมครับไอ้นี่ลากจากขวามาซ้ายถูกไหมครับจึ๊บนี่ติดเลยก็เป็นอะไรครับเสาอะไรเสาต่อหม้อไอ้ตัวนี้คืออะไรครับลากจากขวามาซ้ายเสาชั้น1ใช่ไหมครับเสาชั้น1ง่ายไหมครับทุกคนนี่แหละไอ้นี่คืออะไรพื้น PS กดตรงนี้พื้นแบบรอในที่เรียบร้อยครับไอ้2ตัวนี้ครับชิปค้างไว้มันคืออะไรพื้นรอในที่เนาะโอเคเมื่อกี้ไอ้ตัวเมื่อกี้คือพื้นสำเร็จรูปทุกคนอย่าจะผิดนะอาจารย์ผิดเองนะครับกดตรงนี้นะไอ้ตรงนี้คือพื้นสำเร็จรูปโอเคอย่าสับสนนะอันนี้คือพื้นสำเร็จรูปนะครับไอ้ตัวนี้วันด้านบนนะอันนี้คือตัวนี้นะครับต่อไปครับเราจะทาคานใช่ไหมเลเยอร์คานแต่มันโดนบังอยู่อะทำยังไงดีข้อดีของเลเยอร์คือปิดตาได้ครับโอ้โหชีวิตดีตอนนี้ไอ้ตัวพื้นปิดบังคานอยู่ใช่ไหมทำยังไงก็ปิดครับเนี่ยปิดตาของไอ้ตัวไปไหนละพื้นพื้นเนี่ยปิดตาโอ้โหชีวิตดีๆนั้นเลเยอร์นอกจากแอดไซน์หมวดงานแล้วยังปิดได้ครับจากนั้นมาครับคานครับเราก็เลือกเลยครับคานปึ๊บก็ให้กดดับดับเมนูครับแล้วก็เป็นคานคอดินเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่คือแอดไซน์เลเยอร์ครับและตอนนี้ครับทุกคนก็ได้กำหนดเลเยอร์ให้กับชิ้นงานเรียบร้อยแล้วครับและนี่แหละครับคือการทำงานแบบมือโปรใช้เอาท์ไลเนอร์จัดการชิ้นงานส่วนเลเยอร์เนี่ยสามารถจะกำหนดหมวดงานนะครับแล้วก็โชว์สีได้ด้วยข้อดีอันหนึ่งก็คือเปลี่ยนสีได้ด้วยครับถ้าสีมันไม่ดีก็เปลี่ยนครับนี่ครับโอ้โหนะและนี่แหละครับถ้าเราทำงานเหมือนแคปนะ

อัพแล้วก็ใช้เลเยอร์ทำงานแบบบิมก็ใช้เอาไลเนอร์นะครับนะแต่นั้นเองเนี่ยน้องๆทุกคนสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนะโครงสร้างหลังคาซึ่งตัวนี้ค่อนข้างยากแต่อาจารย์ป้อมเป็นสอนให้ง่ายมากๆโครงสร้างหลังคาคือหัวใจนะครับเหล็กรูปพรรณตรงนี้นะครับถ้าใครทำได้เนี่ยอะไรก็ทำได้หมดนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับในบทต่อไปครับสวัสดีครับ

การเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัว T มี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

จริงๆอ่ะคือคนฝรั่งมันไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าจะลอง

그

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มด้วยสีได้ไหมครับไม่ได้ขาดที่ขาดเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งเราที่หนึ่ง
2: มันดิ้งคนเยอะคนเยอะในตัวครับแผลในตัวติมโบสตัดปากครับจะมีในตัวติมโบสมีก้อนเหล็กหนาตั้งแต่เท่าไหร่ก็เพื่อให้ร้อยต่อ

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นเส้นตรงนั้น
1: แต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้ดีด้วยเป็นแบบสั่งระดับก็ต่อเนื่องแนวตรงนี้ก็เป็นแนวที่เป็นไม่มีแล้วถ้าเกิดไม่ได้

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มู่เล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็น3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1

1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่บุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อก 2. และนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

สวัสดีครับผมครูวิยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการชีพนวินทราชูทิศนะครับจากอีพีที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบของชุดแฟนซอยูนิตไปแล้วและทําการห่อหุ้มในส่วนของผ้าล้างผ้าใบล้างแอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในอีพีที่8นะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการล้างนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนมาเรียนรู้ไปด้วยกันกับครูนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการล้างอย่างไรนะครับก็เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับว่าเราจะมีขั้นตอนการล้างอย่างไรนะครับหลังจากที่เราได้ทําการหุ้มในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับนะอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็มีชุดล้างแอร์นะครับก็คือชุดปั๊มแรงดันสูงนะครับที่ใช้ในการล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของการปรับทิศทางของน้ํานะครับเวลาที่เราปรับในส่วนของปืนยิงนะครับในส่วนของทิศทางน้ำเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราปรับแรงดันมากเกินไปนะครับหรือปรับทิศทางของการกระจายน้ํามากเกินไปเนี่ยนะครับก็ทําให้แผงเนี่ยเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นในส่วนของการปรับเราอาจจะเทสทดสอบในส่วนของการปรับหมุนก่อนนะครับว่าปืนในส่วนของทิศทางน้ําที่ออกไปเนี่ยจะออกไปทิศทางไหนนะครับเราก็ทําการปรับดูนะครับนะทิศทางประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้ในส่วนของทิศทางน้ําที่เหมาะสมแล้วนะครับเราค่อยทําการฉีดล้างนะครับนะส่วนในส่วนของขั้นตอนการฉีดล้างนะครับก็ใช้ผ้าใบนะครับมาคล้องคอเรานะครับมาคล้องคอเราเสร็จนะครับยืนในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับก่อนที่จะทําการฉีดล้างนะครับให้นักเรียนทําการฉีดในส่วนของน้ํายาขจัดคราบนะครับก็คือในส่วนของน้ํายาทําความสะอาดแผงคอเย็นนั่นเองนะครับในส่วนของน้ํายาที่เราจะฉีดนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ1 ถึง 2 นาทีนะครับเพราะว่าในส่วนของการกัดกร่อนของสารทำความน้ํายาทําความสะอาดของแต่ละชนิดไม่เหมือนกันวัสดุชิ้นหนึ่งที่สําคัญนะครับคือผ้านะครับห้ามลืมนะครับให้เอาติดตัวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการล้างเนี่ยบางครั้งน้ําอาจจะเกิดการกระเซ็นออกตําแหน่งอื่นๆนะครับนักเรียนก็จะต้องมีการซับเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆนะครับนะก็เข้าสู่กระบวนการฉีดล้างเลยนะครับสายของปืนฉีดน้ํานะครับจะต้องวางอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมที่เราสามารถที่จะทํางานได้สะดวกนะครับนะและเปิดในส่วนของตําแหน่งที่จะทําการฉีดนะครับก่อนอื่นครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่าในการฉีดล้างทิศทางของปืนฉีดน้ำเนี่ยเราต้องวางในทิศทางใดนะครับนะให้เราเปิดในส่วนของงานนะครับในส่วนของแผงคอเย็นออกมานะครับนะแขนทั้งสองข้างต้องคล้องและเปิดงานนะครับนะและทําการฉีดในการฉีดนะครับในส่วนของปืนหรือทิศทางของน้ำนี่ต้องคู่ขนานกับแผงคอเย็นไปนะครับนะเรามาดูกันนะครับเวลาที่เรากดนะครับนะปืนฉีดน้ําก็จะออกไปแบบนี้นะครับเมื่อฉีดออกไปทิศทางของน้ําจะต้องควบคู่กันไปนะครับนะกับแผงคอยเย็นนะครับโดยการฉีดเนี่ยเราต้องฉีดให้ทั่วทั้งแผงนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับไล่ไปจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญคือการคู่ขนานนะทิศทางของน้ําจะเข้าในส่วนของทิศทางที่ต้องตรงตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแผงคอเย็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราฉีดล้างเมื่อเราล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับให้นักเรียนล้างทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับโดยทักษะในการล้างทําความสะอาดพัดลมกรงกระรอกนะครับห้ามให้พัดลมกรงกระรอกหมุนนะครับนักเรียนจะต้องจับด้วยมืออีกข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งก็ใช้ปืนฉีดน้ํานะครับฉีดแล้วค่อยๆปรับหมุนในทิศทางของมุมไปจนรอบนะครับจนทั่วพัดลมนะครับเมื่อเราล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอเย็นและพัดลมกรงกระรอกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะต้องใช้ในส่วนของเครื่องเป่าลมหรือว่าโวลโวนะครับมาล้างทําความสะอาดในส่วนของน้ําที่ตกค้างอยู่ที่แผงในส่วนของพัดลมแล้วก็ในส่วนของแผงคอเย็นให้แห้งนะครับในส่วนของวิธีการเป่านะครับก็ให้นักเรียนทําการเป่าให้ทั่วทั้งแผงนะครับโดยอาจจะเป่าจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับ

ส่วนประกอบของชุดแฟนคอยูนิตนะครับที่เราถอดประกอบออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นฟิลเตอร์หรือว่าในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกรางน้ําหรือว่าแผ่นบานสวิงต่างๆนะครับเราสามารถล้างทําความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน้ํายาสไลด์นะครับหลังจากล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาต่างๆแล้วนะครับนําไปล้างน้ําสะอาดฮะแล้วนําไปเป่าลมเช็ดให้แห้งนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งแล้วนะครับเราก็นําชิ้นส่วนต่างๆนะครับนําไปประกอบเข้าสู่ชุดแฟนฟอร์ยูนิตณตําแหน่งเดิมนะครับข้อควรระวังนะครับเวลาที่เรานําไปประกอบนะครับชิ้นส่วนทุกชิ้นจะต้องแห้งสนิทนะครับเพราะว่าในส่วนของชุดแฟนฟอร์ยูนิตจะมีในส่วนของวงจรไฟฟ้าควบคู่ไปนะครับต้องระวังในส่วนของค่าความชื้นต่างๆด้วยนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับโดยมีขั้นตอนในการประกอบก็คือในส่วนของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่เราถอดออกมานะครับก็ไล่ตามขั้นตอนไล่ตามลําดับไปนะครับอย่างเช่นไล่ตามลําดับไปนะครับนะชิ้นแรกที่เราจะประกอบก็คือในส่วนของรางน้ํานะครับในส่วนของรางน้ํานะครับเวลาเราประกอบนะครับท่อน้ําทิ้งนะครับจะมีน็อตประกอบอยู่1ตัวนะครับเวลาที่เราติดตั้งนะครับให้เราขันน็อตกลับไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพราะบางครั้งเวลาที่เราทําการติดตั้งเนี่ยเราลืมใส่น็อตตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วน้ําอาจจะซึมในส่วนของท่อน้ําทิ้งได้นะครับทําการขันน็อตนะครับ

การติดตั้งนะครับในร้านในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับมันจะมีล็อกต่างๆนะครับให้เรากดเข้าไปให้ล็อกให้เรียบร้อยนะครับตามตําแหน่งถ้ามันเข้าตําแหน่งนะครับล็อกแต่ละล็อกจะทําให้ระบบน้ําทิ้งได้ไม่เกิดการรั่วซึมนะครับแล้วก็ทําการขันล็อกให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งในส่วนของรางน้ําทิ้งเรียบร้อยนะครับรางน้ําทิ้งจะประกอบไปด้วยพัดลมนะครับทำประกอบไปด้วยมอเตอร์สายนะครับในส่วนของมอเตอร์สายเราก็ทําการจัดเรียงสายนะครับกลับสู่ที่เดิมนะครับและนําไปเสียบณตําแหน่งในบอร์ดณจุดเดิมนะครับห้ามเสียบผิดบอร์ดนะครับห้ามเสียบผิดตําแหน่งนะครับตอนนี้ก็ทําการประกอบปิดในส่วนตอนนี้ก็ทําการประกอบในส่วนของรางน้ําทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับที่จะทําการประกอบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการประกอบในส่วนโครงสร้างภายนอกนะครับให้ใส่จากล่างขึ้นบนนะครับครอบเข้าไปนะครับและทําการใส่ให้ถูกตําแหน่งตามจุดที่ทําการล็อกนะครับแล้วล็อกน็อตนะครับขันน็อตจำนวน2ตัวนะครับที่อยู่ด้านล่างบานสวิงนะครับบานสวิงก็ใส่กลับสู่ที่เดิมนะครับในส่วนของการใส่บานสวิงเนี่ยนะครับก็ในส่วนของให้เสียบในส่วนของมอเตอร์เข้าไปก่อนนะครับหมุนปรับให้ตำแหน่งของมอเตอร์เข้าสุดนะครับแล้วกดด้านหลังนะครับแล้วก็ล็อกตัวกลางนะครับอันนี้คือมอเตอร์บานสวิงก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องหันกลับให้เข้าสู่ตําแหน่งนะครับเพราะว่าในส่วนของบานสวิงเนี่ยเวลาที่เราเปิดเบรกเกอร์นะครับมันจะรีเซ็ตตัวเองนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อนะครับก็ใส่กลับไปอันต่อไปนะครับเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะครับและแผ่นสุดท้ายนะครับฝาปิดด้านหน้า

ครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการติดตั้งส่วนประกอบของชุดแฟนคอยยูนิตขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตหรือว่าชุดคอยร้อนกันนะครับในส่วนของโครงสร้างและส่วนประกอบของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับหรือชุดคอยร้อนนะครับในส่วนของการล้างทำความสะอาดนะครับเราจะทำความสะอาดในส่วนของชุดแผงคอยร้อนที่อยู่ด้านในนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีโครงสร้างที่ปกปิดอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือในส่วนของฝาด้านบนนะครับในส่วนของฝาครอบด้านบนเนี่ยเราก็ต้องทําการถอดนะครับและอีกส่วนหนึ่งในส่วนของฝาปิดด้านหน้านะครับในส่วนของฝาปิดด้านหน้าที่เป็นโครงสร้างเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวนะครับในเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อเนี่ยอาจจะมี2ชิ้นถึง3ชิ้นอันนี้อยู่ที่รุ่นแต่ละยี่ห้อของแต่เครื่องปรับอากาศประเภทนั้นนะครับนะโดยในการถอดนะครับเราต้องการถอดเพื่อล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับแผงคอยร้อนที่อยู่ด้านในนะครับโดยแผงคอยร้อนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของชุด condensing unit นะครับโดยจะตีเป็นรูปตัว L นะครับนะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับซึ่งการเข้าถึงเราจะต้องทําการถอดโครงสร้างภายนอกออกนะครับนักเรียนจะต้องทําการถอดโครงสร้างนี้ออกมานะครับถึงจะเข้าถึงและสามารถที่จะล้างได้ซึ่งฝุ่นละอองนะครับที่มาติดอยู่ในส่วนของแผงคอยร้อนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังโดยรอบนะครับโดยการที่พัดลมของชุด condensing unit เนี่ยดูดออกมาใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของพัดลมที่เป็นของชุด condensing unit เนี่ยจะดูดอากาศจากด้านหลังแล้วมาทิ้งสู่ด้านหน้านะครับเรามาดูขั้นตอนกระบวนการกันเลยนะครับว่าจะต้องถอดชิ้นส่วนชิ้นใดบ้างนะครับนะชิ้นแรกนะครับให้เราทําการถอดในส่วนของฝาครอบนะครับฝาครอบชุดนี้นะครับโดยมีน็อตนะครับจํานวนสี่ตัวนะครับที่ทําการล็อกตําแหน่งของชุดฝาครอบนะครับนะหลังจากที่เราถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดฝานะครับในส่วนของฝาครอบขึ้นนะครับและนําไปวางไว้นะครับเพื่อรอการล้างทำความสะอาดนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับในส่วนของชุดโครงสร้างภายนอกนะครับที่เป็นโซนด้านหน้านะครับให้เราทำการถอดเช่นเดียวกันนะครับถอดน็อตออกมานะครับแกะออกมาเลย

หลังจากถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการถอดฝาที่เป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างด้านในนะครับในส่วนของชุด condensing unit นะครับก็คือชุดระบายความร้อนนั่นเองนะครับให้ทําการถอดอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเราจะถอดล้างไปเพื่อล้างทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับจะมีสายไฟนะครับสายไฟเส้นนี้นะครับที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์นะครับเพื่อทําการหมุนเราก็ต้องปลดนะครับจากบอร์ดนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับที่เราถอดออกมานะครับก่อนที่เราจะล้างทำความสะอาดนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้านะครับเราต้องทำการห่อหุ้มเช่นเดียวกับที่ชุดแฟนคอยูนิตนะครับในการห่อหุ้มเราก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับมาห่อหุ้มนะครับเพื่อป้องกันน้ำนะครับที่จะเข้าสู่แผงวงจรไฟฟ้าซึ่งในส่วนของการล้างทําความสะอาดนะครับเราจะล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอยล์ร้อนนะครับที่เป็นรูปตัว L ตัวนี้นะครับทั้งแผงนะครับโดยในการล้างทําความสะอาดนะครับเราก็จะต้องทําการฉีดล้างนะครับโดยใช้น้ํายานะครับฉีดล้างทําความสะอาดเสร็จนะครับฉีดล้างด้วยน้ําเปล่านะครับแล้วเป่าลมกระบวนการเหมือนกับการล้างทําความสะอาดแผงคอยเย็นนะครับแล้วก็ทิ้งให้แห้งแล้วก็ประกอบกับสูตรที่เดิมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำความสะอาดชุด Condensing Unit หรือว่าชุดคอยล์ร้อนกันนะครับโดยมีขั้นตอนกระบวนการในการล้างทำความสะอาดดังนี้นะครับหลังจากที่เราถอดในส่วนของส่วนประกอบภายนอกนะครับที่เป็นโครงสร้างของชุด Condensing Unit เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นในส่วนของชุดแผงคอยร้อนนะครับโดยการทําความสะอาดนะครับเราก็นําน้ํายานะครับมาฉีดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําน้ําสะอาดนะครับมาฉีดด้วยเครื่องปืนฉีดน้ํานะครับเมื่อเราทําการล้างด้วยปืนฉีดน้ําทั่วทั้งแผงแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะนําโบโวนะครับหรือเครื่องเป่าลมเนี่ยมาเป่าในส่วนของน้ําที่ตกค้างอยู่ที่แผงคอยร้อนนะครับให้แห้งนะครับแล้วก็เช็ดทําความสะอาดก่อนเข้าสู่กระบวนการประกอบกลับสู่ที่เดิมครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดในส่วนของชุด Condensing Unit หรือว่าแผงคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาสู่ขั้นตอนการประกอบโดยมีขั้นตอนการประกอบกลับดังนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับชิ้นที่1นะครับที่เราจะนํามาประกอบนะครับก็คือในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับเราทําการล้างเช็ดทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องแน่ใจว่าแห้งทําแห้งสนิทนะครับซึ่งในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเนี่ยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเวลาที่เรานําไปติดตั้งหรือประกอบเราต้องแน่ใจว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะต้องไม่มีน้ําหรือว่าสิ่งที่เป็นสื่อทางไฟฟ้านะครับแต่ต้องแห้งสนิทนะครับเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบกลับนะครับตําแหน่งในการติดตั้งเข้าให้ประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับตำแหน่งของการติดตั้งนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของล็อกนะครับในส่วนของชุดพัดลมระบายความร้อนจะมีล็อกอยู่ด้านล่างนะครับเราจะต้องติดตั้งให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตั้งไม่ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเวลาที่พัดลมระบายความร้อนทํางานนะครับมันก็จะหลุดได้นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นะครับตัวล็อกนะครับล็อกด้วยน็อตด้านล่าง2ตัวแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นตัวล็อกพลาสติกนะครับและล็อกด้วยน็อตเพื่อยึดพัดลมให้แข็งแรงเช่นเดิมนะครับ

หลังจากที่เราขันในส่วนของน็อตที่ทําหน้าที่ในการล็อกพัดลมเสร็จแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาติดตั้งในส่วนของระบบทางเดินไฟนะครับก็คือสายไฟของพัดลมระบายความร้อนนั่นเองนะครับโดยในส่วนของการทางเดินสายนะครับเราต้องกลับเข้าสู่ตําแหน่งเดิมนะครับนะและเสียบเข้าสู่บอร์ดนะครับบอร์ดของชุดพัดลมระบายความร้อนนะครับที่แผงและเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับสายที่โผล่ออกมาจะต้องเก็บเข้าสู่ที่เดิมนะครับโอเคหลังจากติดตั้งนะครับทดสอบนะครับโดยการโยกนะครับดูว่ามีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดนะครับก็นําชิ้นส่วนต่อไปนะครับคือโครงสร้างภายนอกนะครับที่เป็นโครงสร้างนะครับมาทําการประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับในส่วนของโครงสร้างภายนอกนะครับการประกอบนะครับมันจะมีตําแหน่งของการติดตั้งนะครับให้นักเรียนนะครับแฝนในส่วนของตัวล็อกนะครับเสียบเข้าไปนะครับมันจะมีตําแหน่งของมันอยู่แล้วนะครับจะไม่มีความผิดพลาดแล้วก็ทําการเลื่อนกลับไปนะครับและประกอบนะครับตําแหน่งของการติดตั้งทุกตัวจะต้องกลับสู่ตําแหน่งเดิมนะครับ

ตรวจสอบทุกตำแหน่งนะครับของอุปกรณ์นะครับจะต้องมีการขันให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของน็อตสกรูนะครับจะต้องไม่มีส่วนใดที่ เกิดความต้องไม่มีส่วนใดที่ไม่มีการขันนะครับต้องดูด้วยนะครับ หลังจากที่เราทําการประกอบที่ต่างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการในการทดสอบการทํางานนะครับในส่วนของข้อควรปฏิบัตินะครับหรือว่าข้อควรระวังในการติดตั้งประกอบในส่วนของโครงสร้างส่วนประกอบของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสิ่งแรกนะครับในส่วนของสกรูน็อตหรือสกรูนะครับจะต้องเป็นน็อตหรือสกรูที่มีขนาดหรือระยะความยาวที่เท่าเดิมนะครับเพราะว่าในส่วนของการประกอบนะครับถ้าเราใช้สกรูหรือน็อตที่มีตำแหน่งหรือความยาวมากกว่าเดิมนะครับข้อควรระวังคือมันจะไปตำในส่วนของท่อทางเดินน้ำยานะครับอาจจะได้รับความเสียหายของระบบได้นะครับข้อที่2นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จในส่วนของพัดลมนะครับเราจะต้องทําการหมุนด้วยหมุนแมนนวลก็คือหาอะไรก็ได้นะครับมาทําการแกว่งในส่วนของใบพัดว่าใบพัดในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเนี่ยหมุนสะดวกไหมนะครับอันนี้คือข้อควรคํานึงข้อหนึ่งนะครับข้อที่3นะครับพัดลมระบายพัดลมในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องหมุนสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําการติดตั้งหรือประกอบหรือแยกส่วนประกอบต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญคืออุปกรณ์ทุกตัวต้องสามารถกลับสู่การใช้งานเข้าสู่ที่เดิมได้นะครับนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการเทสนะครับระบบว่าระบบของการทำความเย็นนะครับยังทำงานได้เป็นปกติหรือไม่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทำการเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับหลังจากเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับระบบไฟฟ้าทำการระบบไฟฟ้าก็จะทำการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับชุดเครื่องปรับอากาศนะครับโดยเราสังเกตนะครับว่าในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีไฟเข้าหรือไม่เข้านะให้สังเกตที่พัดลมไอที่วันสวิงนะครับวันสวิงจะทำการรีเซ็ตระบบนะครับก็ถือว่าในส่วนของการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากับระบบเนี่ยก็คือใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเปิดนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศโดยใช้รีโมทนะครับทําการเปิดขึ้นมานะตั้งอุณหภูมิที่ต่ําที่สุดนะครับของที่ของระบบที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ให้อยู่ในโหมดการใช้งานก็คือโหมดคูลนะครับโหมดของการทําความเย็นนะครับ

ขั้นตอนต่อไปก็สังเกตการทำงานนะครับนะในส่วนของชุด Fan Call Unit ชุด Condensing Unit นะครับนะชุด Fan Call Unit ทำงานนะครับมีเสียงดังไหมนะครับหรือมีโครงสร้างส่วนใดที่อาจจะหลวมหรือว่าเกิดการคลอนมีเสียงดังในการทำงานหรือไม่นะครับก็ต้องตรวจสอบแก้ไขนะครับและในส่วนของชุด Condensing Unit คือชุดคอยร้อนนะครับพัดลมระบายความร้อนทำงานหรือเปล่าคอมเพรสเซอร์ทำงานหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคำนึงนะครับและการทำงานจะต้องไม่มีเสียงแปลกปลอมเข้ามานะครับในส่วนของการเทสระบบนะครับ

อันนี้คือขั้นตอนของกระบวนการนะครับเวลาเราตรวจสอบนะครับนะว่าในส่วนของระบบการทําความเย็นเนี่ยมันทํางานได้เต็มระบบหรือไม่นะครับครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดในส่วนของชุดเฟนคอยูนิตและชุดคอนเดนซิ่งยูนิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการล้างทําความสะอาดก็คือการตรวจเช็คระบบสารทําความเย็นนะครับว่าระบบสารทําความเย็นในระบบนะครับมีอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการทําอย่างไรนะครับ

ในการตรวจเช็คระดับของสารทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็ทำการตรวจสอบที่ตำแหน่งเซอร์วิสวาล์วของชุด Condensing Unit นะครับโดยมีขั้นตอนกระบวนการก็คือทำการถอดในส่วนของแผนของฝาปิดนะครับคันน็อตออกมานะครับและทำการเลื่อนสไลด์นะครับนะในส่วนของฝาตอนนี้ก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นำเกจมินิโฟนะครับในส่วนของเครื่องวัดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเกจมินิโฟนะครับให้เราทำการเชื่อมต่อในส่วนของเกจด้านโลเพชเชอร์นะครับเข้ากับเซอร์วิสวาล์วของด้านท่อโลเพชเชอร์นะครับและให้สังเกตการสวิงของเข็มนะครับว่าเข็มสวิงขึ้นไปที่ตำแหน่งเท่าไหร่นะครับโดยมาตรฐานแล้วนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็น R32 นะครับค่าของระดับสารทำความเย็นจะต้องมีค่าระดับก็คือ150 psi นะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับผมก็ใช้ประแจเลื่อนนะครับปลดในส่วนของวาล์วนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับนำสายสีน้ำเงินนะครับนำสายสีน้ำเงินของเกจมินิโฟนะครับมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบของท่อสารทำความเย็นด้านโลเพชเชอร์นะครับในการเชื่อมต่อนะครับต้องระมัดระวังและต้องทําให้เร็วนะครับเพราะในการทํางานนะครับสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบจะมีค่าความดันค่อนข้างสูงมีโอกาสที่จะรั่วไหลออกมาสู่ภายนอกได้และเป็นอันตรายต่อมือเรานะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับให้เราไปสังเกตนะครับในส่วนของเกจมินิโฟนะครับจะมีค่าระดับของแรงดันน้ํายานะครับตอนนี้ในส่วนของค่าระดับของแรงดันน้ํายานะครับถ้าผมอ่านจากเกจก็คืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ120 psi เพราะฉะนั้นจะขาดไปประมาณ30 psi นะครับที่จะอยู่ในระดับของการทําความเย็นที่สมบูรณ์นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้บอกไปแล้วในช่วงแรกนะครับก็คือการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้านะครับคือเคมออนมิเตอร์นะครับมาวัดในส่วนของค่ากระแสนะครับและเราจะทราบค่ากระแสได้อย่างไรให้เราไปดูที่เพจของตัวเครื่องนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับค่ากระแสในการใช้งานนะครับในส่วนของการทํางานของระบบนะครับก็มีค่ากระแสเท่ากับ7.5นะครับ7.5แอมป์นะครับเราก็ทําการคล้องในส่วนของเคมออนมิเตอร์นะครับเข้ากับแหล่งจ่ายที่เป็นสายภาคกําลังนะครับแล้วทําการตรวจเช็คนะครับ

ตอนนี้เครื่องทำงานอยู่ที่กระแสประมาณ0.9เอมนะครับค่อนข้างจะต่ำมากนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเมื่ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วนะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการการเติมสารทำความเย็นนะครับโดยสังเกตที่เกตเมนิโฟลด์นะครับค่ากระแสที่เกิดขึ้นที่เคมโอมิเตอร์นะครับจะต้องมีค่ากระแสไม่เกินค่ากระแสของที่กำหนดไว้ที่ตัวเครื่องนะครับผมก็ทำการเชื่อมต่อนะครับโดยทำนำสายสีเหลืองนะครับมาต่อกับถังสารทำความเย็นนะครับหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เปิดในส่วนของตัวถังนะครับตอนนี้สารทำความเย็นวิ่งเข้าไปสู่ถังวิ่งเข้าไปสู่เกตเมนิโฟลด์แล้วนะครับทำการคลายสายด้านเกตเมนิโฟลด์ด้านสีเหลืองเล็กน้อยนะครับเพื่อไล่อากาศทิ้งนะครับ

หลังจากที่เราไล่อากาศทิ้งก็ขันกลับสู่ที่เดิมนะครับแล้วทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับในการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบก็เหมือนเดิมครับเราสังเกตในส่วนของเข็มนะครับว่าสวิงขึ้นไปในระดับมาตรฐานหรือไม่นะครับก็เปิดไปนะครับนะเปิดไปให้สุดนะครับแล้วนับ1 ถึง 10ในใจนะครับเมื่อครบนะครับก็ปิดลงมานะครับหลักการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเหมือนของผมนี่ก็จะใช้นับ1 ถึง 10ก็คือประมาณ10 วินะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทักษะการทํางานของแต่ละคนนะครับนะหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เราอ่านค่าของระดับตอนนี้เราอ่านค่าของระดับสารทำความเย็นนะครับอยู่ประมาณ140 PSI แล้วนะครับก็ทําการเปิดเข้าไปนะครับเติมสารทำความเย็นเข้าไปท่านแล้วดูการเปลี่ยนแปลงนะครับนะเปิดแล้วก็ปิดนะครับโดยควบคู่กับส่วนในการดูในส่วนของกระแสไปด้วยนะครับ

เมื่อเติมสารทำความเย็นเข้าไปนะครับเมื่อถึง150 PSI แล้วก็ทำการติดตั้งเกตเมโทรไว้เหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งถอดนะครับให้มันรันเครื่องประมาณ5 ถึง 10 นาทีก่อนเพราะว่าในส่วนของสารทำความเย็นที่เราเติมเข้าไปเนี่ยระดับการบาลานซ์ของสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับ

ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องรอนะครับเพื่อให้สารทำความเย็นในระบบเนี่ยมีมีที่เราเติมเข้าไปนะครับให้บาลานซ์นะครับแล้วก็ดูสังเกตนะครับถ้าสารทำความเย็นหรือการทำความเย็นที่ดีนะครับก็จะมีน้ำหยดแต่ตอนนี้ยังนะครับเพราะว่าในส่วนของการเราเพิ่งเปิดเข้าไปนะครับครับเราสามารถตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ถ้าหลังจากที่เราถอดประกอบแล้วชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นบานสวิงนะครับตอนนี้หลักการทำงานของมันยังอยู่ล็อกค่าในตำแหน่งของการคือตำแหน่งที่ไม่สวิงใช่ไหมครับเราก็ต้องมาทำการเปิดและทดสอบการทำงานของมันด้วยนะครับว่ามันสามารถสวิงได้ไหมนะครับอันนี้นะครับทุกครั้งนะครับเราต้องทดสอบชิ้นส่วนต่างๆให้เรียบร้อยนะครับว่าตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นบานสวิงสามารถสวิงได้ไหมการทำงานพัดลมมีเสียงดังไหมนะทั้งด้านในและด้านนอกนะครับแล้วก็มีเสียงเตือนหรือมีโค้ดอะไรที่โชว์สถานะขึ้นมาว่ามีความผิดปกติของระบบพวกนี้ต่างๆนะสิ่งที่เออร์เลอร์เกิดขึ้นหลังจากที่เราทําการล้างทําความสะอาดแล้วพวกนี้เราต้องแก้ไขให้กับผู้รับบริการด้วยหรือว่าคนที่เราไปทําให้ด้วยนะครับสามารถปรับตําแหน่งได้นะครับสามารถสั่งให้โปรได้นะอันนี้ก็สวิงนะครับถ้าบานสวิงโปรอะไรปกติก็ถือว่าการทํางานของระบบตัวนี้ปกตินะครับอันต่อไปก็จะเป็นระบบการทํางานอื่นๆแหละนะครับที่จะดูว่าประสิทธิภาพในการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในส่วนของการสอนของครูนะครับทั้ง8 EP นะครับจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เรานะครับผู้เรียนนะครับได้นำความรู้ที่ครูสอนนะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

0: Ja.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: お。
1: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งแนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณ

0: ใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
0: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะนักเรียนและท่านผู้ชมนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูจันเพ็ญโชคธนานุกูลนะคะในการบรรยายในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยค่ะค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะในตอนนี้ก็จะเป็นหน่วยสุดท้ายนะคะเรื่องของการปิดบัญชีและการสรุปวงจรบัญชีนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะจะประกอบด้วยนะคะรายการปิดบัญชีนะการปิดบัญชีชั่วคราวในสมุดรายวันทั่วไปการผ่านรายการไปปิดบัญชีไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปการบันทึกยอดคงเหลือของบัญชีถาวรในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะการจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชีนะคะและวงจรบัญชีนะคะสำหรับจุดประสงค์นะคะหลังจากที่นักเรียนได้รับฟังคำบรรยายเนี่ยนะคะนักเรียนสามารถที่จะบอกความหมายของรายการปิดบัญชีได้นะคะบอกประเภทของบัญชีนะคะที่เราใช้เนี่ยนะคะว่ามันเป็นประเภทใดได้นะคะบอกขั้นตอนการปิดบัญชีชั่วคราวในสมุดรายวันทั่วไปได้สามารถบันทึกรายการปิดบัญชีชั่วคราวในสมุดรายวันทั่วไปและสามารถที่จะผ่านรายการปิดบัญชีชั่วคราวไปบัญชีแยกประเภททั่วไปได้นะคะสามารถที่จะบันทึกยอดคงเหลือของบัญชีถาวรในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปได้สามารถที่จะจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชีและก็บอกลำดับขั้นตอนของการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชีได้นะคะอันนี้ก็ เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ เมื่อนักเรียนได้รับฟังคำบรรยายนักเรียนก็สามารถที่จะปฏิบัตินะคะบันทึกบัญชีนะคะตามที่ครูบอกไปแล้วได้ทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะเรื่องของการปิดบัญชีนะคะการปิดบัญชีในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า closing entry นะคะก็คือการที่เรา เมื่อมาถึงสิ้นงวดบัญชีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำการโอนปิดบัญชีรายได้นะคะโอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อทำการคำนวณนะคะคำนวณหรือสรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆนะคะซึ่งนะคะ เวลาที่เราปิดบัญชีเนี่ยเราก็จะสามารถทราบได้ว่ากิจการเนี่ยนะคะมีผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นน่ะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้บัญชีที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะมันจะประกอบด้วยบัญชี2ประเภทนะคะบัญชี2ประเภทนั่นก็คือบัญชีชั่วคราวนะคะอะไรคือบัญชีชั่วคราวบัญชีชั่วคราวก็คือบัญชีนะคะที่บัญชีอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งผลกระทบกับบัญชีทุนนะคะบัญชีทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใดบัญชีหนึ่งซึ่งเราบอกแล้วว่าในตอนที่เราสิ้นงวดบัญชีเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการสรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆนะคะในการสรุปผลการดำเนินงานเนี่ยนะคะตัวที่ใช้ในการสรุปก็คือตัวบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะซึ่งบัญชีต่างๆเหล่านี้นะคะจะส่งผลกับบัญชีทุนนั่นเองนะคะบัญชีต่างๆที่ครูพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายได้นะคะหรือบัญชีค่าใช้จ่ายที่มันถูกเปิดขึ้นเนี่ยนะคะในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆเนี่ยนะคะเราเรียกมันว่าบัญชีชั่วคราวทำไมถึงเป็นบัญชีชั่วคราวก็คือมันจะถูกเปิดเมื่อตอนที่เราเริ่มต้นรอบระยะเวลาบัญชีใหม่นะคะแล้วก็จะถูกปิดลงหลังจากที่สิ้นงวดบัญชีเราก็เลยเรียกว่าบัญชีชั่วคราวนะคะเพราะว่ามันถูกเปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดลงนะคะในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะทำการเปิดใหม่เมื่อถึงรอบระยะเวลาบัญชีใหม่นะคะบัญชีชั่วคราวต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกโอนไปบัญชีถาวรนะคะซึ่งก็ได้แก่บัญชีทุนนะคะซึ่งเป็นบัญชีหลักนั่นเองนะคะค่ะเราก็ทีนี้ในไอ้คำว่าบัญชีชั่วคราวเนี่ยนะคะมันก็ยังสามารถนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือบัญชีชั่วคราวที่เราเปิดขึ้นนะคะระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีนะคะซึ่งก็ได้แก่นะคะบัญชีรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งเราบอกแล้วว่าบัญชีชั่วคราวเนี่ยนะคะก็คือบัญชีที่ส่งผลกระทบกับบัญชีทุนนะคะ
อันแล้วก็บัญชีชั่วคราวเนี่ยก็จะรวมไปถึงบัญชีถอนใช้ส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ประเภทที่2ค่ะบัญชีชั่วคราวที่เราเปิดขึ้นมานะคะตอนสิ้นงวดบัญชีนะคะมีหน้าที่อย่างเดียวค่ะมีหน้าที่เปิดขึ้นมาเพื่อสรุปนะคะเพื่อสรุปผลการดำเนินงานนะคะโดยการที่เราจะโอนบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะเข้าไปสรุปนะคะที่บัญชีกำไรขาดทุนนะคะเมื่อมีผลเสร็จนะคะเราก็จะปิดทันทีเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเป็นบัญชีกำไรขาดทุนนะคะที่เราจะเปิดขึ้นณวันสิ้นงวดบัญชีเปิดขึ้นมาเพื่อนะคะนำโอนนะคะโอนบัญชีรายได้แล้วก็บัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราสรุปไว้แล้วเนี่ยนะคะเข้าไปบัญชีนั้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานเมื่อเราทราบผลนะคะบัญชีนี้ก็จะถูกปิดไปวันสิ้นงวดบัญชีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปได้ว่าบัญชีชั่วคราวนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือบัญชีที่เราเปิดระหว่างงวดบัญชีกับบัญชีที่เราเปิดขึ้นนะคะณวันสิ้นงวดบัญชีซึ่งก็มีบัญชีเดียวนั่นก็คือบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนนั่นเองนะคะส่วนบัญชีถาวรนะคะบัญชีถาวรก็หมายถึงบัญชีนะคะที่รวบรวมข้อมูลนะคะข้อมูลของยอดนะคะที่มีการสะสมต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เราเริ่มต้นกิจการนะคะมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานนะจนกว่ากิจการเนี่ยจะเลิกกิจการนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบัญชีต่างๆเหล่านี้นะคะในวันสิ้นงวดบัญชีนะคะนักบัญชีมีหน้าที่ที่จะต้องสรุปผลนะคะสรุปผลบัญชีถาวรนะคะซึ่งก็ได้แก่บัญชีที่มันมีความต่อเนื่องนะคะแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนั่นก็คือบัญชีในหมวดสินทรัพย์นะคะหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะซึ่งบัญชีต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะถูกปิดนะคะเช่นเดียวกันนะคะแต่ลักษณะของการปิดบัญชีมันก็จะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูในรายละเอียดต่อไปนะคะซึ่งบัญชีถาวรเนี่ยนะคะก็จะถูกนำไปแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยค่ะนะคะประเภทของบัญชีถาวรนะคะบัญชีถาวรก็จะประกอบไปด้วยบัญชีในหมวดสินทรัพย์นะคะหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งในบัญชีส่วนของเจ้าของเนี่ยมันก็จะแสดงเฉพาะบัญชีทุนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็นะคะบัญชีใน3หมวดหลักนะคะก็คือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งก็เน้นแต่บัญชีทุนเท่านั้นนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเข้าสู่รายการปิดบัญชีนะคะการปิดบัญชีเนี่ยนะคะก็คือการโอนนะคะการโอนบัญชีชั่วคราวนะคะไปสู่บัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนนะคะเพื่อที่เรากำลังจะสรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเพราะฉะนั้นการปิดบัญชีเนี่ยนะคะก็คือการทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆน่ะมีเป็นศูนย์นะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า zero balance ก็คือทำให้ยอดบัญชีเป็นศูนย์นะคะก็คือการปิดบัญชีนั่นเองนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนนะคะสำหรับขั้นตอนในการปิดบัญชีเนี่ยนะคะที่เรากำลังเรียนเนี่ยนะคะเป็นกิจการประเภทธุรกิจบริการนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการปิดบัญชีเนี่ยก็จะแบ่งขั้นตอนการปิดบัญชีนะคะออกเป็น4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการปิดบัญชีในหมวดรายได้นะคะเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการปิดบัญชีในหมวดค่าใช้จ่ายนะคะเข้าบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งนะคะสองบัญชีสองขั้นตอนนี้นะคะก็คือการปิดบัญชีชั่วคราวนั่นเองนะคะที่เราเปิดขึ้นนะคะระหว่างงวดบัญชีนั่นเองนะคะส่วนขั้นตอนที่3เนี่ยนะคะพอเราโอนนะคะบัญชีในหมวดรายได้หมวดค่าใช้จ่ายนะเข้าไปสู่บัญชีกำไรขาดทุนแล้วเนี่ยนะคะก็จะเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมา1บัญชีนั่นก็คือกำไรขาดทุนนะคะซึ่งก็เป็นบัญชีชั่วคราวเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเรามีการสรุปผลนะคะเราก็จะดูซิว่าสำหรับในรอบระยะเวลานั้นๆน่ะนะคะกิจการมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะคะถ้าเมื่อไหร่กิจการมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะคะผลประกอบการก็คือกำไรสุทธินั่นเองนะคะ
เราก็จะโอนกำไรสุทธิเนี่ยนะคะเข้าไปสู่บัญชีทุนนะคะต่อไปนะคะส่วนถ้าเราสรุปแล้วปรากฏว่านะคะกิจการในรอบระยะเวลานั้นน่ะนะคะค่าใช้จ่ายมันสูงกว่านะคะมันสูงกว่ารายได้ที่เขาได้นะคะเพราะฉะนั้นผลประกอบการของกิจการ

ในรอบระยะเวลานั้นมันก็คือขาดทุนสุทธินั่นเองนะคะซึ่งขาดทุนสุทธิเนี่ยก็จะส่งผลกับบัญชีทุนเช่นเดียวกันนะคะมันก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ว่านะคะในการสรุปผลเนี่ยนะคะมันก็เป็นไปได้ทั้งกำไรสุทธิหรือนะคะขาดทุนสุทธินะคะกำไรสุทธิก็จะไปเพิ่มทุนนะคะส่วนขาดทุนสุทธินะคะก็จะไปลดทุนนั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนที่4ก็คือการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะในระหว่างงวดบัญชีเนี่ยนะคะเจ้าของกิจการอาจจะมีการนะคะถอนเงินนะคะจากกิจการไปใช้ส่วนตัวนะคะพอถึงในระหว่างนั้นนะคะเมื่อเจ้าของถอนเงินนะคะไปใช้ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็จะมีการบันทึกเอาไว้นะคะส่วนการสรุปยอดเนี่ยก็จะทำตอนที่สิ้นงวดบัญชีนะคะแล้วก็จะเป็นการสรุปในขั้นตอนสุดท้ายก็คือหักนะคะหักถอนใช้ส่วนตัวออกจากบัญชีทุนนั่นเองนะคะสำหรับกิจการประเภทธุรกิจบริการนะคะการขั้นตอนการปิดบัญชีก็จะประกอบด้วย4ขั้นตอนนะคะทีนี้นะคะเรามาดูเป็นครูก็เขียนเป็นลักษณะของแผนภูมินะคะให้นักเรียนเห็นชัดๆนะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเราปิดบัญชีรายได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2เราก็ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะจากนั้นนะคะในขั้นตอนที่3เนี่ยนะคะเราก็ปิดนะคะบัญชีกำไรขาดทุนเนี่ยเข้าบัญชีทุนซึ่งก็สามารถนะคะเป็นไปได้นะคะ2แบบก็คือในเรื่องของกำไรสุทธิถ้าเมื่อไรกำไรสุทธินั่นก็หมายความว่าทุนของเจ้าของก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็เมื่อมีกำไรนะคะกำไรก็จะถูกนำไปรวมกับทุนนะคะบัญชีทุนทำให้ทุนของเจ้าของกิจการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้านะคะในขั้นตอนที่3เราสรุปแล้วว่ากิจการนะคะมีผลขาดทุนนะคะขาดทุนตัวนี้ก็ส่งผลโดยตรงกับบัญชีทุนเช่นเดียวกันก็คือขาดทุนทำให้ทุนลดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องดำเนินการนะคะก็คือขาดทุนก็จะทำให้ทุนของเจ้าของกิจการนั้นน่ะลดลงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่4ก็คือถ้าเจ้าของกิจการนะคะถอนเงินไปใช้ส่วนตัวนะคะเมื่อมาถึงสิ้นงวดบัญชีเราก็ต้องมีการสรุปนะคะแล้วก็นำเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เจ้าของบัญชีเนี่ยเจ้าของกิจการเนี่ยนะคะเขาถอนไปใช้ส่วนตัวเนี่ยก็ต้องนำมาหักออกจากบัญชีทุนเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะการปิดบัญชีนะคะในสมุดรายวันทั่วไปนะคะต่อมานะคะครูก็ได้นำเสนอนะคะว่าเราบอกแล้วว่าเวลาเราในการดำเนินการทางบัญชีเนี่ยนะคะเวลาที่เราบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการนะคะบันทึกในสมุดนะคะโดยที่นะคะขั้นตอนที่1เนี่ยเราบอกว่าเราปิดบัญชีนะคะเราปิดบัญชีรายได้เนี่ยนะคะในสมุดรายวันทั่วไปนะคะก็บันทึกตามปกติเลยค่ะนะคะ เราบอกว่าการปิดบัญชีก็คือการทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆน่ะนะคะเป็น0นะคะเราก็บอกว่าขั้นตอนที่1เราปิดบัญชีรายได้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยรายได้ก็จะมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตนะคะการปิดบัญชีก็คือการบันทึกฝั่งตรงกันข้ามนะคะซึ่งเราก็จะไปบันทึกนะคะบัญชีรายได้ทางด้านเดบิตนะคะแล้วก็นะคะเราบอกแล้วเราปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุนเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราเดบิตนะคะเมื่อเราเดบิตบัญชีรายได้นะคะแล้วนะคะก็คือเราก็ต้องปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุนทางด้านเครดิตนะคะต่อมาค่ะนะคะขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการปิดบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะบัญชีค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันทั่วไปโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะบัญชีค่าใช้จ่ายก็จะมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะคะให้นักเรียนจำไว้แบบนี้ค่ะก็คือเวลาเราปิดบัญชีเนี่ยก็คือเราต้องการทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นเป็น0นะคะจะทำยังไงเราก็ต้องนะคะไปบันทึกฝั่งตรงกันข้ามค่ะซึ่งโดยปกติค่าใช้จ่ายมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะคะเราจะปิดบัญชีเราก็จะไปบันทึกค่าใช้จ่ายนั้นๆนะคะทางด้านเครดิตนะคะเพื่อให้
ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆ นะคะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะเราใช้หลักบัญชีคู่ค่ะในเมื่อเรานะคะบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะทางด้านเครดิตแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะบันทึกเข้าบัญชีกำไรขาดทุนทางด้านเดบิตนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่2นะคะจะเห็นได้ว่านะคะเมื่อเรานะคะขั้นตอนที่1ปิดรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะปิดขั้นที่2นะคะก็ปิดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะกำไรขาดทุนก็จะมียอดทั้ง2ด้านก็คือยอดทางด้านเดบิตและยอดทางด้านเครดิตนะคะจากนั้นเราก็มาสู่ขั้นตอนที่3ค่ะก็คือการเปรียบเทียบนะคะเพื่อคำนวณหาหรือเพื่อสรุปผลการดำเนินงานนะคะกรณีที่กำไรสุทธินะคะถ้าเมื่อไรเราบอกว่ากิจการมีกำไรสุทธิเนี่ยนั่นก็หมายความว่ารายได้ของกิจการเนี่ยจะต้องมากกว่าค่าใช้จ่ายนะถ้าเมื่อไรเราบอกว่ากิจการเนี่ยรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายแสดงว่ามันต้องมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านรายได้ซึ่งก็คือทางด้านเครดิตนั่นเองนะคะปิดบัญชีเช่นเดียวกันนะคะก็คือปิดบัญชีนะคะต่อกรณีที่มันกำไรสุทธิมันมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตนะคะปิดบัญชีก็คือปิดฝั่งตรงกันข้ามนะคะในเมื่อมันมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตนะคะเวลาเราปิดเราก็ไปปิดทางด้านเดบิตนะคะเราก็เดบิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนนะคะแล้วเราก็เครดิตด้วยบัญชีทุนนั่นเองนะคะนั่นก็หมายความว่ากำไรขาดทุนตัวเนี้ยนะคะจะไปทำให้ส่วนของเจ้าของหรือบัญชีทุนเพิ่มขึ้นนะคะตามหลักการวิเคราะห์รายการค้าเลยค่ะเมื่อทุนเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตนะคะอันนี้กรณีที่กำไรสุทธิต่อมาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราสรุปแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่ากิจการในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเกิดขาดทุนสุทธิค่ะขาดทุนสุทธินั่นก็หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่ารายได้นะคะค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้นั่นก็แสดงว่าพอเราสรุปนะคะสรุปโอนนะคะยอดในบัญชีรายได้กับบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าไปสู่บัญชีกำไรขาดทุนแล้วเนี่ยนะคะก็จะมียอดคงอยู่ทางด้านเดบิตนะคะเมื่อบัญชีกำไรขาดทุนมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะคะหลักการของการปิดบัญชีก็คือบันทึกฝั่งตรงข้ามนะคะเมื่อไรที่มียอดอยู่ทางด้านเดบิตเวลาเราปิดบัญชีเราก็ต้องมาปิดทางด้านเครดิตนะคะเราก็เครดิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนนะคะเสร็จแล้วตามหลักบัญชีคู่เราก็ต้องบันทึกนะคะบัญชีอย่างน้อยๆ2บัญชีนะคะขาดทุนเนี่ยนะคะก็จะทำให้ทุนเนี่ยลดลงนะคะทุนลดลงตามหลักการวิเคราะห์รายการค้าก็คือเราต้องบันทึกมันทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นเราก็จะเดบิตด้วยทุนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะคะกรณีที่กิจการเกิดขาดทุนสุทธินะคะก็คือเราจะปิดบัญชีด้วยการเดบิตทุนแล้วก็เครดิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนนั่นเองนะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนที่4ก็คือการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะเข้าบัญชีทุนในขั้นตอนที่4เนี่ยนะคะนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้ากิจการเนี่ยนะคะถ้าเจ้าของกิจการเนี่ยนะคะในระหว่างงวดบัญชีเนี่ยไม่ได้มีการถอนใช้ส่วนตัวเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยนะคะขั้นตอนที่4เนี่ยก็จะไม่มีนะคะจะมีก็ต่อเมื่อเจ้าของเนี่ยมีการถอนนะคะมีการถอนไปใช้ส่วนตัวนั่นเองนะคะโดยปกติเวลาเราถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยเราก็จะเดบิตด้วยบัญชีถอนใช้ส่วนตัวแล้วเราก็เครดิตด้วยเงินสดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เจ้าของเอาไปเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะเช่นเดียวกันนะคะเวลาเราปิดบัญชีเนี่ยก็คือเราต้องการทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยเป็น0นะคะมันมียอดอยู่ทางด้านเดบิตเวลาเราปิดบัญชีก็คือเราต้องไปบันทึกมันฝั่งตรงกันข้ามเราก็จะเครดิตด้วยถอนใช้ส่วนตัวนะคะตามหลักการวิเคราะห์รายการค้านะคะเมื่อเราต้องการที่จะหักนะคะเอาปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยมันก็จะไปทำให้ทุนลดนะคะทุนลดทุนก็จะลดทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นนะคะในขั้นตอนที่4การปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะเราก็จะเดบิตด้วยทุนนะคะแล้วก็เครดิตด้วยถอนใช้ส่วนตัวนะคะอันนี้ก็
จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการปิดบัญชีแต่ถ้านะคะแต่ถ้าเจ้าของกิจการเนี่ยนะคะในระหว่างงวดบัญชีเนี่ยไม่ได้มีการถอนไปใช้ส่วนตัวเลยเนี่ยนะคะขั้นตอนนี้ก็นะไม่ต้องมีนะคะก็จะเหลือ3ขั้นตอนนะคะหลังจากที่เรานะคะหลังจากที่เราปิดนะคะปิดในสมุดรายวันทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะตามหลักการบัญชีเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือพอเราบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทด้วยนะคะเช่นเดียวกันนะคะรายการปิดบัญชีกับรายการปกตินะคะเมื่อบันทึกในสมุดรายวันแล้วเนี่ยก็ต้องมีการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทด้วยนะคะขั้นตอนที่1เราบอกว่าเราปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะโดยปกติรายได้นะคะก็จะมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตนะคะปิดบัญชีก็คือบันทึกฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็คือการทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆเป็นศูนย์นะคะเราก็ไปบันทึกฝั่งตรงข้ามนะคะเมื่อเราบันทึกฝั่งตรงข้ามด้วยจำนวนที่เท่ากันเนี่ยนะคะก็จะทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆเป็นศูนย์นะคะเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนที่2นะคะเราบอกว่าเราปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันค่ะในการปิดบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะให้จ่ายมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะคะปิดบัญชีก็คือการทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆมีค่าเท่ากับ0เราก็ดำเนินการโดยนะคะไปบันทึกฝั่งตรงกันข้ามนะคะด้วยจำนวนที่เท่ากันนะคะก็จะทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆเป็น0นะคะเราทำให้มันเป็นศูนย์เพื่อนะคะไปรองรับการเปิดบัญชีใหม่ในรอบระยะเวลาถัดไปนะคะเพื่อให้การสรุปผลในรอบระยะเวลาบัญชีใหม่เนี่ยนะคะสามารถที่จะทราบผลได้ว่านะคะกิจการมีผลประกอบการเช่นไรนะคะจากนั้นนะคะก็เป็นขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3ถ้ากรณีที่กิจการมีกำไรสุทธินะคะนักเรียนดูที่ครูแสดงไว้นะคะขั้นตอนที่1เราปิดรายได้ใช่ไหมคะเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะก็เราจะบันทึกทางด้านเครดิตนะคะเราเครดิตด้วยกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปรียบเทียบค่ะเราก็เปรียบเทียบกันระหว่างนะคะเดบิตงบกำไรขาดทุนกับเครดิตงบกำไรขาดทุนนะคะถ้ากรณีเนี้ยนะคะเราบอกว่ากรณีที่กำไรสุทธิเนี่ยนะคะก็แปลว่าอะไรคะแปลว่ามันจะต้องมียอดคงเหลือนะคะก็คืออยู่ทางด้านเครดิตนั่นก็หมายความว่ารายได้นะคะก็จะมากกว่าค่าใช้จ่ายนะคะในเมื่อรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเราจะปิดบัญชีนะคะเราก็ต้องปิดฝั่งตรงกันข้ามค่ะเราก็ใส่นะคะในด้านที่น้อยกว่านะคะก็จะทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีกำไรขาดทุนที่เรากำลังสรุปเนี่ยนะคะเป็นศูนย์ก็หมายความว่าพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราโอนยอดรายได้เข้าไปฝั่งหนึ่งนะคะเราโอนยอดรายได้เข้าไปฝั่งเครดิตนะคะแล้วก็โอนยอดนะคะค่าใช้จ่ายเข้าไปฝั่งเดบิตแล้วเราก็เปรียบเทียบกันนะคะเปรียบเทียบกันถ้าเมื่อไรยอดรายได้เนี่ยนะคะสูงกว่าค่าใช้จ่ายนะคะเราก็เวลาเราปิดบัญชีเราก็ไปปิดฝั่งตรงข้ามก็คือเราก็ต้องไปปิดฝั่งเดบิตนะคะอันนี้ก็จะทำให้บัญชีเนี้ยนะคะถูกปิดไปในกรณีที่เรามีกำไรสุทธิต่อมาถ้านะคะถ้าในกรณีที่กิจการนะคะขาดทุนสุทธินั่นก็หมายความว่าอะไรคะถ้าขาดทุนสุทธิเนี่ยก็หมายความว่ารายได้จะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายนะนั้นก็แสดงว่ายอดทางด้านเดบิตนะคะมียอดคงเหลือทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราปิดบัญชีนะคะเราก็เอายอดนะคะไปใส่ไว้ด้านที่น้อยกว่านะคะเพื่อทำให้ผลรวมนะคะเท่ากันทั้งเดบิตและเครดิตนั้นก็หมายความว่านะคะก็คือยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆก็จะเป็นศูนย์นะคะอย่างในกรณีเนี้ยขาดทุนสุทธิเนี่ยนะคะเราก็จะไปปิดบัญชีกำไรขาดทุนทางด้านเครดิตนะคะซึ่งนะคะ เวลาเราบันทึกนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราเครดิตด้วยกรณีขาดทุนสุทธินะคะเราเครดิตด้วยกำไรขาดทุนนะคะก็อีกฝั่งนึงเราก็จะเดบิตด้วยบัญชีทุนนะคะซึ่งนะคะก็ทุนขาดทุนทำให้ทุนลดเพราะฉะนั้นทุนลดทางด้านเดบิตค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการผ่านรายการกรณีที่ขาดทุนสุทธิ
จากนั้นนะคะก็เป็นขั้นตอนที่4นะคะเราบอกว่าถ้าเจ้าของมีถอนใช้ส่วนตัวนะคะถอนใช้ส่วนตัวโดยปกติเนี่ยเราก็จะบันทึกมันทางด้านเดบิตนะคะปิดบัญชีก็คือปิดฝั่งตรงกันข้ามนะคะปิดฝั่งตรงกันข้ามเราก็ไปใส่ยอดนะคะที่เท่ากันในฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็จะทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีนั้นเป็น0นะคะก็คือการปิดบัญชีนั่นเองนะคะแต่ขั้นตอนนี้นะคะ

มีการถอนไปใช้ส่วนตัวระหว่างงวดบัญชีนะคะก็จะมีขั้นตอนนี้นะคะอันนี้เป็นสรุปนะคะก็คือสรุปในบัญชีแยกประเภทนะคะบัญชีแยกประเภทก็คือเราจะมีบัญชีค่าใช้จ่ายบัญชีรายได้นะคะบัญชีถอนใช้ส่วนตัวบัญชีทุนนะคะแล้วเราเปิดขึ้นมา1บัญชีก็คือบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนนะคะนะโดยปกตินะคะเห็นไหมคะค่าใช้จ่ายอยู่ทางด้านเดบิตนะคะปิดบัญชีก็นะคะก็คือปิดทางด้านเครดิตนะคะรายได้นะคะรายได้อยู่ทางด้านเครดิตนะคะปิดบัญชีก็คือปิดฝั่งเดบิตนะคะเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะอันนี้1กับ2นะคะแล้วเราก็ทำการเปรียบเทียบนะคะเราทำการเปรียบเทียบระหว่างยอดคงเหลือในบัญชีกำไรขาดทุนนะคะด้านเดบิตกับด้านเครดิตนะคะดูซิว่าอะไรมากกว่าอย่างกรณีนี้กำไรสุทธิถ้าเมื่อไรกำไรสุทธิแปลว่ายอดรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะคะปิดบัญชีก็คือเราต้องไปปิดฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นเราก็จะเดบิตด้วยกำไรสุทธินะคะแล้วก็เครดิตด้วยทุนนะคะแล้วก็สามารถอธิบายได้ว่ากำไรสุทธิทำให้ทุนเพิ่มเพราะฉะนั้นทุนเพิ่มทางด้านเครดิตค่ะนะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่4นะคะกรณีที่มีถอนใช้ส่วนตัวนะคะถอนใช้ส่วนตัวนะคะทำให้ทุนลดก็ลดทางด้านเดบิตนะคะก็สามารถที่จะแสดงนะคะในกรณีกำไรสุทธิได้ดังนี้นะคะต่อมากรณีที่เป็นขาดทุนสุทธิบ้างนะคะขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2เนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือปิดรายได้ปิดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนนะคะหน้าที่ของนักบัญชีตอนนี้ก็คือต้องนะคะต้องสรุปว่าในบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนเนี่ยนะคะอะไรมากกว่านะคะถ้าขาดทุนสุทธิเนี่ยก็แปลว่านะคะยอดค่าใช้จ่ายสูงกว่าเพราะฉะนั้นเวลาปิดบัญชีเราก็ต้องไปปิดฝั่งตรงกันข้ามค่ะซึ่งก็คือปิดทางด้านเครดิตนั่นเองนะคะเราเครดิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนค่ะกำไรขาดทุนนะคะถ้ามันถึงเวลาขาดทุนเนี่ยขาดทุนทำให้ทุนลดเพราะฉะนั้นทุนลดก็ลดทางด้านเดบิตนะคะเราก็เอาขาดทุนสุทธิเนี่ยนะคะโอนไปบัญชีทุนทางด้านเดบิตนะคะเช่นเดียวกันค่ะถอนใช้ส่วนตัวนะคะทำให้ทุนลดเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราปิดบัญชีนะคะมันก็จะไปเข้าบัญชีทุนทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปนะคะต่อมาค่ะมาดูนะคะมาฝึกปฏิบัติกันนะคะครูยกตัวอย่างนะคะง่ายๆนะคะจากงบกำไรขาดทุนนะคะก็คือกิจการมีรายได้จากการบริการนะคะแบบรายการเดียวนะคะส่วนค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะก็มี3รายการนะคะมีค่าเช่าสำนักงานนะคะมีเงินเดือนแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟนะคะคำสั่งก็ให้นักเรียนทำอะไรคะให้เรียนฝึกปิดบัญชีแล้วก็ผ่านรายการปิดบัญชีไปสมุดบัญชีแยกประเภทต่อมานะคะขั้นตอนที่1 นะคะเราต้องปิดในสมุดรายวันทั่วไปค่ะนะปิดรายได้นะขั้นตอนที่1ปิดรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะก็คือรายได้อยู่ทางด้านเครดิตนะคะเพราะฉะนั้นปิดทางด้านเดบิตนะคะเข้าบัญชีกำไรขาดทุนทางด้านเครดิตนะคะก็เดบิตด้วยรายได้ค่าบริการนะคะแล้วก็เครดิตด้วยกำไรขาดทุนนะคะต่อมาค่ะนะคะทำผ่านรายการเลยนะคะทำผ่านรายการเลยนะคะมียอดคงเหลือนะคะมียอดคงเหลือของบัญชีรายได้เนี่ยนะคะอยู่ทางด้านเครดิตปิดบัญชีก็คือปิดฝั่งตรงกันข้ามนะคะเราก็นะคะบันทึกนะทางด้านเดบิตนะคะพอเราบันทึกทางด้านเดบิตเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะยอดทางด้านเดบิตกับเครดิตเนี่ยเท่ากันก็แปลว่าอะไรคะแปลว่ายอดคงเหลือในบัญชีนั้นเป็น0นะก็คือเราปิดบัญชีรายได้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะบัญชีกำไรขาดทุนนะคะเวลาเราปิดบัญชีนะคะเราเดบิตรายได้แล้วก็เครดิตด้วยกำไรขาดทุนนะคะเราก็ต้องผ่านรายการไปบัญชีกำไรขาดทุนค่ะนะคะก็คือเครดิตบัญชีกำไรขาดทุนนะคะด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันนะคะเป็นขั้นตอนที่1นะทีนี้ไปดูจากโจทย์นะคะจากโจทย์เห็นไหมคะว่าค่าใช้จ่ายมี3รายการนะค่าใช้จ่ายมี3รายการเราก็ไปปิดในขั้นตอนที่2นะคะไปปิดในขั้นตอนที่2เราก็ดำเนินการในสมุดรายวันทั่วไปก่อนค่ะนะคะก็คือ

เวลามีค่าใช้จ่ายเนี่ยเราบอกว่าเราจะปิดบัญชีค่าใช้จ่ายทางด้านไหนคะทางด้านเครดิตนะคะแล้วเราก็เดบิตด้วยอะไรคะเดบิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนนะคะเราก็ใส่ชื่อบัญชีไว้ก่อนค่ะยอดเรายังไม่รู้นะคะเราก็ไปดูสิคะว่าเราจะปิดบัญชีอะไรบ้างนะคะเราก็ปิดบัญชีค่าเช่าสำนักงานค่ะนะคะปิดบัญชีก็คือบันทึกฝั่งตรงข้ามโดยปกตินะคะค่าใช้จ่ายจะอยู่ฝั่งเดบิตนะคะปิดบัญชีก็คือไปปิดฝั่งเครดิตนั่นเองนะคะเราก็เครดิตด้วยค่าเช่าสำนักงานนะคะเงินเดือนนะคะเงินเดือนก็ 5,600 นะคะแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าใช้จ่ายมีอยู่3ตัวพอปิดบัญชีนะคะเราก็เอายอด3ตัวนี้มารวมกันค่ะ 1,200 นะคะบวก 5,600 นะคะแล้วก็บวกอีก 1,200 ก็เป็นยอด 8,000 เพราะฉะนั้นนะคะก็3ยอดเนี้ยก็จะถูกปิดไปบัญชีกำไรขาดทุนทางด้านเดบิตนะคะด้วยจำนวนเงิน 8,000 นะคะก็เป็นขั้นตอนที่2จากนั้นนะคะพอเราบันทึกในรายวันเราก็ต้องผ่านรายการไปแยกประเภทด้วยนะคะในบัญชีค่าเช่าสำนักงานนะคะโดยปกติอยู่ทางด้านเดบิตนะคะปิดบัญชีก็คือไปบันทึกฝั่งตรงข้ามนะพอเราไปบันทึกฝั่งตรงข้ามด้วยจำนวนที่เท่ากันเนี่ยก็จะทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทนะคะบัญชีค่าเช่าสำนักงานเนี่ยนะคะเป็น0นะคะก็คือถูกปิดไปนะคะต่อมาบัญชีเงินเดือนเช่นเดียวกันนะคะอยู่ทางด้านเดบิตเราปิดบัญชีแล้วก็บันทึกทางด้านเครดิตนะคะก็ทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีเงินเดือนเป็น0เช่นเดียวกันนะคะบัญชีค่าน้ำค่าไฟเช่นเดียวกันนะคะปกติมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตปิดบัญชีก็คือไปบันทึกมันฝั่งตรงกันข้ามนะคะด้วยจำนวนที่เท่ากันก็จะทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีเป็น0ก็นั่นก็หมายความว่าทั้งบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะณวันที่31ธันวาที่เราปิดบัญชีเนี่ยนะคะยอดพวกนี้ก็จะกลายเป็น0ทั้งหมดเลยนะคะนะคะอันนี้สรุปให้ดูนะคะก็ขั้นตอนที่1เราเดบิตบัญชีรายได้ค่าบริการนะคะเราก็เครดิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนนะคะขั้นตอนที่2เราเดบิตกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็เครดิตด้วยบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะที่ครูสรุปให้ดูเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเห็นว่านะคะในบัญชีกำไรขาดทุนที่เราเพิ่งเปิดขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะมียอดอยู่2ฝั่งนะคะก็คือเครดิตด้วยกำไรขาดทุน10,000 บาทนะคะแล้วก็เดบิตด้วยกำไรขาดทุนนะคะ 8,000 บาทนะคะไปตามไปดูที่นะคะสมุดรายวันทั่วไปนะคะในเมื่อมันมียอดคงเหลือเนี่ยเราบอกว่าพอมันเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องสรุปนะคะสรุปก็คือมีผลต่างอยู่เท่าไหร่คะ 2,000 นั่นเองนะคะก็คือรายได้มากกว่าใครก็เป็นอะไรคะกรณีนี้เป็นกำไรสุทธินะคะพอเป็นกำไรสุทธิเนี่ยกำไรสุทธิทำให้ทุนเพิ่มนะคะทุนเพิ่มก็เพิ่มทางด้านเครดิตนะคะเราต้องการจะปิดบัญชีกำไรขาดทุนเพราะฉะนั้นเราก็ปิดบัญชีกำไรขาดทุนทางด้านเดบิตนะคะแล้วก็กำไรสุทธิทำให้ทุนเพิ่มนะคะทุนเพิ่มทางด้านเครดิตนั่นเองนะคะต่อมาพอเราปิดบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนในสมุดรายวันทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องดำเนินการต่อค่ะก็คือต้องผ่านรายการด้วยนะคะอันนี้เป็นยอดคงเหลือในบัญชีกำไรขาดทุนนะคะก่อนที่เราจะปิดนะคะก็คือพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บนะคะมีการโอนบัญชีรายได้กับโอนบัญชีเข้าค่าใช้จ่ายเข้าไปรอแล้วเนี่ยนะคะเราก็ทำการสรุปค่ะดูซิว่ายอดคงเหลือนะคะทางฝั่งเดบิตอันนี้มันก็เหมือนกับที่เราเคยทำหายอดคงเหลือตามปกติค่ะรวมยอดทางด้านเดบิตนะคะแล้วก็รวมยอดทางด้านเครดิตนะคะดูแล้วก็หาอะไรคะหาผลต่างจากกรณีเนี้ยนะคะยอดเดบิตนะคะเราก็เอา 1,200 บวก 5,600 นะคะแล้วก็บวกได้ 1,200 ก็คือยอด 8,000 นั่นเองนะคะส่วนทางด้านเครดิตเนี่ยมียอดคงเหลืออยู่นะคะ 10,000 นะก็นั่นก็หมายความว่ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายแสดงนะผลการดำเนินงานก็คือกำไรสุทธินั่นเองนะคะทีนี้เราบอกว่าปิดบัญชีทำอย่างไรปิดบัญชีก็คือทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีเนี่ยเป็น0เราก็ต้องไปใส่ยอดนะคะคงเหลือนะคะทางด้านน้อยนั่นเองนะคะทางด้านน้อยก็คือเราต้องบันทึกมันทางด้านเดบิตนั่นเองนะคะพอเราใส่ยอดคงเหลือนะคะหรือยอดผลต่างเนี่ยทางด้านน้อยเนี่ยนะคะ

มันก็จะทำให้ผลรวมนะคะทางด้านเดบิตและเครดิตเท่ากันนะคะซึ่งก็หมายความว่าอะไรคะพอมันเท่ากันปุ๊บเนี่ยนั่นก็หมายความว่าบัญชีนี้ก็ถูกปิดนะคะเปิดแล้วก็ปิดเลยนะคะเพราะว่ามันมียอดคงเหลือเป็น0นะคะเราเวลาเราที่เราบันทึกนะคะบันทึกกำไรขาดทุนเนี่ยนะคะเราบันทึก2บัญชีนะคะก็คือปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนนะคะกำไรสุทธิทำให้ทุนเพิ่มนะคะทุนเพิ่มทางด้านเครดิตนะคะเดิมมีเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะคะแต่จากกรณีเนี้ยนะคะพอเราสรุปผลการดำเนินงานแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้กิจการเนี่ยมีทุนเพิ่มนะคะเท่ากับกำไรสุทธิที่กิจการทำได้นั่นเองนะคะต่อมาในหัวข้อต่อมานะคะเราบอกว่าการปิดบัญชีเนี่ยนะคะก็คือปิดบัญชีชั่วคราวนะคะเข้าบัญชีถาวรนะคะเราก็ได้ดำเนินการ4ขั้นตอนครบแล้วเนี่ยทีนี้บัญชีเนี่ยมันยังเหลือบัญชีถาวรนะคะแล้วสำหรับบัญชีถาวรเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะเราก็มีหลักในการทำค่ะก็คือการหายอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆนะคะเพื่อที่จะโอนยอดนะคะโอนยอดนะคะไปรอบระยะเวลาบัญชีหน้านั่นเองนะคะเราไปดูนะคะเราไปดูกันจากตัวอย่างนะคะนักเรียนจากตัวอย่างสมมุติว่านะคะกิจการเนี่ยนะคะทำนะคะก็ดำเนินการนะคะจนมาถึงวันที่31ธันวานะคะแล้วก็กิจการก็จัดทำนะจัดทำกระดาษทำการนะคะกระดาษทำการนะคะก็ปรากฏข้อมูลตามนี้นะคะก็คือนะคะมียอดเงินสดนะคะมียอดเงินสดอยู่ 65,000 นะคะแล้วก็เงินฝากธนาคารลูกหนี้เครื่องใช้สำนักงานนะคะมีสินทรัพย์อยู่4รายการนะคะแล้วก็มีทุนของเจ้าของก็คือนายวิทย์เนี่ยนะคะอยู่ 100,000 นะคะแล้วก็มีถอนใช้ส่วนตัวนะคะมีรายได้มีเงินเดือนนะคะอันนี้ก็เป็นกระดาษทำการนะคะเป็นกระดาษทำการที่ครูเอามาให้ดูเนี่ยนะคะก็คือหลังจากที่เรานะคะมีการสรุปผลกำไรขาดทุนปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราต้องดำเนินการต่อไปก็คือเราต้องไปปิดนะคะปิดบัญชีถาวร นะคะซึ่งได้แก่บัญชีในหมวดอะไรบ้างคะในหมวด1นะหมวดสินทรัพย์หมวด2นะคะหมวด2หนี้สินแล้วก็หมวด3นะคะส่วนของเจ้าของบัญชีเดียวก็คือบัญชีทุนนายวิทย์นั่นเองนะคะหลักการในการทำนะคะเราก็ไปที่บัญชีแยกประเภทค่ะในบัญชีแยกประเภทนะคะนักเรียนดูนะคะวันที่31กรกฎาคมนะคะมียอดคงเหลือในบัญชีเงินสดนะคะ 65,000 นะคะเรากำลังจะปิดนะคะบอกว่าบัญชีถาวรต่างๆเหล่านี้มันจะมียอดสะสมนะคะยกไปรอบระยะเวลาบัญชีหน้านะคะในทางบัญชีเราก็ดำเนินการดังนี้ค่ะเราก็ต้องปิดบัญชีค่ะวิธีการนะคะก็คือเหมือนวิธีการที่เราหายอดคงเหลือทั่วๆไปนะคะมียอดอยู่ทางด้านเดบิตค่ะเราก็นะคะดำเนินการนะคะใส่ยอดในฝั่งตรงกันข้ามค่ะนะก็กลายเป็นยอดยกไปนะเวลาเราทำนะคะก็คือใส่วันที่นะคะใส่วันที่นะคะแล้วก็เขียนคำอธิบายรายการว่าเป็นรายการยอดยกไปนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายนะคะใส่เครื่องหมายอันนี้นะคะใส่เครื่องหมายถูกอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการบอกให้รู้ว่ามันเป็นการยอดเป็นยอดยกไปจากบัญชีนี้ไปบัญชีหน้าด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันนะคะจากนั้นนะคะพอเราปิดบัญชีไปแล้วนะคะนักเรียนเห็นว่ายอด2ฝั่งเท่ากันแล้วเนี่ยนะคะพอเป็นยอดยกไปนะคะสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือเราต้องไปเขียนค่ะเขียนยอดยกมานะคะมียอดยกไปแล้วก็ต้องยอดยกมานักเรียนเห็นความแตกต่างไหมคะก็คือวันที่จะเปลี่ยนไปนะคะยอดยกไปวันที่31กรกฎาคมนะคะก็จะกลายเป็นยอดยกมาวันที่1สิงหาคมนะคะด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการปิดบัญชีถาวรในสมุดแยกประเภทนั่นเองนะคะความแตกต่างอีกอันนึงนะคะนักเรียนถ้าบัญชีชั่วคราวเนี่ยเราจะปิดในสมุดรายวันนะคะแล้วก็ค่อยผ่านรายการไปแยกประเภทนะคะบัญชีชั่วคราวนะคะก็จะมียอดคงเหลือเป็น0ทั้งหมดเลยหลังจากที่เราปิดแล้วแต่บัญชี

ถาวรนะคะเราจะดำเนินการปิดบัญชีในสมุดแยกประเภทนะคะแล้วก็ยอดคงเหลือมันเหลือมาเท่าไหร่นะคะมันก็จะยกยอดต่อไปในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนะคะในฝั่งตรงกันข้ามนะคะอย่างเช่นนะคะบัญชีเงินสดที่ครูทำให้ดูต่อมาค่ะนะคะมีเงินฝากธนาคารอีกในบัญชีเงินฝากธนาคารนักเรียนดูยอดนะคะมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะปิดบัญชีก็คือปิดฝั่งตรงกันข้ามค่ะแล้วเขียนอะไรคะเขียนยอดยกไปนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นก็ในบรรทัดใหม่นะคะฝั่งตรงกันข้ามกับยอดยกไปค่ะก็กลายเป็นวันที่ใหม่นะคะสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่นะจากยอดยกไปก็กลายเป็นยอดยกมาด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันนะคะก็คือยอดจะกลับมาอยู่ทางเดบิตเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะปิดบัญชีนะคะเหมือนกับก่อนที่จะปิดบัญชีแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนไปก็คือวันที่นะคะเป็นรอบระยะเวลาบัญชีใหม่แล้วนะคะแล้วก็กลายเป็นยอดยกมานั่นเองนะคะทำเช่นเดียวกันเลยค่ะในบัญชีลูกหนี้การค้าเดียวกันนะคะในบัญชีลูกหนี้การค้าก็มียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะคะเป็นบัญชีถาวรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปิดบัญชีก็คือบันทึกมันฝั่งตรงข้ามนะคะเขียนว่ายอดยกไปนะคะเขียนว่ายอดยกไปนะจากนั้นในบรรทัดถัดมานะคะฝั่งตรงข้ามนะคะเราเขียนวันที่ใหม่นะคะก็คือวันที่ถัดมาของรอบวันที่เริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชีหน้านะคะแล้วก็เขียนยอดยกมานะคะด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันนะจะสังเกตได้ว่าอันนี้เป็นบัญชีถาวรนะคะเราจะปิดในสมุดบัญชีแยกประเภทนะคะเครื่องใช้สำนักงานก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นบัญชีในหมวดสินทรัพย์นะคะยอดคงเหลือทางด้านเดบิตเวลาปิดก็คือปิดฝั่งตรงกันข้ามนะคะจากนั้นนะคะในบรรทัดถัดไปฝั่งตรงกันข้ามอีกนะคะก็เขียนยอดยกมานะคะด้วยวันที่นะคะก็คือเริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชีใหม่นั่นเองนะคะค่ะส่วนบัญชีทุนนะคะบัญชีทุนเนี่ยนะคะเดิมนะคะเดิมนะคะจากในกระดาษทำการเนี่ยนะคะมียอดอยู่นะคะ 101,000 นะคะอะไรทำให้ทุนเพิ่มเราปิดนะคะเราปิดบัญชีชั่วคราวนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีกำไรสุทธินะคะมีกำไรสุทธิก็กำไรสุทธิทำให้ทุนเพิ่มนะคะก็จะไปเพิ่มทางด้านเครดิตนะคะจากนั้นเมื่อกี้นะคะในกระดาษทำการเนี่ยเขามีถอนใช้ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราก็โอนปิดถอนใช้ส่วนตัวเข้ามาด้วยนะคะทำตามหลักนะคะทำตามหลักการหายอดคงเหลือเลยค่ะถ้าเมื่อไรมียอดฝั่งเดียวกันให้เอามารวมกันก่อนนะคะแล้วก็ถ้ายอดต่างฝั่งกันเราก็เอามาหักลบกันนะคะก็จะได้นะคะรวมยอดทางด้านเครดิตจะได้ 175,000 นะคะแล้วก็ลบด้วยยอดทางด้านเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นยอดยกไปนะคะก็คือยอดทุนของนายวิทย์เนี่ยนะคะหลังจากที่บวกกำไรสุทธิกับหักด้วยถอนใช้ส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะณวันที่31กรกฎาคมค่ะทุนนายวิทย์ก็จะมียอดยกไปอยู่ที่ 165,000 ทำเช่นเดียวกันค่ะเราก็ต้องไปบันทึกฝั่งตรงกันข้ามกับยอดยกไปนะคะเป็นวันที่ใหม่นะคะก็เป็นสิงหาคมนะคะวันที่1กลายเป็นยอดยกมาค่ะด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันก็คือ 165,000 นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราปิดบัญชีนะคะทั้งบัญชีชั่วคราวและบัญชีถาวรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบนะคะเราก็จะตัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชีนะคะเพื่อตรวจสอบดูซิว่าหลังจาก เราได้ดำเนินการปิดบัญชีเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราทำถูกต้องนะคะงบทดลองก็จะเท่ากันนะเราก็ไปดูสิคะเหลือบัญชีอะไรมาบ้างนะคะเหลือบัญชีอะไรมาบ้างเมื่อกี้เราปิดบัญชีเงินสดนะคะนะมียอดเงินสดยกมานะคะ 65,000 นะคะเงินฝากธนาคาร 59,000 นะคะมีบัญชีลูกหนี้ 15,000 นะคะมีบัญชีเครื่องใช้สำนักงานนะคะ 26,000 นะคะบัญชีทุนนายวิทย์นะคะ 165,000 นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะงบทดลองหลังปิดบัญชีเนี่ยนะคะจะประกอบด้วยบัญชีในหมวดสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเพียงบัญชีทุนเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะพอยอดรวมเนี่ยพอเราตรวจสอบแล้วยอดรวมทางด้านเดบิต

ท่ากับยอดรวมทางด้านเครดิตนะคะก็บอกนักบัญชีได้ว่านะคะไอ้ที่เราทำนะคะกระบวนการที่เราทำรายการปิดบัญชีนั้นอะนะมีความถูกต้องนะคะยอดทางด้านเดบิตในงบทดลองหลังปิดบัญชีเนี่ยก็จะเท่ากับยอดทางด้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการบรรยายเกี่ยวกับรายการปิดบัญชีนะคะมาเรื่องสุดท้ายค่ะนะเรื่องสุดท้ายก็คือวงจรบัญชีวงจรบัญชีคำว่าวงจรเนี่ยมันก็คือการที่เราทำกระบวนการทางบัญชีเนี่ยนะคะมันก็จะต่อเนื่องไปนะคะต่อเนื่องไปนะคะเป็นวงจรนะคะโดยเราเริ่มจากอะไรคะเกิดรายการค้าขึ้นนะคะเราก็วิเคราะห์รายการค้าแล้วเราก็บันทึกนะคะบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปนะคะแล้วก็ผ่านรายการไปแยกประเภทนะคะจากนั้นนะคะก็มีการจัดทำงบทดลองค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกนะคะถ้าถูกต้องยอดคงเหลือนะทางด้านเดบิตกับเครดิตในงบทดลองก็จะเท่ากันนะคะจากนั้นก็จะเป็นการทำรายการปรับปรุงบัญชีนะคะทำงบปรับปรุงบัญชีเสร็จแล้วก็จัดทำงบทดลองนะคะหลังรายการปรับปรุงบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะคะการที่เราจัดทำงบทดลองนะคะหลังจากที่มีกิจกรรมทางบัญชีเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบนั่นเองนะคะพอเราทำงบทดลองหลังปิดบัญชีเสร็จนะคะสิ่งที่เราดำเนินการต่อไปก็คือทำกระดาษทำการนะคะเพื่อไปจัดทำงบการเงินนะคะหลังจากทำงบการเงินเสร็จนะคะเราก็ปิดบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนปิดบัญชีเนี่ยนะคะก็เป็นจริงๆแล้วเป็นขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำงบทดลองหลังปิดบัญชีอีกทีนึงตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าเราได้ดำเนินการปิดบัญชีถูกต้องนะคะจากนั้นนะพอเราปิดบัญชีแล้วก็ทำงบทดลองหลังปิดบัญชีเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่รอบระยะเวลาบัญชีใหม่ซึ่งก็คือไปจัดทำรายการเปิดบัญชีนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อเกิดรายการค้าขึ้นเราก็บันทึกนะคะบันทึกในสมุดรายวันผ่านรายการไปแยกประเภทนะคะกิจกรรมทางบัญชีก็จะวนนะคะแบบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะก็คือทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่ากิจการนะคะจะ เลิกดำเนินการไปนะคะถ้ายังทำอยู่นะถ้ากิจการยังคงดำเนินอยู่นะคะกระบวนการก็จะดำเนินการเป็นวัฏจักรเช่นนี้เราเรียกวัฏจักรนี้ว่าวงจรบัญชีนั่นเองนะคะอันนี้ก็ เป็นการสรุปนะคะสรุปว่ากิจกรรมที่เราดำเนินการมาทั้งหมดนะคะก็มันจะวนไปเรื่อยๆนะคะเป็นวงจรนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสรุปนะสรุปสุดท้ายเลยนะคะก็คือนะคะเวลาที่เราปิดบัญชีเนี่ยปิดรายได้ปิดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็โอนปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนนะคะเช่นเดียวกับถอนใช้ส่วนตัวนะคะอันนี้ถ้ามีนะคะอันนี้ก็สรุปอีกอย่างนึงนะคะสรุปถ้ากรณีที่เป็นกำไรสุทธินะคะเราก็จะโอนกำไรสุทธิเข้าบัญชีทุนทางด้านเครดิตแล้วก็ปิดถอนใช้ส่วนตัวเข้าทางด้านเดบิตนะคะแต่ถ้ากรณีที่เป็นขาดทุนสุทธินะคะเราก็จะโอนขาดทุนสุทธิเข้าบัญชีทุนทางด้านเดบิตแล้วก็ถอนใช้ส่วนตัวทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะมาดูนะคะสุดท้ายก็เป็นคำศัพท์บัญชีนะคะ closing entries ก็คือรายการปิดบัญชีนะคะ temporary หรือ nominal account ก็คือบัญชีชั่วคราวนะคะ permanent real account ก็คือบัญชีถาวรนะคะ zero balance ก็คือยอดคงเหลือในบัญชีเป็น0นะคะ accounting cycle ก็คือวงจรบัญชีนะคะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์นะคะสำหรับนักเรียนนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะที่ อยากจะติชมนะคะหรือว่ามีคำถามหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถกับครูนะคะตามที่อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ LINE หรืออีเมลได้ตามที่ปรากฏหน้าจอนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในการบรรยายในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะก็ดำเนินมาจนถึงนะคะตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะที่ได้รับชมนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในรายวิชาต่อไปสวัสดีค่ะ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับนักเรียนครับท่านผู้ชมครับผมครูโดมยนต์พันธ์ครูมาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมาพบกับนักเรียนและท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัสวิชา20101-2010ครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องวงจรไฮดรอลิกนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนในหน่วยที่16นั่นเองค่ะ

เป็นไงบ้างคะกับการเรียนวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นไปแล้ว15หน่วยพอถึงวันนี้เป็นหน่วยที่16แล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในหน่วยที่16เนี่ยมีอะไรบ้างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อแรกเลยคือ 1. อธิบายการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางได้ถูกต้องค่ะและ 2. อธิบายการทำงานของวาล์วกันกับได้ถูกต้องค่ะและ 3. อธิบายการทำงานของวาล์วควบคุมอัตราการไหลได้ถูกต้องค่ะอธิบายการทำงานของวาล์วแบ่งน้ำมันได้ถูกต้องและสุดท้ายนะคะอธิบายการทำงานของวงจรนิวเมติกแบบต่างๆได้ถูกต้องค่ะส่วนสาระการเรียนรู้ที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะก็คือวาล์วควบคุมทิศทางค่ะเรื่องที่2วาล์วกันกับเรื่องที่3วาล์วควบคุมอัตราการไหลค่ะและเรื่องที่4วาล์วแบ่งน้ำมันค่ะเรื่องที่5ตัวอย่างวงจรไฮดรอลิกค่ะและสุดท้ายนะคะเราจะมาสรุปสาระการเรียนรู้ที่เราเรียนมาในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกค่ะทั้งหมด16เรื่องด้วยกันค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่นักเรียนจะเรียนวงจรไฮดรอลิกนะคะนักเรียนก็ต้องทำแบบทดสอบที่16นะคะโดยนักเรียนจะทำแบบทดสอบได้อย่างไรคะนักเรียนเหมือนเดิมค่ะนักเรียนนำสมาร์ทโฟนขึ้นมานะคะสแกนบาร์โค้ดนะคะแล้วก็เริ่มทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ

เป็นไงบ้างครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับทำแบบทดสอบก่อนเรียนมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูหวังว่านะครับนักเรียนจะใช้ความพยายามนะครับใช้ความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ณตอนนี้นะครับก่อนเรียนนะครับแล้วก็ทำด้วยตัวของตัวเองนะครับต่อไปเรามาดูในเนื้อหาสาระนะครับเนื้อหาสาระวันนี้นะครับก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือวาล์วควบคุมทิศทางนะครับหรือ directional control valve นะครับวาล์วควบคุมทิศทางตัวนี้นะครับสำหรับในระบบไฮดรอลิกนะครับก็คงจะไม่แตกต่างกับระบบนิวเมติกมากนักนะครับวาล์วควบคุมทิศทางมีหน้าที่อยู่2อย่างก็คือ1นะครับควบคุมให้องค์กรทำงานเนี่ยนะครับทำงานตามที่วงจรหรือเราต้องการนะครับแล้วก็มีหน้าที่ปิดหรือเปิดทิศทางการไหลของน้ำมันนะครับต่อไปในการเรียกสัญลักษณ์และการเรียกชื่อวาล์วนะครับสำหรับวาล์วคุมทิศทางก็คงไม่แตกต่างจากระบบนิวเมติกเหมือนเดิมนะครับก็คือในการเรียกก็คือตัวแรกนะครับก็ต้องแสดงจำนวนจุดต่อน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นจุด A จุด P จุด A จุด B จุด T นะครับก็แสดงจำนวนจุดน้ำมันว่าน้ำมันเนี่ยมีเข้าวาล์วกี่จุดแล้วก็ตัวที่2นะครับก็เกี่ยวกับตำแหน่งการทำงานของวาล์วนั่นเองนะครับขอทบทวนนะครับวาล์วตัวนี้นักเรียนคิดว่ามีการเรียกชื่อว่าวาล์วอะไรครับวาล์วตัวแรกเลยนะครับตัวแรกที่เป็นแบบปกติปิดแน่นอนนะครับวาล์วตัวนี้จะถูกเรียกว่าวาล์วควบคุมทิศทางนะครับ 3/2 นะครับ 3/2 นะครับปกติปิดหรือว่า normally closed นะครับสำหรับตัวที่2นะครับวาล์วตัวนี้จะชื่อว่าวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เช่นเดียวกันแต่วาล์วตัวที่2เป็นแบบปกติเปิดหรือ normally open นั่นเองนะครับคำว่าปกติปิดก็คือปกติจะไม่ยอมให้น้ำมันไหลผ่านได้นะครับปกติเปิดก็คือในตำแหน่งปกติของมันจะยอมให้น้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยไหลผ่านไปได้นั่นเองนะครับสำหรับวาล์วตัวนี้ชื่อว่าวาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ปกติปิดนะครับนักเรียนสังเกตเห็นว่าในวาล์วแบบนี้จะมีจุดต่อน้ำมันเนี่ยจำนวน2จุดด้วยกันนั่นคือจุด P กับจุด A ส่วนตำแหน่งวาล์วอย่างที่ครูเคยบอกไว้ก็คือจะนับจากจำนวนบล็อกนะครับว่าวาล์วตัวนี้มี2บล็อกนั่นหมายความว่าวาล์วตัวนี้มีตำแหน่งการทำงานอยู่2ตำแหน่งนั่นเองดังนั้นวาล์วตัวนี้ได้ชื่อว่าวาล์ว 2/2 นะครับวาล์วต่อไปนะครับเป็นวาล์วคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดนะครับวาล์วตัวนี้จะมีจุดต่อน้ำมันอยู่3จุดด้วยกันมีตำแหน่งวาล์วอยู่นะครับอยู่2ตำแหน่งเรามาดูจุดต่อน้ำมันก่อนจุดต่อน้ำมันเนี่ยจะมีจุด P จุด A และจุด T นักเรียนครับตั้งแต่

ในครั้งที่แล้วในหน่วยที่แล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะครับในจุดที่ต้องระบายน้ำมันออกเนี่ยนะครับในระบบไฮดรอลิกจะเปลี่ยนจะใช้คำว่าจุดทีนะครับหรือช่องทางทีถ้าเป็นระบบเนียมติกก็จะเป็น R หรือ S นะครับทีเนี่ยนะครับอาจจะย่อมาจากคำว่าแทงค์นะครับก็คือมันไปถังเก็บน้ำมันนะครับถังเก็บน้ำมันเนื่องจากในระบบไฮดรอลิกเนี่ยไม่สามารถระบายน้ำมันทิ้งออกสู่ภายนอกได้ดังนั้นน้ำมันจะถูกย้อนกลับไปเก็บในถังเก็บน้ำมันดังนั้นจึงมีจุดเรียกว่าจุดทีนั่นเองนะครับต่อไปครับวาล์วต่อไปเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ครับ 4/3 4มาจากจำนวนจุดต่อน้ำมันมี4จุดด้วยกันนั่นก็คือจุด P ครับจุด A ครับจุด B ครับแล้วก็สุดท้ายระบายน้ำมันกลับก็คือจุด T นั่นเองประกอบไปด้วย4จุดแล้วก็มีตำแหน่งของวาล์วเนี่ย3ตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งกลางตรงกลางเป็นตำแหน่งกลางครับตำแหน่งเลื่อนซ้ายตำแหน่งเลื่อนขวานะครับตำแหน่งกลางตำแหน่งเลื่อนซ้ายและตำแหน่งเลื่อนขวารวมกัน3ตำแหน่งด้วยกันนะครับต่อไปครับเรามาดูโครงสร้างของวาล์วควบคุมทิศทางกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าวาล์วควบคุมทิศทางเนี่ยมันมีโครงสร้างภายในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวแรกเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ปกติปิด 2/2 ปกติปิดครับดังนั้นสัญลักษณ์นะครับก็เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ก็คือ2รูหรือ2ช่องทางน้ำมันก็คือ P กับ A 2ตัวหลังก็คือ2ตำแหน่งนะครับคือตำแหน่งปิดกับตำแหน่งเปิดนะครับแต่วาล์วตัวนี้บังเอิญอยู่ในตำแหน่งปกติปิดทีนี้เรามาดูโครงสร้างภายในนะครับโครงสร้างภายในในตำแหน่งปิดเราจะสังเกตเห็นว่านะครับลมน้ำมันเนี่ยจะเข้าไปในตัววาล์วไม่ได้ก็จะปิดไว้แค่รูพีนะครับจะปิดไว้แค่รูพีนะครับส่วนน้ำมันที่อยู่ในอุปกรณ์ทำงานจากรู A ก็จะระบายออกมาได้อาจจะออกมาที่รู L ได้นะครับแล้วรู L ล่ะรู L มันก็เป็นโค้ดที่เหมือนกับรู T นั่นเองนะครับต่อไปตัวที่2เป็นตำแหน่งปกติทำงานนะครับตำแหน่งทำงานในตำแหน่งทำงานนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อทำการเลื่อนวาล์วนะครับเมื่อทำการเลื่อนวาล์ว P จะต่อกับ A นะครับ P จะต่อกับ A สามารถจะส่งน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยเข้าไปสู่อุปกรณ์ทำงานได้ต่อไปวาล์วต่อไปเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 นะครับ 3/2 เป็นแบบชนิดเลื่อนเหมือนกันครับเป็นแบบชนิดเลื่อนเหมือนกันนะครับวาล์วตัวนี้นะครับ3รู2ตำแหน่งปกติปิดนะครับสังเกตข้างในอย่างที่ครูบอกก็คือเป็นแบบเลื่อนครับลูกสูบเลื่อน P ในตำแหน่งปกติปิด P เห็นไหมครับนะครับใช้สีแดงนะครับ P ไม่ได้ต่อกับช่องทางใดๆดังนั้น P จะปิดเอาไว้น้ำมันจะปิดเอาไว้แต่เมื่อเราทำการเลื่อนวาล์วนะครับให้อยู่ในตำแหน่งทำงานนะครับ P จะต่อกับ A นะครับ P จะต่อกับ A นะครับส่วน L กับ T ก็จะต่อถึงกันนะครับจะต่อถึงกันนี่คือ 3/2 นะครับวาล์วตัวต่อไปเป็นตัวที่นิยมใช้นะครับเป็นตัวที่นิยมใช้กันมากอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งวาล์วทุกตัวที่ครูนำเสนอให้กับนักเรียนวันนี้เป็นตัวที่นิยมใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็น 3/2 หรือ 4/2 ก็ตามนะครับเป็นชนิดที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะครับ 4/2 เนี่ยนะครับนักเรียนสังเกตว่ามีรู A กับ B เพิ่มมา2นะครับ2ช่องทาง A กับ B คือรูที่เอาน้ำมันเนี่ยไปใช้งานในอุปกรณ์ทำงานเช่นกระบอกสูบนักเรียนลองนึกดูครับว่าถ้ามีช่องทาง A กับ B เนี่ยกระบอกสูบจะเป็นกระบอกสูบแบบไหนนะครับแน่นอนนะครับถ้ามี2ช่องทางน้ำมันแบบนี้กระบอกสูบต้องเป็นกระบอกสูบที่ทำงาน2ทางนั่นหมายความว่า A เข้าด้านหัวลูกสูบ B ก็เข้าด้านก้านสูบซึ่งการที่ใช้กระบอกสูบทำงาน2ทางเนี่ยนิยมใช้กันมากในปัจจุบันนี้ไม่ว่าเป็นอยู่ในอุปกรณ์ใดก็ตามนะครับจะนิยมใช้มากดังนั้นวาล์ว 4/2 เนี่ยถือว่าเป็นวาล์วที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันนี้เองนะครับตำแหน่งปกติ P ต่อกับ B ครับถ้า B ไปต่อด้านก้านสูบก็ทำให้ก้านสูบเข้า

าสุดนะครับส่วน A ก็ต่อกับ T นะครับตำแหน่งปกติส่วนตำแหน่งทำงานเห็นไหมครับกลับกันเป็นการกลับทิศทางกัน P ก็ต่อกับ A ส่วน B ก็ต่อกับ T นั่นเองนะครับก็คงไม่ยากไปใช่ไหมครับนะครับคงไม่ยากไปสำหรับนักเรียนที่ผ่านนะครับรายวิชานี้มานะครับถึง15ตอนด้วยกันนะครับเรียนทั้งนิวเมติกและกำลังเรียนไฮดรอลิกอยู่ในตอนนี้นะครับต่อไปครับอีกตัวหนึ่งนะครับวาล์วพุ่งทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางปิดครับตำแหน่งกลางปิดนะครับ 4/3 แน่นอนนะครับ4ช่องทางน้ำมัน3ตำแหน่ง3ตำแหน่งการทำงานตำแหน่งกลางปิดคำว่าตำแหน่งกลางปิดเนี่ยเราได้ยินมาจากวงจรนิวเมติกแล้วนะครับคำว่าตำแหน่งกลางปิดก็คือตำแหน่งกลางที่ไม่ยอมให้กระบอกสูบหรืออุปกรณ์ทำงานเนี่ยต่อกับภายนอกนะครับเรามาดูตำแหน่งกลางก่อนนะครับรูปตำแหน่งกลาง P จะไม่ต่อกับอะไรเลยเห็นไหมครับ P จะไม่ต่อกับอุปกรณ์ใดเลยแต่ถ้าตำแหน่ง P ต่อไปเมื่อมีการเลื่อนวาล์วนะครับ P ก็จะต่อกับ A B ก็จะต่อกับ T นะครับลักษณะนี้เมื่อเลื่อนอีกข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่ง P ก็จะต่อกับ B ส่วน A ก็จะต่อกับ T เช่นเดียวกันนะครับวาล์วตัวนี้เป็น 4/3 ตำแหน่งกลางปิดต่อไปครับเรามาดู 4/3 ครับทำไมที่ต้องดู 4/3 เนื่องจาก 4/3 เป็นวาล์วอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบอื่นๆนะครับแบบอื่นคือตำแหน่งนี้นักเรียนถ้านักเรียนเห็นนักเรียนจะเห็นว่าในตำแหน่งกลางขอให้นักเรียนดูตำแหน่งกลางก่อนในตำแหน่งกลางเนี่ย P จะปิดนะครับดูจากสัญลักษณ์ตำแหน่งกลาง P จะปิดแต่อุปกรณ์ทำงาน AB จะต่อกับ T แสดงว่าวาล์วตัวนี้ถ้าเราเรียกได้ก็คือเป็นตำแหน่งกลางระบายนั่นเองนะครับ A กับ B จะต่อกับ T ก็คือช่องทางระบายดังนั้นจึงเรียกวาล์วตัวนี้ว่าตำแหน่งกลางระบายครับมาดูตัวนี้ครับในตำแหน่งกลางของตัวนี้เห็นไหมครับ 4/3 ตัวนี้ตำแหน่งกลาง P จะต่อกับ A กับ B ครับแสดงว่าตลอดเวลาที่วาล์วตัวนี้อยู่เฉยๆโดยที่เราไม่ไปโยกอะไรเนี่ยจะมีแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยส่งต่อไปยังอุปกรณ์ทำงานทั้ง A และก็ B สมมติว่าอุปกรณ์ทำงานเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนะครับการสูบเคลื่อนที่ออกแล้วเราหยุดในตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเป็นการหยุดเลยครับหยุดการสูบณตำแหน่งใดๆก็ได้ถ้าเอาวาล์วตัวนี้ไปใช้การสูบเคลื่อนออกไปสัก 30% แล้วทำการหยุดวาล์วตัวนี้การสูบก็จะอยู่กับที่ก็จะหยุดอยู่กับที่เนื่องจากแรงดัน P A กับ B จะเท่ากันเพราะรับแรงดันจาก P คือจุดเดียวกันดังนั้นการสูบก็จะหยุดได้ณจุดต่างๆก็นำวาล์วตัวนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับระบบนั่นเองนะครับต่อไปครับมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับดูตำแหน่งกลางครับ 4/3 แบบอื่นๆดูตำแหน่งกลาง P จะต่อกับ T ครับส่วน A กับ B จะปิดเอาไว้ตำแหน่งนี้เขาจะเรียกว่าตำแหน่งกลางปิดนะครับตำแหน่งกลางปิดแต่ทำไม P ต้องต่อกับ T ในการออกแบบวงจรแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเป็นการป้องกันอุปกรณ์ต้นกำลังก็คือชุดผลิตแรงดันของระบบไฮดรอลิกนะครับถ้าต่อแบบนี้ก็แสดงว่าเมื่อเราทำการอยู่ในตำแหน่งกลางแรงดันของน้ำมันนะครับไฮดรอลิกก็จะเข้า P แล้วไหลออกมาที่ T ก็จะเกิดการหมุนวนของน้ำมันอยู่ตลอดไม่เป็นการต้านแรงดันของระบบครับไม่เป็นการต้านแรงดันของระบบน้ำมันนะครับน้ำมันก็จาก P ก็ออก T นะครับแล้วก็ไหลลงแทงค์แล้วก็ปั๊มไฮดรอลิกก็ส่งต่อมาใหม่เป็นแรงดันอย่างต่อเนื่องนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นการระบายแรงดันน้ำมันนะครับไฮดรอลิกจากชุดต้นกำลังได้ถ้าเป็นวาล์วใช้วาล์วตัวนี้ในวงจรไฮดรอลิกนะครับต่อไปครับตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้ P A B T ต่อกันหมดเลย
นะครับต่อกันหมดเลยต่อถึงกันดังนั้นน้ำมันตำแหน่งกลางเนี่ยเวลาน้ำมันเข้าไปเนี่ยนะครับน้ำมันเข้าไปจาก P ก็สามารถไหลไปที่ AB และไหลระบายที่ T ได้นักเรียนคิดว่าแบบนี้ AB จะมีแรงดันไหมครับมีไหมครับนักเรียนคิดว่าถ้าวงจรใช้วาล์วตัวนี้ในตำแหน่งกลางเนี่ยจะมีแรงดันไหมแน่นอนนะครับถ้านำวาล์วตัวนี้ไปใช้กับวงจรเนี่ยนะครับไปใช้กับวงจรถ้าอยู่ตำแหน่งกลาง AB จะไม่มีแรงดันครับจะมีไม่มีแรงดันเนื่องจากแรงดันจะถูกระบายที่ T หมดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่โยกหรือเลื่อนวาล์วครับเลื่อนวาล์วซ้ายหรือเลื่อนวาล์วขวาแรงดันก็จะมีเกิดขึ้นทันทีนะครับแรงดันก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยต่อไปครับมีอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนอกจากวาล์วพุ่งทิศทางแล้วเป็นตัวที่สำคัญนะครับเป็นตัวที่สำคัญนั่นก็คือวาล์วกันกลับนะครับหรือที่เราเรียกว่าเช็ควาล์วนะครับวาล์วกันกลับมีหน้าที่อะไรบ้างวาล์วกันกลับมีหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำมันในทิศทางหนึ่งไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับก็คือการมีวาล์วกันกลับเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำมันไม่ต้องการให้น้ำมันเนี่ยไหลกลับมาที่เดิมนะครับแต่ต้องการให้มันไหลผ่านแล้วผ่านไปเลยนะครับทีนี้ชนิดของวาล์วกันกลับมีอะไรบ้างหรือชนิดของเช็ควาล์วมีอะไรบ้างแบบแรกก็คือแบบวาล์วกันกลับทั่วไปนะครับคือแบบทั่วไปแบบที่2ก็คือชนิด2ทางและแบบที่3ก็คือแบบไพลอตนะครับแบบไพลอตเรามาดูแบบแรกก่อนครับแบบทั่วไปนะครับชนิดของวาล์วดูสัญลักษณ์ครับไม่ว่าจะเป็นไฮดรอลิกหรือนิวเมติกนะครับสัญลักษณ์เหมือนกันก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนลูกปืนทรงกลมแล้วก็มีบ่าวาล์วนะครับส่วนจะมีสปริงหรือไม่มีสปริงอ่ะก็ได้นะครับในสัญลักษณ์นะครับแบบแรกครับเป็นแบบชนิดแบบลูกบอลนะครับแบบลูกบอลนะครับแบบลูกบอลก็คือมีวาล์วจะมีลูกบอลทรงกลมนะครับแล้วก็มีบ่าวาล์วลูกบอลก็ทำหน้าที่ปิดเอาไว้นะครับปิดเอาไว้กันน้ำมันนะครับไหลจากถ้าจากในสไลด์ก็คือไหลจากป้องกันน้ำมันไหลจากด้านบนลงล่างยอมให้น้ำมันไหลจากฝั่งสีน้ำเงินไปยังสีแดงได้ลักษณะนี้คือวาล์วบอลนะครับแบบที่สองครับเป็นแบบกลวยก็เปลี่ยนวาล์วจากเป็นลูกบอลทรงกลมก็เป็นรูปทรงกลวยนั่นเองนะครับส่วนการทำงานต่างๆก็คงเหมือนกันนะครับก็คือยอมให้น้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยไหลไปในทิศทางเดียวกันนะครับทิศทางเดียวเสมอเลยนะครับแบบที่3ครับก็คือแบบแผ่นกลมนะครับแบบแผ่นกลมก็จะมีซีนยางนะครับก็จะมีตรงนี้สีดำๆเนี่ยนะครับสีดำๆเนี่ยก็จะมีซีนยางกลมนะครับมีซีนยางกลมทำหน้าที่ปิดไว้แทนลูกบอลหรือทรงกลวยลักษณะไหนคือเป็นซีนนะครับเป็นซีนนะครับแล้วก็มีสปริงคอยดันเอาไว้นะครับยอมให้น้ำมันเนี่ยนะครับไหลจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนได้โดยชนะแรงดันสปริงส่วนน้ำมันด้านบนไม่สามารถไหลย้อนกลับลงไปสู่ด้านล่างได้นี่คือเป็นแบบแผ่นกลมต่อไปเรามาดูลักษณะรูปร่างของวาล์วกันกลับนะครับรูปร่างของวาล์วกันกลับในสไลด์นะครับอาจจะไม่ชัดบ้างนะครับก็ขอให้ตั้งใจนิดนึงนะครับตั้งใจนิดนึงนะครับลักษณะก็คือจะมีตัวเรือนนะครับจะมีตัวเรือนนะครับตัวเรือนซึ่งตัวเรือนเนี่ยถ้าเป็นเช็ควาล์วของระบบไฮดรอลิกเนี่ยมันจะซ่อมได้เมื่อซ่อมได้ตัวเรือนก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันสังเกตนะครับก็จะมีส่วนนอกกับส่วนด้านในแสดงว่าตัวเรือน2ตัวเนี่ยจะแยกออกจากกันได้โดยการหมุนเกลียวนะครับหมุนเกลียวแล้วก็แยกออกจากกันได้ข้างในก็จะมีซีนนะครับซีนยางหรือเป็นลูกบอลกลมหรือเป็นทรงกลวยอะไรต่างๆแล้วก็มีสปริงคอยดันกลับแล้วก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดคือมีบ่าไว้รองรับลักษณะนี้ถ้าเกิดใช้งานไปแล้วเกิดการติดขัด
ถ้าของระบบไฮดรอลิกก็สามารถจะถอดออกมาบำรุงรักษาและประกอบกลับไปใหม่ได้นะครับต่อไปเราเอาวาล์วกันกลับไปใช้อะไรบ้างนะครับใช้อะไรบ้างนักเรียนคิดว่าใช้อะไรบ้างแบบแรกนะครับไว้ป้องกันแรงดันย้อนเข้าปั๊มไว้ป้องกันแรงดันย้อนเข้าปั๊มก็ติดตั้งไว้ที่ในวงจรต่อจากปั๊มไฮดรอลิกนะครับต่อจากปั๊มไฮดรอลิกแล้วแรงดันย้อนเข้าปั๊มได้อย่างไรมันก็มีกรณีการใช้งานบางชนิดที่ใช้กำลังไฮดรอลิกไปยกอุปกรณ์หรือไปยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากเมื่อยกแล้วน้ำหนักของชิ้นงานจะกดกระบอกสูบนะครับจะกดกระบอกสูบแล้วทำแล้วสร้างแรงดันตัวนี้ก็แรงดันอาจจะมากกว่าแรงดันที่ปั๊มผลิตไปนะครับเมื่อแรงดันมากกว่านะครับเขาก็ติดตั้งเช็ควาล์วเพื่อป้องกันแรงดันเนี่ยย้อนกลับเข้าปั๊มอาจจะเกิดความเสียหายกับปั๊มได้นะครับต่อไปครับใช้ร่วมกับวาล์วควบคุมอัตราการไหลตัวนี้วาล์วควบคุมอัตราการไหลจำได้ไหมครับในครั้งที่แล้วเนี่ยใช้ทำอะไรวาล์วควบคุมอัตราการไหลใช้ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบใช่ไหมครับไอ้ของก้านสูบขออภัยนะครับใช้ควบคุมความเร็วของก้านสูบที่อยู่ในกระบอกสูบอยากให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้าหรือออกเร็วหรือช้าอย่างไรใช้ตัวนี้นะครับตัววาล์วควบคุมอัตราการไหลในวาล์วควบคุมอัตราการไหลก็จะมีเช็ควาล์วอยู่ด้วยนะครับต่อไปครับใช้เป็นท่อทางผ่านน้ำมันเมื่อไส้กรองอุดนักเรียนครับในระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นระบบที่ใช้น้ำมันใช้ปั๊มใช้อุปกรณ์ต้นกำลังก็คือมอเตอร์ขับปั๊มไฮดรอลิกสร้างแรงดันครับเมื่อสร้างแรงดันน้ำมันที่ไปเนี่ยนะครับน้ำมันที่ไปเข้าไปสู่ระบบเข้าสู่วงจรไฮดรอลิกเนี่ยเมื่อใช้งานแล้วจะไหลย้อนกลับมาสู่ถังทีนี้ในการไหลย้อนกลับของน้ำมันเนี่ยมันคงไม่สะอาดนะครับเนื่องจากน้ำมันที่ไหลไปใช้งานเนี่ยอาจจะเอาสิ่งสกปรกที่อยู่ในอุปกรณ์ทำงานหรือวาล์วต่างๆเนี่ยติดมาด้วยเมื่อสิ่งสกปรกเข้ามาอยู่ในถังเก็บน้ำมันไฮดรอลิกเมื่อปั๊มเนี่ยทำการดูดมาใหม่อาจจะติดมาด้วยดังนั้นเขาเลยออกแบบให้มีการกรองครับกรองน้ำมันก่อนที่จะส่งเข้าไปนะครับก่อนที่จะส่งไปหรือก่อนที่จะเข้าปั๊มนะครับก่อนที่จะเข้าปั๊มก็จะมีตัวกรองก่อนเหมือนในวงจรนะครับก็จะมีตัวกรองลักษณะนี้อยู่อันน้ำมันที่จะโดนปั๊มดูดไปเนี่ยจะผ่านกรองก่อนแบบนี้จะผ่านกรองนะครับจะผ่านกรองแต่ถ้ากรองนี้ไม่ได้รับการบำรุงรักษาเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะตันเมื่อตันมันปั๊มก็จะดูดน้ำมันขึ้นไม่ได้เมื่อดูดขึ้นไม่ได้ระบบก็จะไม่ทำงานนะครับดังนั้นการติดตั้งเช็ควาล์วไว้ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดผู้ใช้งานขาดการดูแลรักษากรองน้ำมันแทนที่จะขึ้นจากฝั่งกรองก็จะขึ้นตรงโดยผ่านเช็ควาล์วครับขึ้นตรงโดยผ่านเช็ควาล์วแล้วเข้าสู่ปั๊มไฮดรอลิกเลยลักษณะนี้นะครับนะตัวนี้ก็คือใช้เป็นทางผ่านเมื่อไส้กรองอุดตันแต่ถามว่าดีไหมตัวนี้ถ้าไม่ใช้ดีมากครับก็คือเราต้องดูแลไส้กรองของปั๊มไฮดรอลิกอยู่ตลอดเวลาครับอยู่ตลอดและดูแลรักษาตามระยะการใช้งานด้วยต่อไปครับใช้เป็นวาล์วเติมน้ำมันครับใช้เป็นวาล์วเติมน้ำมันนะครับนึกภาพออกไหมครับนะครับในวงจรในระบบไฮดรอลิกบางระบบที่เป็นระบบไม่ใหญ่มากนะครับการติดตั้งระบบเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับจะมีการเติมน้ำมันเข้าสู่อุปกรณ์ได้โดยตรงนะครับปกติการเติมน้ำมันจะเข้ามาเติมในถังนะครับจะเข้ามาเติมในถังน้ำมันแต่ถ้าเกิดระบบเนี่ยไม่มีถังน้ำมันเป็นระบบปิดไปเลยมีหรือมีก็แค่นิดเดียวการเติมน้ำมันเนี่ยต้องเติมเข้าโดยตรงเข้าวงจรทีนี้การเติมเข้าวงจรเขาก็จะติดตั้งเช็ควาล์วเอาไว้ณจุดนี้ติดตั้งเอาไว้เวลาวงจรทำงานน้ำมันจะออกไปทางท่อทางเติมไม่ได้ไปทางถ้วยเติมไม่ได้ลักษณะนี้แ
เมื่อไหร่ที่เราเติมเราปิดวงจรปิดปั๊มไฮดรอลิกแล้วเราเติมลงมาแรงดันน้ำมันจะชนะมันจะกดลงบนเช็ควาล์วและไหลเข้าสู่ระบบได้ลักษณะนี้นะครับนี่คือเป็นวาล์วสำหรับการเติมน้ำมันเพื่อป้องกันน้ำมันเนี่ยไหลออกมาในขณะที่ใช้งานในวงจรต่อไปครับใช้ป้องกันการเกิดฟองอากาศนะครับป้องกันการเกิดฟองอากาศนะครับกรณีที่ทำการสร้างแรงดันนะครับอาจจะเกิดฟองอากาศนะครับ

ต่อไปครับเป็นวาล์วเป็นตัวชดเชยความดันในวาล์วควบคุมอัตราการไหลนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่สามารถนำวาล์วกันกลับมาใช้งานได้ต่อไปครับใช้สำหรับเพิ่มน้ำมันในวงจรปิดนะครับก็คงคล้ายกับเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอธิบายไปแล้วนะครับก็คือสามารถเพิ่มน้ำมันในวงจรได้สำหรับวงจรไฮดรอลิกที่เป็นระบบปิดนั่นเองต่อไปครับมาดูแบบที่สองก็คือแบบวาล์วกันกลับสองทางหรือชัตเทิลวาล์วนะครับแบบนี้นะครับจะมีนะครับวาล์วกันกลับอยู่สองด้านนะครับวาล์วกันกลับอยู่สองด้านนะครับวาล์วแบบนี้จะรับน้ำมันมาจากสองด้านก็คือด้านทางซ้ายแล้วก็ทางขวาพร้อมกันแล้วจึงสามารถปล่อยให้น้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยออกไปสู่ช่องทางตรงกลางได้นะครับก็คือมีแรงดัน2ด้านแล้วก็มีรูใช้งานด้านบนอยู่1ช่องทางนั่นเองนะครับก็คือเป็นวาล์วกันกลับ2ทางหรือเชตเทิลวาล์วก็จะใช้นะครับวาล์วกันกลับด้วยนะครับในวงจรไฮดรอลิกก็จะเป็นวาล์วกันกลับด้วยต่อไปครับเป็นวาล์วกันกลับแบบไพลอตนะครับแบบไพลอตวาล์วกันกลับแบบไพลอตนะครับมีสัญลักษณ์และโครงสร้างตามในสไลด์เลยนะครับก็จะมีเพิ่มมาก็คือก็จะมีรู A B และที่เพิ่มมาก็คือรู Z นะครับรู Z เป็นรูสำหรับในการควบคุมครับควบคุมให้วาล์วกันกลับตัวนี้นะครับมีอะไรเรียกมีค่าความแข็งเนี่ยหรือมีค่าการเปิดเนี่ยตามที่เราต้องการนะครับให้มันเปิดเนี่ยตามแรงดันที่เราต้องการนะครับเนื่องจากจะมีแรงดันส่วนหนึ่งนะครับเข้ารูแซดแล้วไปช่วยในการเปิดวาล์วครับไปช่วยในเปิดวาล์วแสดงว่าวาล์วกันกลับแบบนี้สามารถที่จะกำหนดนะครับกำหนดให้เช็ควาล์วตัวนี้เปิดได้ในแรงดันที่แตกต่างกันได้นะครับโดยการนำแรงดันมาเข้าที่รูแซดแล้วทำการเปิดวาล์วนะครับปกติวาล์วกันกลับเนี่ยแรงดันของสวิงจะนิ่งนะครับก็คือมีค่ามาตรฐานอยู่ถ้าจะเปลี่ยนก็คือต้องถอดเปลี่ยนสปริงครับถอดเปลี่ยนสปริงที่อยู่ด้านในแต่ถ้าเป็นแบบไพลอตตัวนี้นะครับสามารถคุมได้จากภายนอกโดยไม่จำเป็นต้องถอดแล้วก็เปลี่ยนสปริงด้านในเลยนะครับต่อไปมาดูวาล์วควบคุมอัตราการไหลวาล์วตัวนี้ที่เรียกว่า flow control valve นะครับมีสัญลักษณ์ตามที่ในสไลด์วาล์วตัวนี้ทำอะไรได้บ้างวาล์วตัวนี้ควบคุมความเร็วของอุปกรณ์ทำงานนะครับควบคุมความเร็วของอุปกรณ์ทำงานอันได้แก่กระบอกสูบมอเตอร์นะครับมอเตอร์ต่างๆนะครับวาล์วตัวนี้ทำอะไรได้อีกนะวาล์วตัวนี้นะครับเมื่อน้ำมันไหลมากจะเคลื่อนที่เร็วครับหรืออุปกรณ์ทำงานเนี่ยเมื่อน้ำมันไหลผ่านมากก็จะเคลื่อนที่เร็วแต่อุปกรณ์ทำงานเมื่อน้ำมันไหลผ่านน้อยก็จะเคลื่อนที่ช้าอันนี้คือเป็นกฎทั่วไปของเรื่องของการไหลนะครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือแบบทางเดียวกับแบบ2ทางนะครับแบบทางเดียวก็ total check valve กับ total valve ก็คือแบบ2ทางนะครับแบบทางเดียวเป็นอย่างไรนะครับแบบทางเดียวเป็นอย่างไรแบบทางเดียวนะครับก็คือยอมให้น้ำมันเนี่ยไหลผ่านน่ะได้แค่ทางเดียวนี่คือชื่อเขาบอกอยู่แล้วครับชื่อเขาบอกอยู่แล้วก็คือให้น้ำมันไหลผ่านได้ทางเดียวนะครับไหลกลับได้ไหมไหลกลับก็ไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับไปแบบ2ทิศทางนะครับแบบ2ทิศทางก็คือยอมให้น้ำมันเนี่ยนะครับไหลผ่านจาก A ไป B หรือ B ไป A ได้แต่มันมีการควบคุมนะครับมีการควบคุมการไหลได้นะครับไหลจาก A ไป B อาจจะไหลได้ดีกว่าหรือไหลจาก B ไป A อาจจะไหลได้น้อยกว่าก็มีการควบคุมโดยการปรับและข้อควบคุมนะครับซึ่งการควบคุมเนี่ยแบ่งออกเป็นแบบปรับไม่ได้กับแบบปรับได้มี2แบบด้วยกันเรามาดูแบบปรับไม่ได้ก่อนแบบปรับไม่ได้หมายความว่าตัวคอคลอดหรือตัวที่
ปล่อยให้น้ำมันไฮดรอลิกไหลเนี่ย

มีขนาดเดียวครับออกแบบมาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกี่มิลลิเมตรกี่เซนติเมตรก็จะเป็นเท่านั้นแหละครับก็จะไม่สามารถขยายให้ใหญ่ได้ยกเว้นเปลี่ยนครับยกเว้นเปลี่ยนนะครับยกเว้นเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลยจึงจะเพิ่มขนาดช่องทางได้แบบปรับได้จะมีอุปกรณ์หรือมีตัวสำหรับช่วยในการปรับครับซึ่งแบบนี้ถึงเหมาะสำหรับการใช้งานในปัจจุบันก็คือสามารถที่จะควบคุมตอนไหนก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกเนื่องจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างมากและก็ช้าด้วยดังนั้นการที่มีการปรับได้เนี่ยอาจจะเป็นผลดีต่อการทำงานของวงจรได้เช่นเดียวกันต่อไปตัวอีกตัวหนึ่งครับวาล์วแบ่งน้ำมันนะครับในวงจรเนวมาติกการแบ่งลมเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากนะครับการแบ่งลมก็คือการอาจจะใช้ข้อต่อต่างๆใส่ในวงจรแต่ถ้าเป็นระบบไฮดรอลิกการแบ่งน้ำมันเนี่ยนะครับจะใช้ข้อต่อต่างๆแบบง่ายๆไม่ได้ครับเนื่องจากระบบไฮดรอลิกเป็นระบบที่ต้องใช้แรงดันค่อนข้างสูงมากดังนั้นถ้าจะมีการแบ่งน้ำมันไปใช้ณจุดต่างๆต้องมีวาล์วแบ่งน้ำมันขึ้นมาหรือเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งตัวก็จะมีสัญลักษณ์ตามที่สไลด์ขึ้นนะครับทีนี้วาล์วแบ่งน้ำมันมีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่แบ่งน้ำมันที่ไหลเข้ากระบอกสูบ2ตัวพร้อมๆกันนั่นหมายความว่าในวงจรไฮดรอลิกถ้าต้องการให้มีกระบอกสูบเนี่ยทำงานมากกว่า1กระบอกก็จะมีวาล์วแบ่งน้ำมันตัวเนี้ยคอยกระจายน้ำมันจากกระบอกสูบที่1ไปกระบอกสูบที่2แล้ววงจรเนี่ยก็จะไม่เค้าเรียกอะไรนะวงจรทั้ง2วงจรเนี่ยก็จะไม่กวนกันหรือไม่กระทบกันนะครับก็จะมีวาล์วแบ่งน้ำมันตัวนี้เป็นตัวควบคุมนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะการทำงานของวาล์วแบ่งน้ำมันนะครับก็เมื่อน้ำมันเข้ามาจุดเดียวก็สามารถแบ่งออกมาทางช่องทางกหรือขอก็ได้นะครับตามที่เราออกแบบหรือวงจรไว้นักเรียนครับสำหรับอุปกรณ์เนี่ยที่สำคัญก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับต่อไปมาดูตัวอย่างวงจรครับตัวอย่างวงจรไฮดรอลิกต้องขอไปนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับชุดฝึกไฮดรอลิกเนี่ยนะครับคงไม่เหมาะสำหรับการมาสอนในที่แบบนี้นะครับเพราะว่าชุดฝึกไฮดรอลิกมันจะมีน้ำหนักและขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็จะมีความสกปรกนะครับให้กับพื้นที่ที่เราทำการทดลองหรือปฏิบัติได้ดังนั้นครูจึงยกตัวอย่างวงจรนะครับไม่เพียงในสไลด์นะครับมาให้นักเรียนดูพอสังเขปเป็นที่เข้าใจกันนะครับวงจรแรกครับเป็นวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วทิศทาง3นะครับก็คือวงจรนี้นะครับวงจรควบคุมทิศทาง 4/3 ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูว่าวาล์วหรืออุปกรณ์ทำงานในแต่ละตัวมีอะไรบ้างด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดก็เป็นกระบอกสูบไฮดรอลิกนะครับที่ใช้แบบทำงาน2ทางด้านล่างก็คือเป็นวาล์วหลักวาล์วหลักก็เป็นวาล์วควบคุมวาล์วไฮดรอลิกนะครับ4/3ทำงานโดยการโยกเพื่อหาตำแหน่งแล้วก็สามารถล็อกตำแหน่งได้สังเกตจากขีดนะครับล็อกตำแหน่งได้แล้วก็ด้านล่างก็เป็นอุปกรณ์ต้นกำลังทั้งชุดแล้วก็ด้านข้างก็เป็นอุปกรณ์ควบคุมแรงดันนะครับอุปกรณ์ควบคุมแรงดันตัวนี้นะครับควบคุมไว้ที่40บาร์ก็แสดงว่าวงจรเนี้ยเวลาทำงานแล้วจะมีน้ำมันแรงดันน้ำมันไหลในระบบเนี่ย40บาร์เนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมไว้ที่40บาร์แต่ถามว่าวงต้นกำลังเนี่ยตรงนี้สร้างแรงดันได้เท่าไหร่อุปกรณ์ต้นกำลังต้องสร้างเกินครับนักเรียนครับต้องสร้างเกินเช่นสร้างไว้ที่60บาร์แล้วสร้างไว้ที่60บาร์นะครับแล้วเมื่อมอเตอร์ขับปั๊มไฮดรอลิกสร้างไว้ที่60บาร์สมมุตินะครับไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวลดแรงดันตัวนี้นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้แรงดันเกินตามภาระของปั๊มไฮดรอลิกนะครับเช่นปั๊มไฮดรอลิกเนี่ย
ตัวมันเองเนี่ยสามารถสร้างได้ที่60นะครับสร้างได้ที่60ตัวนี้ก็จะตั้งค่าไว้ที่60แต่เมื่อไหร่เกิดวงจรหรือระบบเนี่ยสร้างได้เกินมันจะควบคุมให้ไม่เกิน60ครับมันจะควบคุมให้ไม่เกิน60บาทเนื่องจากถ้าปล่อยให้สร้างแรงดันเกินนะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆก็อาจจะเกิดความเสียหายดังนั้นในชุดต้นกำลังจะมีการควบคุมแล้ว1ชั้นนะครับจะมีการควบคุมแล้ว1ชั้นคือตรงนี้นะครับโดยตัวนะครับระบายแรงดันนั่นเองซึ่งอยู่ด้านล่างนี่คือควบคุมแล้วแรงดันที่ผลิตไปได้ที่โดนตัวอุปกรณ์ต้นกำลังส่งต่อไปโดนควบคุมอีกครั้งนึงครับการควบคุมครั้งที่2นะครับโดยตัวควบคุมแรงดันเนี่ยตัวนี้นะครับจะเกิดขึ้นตามวงจรหรือตามผู้ออกแบบวงจรหรือผู้ที่ต่อวงจรเนี่ยจะสร้างขึ้นมาหรือจะออกแบบขึ้นมาเช่นวงจรนี้ต้องการแรงดันที่40บาร์ก็จะตั้งที่40บาร์ในระบบทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นที่40บาร์ทั้งหมดนะครับน้ำมันก็จะขึ้นไปที่ T และไหลระบายทิ้งที่ T แบบนี้คือตำแหน่งปกตินะครับจาก P ก็ต่อไป T เลยก็แสดงว่าเมื่อปั๊มไฮโดรลิกสร้างเท่าไหร่สร้างสูงไว้ก่อนโดนวงจรควบคุมที่40แต่เมื่อแรงน้ำมันที่40ในตำแหน่งปกติไม่ได้ใช้งานก็ไหลระบายทิ้งที่Tนักเรียนครับอุปกรณ์ต้นกำลังไฮดรอลิกเนี่ยไม่เหมือนเนวเมติกนะครับไม่เหมือนเนวเมติกเนวเมติกการสร้างแรงดันลมคือสร้างเก็บไว้ในถังลมแรงดันก็ถูกเก็บไว้ในถังลมหลักเก็บไว้เยอะๆที่มีแรงดันหลังจากนั้นไปผ่านชุดบริการลมอัดหรือชุดสวิตช์ยูนิตลดแรงดันลงตามที่เราต้องการนี่คือตัวเนวเมติกแต่ไฮดรอลิกเนี่ยไม่มีการสะสมแรงดันครับไม่มีการสะสมแรงดันแรงดันที่เกิดขึ้นมาใช้การสร้างแล้วไปใช้งานเลยสร้างปั๊บไปใช้งานเลยดังนั้นเตอร์ของไฮดรอลิกเนี่ยส่วนใหญ่หรือทั้งหมดนะครับก็จะไม่หยุดการทำงานเมื่อไหร่ที่ปล่อยให้ระบบทำงานเนี่ยมอเตอร์จะทำงานอยู่ตลอดครับไม่มีการหยุดหรือการพักถ้าเป็นมอเตอร์ของเนวเมติกหรือปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมเนี่ยก็จะได้หยุดพักแต่ถ้าเป็นไฮดรอลิกเนี่ยจะไม่ได้หยุดพักเลยหลังจากนั้นเมื่อเราทำการโยกเพื่อเลื่อนวาล์วครับถ้า P ต่อกับ A ครับแรงดันก็จะไปที่กระบอกสูบก้านสูบก็เคลื่อนที่ออกแต่ถ้า P ต่อกับ B น้ำมันไฮดรอลิกก็ไปที่ก้านสูบแล้วดันก้านสูบเข้าลักษณะนี้นะครับนี่คือตัวอย่างการใช้งานนะครับของวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทาง 4/3 ครับเป็นตัวอย่างที่1เห็นไหมครับว่าในการควบคุมวงจรนะครับไฮดรอลิกเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรที่ไม่ซับซ้อนนะครับมีอะไรไม่ซับซ้อนแต่เรื่องของความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งครับวงจรที่สองครับวงจรที่สองเป็นวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับได้ตัวไหนหัวใจสำคัญของวงจรคือตัวนี้ครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับได้นะครับแบบปรับได้มีอุปกรณ์ต้นกำลังเหมือนเดิมครับมีการควบคุมอุปกรณ์ต้นกำลังสร้างแรงดันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอาจจะสร้างสูงไว้ก่อนแต่มีการควบคุมแรงดันวงจรไว้ที่40บาร์เหมือนเดิมหลังจากนั้นเมื่อเปิดวาล์วครับวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วนะครับวาล์วเปิดวงจรแล้วเข้าไปที่วาล์วหลัก P ต่อกับ B ครับก้านสูบเคลื่อนที่กลับแต่นะครับตอนที่ก้านสูบเคลื่อนที่ออกหรือกลับผ่านตัวนี้ครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลซึ่งวาล์วควบคุมอัตราไหลตัวนี้จะทำหน้าที่ปรับความเร็วของก้านสูบครับปรับความเร็วของก้านสูบการติดตั้งวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบนี้นะครับจะทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้าหรือออกเนี่ยช้าหรือเร็วที่มีการเคลื่อนที่เท่ากันเช่นถ้าออกช้าการกลับก็กลับช้าเช่นเดียวกันเพราะมีตัวปรับอยู่จุดเดียวนะครับหรือถ้าออกเร็วก็กลับเร็วเช่นเดียวกันจะไม่สามารถที่จะควบคุมให้ก้านสูบออกเร็วกลับช้าหรือออกช้ากลับเร็วได้ลักษณะนี้วงจรที่3ครับเป็นวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียว
นะครับลักษณะวงจรก็คือใช้วาล4ทับ3

0: เป็นวาล์วตัวหลักแต่ถ้าเพิ่มวาล์วคู่ตรากันไหลทางเดียวแบบนี้นะครับการเคลื่อนที่ออกของก้านสูบจะเคลื่อนที่ออกเร็วหรือช้าครับนักเรียนครับออกช้าเนื่องจากน้ำมันที่จะเข้าไปในกระบอกสูบผ่านเช็ควาล์วไม่ได้ต้องผ่านตัวปรับอย่างเดียวและปกติตัวปรับเนี่ยการมีตัวปรับเนี่ยเขาจะไม่เปิดหมดนะครับไม่งั้นใส่ไว้ทำไมตัวปรับเขาก็จะมีการปรับลงมาทำให้น้ำมันเข้าไปในกระบอกสูบในช้าส่วนน้ำมันที่ระบายทิ้งเนี่ยจะเร็วอยู่แล้วในทางกลับกันถ้าเอาน้ำมันไปเข้า B นะครับน้ำมันไปเข้า B ก้านสูบกลับเร็วหรือช้าครับน้ำมันเข้าเต็มที่ก้านสูบกลับเร็วครับน้ำมันที่ระบายทิ้งผ่านเช็ควาล์วได้ก็แสดงว่าวงจรนี้จะยอมหรือจะมีกระบวนการทำงานก็คือให้ก้านสูบเนี่ยของวงของก้านสูบไฮดรอลิกเนี่ยเคลื่อนที่ออกช้ากลับเร็วนี่คือลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์และการใช้งานของวงจรไฮดรอลิกครับวงจรที่4ครับเป็นวงจรควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วกันกลับครับแบบมีควบคุมนะครับแบบมีน้ำมันควบคุมนะครับวงจรนี้ก็คือการนำวาล์วกันกลับหรือนำเช็ควาล์วนะครับมาช่วยในการควบคุมโดยการติดตั้งไว้ตรงตำแหน่งทางเข้ากระบอกสูบนะครับลักษณะนี้นะครับซึ่งการทำงานก็คือผ่านวาล์วหลักแล้วก็จะมีวาล์วควบคุมเป็นวาล์ว 3/2 เป็นวาล์วควบคุมการเข้าหรือพูดง่ายๆว่าถ้าวงจรนี้ตัววาล์วกันกลับจะทำงานได้ก็ต้องผ่านวาล์วควบคุมนะครับวาล์วควบคุมก่อนนะครับวาล์วควบคุมจะควบคุมว่าจะยอมให้เช็ควาล์วเปิดณตำแหน่งนี้หรือไม่ก็ใช้วาล์วควบคุมหรือวาล์ว 3/2 เป็นตัวเปิดควบคุมและใช้วาล์วหลักเป็นตัววาล์วส่งเป็นตัวส่งน้ำมันเข้ากระบอกสูบส่วนในตำแหน่งกลับนะครับก็กลับตามปกตินะครับก็แสดงว่าการเคลื่อนที่ออกของกระบอกสูบนะครับของวงจรที่4นี้นะครับก็จะถูกควบคุมตอนที่การสูบเคลื่อนที่ออกส่วนการสูบเคลื่อนที่กลับก็จะไม่มีการควบคุมนั่นเองเป็นไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาวงจรไฮดรอลิกประจำวันนี้นะครับเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วครูคิดว่าให้นักเรียนไปทบทวนก่อนนะครับแล้วก็ทำการทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับวิธีการทำแบบทดสอบก่อนเรียนก็คงเหมือนเดิมนะครับการสแกน QR code นะครับเพื่อทำแบบทดสอบหลังจากนั้นก็ส่งแบบทดสอบมาเพื่อครูได้เปรียบเทียบกับก่อนเรียนหวังว่านักเรียนจะมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับถ้านักเรียนทำและออกมาแล้วนะครับมีความรู้มากขึ้นครูและครูพัชรินทร์ก็น่าจะภูมิใจมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะการหน่วยที่16นะคะเรื่องวงจรไฮดรอลิกนะคะตามสัญญาค่ะนักเรียนเราจะมาสรุปสาระการเรียนรู้ทั้งหมด16หน่วยด้วยกันค่ะวันนี้นักเรียนเรียนไปแล้วทั้งหมด16หน่วยใช่ไหมคะเราก็จะมาสรุปสาระการเรียนรู้กันเลยค่ะหน่วยที่1นะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรหน่วยที่1นักเรียนเรียนเรื่องความรู้พื้นฐานงานนิวเมติกและนักเรียนจำได้ไหมคะว่านิวเมติกมาจากภาษาอะไรนิวเมติกก็มาจากภาษากรีกนั่นเองค่ะมีรากศัพท์มาจากคำว่านิวมานิวแมหรือนิวเมติกนั่นเองค่ะซึ่งแปลว่าลมหายใจหรือว่าก๊าซที่มองไม่เห็นนั่นเองค่ะระบบที่ใช้ลมอัดเป็นตัวกลางในการทำงานก็คือระบบนิวเมติกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่2นะคะเรื่องทฤษฎีลมอัดค่ะทฤษฎีลมอัดนักเรียนจำได้ไหมคะว่านักเรียนเรียนเรื่องอะไรบ้างนักเรียนก็จะเรียนเรื่องความดันและความดันนักเรียนจำได้ไหมคะว่าความดันคืออะไรความดันก็คือแรงที่กระทำต่อ1หน่วยพื้นแรงที่กระทำต่อ1หน่วยพื้นที่นั่นเองค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าความดันมีหน่วยเป็นอะไรความดันมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือปาสคาลหรือบาร์นั่นเองค่ะนักเรียนจำกฎของความดันได้ไหมคะกฎของโรเบิร์ตบอยกับกฎของชาวกฎของบอยพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคะนักเรียนพอจำได้ไหมคะกฎของบอยเขาก็จะพูดถึงเรื่องความดันกับปริมาตร

0: ่วนกฎของชาวชาวก็จะพูดถึงความดันกับอุณหภูมินั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของอุณหภูมินะคะอุณหภูมิก็จะแบ่งเป็นอุณหภูมิในหน่วยขององศาเซลเซียสกับเคลวินถ้านักเรียนต้องการเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสให้เป็นเคลวินนักเรียนจำได้ไหมคะว่านักเรียนจะต้องบวกค่าไปเท่าไหร่คะนักเรียนจะต้องบวกค่าไปทั้ง273ใช่ไหมคะก็จะได้เป็นเคลวินออกมานั่นเองค่ะนอกจากเรื่องอุณหภูมิแล้วนักเรียนก็ยังเรียนเรื่องความชื้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะในหน่วยที่3ค่ะหน่วยที่3นักเรียนจำได้ไหมคะว่าเรื่องอะไรหน่วยที่3ก็เรื่องของการผลิตลมอัดในเรื่องของการผลิตลมอัดเนี่ยเราก็จะเรียนถึงเรื่องเครื่องอัดลมและชุดถังเก็บลมเครื่องอัดลมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและการเคลื่อนที่ในแนวเส้นรอบวงนั่นเองค่ะและชุดถังเก็บลมก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือชุดถังเก็บลมแบบแนวตั้งและชุดถังเก็บลมแบบแนวนอนนั่นเองค่ะในหน่วยที่4นะคะในหน่วยที่4ก็เรื่องการปรับปรุงคุณภาพลมอัดค่ะอุปกรณ์ในการปรับปรุงคุณภาพลมอัดที่เราเรียนไปนะคะนักเรียนพอจำได้ไหมคะตัวแรกเลยก็คืออุปกรณ์ระบายความร้อนค่ะเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนนะคะตัวที่2ก็จะเป็นอุปกรณ์กรองลมอัดนะคะหรือเมนไลน์ฟิลเตอร์นั่นเองค่ะอุปกรณ์ตัวที่3นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์กำจัดความชื้นนะคะหรือแอร์ไดเออร์นั่นเองค่ะและตัวสุดท้ายนะคะที่เราเรียนในหน่วยนี้ในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพลมอัดก็คือเซอร์วิสยูนิตค่ะชุดบริการลมอัดค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหน่วยที่5ค่ะหน่วยที่5เรื่องอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกนะคะอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกมีอะไรบ้างตัวแรกก็จะเป็นอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรงตัวที่2ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นรอบวงตัวที่3ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำงานแบบพิเศษและตัวที่4อุปกรณ์ขอโทษทีค่ะการสร้างสุญญากาศนั่นเองค่ะดูตัวแรกนะคะอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรงหรือที่นักเรียนคุ้นกันก็คือกระบอกสูบกระบอกสูบทำงานทางเดียวกระบอกสูบทำงาน2ทางนะคะส่วนกระบอกสูบทำงาน2ทางก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือกระบอกสูบทำงาน2ทางแบบมีตัวกันกระแทกแบบที่2กระบอกสูบทำงานแบบมี2ก้านสูบค่ะและตัวที่3กระบอกสูบทำงานแบบมีหลายช่วงชักนั่นเองค่ะในหน่วยที่6นะคะในหน่วยที่6นักเรียนพอจำได้ไหมคะว่านักเรียนเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียนได้เรียนเรื่องวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางนะคะก็จะแบ่งออกเป็นวาล์วชนิดนั่งบ่าวาล์วชนิดเลื่อนวาล์วชนิดผสมนอกจากนั้นนักเรียนยังเรียนเรื่องการอ่านชื่อวาล์วการอ่านชื่อสัญลักษณ์ของวาล์วนะคะอย่างเช่นสัญลักษณ์ดังสไลด์นะคะตัวบนนักเรียนจำได้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ตัวนี้เรียกชื่อว่าอะไรคะสัญลักษณ์นักเรียนดูค่ะว่ามีช่องทางลมเข้าทั้งหมดกี่ช่องคะ2ช่องและมีกี่ตำแหน่งคะนักเรียนมี2ตำแหน่งนั้นแสดงว่าวาล์วนี้เป็นวาล์ว 2/2 แบบปกติเปิดหรือปกติปิดคะนักเรียนดูที่ช่อง P นะคะลมไม่สามารถที่จะไหลผ่านออกไปได้ใช่ไหมคะก็เป็นปกติอะไรคะปกติปิดนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะดูตัวข้างล่างนะคะตัวข้างล่างนะคะนักเรียนตัวข้างล่างก็จะเป็นวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2/2ปกติเปิดหรือปกติปิดคะนักเรียนนักเรียนดูที่ช่อง P ค่ะช่องลมเข้าทาง P นะคะลมไหลผ่านไปยัง A ได้นั้นแสดงว่าเป็นปกติอะไรคะนักเรียนปกติเปิดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่7แล้วค่ะหน่วยที่7นักเรียนน่าจะลืมแล้วล่ะค่ะว่าเรียนเรื่องอะไรครูมาทวนให้ค่ะเรื่องวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางนะคะในหน่วยนี้นักเรียนก็จะเรียนเรื่องโครงสร้างหลักการทำงานและสัญลักษณ์ของวาล์วนอกจากโครงสร้างหลักการทำงานสัญลักษณ์แล้วนักเรียนยังเรียนเรื่องวงจรนะคะวงจรการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่8ค่ะหน่วยที่8ก็จะเป็นวาล์วควบคุมทิศทางแบบ4ทางค่ะในวาล์วควบคุมทิศทาง4ทางนะคะก็จะมีวาล์วหลายตัวมากเลยไม่ว่าจะเป็น 4/2 หรือ 4/3 ก็จะเรียนเรื่องโครงสร้างหลักการทำงานและวงจรเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่9ค่ะหน่วยที่9ก็จะเป็นเรื่องวาล์วควบคุมทิศทางแบบ5ทางก็จะมีวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 5/3 นะคะนักเรียนก็จะเรียนเรื่องโครงสร้างหลักการทำงานวงจรเหมือนเดิมค่ะนักเรียนและในหน่วยที่10นะคะ เรื่องวาล์วช่วยควบคุมทิศทางวาล์วช่วยควบคุมทิศทางในหน่วยนี้นักเรียนจำได้ไหมคะว่าเรียนเรื่องอะไรไปบ้างวาล์วช่วยควบคุมทิศทางตัวแรกเลยนักเรียนเรียนเรื่องวาล์วกันกับ2ทางหรือวาล์วลมเดียวจะมีสัญลักษณ์ดังนี้ค่ะต่อไปนะคะวาล์วควบวาล์วความดัน2ทางหรือวาล์วลมคู่จะมีสัญลักษณ์ดังนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่11ค่ะเราเดินทางมาถึงหน่วยที่11แล้วนะคะหน่วยที่11นักเรียนเรียนเรื่องอะไรบ้างหน่วยที่11คือหน่วยอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่นักเรียนก็จะเรียนเรื่องวาล์วขอข้อชนิดปรับไม่ได้และชนิดปรับได้วาล์วกันกับวาล์วควบคุมการไหลทางเดียววาล์วเร่งระบายลมและวาล์วหน่วงเวลานะคะต่อไปนะคะเรามาดูหน่วยที่12เป็นวงจรเรียงลำดับนักเรียนจำได้ไหมคะในหน่วยนี้เราเรียนเรื่องอะไรบ้างในหน่วยนี้เราเรียนเรื่องการบอกรหัสของอุปกรณ์ใช่ไหมคะนอกจากการบอกรหัสแล้วยังเรียนเรื่องอะไรคะการออกแบบของวงจรนั่นเองค่ะนักเรียนพอจำได้ไหมคะว่าการบอกรหัสไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทำงานอุปกรณ์ควบคุมความเร็ววาล์วควบคุมความเร็วและวาล์วอื่นๆเนี่ยบอกรหัสอย่างไรนักเรียนสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่13ค่ะวงจรควบคุมอัตโนมัติในวงจรควบคุมอัตโนมัติเนี่ยนักเรียนก็จะเรียนเรื่องกลไกของลูกกิ้งก็จะมี2ตัวด้วยกันค่ะคือกลไกลูกกิ้งทางเดียวและกลไกลูกกิ้ง2ทางนอกจากนั้นคุณครูโดมยังพานักเรียนไปต่อกับวงจรของวงจรควบคุมอัตโนมัติค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่14ค่ะเรื่องการดูแลรักษาระบบนิวเมติกเราเรียนพื้นฐานแล้วเรียนวาล์วควบคุมทิศทางแล้วเรียนการต่อวงจรแล้วนะคะมาถึงทางสุดท้ายของระบบนิวเมติกนะคะก็เรียนเรื่องอะไรคะนักเรียนการบำรุงรักษานะคะการบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นชุดต้นกำลังหรืออุปกรณ์ควบคุมความเร็วอุปกรณ์วาล์วต่างๆนะคะอาจจะมีวิธีการบำรุงรักษาอย่างไรเราก็ได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะหน่วยที่15หน่วยที่15เรื่องความรู้พื้นฐานระบบไฮดรอลิกระบบไฮดรอลิกมีความหมายว่าอย่างไรตัวอย่างระบบไฮดรอลิกมีอะไรบ้างเราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่16ค่ะหน่วยสุดท้ายที่เราเรียนกันวันนี้ครูดมได้พานักเรียนไปเรียนรู้นะคะก็คือในเรื่องของอะไรบ้างคะนักเรียนวาล์วควบคุมทิศทางวาล์วกันกับวาล์วแบ่งน้ำมันวาล์วควบคุมการไหลและสุดท้ายนะคะคือเรื่องของวงจรค่ะนักเรียนคะเป็นยังไงบ้างคะกับการเรียนในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นทั้งหมด16ตอนนะคะเมื่อนักเรียนเรียนครบทั้งหมด16ตอนแล้วนักเรียนก็ต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นเหมือนเดิมค่ะนักเรียนนักเรียนจะเข้าสู่การทำแบบทดสอบได้นักเรียนก็ต้องนำสมาร์ทโฟนนะคะขึ้นมาสแกน QR code ค่ะเพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเริ่มทำได้เลยค่ะครูขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะค่ะสำหรับไหนที่มีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถติดต่อได้ที่ครูนะคะครูชื่อครูพัชรินทร์กรุณาเป็นครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะสามารถติดต่อครูได้ทั้ง3ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook LINE หรือว่าอีเมลนะคะ
1: สำหรับครูนะครับนักเรียนสามารถติดต่อได้ที่ครูดมหิรัญพันธ์นะครับครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้เช่นเดียวกันครับทั้ง3ช่องทางเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE หรือทางอีเมลได้ครับแล้วก็ถ้าครูนะครับอาจจะตอบช้าอะไรนะครับก็ให้นักเรียนได้ถามย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะตกหล่นยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับนักเรียนครับสำหรับรายวิชาเนวมาติกงานเนวมาติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับครูต้องขอขอบคุณสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนืออีกครั้งหนึ่งที่สนับสนุนสื่อในรายวิชาเนวเมติกนะครับในหลายตอนนะครับและเป็นสื่อที่ดีมากนะครับก็ทำให้ครูกับนักเรียนเนี่ยได้ถ่ายทอดความรู้กันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วขอขอบคุณบริษัท SMC ประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ให้ความรู้เคราะห์นะครับชุดฝึก นิวเมติกนะครับเพื่อที่จะ

ให้ครูได้มาสาธิตให้กับนักเรียนในช่องทางเพื่อการศึกษานี้แล้วก็ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับนักเรียนครับสำหรับรายวิชางานเนื้อมาติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับสำหรับภาคเรียนนี้ปีการศึกษานี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับครูและครูวัชรินทร์ก็ขออภัยถึงนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หวังว่านะครับเราจะได้นำสิ่งดีๆมาพบหรือมาให้ความรู้กับนักเรียนและท่านผู้ชมอีกต่อไปนะครับสำหรับรายวิชานี้ปีการศึกษานี้ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมและนักเรียนทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันในหน่วยสุดท้ายของการเรียนรู้นะคะในหัวข้อเรื่องที่ชื่อว่าทัศนศึกษานั่นเองนะนั่นหมายถึงเป็นเรื่องของการลงปฏิบัติลงพื้นที่เพื่อที่จะไปทำการศึกษาดูงานหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยทบทวนความรู้นิดนึงก่อนว่าคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องของอะไรคะบทที่8การจัดกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งครูก็มอบหมายงานให้พวกเราไว้อยู่หนึ่งเรื่องใหญ่ๆด้วยกันแต่ว่าให้พวกเราทั้งห้องนั้นได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยกันใช่ไหมคะคือเรื่องของการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยกำหนดพื้นที่เนี่ยให้เป็นพื้นที่ในท้องถิ่นชุมชนจังหวัดของตัวเองคือเราก็เลือกจังหวัดของอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งแล้วก็โปรแกรมนำเที่ยวครั้งนี้เนี่ยมีกำหนดเวลา2วัน1คืนถูกต้องไหมคะเราก็จะรอช่วงเวลาที่เราจะลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะชี้แจงก่อนว่าเราเนี่ยจะได้ไปไหนไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะในบทนี้เราจะต้องได้รับความรู้เรื่องอะไรบ้าง ในส่วนของการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะสาระการเรียนรู้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเราจะ

ต้องมีการทัศนศึกษาตามโปรแกรมนำเที่ยวแพทย์แผนไทยค่ะแล้วก็มีการทัศนศึกษาโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสุขภาพการทัศนศึกษาโปรแกรมนำเที่ยวสมุนไพรชนบทการทัศนศึกษาโปรแกรมนำเที่ยวน้ำพุร้อนและอาบน้ำแร่อันนี้อาจจะต้องชี้แจงก่อนนะคะว่าเราต้องดูเวลาของเราก่อนว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปไม่ได้ก็จะต้องเก็บเอาไว้ในรายวิชาต่อไปเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดบ้านเราจะยังไม่มีนะคะมันจะต้องใช้เวลาในการทำกิจกรรมตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะการทัศนศึกษาโปรแกรมนำเที่ยวฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาการทัศนศึกษาโปรแกรมนำเที่ยวเกษตรธรรมชาติและการทัศนศึกษาโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งธรรมชาตินักเรียนคิดว่าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเราเนี่ยเราสามารถที่จะไปลงไปทัศนศึกษาได้ไหมคะทั้งหมดที่เหลืออีก6โปรแกรมไปได้ไหมคะไปได้แน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าในแต่ละชุมชนแต่ละอำเภอเนี่ยมันจะมีของดีซ่อนอยู่ในนั้นด้วยเขาจะมีของดีของชุมชนของเขาอยู่หรือแม้กระทั่งในตัวเมืองหรือใกล้ๆวิทยาลัยของเราเองก็มีนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ทั่วไปเนี่ยผู้เรียนก็ต้องมีความรู้เรื่องการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะเมื่อรู้แล้วก็ต้องสามารถอธิบายการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อทำกิจกรรมแล้วก็ต้องสามารถที่จะจัดการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ด้วยตนเองนะคะนั่นแสดงว่าตัวเราเองคนหนึ่งเนี่ยนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีความรู้องค์รวมตรงนี้ไปใช้ในชุมชนท้องถิ่นของตัวเองในอนาคตนะคะ งานมอบหมายที่จะฝากเอาไว้นะคะตัวนี้ก็เริ่มจากใบความรู้งานก่อนที่พวกเราได้เรียนมาแล้วทั้งหมด8บทด้วยกันทีนี้ในบทที่9เนี่ยครูก็จะฝากในเรื่องของการทัศนศึกษาตามโปรแกรมต่างๆทั้ง7รูปแบบเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้พวกเราเมื่อเราลงพื้นที่ไปที่ในชุมชนที่ไหนก็แล้วแต่นะคะครูก็จะให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยกันวิเคราะห์นะรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะคะต้องช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการจัดโปรแกรมนำเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพในแต่ละแห่งแต่ละที่แต่ละชุมชนที่ครูจะพาลงไปเดี๋ยวครูจะพาพวกเราไปทัศนศึกษาในชุมชน1ชุมชนที่สามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพทย์แผนไทยเองอาหารสมุนไพรชนบทหรือไม่ก็ในเรื่องของการนั่งสมาธิและบำเพ็ญภาวนาเองก็ตามหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเกษตรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่ในชุมชนนี้หมดเลยเกือบหมดเลยนะคะขาดอยู่อย่างเดียวเรื่องอะไรคะน้ำพุร้อนเพราะว่าบอกไปแล้วว่าจังหวัดเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะค้นพบได้แต่มันก็จะเป็นลักษณะใกล้เคียงนะคะว่าเป็นน้ำผุดนะอันนี้ตามจากที่สอบถามผู้ประสานงานผู้นำชุมชนในหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเดินทางไปทัศนศึกษาที่ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ด้วยกันนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะมีหัวข้อทัศนศึกษาที่จะพาพวกเราไปดูกิจกรรมย่อยของแต่ละที่อีกอย่างเช่นในวัดนะคะเพื่อให้เราเห็นภาพมากขึ้นในเรื่องของกิจกรรมย่อยว่านอกจากการนั่งสมาธิภาวนาแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำกิจกรรมอื่นๆได้อีกอย่างเช่นการไปถวายพระพุทธรูปปางต่างๆตามที่เราปรารถนาจะถวายหรือว่าอะไรที่เราคิดว่าเป็นมงคลมีอานิสงส์ส่งผลถึงเรามากที่สุดตามความเชื่อของพุทธศาสนาหรือการกิจกรรมถวายหีบศพหรือโลงศพแด่ศพผู้ยากไร้นะคะหรือว่าคนที่เขาไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อนะคะนอกจากนั้นก็จะพาเข้าไปชมที่ไปเข้าไปศึกษาดูงานหรือไปร่วมกิจกรรมเนี่ยที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีของเรานี่เองนะคะซึ่งก็จะมีสาขาหนึ่งที่สามารถรองรับและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้พวกเราได้เป็นอย่างดีในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในสาขาการท่องเที่ยวหรือจะเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการในสายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการ
นวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพหรือนวดแผนไทยซึ่งในหลักของการนวดเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบมากมายอีกทั้งรวมถึงในเรื่องของการทำลูกประคบสมุนไพรด้วยนะคะลูกประคบสมุนไพรในวันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปประสานดูนะคะประสานดูว่าคุณครูผู้เป็นวิทยากรร่วมเนี่ยท่านจะเตรียมลักษณะการทำลูกประคบที่เป็นแบบสดหรือว่าเป็นแบบแห้งเอาไว้ให้พวกเราได้ลองกันนะคะและอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทำไมถึงต้องพาพวกเราไปดูงานทัศนศึกษาดูงานในส่วนของนวดแผนไทยเพราะว่าถ้าในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการในอนาคตที่จะดำเนินธุรกิจในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้ลงมือทำลงมือปฏิบัติทักษะด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบได้อย่างสนิทใจว่าสิ่งที่เราเลือกสรรมาให้พวกท่านนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกระบวนการตามมาตรฐานแล้วที่แพทย์วงการของแพทย์แผนไทยเขาได้ใช้เขาได้เลือกมาให้บริการนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวแล้วก็จะต้องทำกิจกรรมทัศนศึกษาเนี่ยสถานที่ที่ครูเลือกไว้เนี่ยคือบ้านโนนสมบูรณ์อยู่ไม่ไกลจากอาชีวะนะคะแต่ว่าก็ข้ามเขตไปทางพื้นที่ของอำเภอวารินนะคะยังไม่ถึงเส้นทางของมออุบลแต่ไปเส้นทางแถบนั้นแหละนะตรงนั้นอ่ะเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการประชาสัมพันธ์เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ไม่นานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรกเริ่มของเขาเนี่ยคือการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะซึ่งในรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็จะมีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยอยู่เป็นองค์ประกอบอยู่ในนั้นด้วยนะคะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็มีชุมชนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะเขาก็พร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาเดี๋ยววันนี้เราจะพากันลงพื้นที่ไปที่บ้านโนนสมบูรณ์ด้วยกันค่ะ

0: วัสดีครับน้องๆนักศึกษาทุกท่านนะชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์นะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติกับชุมชนอย่างยิ่งนะฮะที่ว่าน้องๆเข้ามาร่วมท่องเที่ยวฮะอันนี้จะเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวมิถีชุมชนเกษตรทุ่งนาคำอันนี้จะเป็นสโลแกนของชุมชนเราฮะอยู่ที่หมู่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลธาตุหมู่10นะอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านของเราจะเป็น1ใน3ของอำเภอวารินที่ได้โครงการโอท็อปนวมิถีนะการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตของที่นี่ที่เอามาเป็นจุดเด่นในการท่องเที่ยวหลักๆก็คือเราจะมีสโลแกนอยู่ก็คือเบิ่งทุ่งมะข้าวมะแกงแงงอุโมงค์ต้นไม้หลากหลายวิถีเกษตรแปรรูปเนื่องจากชุมชนเราจะเป็นชุมชนวิถีเกษตรดั้งเดิมที่อยู่ใกล้เมืองนะและจุดเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเราจะมีทุ่งมะข้าวมะแกงลิงเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปดูกันเป็นทุ่งมะข้าวมะแกงลิงที่เกิดเองตามธรรมชาติแล้วชุมชนก็เอาไอ้มะข้าวมะแกงลิงเนี่ยมาทำเป็นขนมสำหรับให้นักท่องเที่ยวเป็นของเบรกเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายเราจะพิเศษอีกนิดนึงจะให้พาน้องๆ นักศึกษาทำด้วยครับผมทำขนมมะข้าวมะแกงลิงแล้วช่วงสายๆเราก็จะไปที่ฐานเกษตรแปรรูปหลากหลายวิธีเกษตรแปรรูปจะเป็นสวนเกษตรผสมผสานวิถีใหม่ก็คือเพื่อสุขภาพแล้วก็สมุนไพรเดี๋ยวกิจกรรมวันนี้นะฮะก็คือหลังจากแนะนำตัวทางอาจารย์มีอะไรคุยไหม
1: ก็จะแนะนำมะคุเทศต้นแบบด้วยค่ะจะมาทำงานคู่กันกับคุณพี่สราวุธนะคะ
0: ครับผม
1: ซึ่งรับหน้าที่วันนี้นะคะรับหน้าที่เป็นวิทยากรท้องถิ่นให
0: ้
1: ความรู้กับพวกเรานะคะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณกิตวินเดชหรือว่าเราเรียกกันว่าพี่มนนะคะรับหน้าที่เป็นมะคุเทศต้นแบบให้กับพวกเราวันนี้ค่ะ
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: น้อง
1: ก็ขออนุญาตให้คุณมนพี่มนเนาะได้เท้าความนิดนึงว่าเราจะมาที่นี่อะไรนะคะในเมื่อเราจัดกิจกรรมทัวร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะ
2: ต้องขอกล่าวก่อนว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับเป็นการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์แล้วนะครับจะมี2วัตถุประสงค์หลักนะครับก็คือ1นะครับการท่องเที่ยวเชิงบำบัดสุขภาพนะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงบำบัดสุขภาพนะครับก็จะเป็นการท่องเที่ยวประเภทที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็มีการรักษาเข้าร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาฟันนะครับหรือจะเป็นการผ่าตัดนะครับศัลยกรรมหรือแม้กระทั่งสถานเสริมความงามนี่ก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเช่นกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมอยู่ในสถานพยาบาลนะครับเราถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ในส่วนที่สองนะครับการส่งเสริมสุขภาพนะครับจะเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนะครับไปท่องเที่ยวแล้วมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางสถานที่ต่างๆได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับพักเข้าพักที่โรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมที่ทางโรงแรมจัดขึ้นอาทิเช่นนะครับนวดสมุนไพรไหมนะครับแล้วก็อาบน้ำแร่นะครับหรือกระทั่งประกอบสมุนไพรนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับ
1: ขอบคุณข้อมูลเบื้องต้นนะคะจากพี่มนค่ะเดี๋ยวจะมอบหน้าที่ให้คุณสราวุธค่ะได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละฐาน
0: ครับครับผมเดี๋ยวรอเวลคัมดิ้งนิดนึงนะจะเป็นน้ำสมุนไพรของชุมชนแล้วก็วันนี้ทางชุมชนจะทำขนมข้าวต้มที่ทำจากใช้ใบมะพร้าวมาเป็นตัวห่อเดี๋ยวตอนบ่ายก็ได้ทําอีกเหมือนเดิมฮะที่นี่จะเป็นการท่องเที่ยวเน้นกิจกรรมนะเดี๋ยวจะอธิบายกิจกรรมคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวทางชุมชนจะมีรําต้อนรับให้1ชุดการแสดงไม่จบเท่านั้นนะปิดท้ายเราก็จะมีการแสดงปิดท้ายให้อีกแต่ตอนนี้นักแสดงไปโรงเรียนอยู่ต้องรอเขากลับมาก่อนกิจกรรมคร่าวๆวันนี้นะฮะจากตรงนี้เราจะไปฐานจักสาร อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละฐานจักสารก็คือไปดูวิถีชุมชนเกษตรที่เนี่ยว่าเขามีภูมิปัญญาสมัยโบราณทำไอ้วัสดุอุปกรณ์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายสารแหสารสวิงสารกระสุมสารฉลอมสารตะกร้าทำพรมเช็ดเท้าอะไรพวกนี้ก็จะมีสาธิตให้ดูจบจากฐานที่1เราจะไปฐานที่2ก็ถัดกันไปอีกประมาณ100เมตรอันนั้นจะเป็นฐานเกษตรแปรรูปที่นั่นจะเป็นสวนสมุนไพรด้วยครับหลักๆกิจกรรมก็คือจะพาทัวร์เดินชมสมุนไพรแต่จะมีโจทย์เดี๋ยวจะไปคุยกันก็คือเราจะมีกิจกรรมคือทำน้ำคลอโรฟิล ทำน้ำเขียวเขาเรียกทำน้ำเขียวนะแล้วก็ทำแล้วได้ทานด้วยก็คือจะไปเก็บสมุนไพรเอาไปทำน้ำคลอโรฟิลล์แล้วก็พักเบรกอยู่ที่นั่นจากนั้นก็จะมีเมนูเด็ดอีกตัวนึงแต่ยังไม่บอกนะว่าเป็นอะไรก็จะไปดูที่ฐานกิจกรรมจบจากตรงนั้นเที่ยงเราจะกลับมากินข้าวที่นี่ฮะที่นี่ก็คือจะกินลักษณะก็คือนั่งกับพื้นแล้วใช้ขันโตกครับผมโม้นิดนึงคือที่นี่นะแม่ครัวเขาได้ชนะระดับอำเภอล่าสุดก็ไปแข่งงานที่สุนีงานเขาใหม่ประมาณนั้นเขาก็ได้รางวัลชนะเลิศอีกมาชมมาชิมฝีมือเขาดูจบจากกินข้าวเที่ยงเราก็ยังไม่อยากไปไหนไกลนะก็ทำกิจกรรมที่นี่ก็คือช่วงบ่ายจะเป็นการพาทำขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั่นแหละหลายคนอาจจะไม่รู้จักเลยหม้อข้าวหม้อแกงลิงมันเป็นยังไงวันนี้จะได้เห็นได้จับได้ทำแล้วก็ได้ชิมแล้วก็ได้ถือกลับบ้านด้วยเป็นของฝากนะจากนั้นก็คือคนไหนปวดเมื่อยฮะเราจะมีแพะนวดแผนโบราณหรือใครอยากจะอบก็ได้แล้วก็จะมีเสริมก็คือเป็นงานประดิษฐ์นะฮะพับดอกใบตุ่มใบเตยอันนี้เดี๋ยวชุมชนเขาจะพาทำนั้นช่วงบ่ายฮะเราจะมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาโบราณนะก็คือจะพาแม่ใหญ่เขาจะบอกว่าสมัยแต่ก่อนแต่เก่าอ่ะเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาใช้สมุนไพรอะไรวันนี้เขาก็จะเตรียมมาให้ดูแล้วก็มาสาธิตด้วยว่าทำยังไงจากตรงนั้นเสร็จนะแดดจะร่มลมจะตกสักหน่อยเราจะจักรยานมาให้ท่านได้ออกกำลังกายหลังจากย่อยกันแล้วก็เส้นทางจักรยานที่นี่นะครับก็คือจากศาลากลางบ้านเราจะไปที่อุโมงค์ต้นไม้แล้วก็ให้แวะเข้าไปไหว้พระในวัดป่าโกศลจากนั้นก็จะข้ามฟากหมู่บ้านจากวัดไปที่ทุ่งนาคำนะทุ่งนาคำจะเป็นจุดศูนย์รวมของวิถีเชิงเกษตรที่นั่นก็คือจะเป็นทุ่งน้ำซับน้ำซึมตรงนั้นจะมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนสามารถทำมาหากินตรงนั้นได้ฮะเป็นทุ่งเลี้ยงควายล่าสุดตอนนี้ดอกกระดุมเงินเขาเริ่มโรยแล้วก็ยังมีอยู่แล้วก็มีน้ำผุดตรงนั้นจะมีน้ำผุดที่ว่าออกตลอดทั้งปีเลยจากตรงนั้นเราก็จะมาส่งท่านที่นี่พร้อมกิจกรรมอำลาก็คือจะเป็นเยาวชนมาลำให้ท่านดูครับเยาวชนชุดนี้ก็คือก็เพิ่งไปลำโชว์ที่งานที่สุนีเหมือนกันครับผมอันนี้จะเป็นกิจกรรมคร่าว
1: ๆเพื่อที่เราจะได้ความรู้มากขึ้นนะคะเราคุณครูเองก็มีเอกสารใบงานมาให้พวกเราได้ทำให้จับกลุ่มละ4คนนะคะแล้วให้ศึกษาข้อมูลจำเรื่องขององค์ประกอบ 5A ได้ไหมคะองค์ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5A ได้ไหมนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราระหว่างที่เราไปดูงานดูกิจกรรมแต่ละถามเนี่ยเราก็จะต้องสังเกตและก็สอบถามพูดคุยมีจุดสำคัญกับแม่ๆที่น้องๆในชุมชนนี้ด้วยนะคะว่าในบ้านโมนสมบูรณ์เนี่ยมีอะไรที่เป็นองค์ประกอบเข้ากับ 5A ด้วยนะคะ

0: หลังจากนี้นะครับเนาะเราก็จะมาทำความเข้าใจกับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันก่อนที่เราจะไปชมสถานที่จริงนะครับเนาะว่าการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาจัดกันในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับเนาะปัจจุบันนะครับเขานิยมจัดกันเป็นรูปแบบโปรแกรมทัวร์นะครับอาจจะเป็นโปรแกรมทัวร์1วันนะครับหรือ1วัน2คืนหรือ3วัน2คืนนะครับซึ่งจะบรรจุกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าไปนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับกิจกรรมเชิงสุขภาพเนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกัน7รูปแบบนะครับเนาะก็คือจะประกอบไปด้วยอันที่1นะครับจะเป็นทัวร์แพทย์แผนไทยนะครับอันเนี้ยจะมีต้นกำเนิดมาจากวัดโพนะทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับจะเป็นการนวดแผนไทยนะครับเพื่อรักษาและบำบัดนะครับอันที่2นะครับจะเป็นทัวร์อาหารสมุนไพรนะครับอันเนี้ยทุกคนน่าจะได้ลองลิ้มลองในวันนี้นะครับว่าอาหารที่เขาพูดถึงเนี่ยสมุนไพรที่เขาพูดถึงเนี่ยมันสามารถเอามาใช้กับการท่องเที่ยวได้ยังไงแล้วมันเกิดประโยชน์กับตัวบุคคลที่ใช้บริการยังไงนะครับเนาะแล้วตัวที่3นะครับก็จะเป็นทัวร์สมุนไพรชนบทนะครับก็คือจะเป็นประเภทของสมุนไพรที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นอย่างสมมุติเช่นบ้านโนนสมบูรณ์เขามีสมุนไพรอะไรบ้างที่เป็นของท้องถิ่นเขานะครับเนาะแล้วก็จะเป็นตัวต่อไปก็จะเป็นทัวร์บำบัดนะครับจะเป็นประเภทน้ำแร่นะครับหรือว่าน้ำพุร้อนนะครับอันเนี้ยบ้านเราน่าจะยังไม่มีแต่ว่าทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้อันเนี้ยจะเป็นที่นิยมสำหรับท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเนื่องจากว่าน้ำแร่นะครับมีคุณสมบัติพิเศษนะครับช่วยบำบัดร่างกายนะครับอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยในโซนยุโรปนะครับเขาอยู่ในเมืองหนาวนะครับเขาจะชอบมาเมืองไทยเพื่อที่จะใช้น้ำแร่ในการบำบัดรักษาเลือดเขานะครับเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเพราะว่าตลอดระยะเวลา12เดือนของบ้านเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะอยู่กับอากาศเย็นซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งแตกต่างจากบ้านเราอากาศบ้านเราจะค่อนข้างร้อนนะครับเพราะฉะนั้นคือสุขภาพบ้านเราเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าบ้านเขานะครับเนาะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นทัวร์เชิงเกษตรธรรมชาตินะครับซึ่งของบ้านโนนสมบูรณ์ก็จะมีให้เราศึกษาได้เช่นกันนะครับเนาะตัวต่อไปนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์หลักของที่นี่นะครับจะเป็นทัวร์ฝึกสมาธิแล้วก็บำบัดภาวนานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่นะครับของที่นี่กำลังจะเปิดเป็นทัวร์สุขภาพเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นทัวร์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับที่นี่เขาก็เด่นเช่นกันนะครับก็คือจะเป็นทุ่งมะข่าหม้อแกงลิงนะครับซึ่งสามารถศึกษาธรรมชาตินะครับศึกษาต้นกำเนิดของมะข่าหม้อแกงลิงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวพี่พูดมีอะไรเสริมไหมครับ
1: ว่าแต่น้ำพุนี่อาจจะได้เห็นนะที่นี่แต่ว่าเป็นน้ำผุดเดี๋ยวที่ทุ่งนาคำนะตรงนั้นจะเป็นจุดที่มีน้ำผุดตลอดทั้งปีตรงนั้นจะไม่แห้งเลยอาจจะไม่ใช่น้ำพุอาจจะไม่ใช่น้ำแร่

0: แบบมีน้ำผุดจะได้ไปดูกันส่วนอย่างอื่นคือที่เนี่ยมีอยู่แล้วแล้วเราจะไปดูว่าสิ่งที่โดดเด่นของที่มันมีอะไรบ้างจากชุมชนเล็กๆสามารถพัฒนายังไงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราหากิจกรรมอะไรมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอะไรบ้างทุนทางธรรมชาติเรามีไหมอะไรไม่มีเราสร้างขึ้นมาอาหารเราก็ไปฝึกไปหัดไปแข่งไปทดลองทำเพื่อให้ได้สูตรเฉพาะของเราเองครับเดี๋ยววันนี้จะมีทุกอย่างให้น้องๆได้ร่วมทำได้ร่วมชิมอาจจะได้ถือติดกลับบ้านไปด้วยครับผมวันนี้
1: นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับนักท่องเที่ยวจะต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้นๆด้วยนะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเรามาท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันนั้นจะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวนะครับในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทางชุมชนนะครับจัดขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นการท่องเที่ยวโดยสมบูรณ์แบบนะครับ

0: คะเดี๋ยวเราทำความเคารพขอบคุณแม่ๆพ่อๆที่ให้ความรู้ในฐานแรกของเราก่อนนะคะแล้วก็จะให้พี่มนเนี่ยช่วยสรุปสาระความรู้ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก่อนค่ะก่อนที่จะไปฐานต่อไปเชิญค่ะ
1: ครับเนาะสำหรับฐานการเรียนรู้นี้นะครับเนาะมันจะเชื่อมโยงกับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังไงนะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับการฝึกสมาธิบำบัดภาวนานะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในวัดนะครับเราก็สามารถทำสมาธิได้นะครับจากกิจกรรมนะครับสารตะกร้าสารสวิงนะครับสารพรมเช็ดเท้านะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรสารอย่างอื่นที่ตรงนี้มีนะครับเนาะเราก็สามารถที่จะทำสมาธิได้นะครับจากปกติแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่สามารถมีรูปแบบตายตัวนะครับมันเป็นศาสตร์ประยุกต์นะครับสามารถที่จะแอพพลายนะครับสามารถที่จะประยุกต์เข้าได้กับทุกสถานการณ์นะครับจากที่เราเคยได้ยินว่าการฝึกสมาธิเราต้องไปอยู่ในวัดอย่างเดียวนะครับเราต้องไปทำสมาธิในวัดมันจะได้สงบเงียบแต่ในทางกลับกันนะครับการท่องเที่ยวนะครับสามารถมาฝึกสมาธิกับการทำกิจกรรมร่วมกับนะครับแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคือหลังจากนี้นะครับน้องๆก็คงจะต้องสามารถที่จะประยุกต์นะครับการใช้การท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับกับกิจกรรมที่ให้เป็นการฝึกสมาธินะครับเนาะเสร็จจากที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปฐานการเรียนรู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวให้พี่วุฒิเป็นคนพาไปนะครับ
2: เช่
1: นคร
2: ับเราจะไปฐานเกษตรแปรรูปกัน
1: ครับ
2: น้ำมาเลยครับผม

ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฐานกิจกรรมที่2นะฮะชื่อว่าฐานเกษตรแปรรูปขอแนะนำตัวก่อนเมื่อกี้ไม่ทันแนะนำตัวชื่อนายสราวุฒิตรีนทองเป็นเขยอุบลเป็นคนพิจิตรมาทำเกษตรผสมผสานที่นี่ได้3ปีนิดๆจากพื้นที่ที่เป็นไร่มันสำปะหลังตั้งใจทำเกษตรเชิงพัฒนาคือทำเกษตรรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่พ่อแม่พาทำทำเกษตรยังไงก็ได้ให้มันอยู่ให้ได้ด้วยคำว่าเกษตรก็คือมาทำเกษตร3รูปแบบนะเกษตรเพื่อผลิตเกษตรเพื่อแปรรูปแล้วก็เสริมด้านท่องเที่ยวฐานที่นี่นะจะมุ่งเน้นก็คือเราไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจมากเราจะทำเกษตรเพื่อเผยแพร่แต่ถ้าเพื่อเผยแพร่คือปากท้องเราต้องอยู่ได้เราจะทำยังไงให้จุดๆนี้เราทำได้ตอนนี้พิสูจน์มาแล้ว3ปีก็ไปได้แน่นอนที่นี่กิจกรรมเด่นก็คือเราจะเป็นลักษณะสวนเก

0: แต่ไม่มีพลังงานใครขาดความหวานไม่ได้ตัวนี้เหมาะเลยฮะตัวที่2ก็คือมัลเบอรี่ฮะลูกหม่อนตัวที่3จะเป็นมะเดื่อฝรั่งเป็นพืชแปลกที่ปลูกแล้วก็จะมีด้านหลังให้เป็นโรงผักอินทรีย์ฮะเดี๋ยวกิจกรรมวันนี้ก็จะให้อาจารย์มามีส่วนร่วมก็คือเราจะพาทั่วสมุนไพรเก็บสมุนไพรแล้วก็มาทำกิจกรรมก็คือทำน้ำคลอโรฟิลล์ครับผมอาจารย์เคยทานไหมน้ำคลอโรฟิลล์
1: จะทำกิจกรรมโดยมีส่วนร่วมนะคะว่าครูจะเป็นคนที่ชิมให้ใช่ไหมคะนักเรียนเป็นคนไปช่วยกันเก็บหลังจากที่ศึกษาข้อมูลสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละตัวแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่วุฒิก็จะแนะนำเรื่องของตัวสมุนไพรแล้วก็พามาทำกิจกรรมตรงนี้ครูจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการชิมให้ค่ะ
2: นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้นี้นะครับมันจะเชื่อมโยงไปกับรูปแบบการท่องเที่ยวของเราคือการทัวร์แบบเกษตรธรรมชาตินะครับซึ่งเกษตรธรรมชาติเนี่ยไม่เชิงว่าจะต้องเป็น อยู่ในป่าหรือว่าจะต้องมีภูเขาหรือว่าจะต้องเป็นที่ไกลๆโพ้นอย่างเงี้ยนะครับในเมืองก็มีได้นะครับอย่างเช่นที่เนี่ยนะครับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้ทำเกษตรอย่างเดียวนะครับเขาเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับซึ่งทางชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์เนี่ยเป็นต้นแบบนะครับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีทำไมเขาได้เป็นชุมชนต้นแบบนะครับก็เนื่องมาจากว่าเขามีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเนี่ยที่เพียบพร้อมนะครับโดยจะเห็นได้จากด้านหลังของทุกท่านนะครับเนาะเขาจะมีสวนเกษตรนะครับเป็นเกษตรผสมผสานนะครับซึ่งสามารถหยิบและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับอีกทั้งนะครับนักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะร่วมทำกิจกรรมได้นะครับเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะรู้ว่ากิจกรรมที่เราจะร่วมมือทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยผลที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้พี่วุฒิเป็นคนแนะนำต่อไปนะครับ
0: ในนี้นะฮะจะมีสมุนไพรไม่ต่ำกว่า100ชนิดแต่ที่อยากได้ฮะคือน้ำคลอโรฟิลล์มีใครเคยกินไหมประโยชน์มันคืออะไรน้ำคลอโรฟิลล์รู้ไหม
2: ทราบกันไม่เอ่ย
0: ทราบกันไม่เอ่ยไม่ทราบใช่ไหมวันนี้จะได้ทราบนะก็คือน้ำคลอโรฟิลล์หลักๆคือประโยชน์เขาจะไว้ขับพิษในร่างกายพระเอกก็คือใบหญ้านางแล้วก็จะมีผักชนิดอื่นๆมาเสริมจะเป็นตระกูลเขาเรียกว่าเป็นยาเย็นกินแล้วร่างกายจะเย็นแล้วก็ช่วยขับสารพิษให้จำกันนิดนึงนะที่จะบอกรอบเดียวว่าใช้อะไรบ้างแล้วจะพาไปหาการทำน้ำคลอโรฟิลล์ฮะอันดับแรกเลยเรียกเป็นนางเอกแล้วกันเพราะเป็นหญ้าก็คือใบหญ้านางตัวแรกนะฮะตัวที่สองก็คือตำลึงหวานหรือว่าอ่อมแซ่บในนี้ก็มีฮะตัวที่สามก็คือจะเป็นหญ้าปักกิ่งตัวที่สี่จะเป็นว่านกับหอยตัวที่ห้าผักบุ้งตัวที่หกใบเตยตัวที่เจ็ดจะเป็นใบบัวบกแล้วก็ตัวที่8รู้สึกจะเป็นว่านงอกแต่ถ้าไม่มีฮะจะใช้พี่จะสลับสูตรนิดนึงพี่จะใช้หญ้าหวานเข้าไปแทนเพราะหญ้าหวานก็คือสรรพคุณเขาจะเพิ่มกำลังวังชาแล้วก็เป็นสมุนไพรลดน้ำตาลในเลือดด้วยหลักๆเราจะหาเก็บพืช8ตัวนี้วันนี้จะพาเดินจะมีอุปกรณ์ให้ฮะถ้าใครไม่มีหมวกก็จะมีหมวกให้ที่นี่มีหมวกให้แต่อาจจะมีไม่เยอะแล้วก็เดี๋ยวหาถือตะกร้ากันไปฮะกิจกรรมที่นี่สำหรับวันนี้นะฮะก็คืออันดับแรกเราจะมาเก็บผักทำน้ำคลอโรฟิลล์ทำน้ำให้เสร็จถึงจะได้ทานเบรกถ้าทำไม่เสร็จจะไม่ได้ทานเบรกเพราะว่าเบรกเราต้องรอน้ำจากน้องๆที่จะต้องทำครับพักเบรกเสร็จเราจะมีสเปเชียลฮะบางคนอาจจะไม่เคยกินเขาเรียกข้าวหมากใครเคยกินไหม
3: เคย
0: ข้าวหมากก็คือเป็นไส้ประยุกต์ของภูมิปัญญาชาวบ้านอีกนั่นช่วยในเรื่องการขับถ่ายเป็นแอลกอฮอล์อ่อนทานได้รสหวานนะฮะแล้วเราก็จะพาทำตัวนี้ด้วยให้เป็นของฝากกลับบ้านด้วยกิจกรรมสุดท้ายก็คือวันนี้เราจะมีอาหารกลางวันเขาจะตำส้มตำแต่เขาไม่มีผักกินกับส้มตำวันนี้จะให้ไปเก็บผักสลัดแล้วก็ผักปุ้งไปกินกับส้มตำด้วยพร้อมไหมครับ
4: พร้อม
0: กิจกรรมต่อไปนะฮะเราจะได้ ไปรับวิตามินอีจากแสงแดดแล้วก็จะพาไปเก็บผักมาทำน้ำคลอโรฟิลล์ฮะโจทย์เมื่อกี้มีอยู่ว่าเราต้องการ

0: พืชประมาณ8ชนิดในการเอามาทำน้ำเขียวน้ำเขียวคือน้ำคลอโรฟิลล์ครับประโยชน์ก็คือจะช่วยขับสารพิษในร่างกายครับ
1: ทุกคนได้อุปกรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงพื้นที่ไปปฏิบัติจริงกันนะครับว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยเราจะทำอะไรกับเขาได้บ้างนะครับเนาะแต่ว่าการท่องเที่ยวนะครับต้องคำนึงถึงนะครับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเราเข้าไปเที่ยวนะครับเราไม่ทำลายนะครับเนาะไปดูได้นะครับอย่าทำลายเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นสิ่งที่มีค่าบางที่นะครับเขาอาจจะมีปลูกแค่ต้นเดียวเนาะเราอาจจะไม่สามารถปลูกทดแทนเขาได้นะครับในส่วนเนี้ยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการเดินเข้าไป
0: วนจากตรงนี้นะครับ
1: วนด้านขวามือนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาเจอกันข้างหน้านะครับซึ่งภายในเนี่ยจะมีวัตถุดิบที่ทางพี่วุฒิเขาบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราเก็บมาครบ8อย่างเรียบร้อยแล้วเราจะมาลงมือทำกันนะครับเพื่อที่เป็นผลผลิตของเรานะครับจากการที่เรามาเที่ยววันนี้นะครับเราไม่ได้มาเที่ยวมาดูอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะมีผลผลิตจากมือเรานะครับเราได้ทำเองนะครับหลังจากนั้นเราจะได้ชิมเองนะครับการท่องเที่ยวนะครับขาดไม่ได้คือต้องชิมด้วยนะครับเนาะถึงจะสมบูรณ์กับการท่องเที่ยวนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเชิญเข้าไปเก็บ

0: บ้างฮะได้ไปรับวิตามินอีก็ตอนนี้เราได้วัตถุดิบมาแล้วจุดมุ่งหมายของเราวันนี้เราจะทำน้ำคลอโรฟิลล์เป็นน้ำสมุนไพรจากธรรมชาติที่เราปลูกเองเลยประโยชน์ของน้ำคลอโรฟิลล์หลักๆก็คือช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายครับถ้าเราทำเจือจางเราสามารถกินแทนน้ำได้เลยนะก็คือถ้ากินน้ำเนี้ยเป็นประจำคือสุขภาพพวกภูมิแพ้อะไรเราจะดีขึ้นคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีฮะเป็นภูมิแพ้บ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆเนี่ยแนะนำให้ทานน้ำคลอโรฟิลล์ถ้าเราไม่สามารถผลิตเองไม่มีปลูกพืชปลูกผักเราก็สามารถซื้อจากผู้ที่เขาทำน้ำคลอโรฟิลล์ขายแต่ว่าอาจจะต้องดูที่มาของพืชผักนิดนึงอย่างที่บอกก็คืออย่างที่สวนผมจะทำเกษตรอินทรีย์นี่แหละก็คือแทนที่เราจะได้ประโยชน์แต่ถ้าเราไปกินพืชที่มันมีเคมีเราก็จะได้โทษตามไปด้วย
1: พี่วัฒน์ถามนิดนึงอย่างสมมติว่าพี่วัฒน์ให้เก็บมา8อย่างเนาะถ้าสมมติหาได้ไม่ครบ8อย่างเนี่ย
0: ไม่จำเป็นต้องครบทุกอย่างแต่สำคัญคือต้องขาดนางเอกไม่ได้
1: อะไ
0: ร
1: คือ
0: ย่านาง
1: เนาะขาดไม่ได้คือย่านางเนาะใบย่านางนะครับ
0: จะมากกว่า8ก็ได้เราสามารถมาประยุกต์ใช้เอาพืชผักที่เรามี
1: แต่โดยหลักแล้วก็คือส่วนประกอบหลักก็คือใบย่านางเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแต่ประเด็นคือเวลาเก็บเนาะใบย่านางกับพืชชนิดอื่นมันจะใกล้เคียงกันเนาะเวลาเก็บมาจะต้องดูด้วยเพราะเวลากินเข้าไปแล้วมันอาจมีผลเสียต่อร่างกายได้เนาะนะครับ
0: อย่างที่บอกคือสมุนไพรมันดีแต่ต้องใช้ให้ถูกชนิดแล้วก็ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
1: ครับผมก็น้องๆน่าจะได้ความรู้เนาะเกี่ยวกับการเก็บสมุนไพรได้รู้ว่าสมุนไพรแต่ละตัวมีชื่อว่าอะไรแล้วก็มีคุณสมบัติยังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิธีการกินวิธีการใช้นะครับก็หลังจากนี้นะครับเราจะได้ลองทำกันนะพี่วุฒิ

0: ครับ
1: กิจกรรมนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยเราจะต้องทําด้วยตัวของเราแล้วก็กินด้วยตัวของเราเองเดี๋ยวขออาสาสมัครมาช่วยทําสัก2คนนะฮะ
0: ครับเดี๋ยวขอผู้ช่วยมาช่วยทำเนาะสัก2คนนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนด้วยนะครับเชิญครับเราจะได้ลงมือทํากันนะครับหลังจากที่เราไปเก็บมาแล้วนะครับทําเองกินเองด้วยนะ
1: วัตถุดิบมาแล้วตัวแรกฮะนางเอกเลยใบย่านางสมุนไพรช่วยขับพิษ
0: ครับผม
1: โอเคตัวที่2นี่ก็คือวอเตอร์เคสนะฮะตัวที่3คือใบบัวบกฮะตัวนี้ก็คืออ่อมแซ่บตำลึงหวานฮะอันนี้จะเป็นหญ้าปักกิ่งแล้วก็มีว่านกับหอยใบเตยผักบุ้งอันนี้จะเป็นวัตถุดิบเสริมที่เรามีแล้วก็ประโยชน์เยอะก็คือหญ้าหวานนะฮะอันนี้คือจัดมาแล้วครับผม
0: อันนี้คือวัตถุดิบ8อย่างที่เราต้องใช้นะครับ
1: เอาลงโถได้เลยหรือจะใช้วิธีการตำก็ได้ฮะแต่สมัยนี้ก็คือเราอาจจะมีเวลาน้อยก็จะใช้วิธีการปั่น
0: เดี๋ยวน้องลงเลยครับ
1: ครับผมใส่ได้เลย
0: น้องลง
1: เราสามารถใส่วัตถุดิบเข้าไปได้พร้อมกันแล้วก็ใส่น้ำพอท่วมเพื่อให้มันปั่นง่ายฮะสมุนไพรพวกนี้นะฮะคือมันจะมีเซลล์ที่มีประโยชน์เราจะไม่แนะนำให้ปั่นแช่ก็คือปั่นประมาณนับ1ถึง5หยุดพักแป๊บนึง1ถึง5หยุดเราจะเป็นการคงสภาพของเซลล์สมุนไพรหรือว่าเซลล์ที่มีประโยชน์ของเขาไม่ให้เสียหายกดลงไปนิดนึงเดี๋ยวให้พี่เข้ามาช่วยใช้เครื่องปั่นขอน้ำมาด้วยครับผมน้ำวัตถุดิบเพิ่ม
0: โอเค
1: อย่างนี้เราก็ใส่น้ำขึ้นไปสักครึ่งโถก็ได
2: ้ครับครับ
1: ใส่ไปเลยประมาณนี่นะครับ300-400 ml คือพอเราทำตรงนี้เสร็จเราจะได้น้ำคลอโรฟิลล์เข้มข้นแต่เวลาเราไปกินเราไม่ได้กินเข้มข้นอยู่แล้วเราจะไปเจือจางเพราะว่าถ้าเข้มข้นมากบางทีกลิ่นผักมันจะยังฉุนอยู่คนที่ไม่เคยกินเลยอาจจะไม่ชอบเลยกรณีถ้าอยากกินชอบกินผักเราสามารถมามิกแอนด์แมทก็คือเราจะใส่อะไรก็ได้ที่เราคิดว่าใส่แล้วมันจะอร่อยขึ้นจะใส่น้ำผึ้งใส่น้ำเชื่อมหญ้าหวานหรือจะใส่น้ำตาลก็แล้วแต่ถ้าคนเราถูกปากน้ำตาลก็ใส
0: ่ก็คือผัดเสร็จกินได้เลย
1: แต่ถ้าเราต้องการมีกลิ่นที่หอมเราก็สามารถเอาผลไม้หรือว่าดอกไม้ที่เรามีฮะเอามาทำตรงนี้เพิ่มได้จะกดไม่นานนะเต็มที่ไม่เกิน10วิฮะแล้วเราก็หยุดก็ปั่นต่ออีกสักนิดนึงครับผมนิดนึงพอแล้วครับผมต่อไปเราก็ต้องกรองอันนี้กรองเอาอุปกรณ์ขึ้นมาหน่อยครับ
0: หลังจากปั่นเสร็จแล้วก็ต้องกรองนะครับเอาแต่น้ำ
1: กรองเอากากออกเราจะได้ส่วนที่เป็นน้ำเพื่อเป็นหัวเชื้อแล้วก็เอาไปใช้ต่อครับผมกากก็กินได้ครับมันเป็นสมุนไพรอาจจะไม่ต้องกรองให้กากออกหมดทุกอย่างส่งให้พี่เขาเลยครับช่วยกันครับผมสูตรเจือจางที่เขาใช้ทั่วไปนะครับก็คือน้ำหัวเชื้อเข้มข้นก็1ช้อนต่อน้ำ1แก้วอันนี้คือเป็นสูตรปกติแต่ถ้าเราต้องการเจือจางกว่านั้นถ้าเราไม่เคยกินก็จะเจือจางกว่านั้นก็ได้หรือถ้าเราต้องการเข้มข้นไม่อยากกินน้ำเยอะก็เอาเข้มข้นกว่านั้นก็ได้นะครับนี่ฮะก็คือน้ำที่มีประโยชน์นะได้จากผักสดๆนะฮะจะมีสารเขาเรียกฮีโมโกลบินมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดนี่แหละฮะจากผักตระกูลพวกนี้ฮะสีเขียวเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเทใส่แก้วใสๆมีไหมให้เพื่อนเห็นนิดนึงว่าพอเราทำเสร็จแล้วมันเขียวขนาดไหน
2: แก้ว
1: ครับผมใส่ถ้วยตวงนี้ก็ได้ครับเทใส่ถ้วยตวงนี้ก็ได้จะได้เห็นใช่เอาหัวเชื้อที่เราทำเสร็จนี่แหละเทใส่เลยแล้วก็โชว์ให้เพื่อนดู

0: ี้ก็คือจะเป็นน้ำคลอฟิลเข้มข้นที่เราได้การผสมนะฮะก็คือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1แก้วผสมขอช้อนหน่อยมีไหมเอ่ยหรือประมาณ10ซีซีช้อนโต๊ะหนึ่งประมาณ10ซีซีเราจะตวงกับตัวนี้ก็ได้เห็น10ซีซีไหมเนี่ยกรอกได้ประมาณนี้10ซีซี1ช้อนโต๊ะแล้วก็เตรียมแก้วมาให้หน่อยครับไม่เยอะนิดหนึ่งช้อนโต๊ะเลข10เห็นไหมเอ่ยกรอบข้างนี้ไม่เป็นไรแก่อ่อนก็ไม่เป็นไรฮะ
1: มีคุณค่าเท่ากัน
0: มีคุณค่าเท่าก
1: ัน เทเลยครับ
0: ขออาสาสมัครอ๋ออาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะชิมก่อนเทใส่แก้วเลยครับแล้วก็ผสมน้ำแค่นั้นเองใช้น้ำเปล่าผสมเข้าไปอาจารย์อาจจะชิมแบบเพียวๆก่อนถ้าอาจารย์ไม่ชอบรสชาตินี้อาจารย์ก็มามิกแอนด์แมทเอาตามที่ต้องการเลยแต่ถ้าแช่เย็นมันก็จะใส่จนนั่นแหละครับเหมือนกินน้ำปกติครับผม
2: มีส่วนร่วมด้วยการชิมค่ะ
0: มันเป็นอะไรที่อร่อยมาก
2: ไม่เคยที่เป็นธรรมชาติ
0: คือได้ประโยชน์แน่นอนครับผมแต่ถ้าเราไม่ต้องการกินธรรมชาติต้องการกิน
2: แค่ตัวจะไม่แตกต่างจากน้ำนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของสมุนไพรที่เอามาใช้นะคะ
0: มีรสหวานของหญ้าหวานไหม
2: ใช่นี่ค่ะ
0: ถ้าอยากหวานมากกว่านั้นก็คือใส่เยอะกว่านั้น

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมผังจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อนายชาญชัยพรหมโสภาสอนอยู่ที่วิทยาลัยสรรพช่างนครปฐมนะครับประจำอยู่สาขางานการแปรรูปอาหารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอยู่ในกลุ่มประเภทวิชาคณะกรรมครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็จะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารการเลือกการเตรียมการใช้วัตถุดิบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทผักผลไม้ธัญพืชและเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะครับส่วนจุดประสงค์รายวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรมนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อให้นักเรียนเลือกใช้วัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกต้องเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการถนอมอาหารจนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้และเพื่อให้นักเรียนมีกิจนิสัยที่ดีในการถนอมอาหารปฏิบัติงานได้อย่างประณีตประหยัดนะครับในส่วนของการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเมื่อนักเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเน้นในภาคของการปฏิบัติครูเองนะครับก็จะตั้งสมรรถนะอาชีพเมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้แล้วนักเรียนจะต้องผ่านสมรรถนะอาชีพที่ได้ตั้งไว้แล้วได้แก่แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทชนิดต่างๆได้ตามกระบวนการสามารถเลือกเตรียมใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆตามกระบวนการนักเรียนมีทักษะการแปรรูปถนอมอาหารประเภทอาหารชนิดต่างๆตามกระบวนการและมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในการเรียนรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับถึงแม้นะครับจะเป็นในรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแต่นะครับนักเรียนจะต้องผ่านการวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งวิธีการวัดผลและประเมินผลนะครับครูก็จะใช้ในรูปแบบของการอิงเกณฑ์นะครับก็เหมือนกับการตัดเกรดในระดับปวช.ปวส.นะครับซึ่งมีคะแนนเกรดนะครับ8ช่วงระดับด้วยกันนะครับซึ่งถ้านักเรียนสามารถทำคะแนนรวมใน100คะแนนนะครับก็จะมีเกณฑ์ช่วงการวัดคะแนนต่างๆดังนี้นะครับถ้านักเรียนเรียนรายวิชานี้เมื่อคะแนนรวมนะครับเมื่อคะแนนรวมสิ้นสุดแล้วนะครับเมื่อคะแนนรวมต่ำกว่า50คะแนนนะครับผลการประเมินนักเรียนก็จะได้เกรด0นะครับถ้าคะแนนรวม50คะแนนถึง54คะแนนก็จะเป็นเกรด1นะครับคะแนนรวมระหว่าง55คะแนนถึง59คะแนนเกรด 1.5 คะแนนรวม60ถึง64คะแนนเกรด2
คะแนนรวม65ถึง69คะแนนเกรด 2.5 คะแนนรวม70ถึง74คะแนนเกรด3คะแนนรวม75ถึง79คะแนนเกรด 3.5 และคะแนน80ถึง100คะแนนนะครับเกรดก็จะเป็นเกรด4นะครับซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจนะครับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลนะครับซึ่งในรายวิชานี้นะครับก็จะทำการเก็บคะแนนที่100คะแนนซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆของคะแนนเก็บดังนี้นะครับคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน50คะแนนนะครับคะแนนจิตพิสัย20คะแนนนะครับคะแนนตรวจสมุด10คะแนนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องจดใบงานแล้วมาให้ครูตรวจทุกครั้งนะครับคะแนนตรวจเล็บ10คะแนนตรงนี้สำคัญนะครับนักเรียนทุกคนเมื่อเรียนวิชานี้นะครับนักเรียนจะต้องไว้เล็บสั้นเล็บมือจะต้องสะอาดแล้วครูจะทำการตรวจทุกครั้งเมื่อมีการปฏิบัติเพราะนั้นก็จะมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนนะครับและสุดท้ายก็เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียนนะครับ10คะแนนรวมแล้วนะครับเป็น100คะแนนครับสำหรับในเนื้อหารายละเอียดนะครับในใบงานต่างๆก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัตินะครับในคราวต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็จะทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารต่างๆเพื่อที่ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์นะครับได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับอุปกรณ์แรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวนะครับถ้วยตวงที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือถ้วยตวงของเหลวและถ้วยตวงของแห้งนะครับเรามาดูถ้วยตวงของเหลวก่อนนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะมีลักษณะระบุนะครับเป็นปริมาณที่ชัดเจนนะครับนักเรียนก็ดูตามอัตราส่วนตามสูตรส่วนผสมนะครับแล้วทำการเทส่วนผสมลงไปให้ได้ตามปริมาณที่นักเรียนต้องการนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะใช้ได้เฉพาะวัตถุดิบที่เป็นของเหลวเท่านั้นห้ามเป็นวัตถุดิบที่เป็นของแห้งเป็นเม็ดเป็นแป้งไม่สามารถนำมาใช้อุปกรณ์ตรงนี้ในการตวงวัตถุดิบได้นะครับและที่สำคัญนะครับในการตวงนะครับนักเรียนจะต้องวางภาชนะนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับวางที่โต๊ะแล้วทำการเทวัตถุดิบส่วนผสมลงไปตามอัตราส่วนปริมาตรที่เราต้องการนะครับถ้วยตวงของนี้ถ้วยตวงของเหลวนะครับก็จะระบุนะครับปริมาณหน่วยเป็นถ้วยตวงนะครับเป็นถ้วยตวงนะครับต่อมาถ้วยตวงของแห้งนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับก็คือขนาด1ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน2ถ้วยตวงนะครับขนาด1ส่วน3ถ้วยตวงขนาด1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับในการใช้ถ้วยตวงของแห้งนะครับเราจะใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นผงเป็นของแห้งนะครับที่มีลักษณะเนื้อละเอียดหน่อยนะครับเพื่อสะดวกในการตวงนะครับห้ามใช้ของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับเข้ามาใช้ในการตวงนะครับมันก็จะทำให้อัตราส่วนของเราคลาดเคลื่อนไปเพราะนั้น
ต้องเหมาะกับของแห้งเท่านั้นนะครับในอัตราส่วนก็เลือกใช้นะครับให้ถูกต้องตามสูตรส่วนผสมนะครับการใช้อีกอย่างนะครับการใช้คือถ้วยตวงของแห้งนะครับทุกขนาดนะครับเมื่อนักเรียนนะครับใส่เทตักส่วนผสมลงไปในถ้วยนะครับให้ส่วนผสมนะครับมีปริมาณที่พอกับตามอัตราส่วนของขนาดถ้วยตวงแต่ถ้าหากส่วนผสมวัตถุดิบของเรามันล้นพูนเกินอัตราส่วนของถ้วยตวงส่วนผสมนะครับให้นักเรียนใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับก็จะได้อัตราส่วนส่วนผสมที่มาตรฐานนะครับต่อมานะครับช้อนตวงนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับนักเรียนนะครับ4ขนาดด้วยกันนะครับขนาดแรกนะครับเป็นขนาด1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นขนาดใหญ่สุดนะครับขนาดที่2คือขนาด1ช้อนชานะครับขนาดที่3คือขนาด1ส่วน2ช้อนชาและขนาดที่4นะครับคือขนาด1ส่วน4ช้อนชานะครับการใช้เกี่ยวกับช้อนตวงนะครับนักเรียนจะต้องนะครับตวงนะครับให้ได้มีขนาดปริมาณตามอัตราส่วนส่วนผสมที่เราต้องการและเลือกใช้ให้ถูกต้องตามหน่วยช้อนตวงนะครับถ้วยช้อนนะครับช้อนตวงนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทั้งของเหลวและของแห้งนะครับอันนี้นะครับใน3 อุปกรณ์นะครับก็เป็น1ส่วนนะครับที่นักเรียนจะต้องได้ฝึกในการ

ใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับและต้องเตรียมใช้ให้ถูกต้องตามวิธีที่ครูได้อธิบายไปนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการตวงอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนไม่มีถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของแห้งช้อนตวงถ้าสูตรของเรานะครับเป็นกลัมเราก็ต้องมีเครื่องมือนะครับเข้ามาช่วยอีกหนึ่งเครื่องมือก็คือเครื่องชั่งนะครับเครื่องชั่งนะครับก็มีอยู่หลายแบบหลายชนิดมีทั้งเครื่องชั่งที่เป็นแบบเป็นเข็มนะครับเป็นตาชั่งนะครับหรือแม้แต่วันนี้นะครับก็จะแนะนำเป็นเครื่องชั่งแบบดิจิตอลนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมใช้ในการชั่งส่วนผสมนะครับซึ่งจะมีความเป็นมาตรฐานในการชั่งน้ำหนักได้ดีกว่าเครื่องชั่งสมัยก่อนนะครับในหลักการใช้งานนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับนะครับแล้วนักเรียนก็ดูตามตัวเลขที่ปรากฏหน้าจอนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนะครับเป็นภาชนะรองสำหรับใส่วัตถุดิบนะครับเมื่อนักเรียนวางภาชนะลงนักเรียนจะต้องกดเครื่องให้เป็น0นะครับภาชนะก็จะมีค่าเท่ากับ0แล้วนักเรียนก็ใส่ส่วนผสมลงไปตามสูตรที่เราต้องการนะครับก็จะได้ส่วนผสมที่น้ำหนักตรงกันกับสูตรนะครับซึ่งเครื่องชั่งตัวนี้ก็จะบอกตัวเลขได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับและนอกจากนี้นะครับในการเรียนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์นะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับในการแปรรูปอาหารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับก็อย่างที่นักเรียนได้เห็นนะครับภาพที่ปรากฏหน้าจอนะครับเครื่องแรกนะครับก็จะแนะนำนะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบดเนื้อนะครับสามารถที่จะบดเนื้อชนิดต่างๆนะครับให้มีความละเอียดให้มีความหยาบละเอียดตามที่เราต้องการในการเตรียมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ นะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสไลด์อาหารนะครับเหมาะสำหรับต้องการให้อาหารมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสามารถปรับระดับความต้องการหนาบางได้นะครับก็จะใช้ส่วนมากก็จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับเป็นเครื่องสับและบดละเอียดนะครับก็จะใช้สำหรับในการทำผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์หมูยอนะครับที่ทำมาจากเนื้อหมูนะครับเนื้อไก่เนื้อปลานะครับไม่เกิดผลิตภัณฑ์ยอนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเครื่องนี้ยังสามารถที่จะใช้ทำลูกชิ้นนะครับประเภทเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆได้นะครับและนะครับนอกจากนี้เครื่องนี้นะครับยังสามารถทำพริกแกงได้ด้วยนะครับและยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เข้ามาใช้ในการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิธีการซึ่งในรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานนะครับครูก็จะอธิบายเป็นเครื่องๆไปเพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานได้ถูกต้องครับเรามาดูการใช้งานเครื่องบดเนื้อนะครับซึ่งเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะเซฟตี้นะครับพอสมควรเพราะนั้นแต่การใช้งาน

นะครับต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการของการทำงานของเครื่องนะครับมันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานนะครับได้อย่างไม่ต้องเกิดอันตรายนะครับเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับว่าใช้งานและมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ภายในเครื่องบดเนื้อครับในการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของเครื่องบดเนื้อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนักเรียนก่อนที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรงนี้นักเรียนจะต้องสำรวจนะครับว่าในนิ้วในแขนของเรานะครับมีอุปกรณ์แหวนไหมนะครับมีอุปกรณ์กำไลนาฬิกาไหมนะครับนักเรียนจะต้องถอดออกเลยนะครับเอามาใช้เกี่ยวกับเครื่องไม่ได้นะครับนักเรียนต้องถอดออกเลยนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนนะครับมีความพร้อมในการทำเพื่อลดอันตรายต่างๆนะครับเดี๋ยวจะถอดอุปกรณ์นะครับว่าชิ้นส่วนของเครื่องบดเนื้อมีอะไรบ้างและนักเรียนจะต้องใส่เข้าไปนะครับในการทำงานทุกครั้งนักเรียนจะต้องถอดประกอบได้อย่างถูกต้องนะครับก่อนการใช้งานนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะข้างในนะครับจะเป็นแกนนะครับแล้วก็มีใบมีดนะครับหลักการทำงานของเครื่องนะครับจะไม่ซับซ้อนนะครับและมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นเองนะครับซึ่งสามารถบดเนื้อออกมาให้ได้ละเอียดตามที่เราต้องการนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างในเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแกนนะครับแกนหมุนเหวี่ยงเนื้อนะครับให้ออกมานะครับเป็นแกนนะครับมีแค่แกนนะครับเราใส่แกนเข้าไปนะครับตามด้วยใบมีดนะครับตามด้วยใบมีดนะครับก็ใส่ให้ถูกให้ถูกต้องนะครับตามด้านของเขานะครับและตัวนี้นะครับนี่แหละครับจะเป็นตัวที่เราต้องการว่าอยากจะได้ขนาดละเอียดของชิ้นเนื้อที่บดแล้วนะครับขนาดเล็กละเอียดชิ้นใหญ่ขนาดหยาบนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นรังผึ้งเป็นตะแกรงนะครับที่เนื้อจะผ่านตามขนาดนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนขนาดได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วทำการหมุน

และส่วนอุปกรณ์ข้างบนนะครับก็จะเป็นถาดนะครับรองรับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆและห้ามเลยนะครับในการบดนะครับในการบดเนื้อชนิดต่างๆห้ามเลยนะครับห้ามใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นทัพพีนะครับหรือมือเราเองนะครับห้ามหย่อนลงไปนะครับของเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นแกนนะครับที่ใช้ในการดันนะครับในเนื้อสัตว์นะครับให้ออกมานะครับทีนี้หลักการทำงานของเครื่องนะครับเมื่อนักเรียนรู้ชิ้นส่วนต่างๆแล้วนะครับตรวจสอบสภาพของเครื่องให้พร้อมสำหรับการทำงานนะครับและตัวเรานะครับก็ต้องพร้อมสำหรับในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะนะครับลำดับแรกนะครับของการใช้นะครับเมื่อเราตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานก็จะทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับเครื่องบดเนื้อชนิดนี้นะครับเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับเมื่อเสียบไฟแล้วนะครับเครื่องจะยังไม่ทำงานจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเราเปิดสวิตช์ครับสวิตช์นะครับมีแค่นะครับสวิตช์เปิดกับปิดนั่นเองนะครับเมื่อจะใช้งานก็กดเปิดนะครับและเมื่อหยุดใช้งานทุกครั้งนะครับจะต้องกดปิดแล้วทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับย้ำเลยนะครับหลังการใช้เครื่องบดนะครับจะต้องปิดสวิตช์ให้เครื่องปิดหยุดทำงานนะครับและทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับสำหรับกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วเมื่อนะครับปิดสวิตช์เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องหยุดการทำงานนะครับก็จะได้วัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่เราบดมาตามขนาดที่เราต้องการจากนั้นก็ถอดอุปกรณ์นะครับเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับมาตากแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วเมื่อที่เราจะใช้งานในครั้งต่อไปก็ต้องมาใส่นะครับอุปกรณ์นะครับให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องต่อไปนะครับการใช้งานนะครับของเครื่องสไลด์เนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้สายพานนะครับเป็นตัวหมุนเวียงนะครับอุปกรณ์นะครับแต่ก่อนที่จะใช้เหมือนเดิมครับในการใช้เครื่องสไลด์เนื้อนะครับนักเรียนจะต้องตรวจสอบนะครับสภาพความพร้อมนะครับของเครื่องนะครับให้พร้อมกับการใช้งานทุกครั้งนะครับโดยเครื่องสไลด์เนื้อนะครับก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักและใช้ให้เป็นนะครับเรามาดูนะครับนะครับเรามาดูส่วนประกอบนะครับจุดแรกนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นจุดเปิดปิดนะครับจะอยู่ทางนะครับนักเรียนจะต้องสังเกตนะครับสัญลักษณ์สีนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับสีแดงนะครับเป็นปุ่มปิดนะครับสีเขียวเป็นปุ่มเปิดมีแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับการใช้งานสะดวกมากนะครับแค่เปิดกับปิดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่างการใช้งานก็กดเปิดแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกดเปิดทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะถึงแม้จะมีความเป็นเซฟตี้แต่ก็อันตรายเสี่ยงสำหรับคนใช้งานพอสมควรถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะครับต่อมานะครับจุดหนึ่งนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับปรับขนาดนะครับนักเรียนต้องมาหมุนนะครับ
หมุนแกนนะครับก็จะมีตัวเลขบอกนะครับบอกระดับความหนาบางที่เราต้องการแล้วนักเรียนก็สังเกตดูว่าเมื่อนักเรียนหมุนปรับแล้วความหนาบางได้ตามชิ้นขนาดที่เราต้องการไหมครูจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองหมุนนะครับปรับลดขนาดลงมานะครับที่ 1.5 นะครับ 2.5 3.5 นะครับขนาดหนาบางได้หมดเลยนะครับนักเรียนก็สังเกตตรงช่วงของใบมีดนะครับกับตัวแกนกับบังลมไว้นะครับตรงนี้นะครับก็นะครับเราปรับขนาดได้นะครับเราปรับขนาดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเราจะใช้เครื่องนี้เมื่อเราปรับขนาดให้ได้ตามชิ้นแผ่นที่เราต้องการเมื่อทำการล้างครับนักเรียนครับจะต้องปรับใบมีดนะครับสมมุติว่าใบมีดเราใช้งานนะครับในระยะขนาดเท่านี้นะครับเมื่อเราจะทำการทำความสะอาดเครื่องเนี่ยนะครับจะต้องปรับใบมีดให้มาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อที่อุปกรณ์ของเราจะสามารถได้ล้างทำความสะอาดได้สะดวกแล้วก็ต้องระมัดระวังมือเราเองนะครับต่อมาอุปกรณ์ต่อมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใบมีดนะครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับใบมีดจะทำงานอัตโนมัตินะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วฐานตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใส่นะครับก้อนเนื้อลงไปนะครับใส่ก้อนเนื้อลงไปนะครับมีแกนบังคับนะครับมีแกนบังคับชิ้นก้อนเนื้อนะครับแล้วทำการใช้มือของเรานะครับโยกเลื่อนนะครับก็ต้องโยกนะครับซ้ายขวานะครับสลับกัน

ไหลนะครับลงมาอยู่ในฐานด้านหลังของเครื่องนะครับที่สำคัญนะครับวัตถุดิบเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆที่เราจะมาทำให้มีลักษณะเป็นแผ่นโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับก้อนเนื้อนะครับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆจะต้องทำการแช่แข็งมาก่อนนะครับต้องแช่ให้เป็นก้อนแข็งมาก่อนนะครับถ้าหากว่าเป็นก้อนเนื้อสดๆนะครับแล้วมาทำการสไลด์ให้เป็นแผ่นก็ไม่ได้ชิ้นที่ไม่สวยงามนะครับเนื่องจากว่าเนื้อสัตว์นะครับมันจะมีลักษณะนิ่มแล้วการใสนะครับมันก็จะไม่เป็นแผ่นตามที่เราต้องการเพราะนั้นเราจะต้องแช่แข็งก่อนนะครับแล้วมาทำการสไลด์เนื้อนะครับก็จะได้แผ่นตามที่เราต้องการและสวยงามนะครับส่วนนะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับข้อควรระวังนะครับห้ามใช้มือเรามาอยู่ในบริเวณที่ใบมีดกำลังทำงานห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าใบมีดมีความคมมากนะครับแค่เสี้ยววินาทีที่นักเรียนเผลอนะครับเอานิ้วเรามาอยู่ในบริเวณใบมีดทำงานนะครับอาจจะนะครับโดนนิ้วเราเป็นแผลหรือขาดได้นะครับนิ้วเราอาจจะขาดได้เพราะนั้นระมัดระวังตรงนี้นะครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องต่อไปนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องสับและบดเนื้อนะครับเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานเมื่อทำงานแล้วนะครับประสิทธิภาพในการสับและบดเนื้อก็จะดีกว่าเครื่องบดเนื้อนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นขนาดชิ้นเนื้อสัมผัสละเอียดนะครับมาดูหลักการใช้งานนะครับก็เครื่องนี้ก็ควบคุมด้วยระบบมอเตอร์เช่นเดียวกันกับเครื่องมือชนิดที่ผ่านมานะครับควบคุมด้วยระบบมอเตอร์นะครับมีปุ่มทำงานนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองนะครับมีแค่ปุ่มเปิดกับปิดแค่นั้นเองเพราะนั้นทุกครั้งก่อนการใช้เครื่องนะครับอย่าลืมนะครับตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องให้พร้อมสำหรับการใช้งานต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าอุปกรณ์นะครับข้างในมีความพร้อมใบมีดนะครับพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่นะครับต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้มีความพร้อมก่อนนะครับการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเราก็เสียบปลั๊กไฟไว้นะครับแต่ยังไม่เปิดเครื่องทำงานนะครับเมื่อเราพร้อมที่จะใช้งานนะครับก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะครับใส่ส่วนผสมลงไปในภาชนะรองรับนะครับภาชนะใบนี้นะครับรองรับอย่างเดียวไม่พอนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับภาชนะใบนี้นะครับก็จะหมุนนะครับก็จะหมุนเหมือนลักษณะหมุนเป็นวงกลมนะครับเรื่อยๆนะครับจะหยุดก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มปิดเครื่องนะครับถาดก็จะหมุนนะครับแล้วใบมีดก็จะทำการหมุนด้วยนะครับอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดก็จะหมุนแตกต่างกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับชิ้นเนื้อที่อยู่ข้างในนะครับก็จะถูกสับละเอียดไปเรื่อยนะครับโดยมีโดยจะต้องมีอุปกรณ์นะครับมาช่วยอย่างเช่นไม้พายหรือเป็นโดยจะต้องมีอุปกรณ์เสริมช่วยนะครับในการทำงานจะต้องมีไม้พายพลาสติกนะครับเป็นพายพลาสติกนะครับเข้ามาช่วยในการทำให้ส่วนผสมมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะสับบดได้ทุกชิ้นนะครับให้ละเอียดมีความเข้ากันได้ดีนะครับการใช้งานนะครับก็นะครับมาที่ปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับออฟนะครับปิดออนเปิดนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตไฟด้วยนะครับถ้ากดนะครับไฟ
นะครับจะขึ้นสีเขียวเมื่อเราเปิด

นะครับสังเกตไฟตรงนี้ถ้าไม่มีไฟสีเขียวแสดงว่าเครื่องยังไม่ทำงานนะครับตรงนี้ก็ช่วยเป็นสัญลักษณ์นะครับให้เราได้ทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบนะครับฝาครอบนะครับเมื่อเราปิดฝาครอบนะครับเราจะทำการหมุนปุ่มเปิดเลยนะครับเนี่ยหมุนยังไงก็หมุนไม่ลงนะครับเพราะนั้นต้องกดฝาครอบลงให้สุดแกนนะครับแล้วจะมีแกนเหล็กยื่นออกมานะครับถ้าเรากดเปิดนะครับหมุนมาที่ปุ่มเปิดนะครับแกนก็จะมาล็อกฝาครอบไม่ให้ออกนะครับไม่ให้ออกนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับการใช้งานก็ตามระยะเวลาในการทำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ นะครับหลังจากที่ได้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตามที่เราต้องการก็นะครับหมุนกลับมาที่ปุ่มปิดนะครับนะครับเครื่องก็จะหยุดการทำงานทันทีนะครับใบมีดทุกอย่างก็จะหยุดการทำงานนะครับเราก็เปิดฝาครอบออกนะครับแล้วก็ตักนะครับส่วนผสมนะครับไปในกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ทำการถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับความสะอาดเครื่องให้พร้อมกับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเรามาดูการใช้งานของเครื่องอัดนะครับเครื่องชนิดนี้เขาเรียกว่าเครื่องอัดอาหารนะครับให้มีลักษณะเป็นแท่งเป็นหลอดนะครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือใช้สำหรับในการอัดไส้กรอกชนิดต่างๆนะครับใช้สำหรับในการอัดนะครับแหนมหรือกุนเชียงนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเรามาดูนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องอัดนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับให้ถูกต้องนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราจะต้องตรวจสอบสภาพนะครับให้พร้อมสำหรับการใช้งานนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวแท่นนะครับแท่นบรรจุนะครับก็จะมีแกนนะครับโดยลักษณะการทำงานของเขาไม่ใช่แบบระบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟนะครับจะเป็นระบบแมนนวลนะครับใช้มือคนในการหมุนแกนขึ้นลงนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้ามหมุนนั่นเองนะครับด้ามหมุนนะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับหมุนขึ้นลงได้นะครับสำหรับแกนในการหมุนนะครับจะมีอยู่2ระดับนะครับมีอยู่2ระดับนะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับนะครับลักษณะของแกนของเขา2ระดับตรงนี้นะครับก็จะหมุนช้าหมุนเร็วแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับตัวนี้คือตัวถังบรรจุครับตัวถังบรรจุนะครับเมื่อส่วนผสมนะครับพร้อมที่จะบรรจุนะครับก็จะนำส่วนผสมนะครับมาอัดลงนะครับที่ถังบรรจุให้เต็มถังนะครับตัวนี้ก็น้ำหนักรับน้ำหนักได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณส่วนผสม5กิโลกรัมนะครับต่อ1ครั้งนะครับเราก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะครับแล้วนะครับทำการใส่หลอดนะครับแท่งบรรจุนะครับหลอดแท่งบรรจุนะครับมีอยู่หลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการขนาดของผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีแกนนะครับที่ช่วยนะครับล็อกนะครับไม่ให้หลอดนะครับมันเคลื่อนที่ได้นะครับดูนะครับนะครับดูนะครับหมุนนะครับนะครับโอเคเราเตรียมถังนะครับสำหรับที่จะเอาไปใส่ในเครื่องบรรจุนะครับเตรียมถังไว้ก่อนนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแผ่นสำหรับกดนะครับกดเนื้อนะครับกดส่วนผสมในขณะที่เราหมุนนะครับตัวแผ่นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกดนะครับ
ส่วนผสมนะครับไม่ให้ออกจากตัวถังนะครับอันนั้นต้องทำการหมุนนะครับหมุนให้ล็อกอยู่กับตัวแกนนะครับให้แน่นนะครับให้แน่นโอเคนะครับเครื่องพร้อมแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับนะครับหมุนขึ้นนิดนึงนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะครับให้อยู่ในแกนล็อกนะครับนะครับการวางเครื่องนะครับเมื่อเอาถังนะครับมาใส่ในตัวเครื่องบรรจุนะครับก็ทำการนะครับกดเครื่องนะครับให้อยู่ในล็อกในแนวนะครับเราถึงจะหมุนลงได้นะครับในช่วงตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาส่วนผสมนะครับมาตักใส่นะครับอัดใส่ในถังบรรจุตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับก็ให้เครื่องนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อที่เราพร้อมจะทำการอัดนะครับต้องมี2คนนะครับช่วยกันในการใช้เครื่องนะครับอีก1คนนะครับก็จะมาช่วยจับเครื่องนะครับอีก1คนก็จะหมุนนะครับแกนลงไปนะครับนะครับนะครับเมื่อเราหมุนนะครับชิ้นเนื้อนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับก็จะออกมาตามหลอดบรรจุนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็ทำลักษณะอย่างนี้นะครับอัดไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราจะหมดนะครับก็เป็นอันว่าการใช้งานของเครื่องนะครับก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับและการใช้งานของเครื่องก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นระบบที่ความคมของมีคมหรือแม้แต่ระบบกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับเมื่อเลิกใช้เราก็หมุนขึ้นนะครับก็หมุนออกนะครับก็หมุนออกนะครับหมุนออกนะครับถอดนะครับตัวหมุนนะครับนะครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถอดตัวถังออกเพื่อที่จะเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับเราต้องหมุนหลอดออกก่อนนะครับก็คลายตัวล็อกนะครับล็อกนะครับนะครับคลายตัวล็อกนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เหลือนะครับก็ใช้เป็นไม้นะครับเป็นแท่งหลอดแท่งนะครับอัดดันออกให้หมดนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับส่วนตัวถังนะครับเราก็ล็อกออกมาจากเครื่องตรงนี้นะครับก็ยกออกมาได้เลยนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาทำการเช็ดเครื่องอุปกรณ์ให้แห้งสนิทแล้วก็เตรียมสำหรับในการใช้งานในครั้งต่อไปครับครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารอีกหนึ่งอย่างด้วยกันนะครับเครื่องที่นักเรียนเห็นนะครับในรูปนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องตู้อบลมร้อนนะครับตู้อบลมร้อนนะครับตู้นี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับใช้การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับในการควบคุมปริมาณอุณหภูมินะครับที่เราต้องการนะครับซึ่งนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับจะมีอุปกรณ์นะครับในการคอนโทรลนะครับในการคอนโทรลนะครับปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับวัดอุณหภูมิและตัดอุณหภูมิจากเตาแก๊สนะครับจากเตาแก๊สนะครับที่ปล่อยพลังงานความร้อนออกมาตามที่เราตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมี
ป็นตัวปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการนะครับเป็นองศาเซลเซียสนะครับปรับได้ตามความต้องการนะครับว่าในการอบชิ้นผลิตภัณฑ์นะครับเราอยากจะได้ความร้อนที่เท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งนะครับตั้งนะครับตั้งไว้นะครับโดยตัวนี้นะครับจะไม่สามารถตั้งเวลาได้จะไม่จำกัดเวลาได้แต่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิของพลังงานเชื้อเพลิงได้นะครับก็นะครับอีกหนึ่งปุ่มนะครับเมื่อเปิดใช้นะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนมันหมุนวนได้อย่างสม่ำเสมอนะครับจะมีพัดลมที่อยู่ข้างในนะครับเป็นตัวหมุนความร้อนนะครับให้กระจายนะครับให้กระจายทั่วตู้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแก๊สด้วยนะครับก็มีแค่ปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับตัวนี้สามารถที่จะเปิดก็ได้ไม่เปิดใช้งานก็ได้นะครับทีนี้มาดูสภาพของตัวเครื่องนะครับก็ทำจากสแตนเลสนะครับตู้อบลมร้อนตัวนี้นะครับมีทั้งหมด12ชั้น12ถาดด้วยกันนะครับก็จะในการอบก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบนะครับได้ตั้งได้ในปริมาณที่เยอะเลยนะครับในตัวข้างในนะครับจะเป็นชั้นนะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับถอดออกถอดเข้าได้โดยมีล้อนะครับที่จะใส่ถาดนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับหลักการใช้งานนะครับเราก็สำรวจเตรียมความพร้อมนะครับให้อุปกรณ์มันสะอาดนะครับให้อุปกรณ์สะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานครับข้อควรระวังนะครับในการใช้ตู้อบลมร้อนนะครับหลังการใช้งานนะครับเราจะต้องปิดวาล์วถังแก๊สให้สนิทนะครับทำการถอดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะครับทำความสะอาดนะครับให้สะอาดให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะครับควรเช็คดูระบบไฟฟ้านะครับและระบบถังแก๊สนะครับว่าระบบไฟฟ้าปิดสนิทปิดสวิตช์ถอดปลั๊กไฟนะครับให้แน่นอนนะครับให้ปลอดภัยนะครับและถังแก๊สจะต้องปิดวาล์วให้สนิทเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับในการใช้งานได้นะครับถ้าเราทำตามกระบวนการที่ถูกวิธีแล้วนะครับก็จะลดนะครับอัตราเสี่ยงที่ที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับกับตัวเราได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รู้จักนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องนะครับครูเองนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้มีทักษะอย่างน้อยนะครับในการทำในการผลิตภัณฑ์อาหารนะครับทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับนักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับให้ถูกต้องและเหมาะสมและที่สำคัญนะครับเครื่องมือนะครับหลายๆเครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องจักรนะครับที่เป็นเครื่องจักรนักเรียนจะต้องระมัดระวังในการใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วก็ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องและสะดวกนะครับในส่วนของหลักการใช้เครื่องมือต่างๆหากนักเรียนนะครับต้องการศึกษาเพิ่มเติมนอกจากในคาบชั่วโมงตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับลองเสิร์ชเข้าไปดูศึกษาได้เพิ่มเติมและที่สำคัญจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการใช้ให้ถูกต้องตามผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องผลิตออกมาส่วนการถนอมอาหาร
และการแปรรูปอาหารจะเป็นอะไรนั้นให้นักเรียนติดตามได้ในตอนต่อไปครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะชันถอดให้ถูกต้องพร้อมกับ

วขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ครับช่วงนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนนะครับในเรื่องของระบบของเครื่องมือทันตกรรมนะครับก็ในบทนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือย่อยๆนะครับที่เราบอกว่าเครื่องมือทันตกรรมเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็นได้หลายๆอย่างนะครับในชื่อเดียวกันนะครับนะไอ้เครื่องมือทันตกรรมเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าโรงพยาบาลปั๊บถ้าเราเกี่ยวกับปวดฟันผุหรือว่าจะไปอุดฟันนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือทันตกรรมนะครับมาหมอเขาจะใช้เครื่องมือทันตกรรมมาใช้กับเรานะครับนะอย่างพอเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีเก้าอี้นะครับที่เรียกว่าเก้าอี้ทันตกรรมนะครับที่เป็นที่รักษาหลักเลยนะฮะของในเครื่องมือทันตกรรมนะครับนะเพราะว่ายูนิตนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทั้งคือทำฟันทั้งหมดนะทุกอย่างเลยนะครับนะดัดฟันทำฟันจัดฟันอะไรอยู่ที่นี่หมดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะครับนะองค์ประกอบของยูนิตทันตกรรมนะองค์ประกอบของยูนิตทำฟันนะครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งก็เป็นระบบอัดอากาศนะครับนะระบบอากาศของยูนิตทันตกรรมนะครับมันก็มีหน้าที่สร้างนะครับความดันนะให้นะครับเข้าไปในระบบเพื่อที่จะให้ยูนิตทันตกรรมนั้นสามารถทำงานได้นะครับนะเพราะฉะนั้นยูนิตทันตกรรมเองเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่ต้องซัพพลายนะจ่ายเข้ากับระบบนะครับอันนี้หนึ่งก็คืออากาศนะที่เข้าไปทำให้เกิดการทำงานของระบบนะครับอันที่สองนะครับในนี้มีไหมมีในส่วนที่เป็นน้ำนะครับในส่วนที่เป็นน้ำนะครับระบบยูนิตก็จะเดินท่อน้ำนะครับเป็นน้ำประปานะนะครับมาจากระบบนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ก็ยูนิตทันตกรรมนะครับเพื่อเอาน้ำไปทำอะไรนะไม่ว่าจะเป็นบ้วนปากไม่ว่าจะเป็นทำน้ำให้ทำให้เกิดละอองน้ำนะครับแล้วใช้ในการกรอฟันนะครับหน้าหรือว่าฉีดไล่พวกไอ้วัสดุฟันหรือว่าเศษฟันอะไรที่อยู่นะครับออกจากช่องปากนะครับนะนี่เรามีระบบน้ำประปาเข้ามานะครับไว้ที่บริเวณอ่างบ้วนปากนะครับเรามีในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับเข้าไปทำให้มีแสงสว่างในการทำงานนะครับนะแล้วก็ไปทำให้อุปกรณ์นะครับหลายๆอย่างที่เป็นเครื่องมือทันตกรรมนะครับสามารถทำงานได้นะครับนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะเรียนนะยูนิตทันตกรรมนะให้มันละเอียดทุกเรื่องนะอย่างน้อยก็สักอาทิตย์นึงนะครับตอนนี้เราย่อๆนะครับเพราะว่าในแต่ละอันก็จะมีการอธิบายเป็นช็อตๆเยอะนะครับเรามีระบบอากาศนะครับหลังจากที่มีอากาศแล้วนะครับเราจะต้องมีการปรับปรุงอากาศนะครับทำให้มีคุณภาพที่ดีนะครับเพื่อใช้ในระบบของเครื่องมือทันตกรรมนะครับนะตัวที่ปรับปรุงคุณภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุณหภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแห้งนะครับของอากาศที่ไปใช้งานนะครับก็ต้องมีด้วยนะครับค่อนข้างซีเรียสมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอากาศเนี่ยมันมีพวกความชื้นหรือว่ามันมีพวกน้ำมันนะปนเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้เครื่องมือนะครับเสียหายนะครับอันที่3นะครับเป็นจังชั่นบล็อกนะครับตัวยูนิตทันตกรรมก็จะมีจังชั่นบล็อกที่เป็นศูนย์รวมนะครับของตัวที่จ่ายระบบนะฮะออกจากภายนอกเข้ามานะครับนะเช่นไฟฟ้าประปาลมนะครับนะก็จะเข้ามาที่จังชั่นบล็อกนะครับแล้วจังชั่นบล็อกนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์ควบคุมนะครับเป็นเบรกเกอร์เป็นอะไรต่างๆนะเป็นเรกูเลเตอร์นะครับอยู่ที่หมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกสปริตพวกท่อนะครับพวกระบบไฟนะครับเข้าไปในระบบนะก็ถ้ามีอะไรมีปัญหาก็เปิดจังชั่นบล็อกนี่แหละนะครับนะในเบื้องต้นว่าไฟไม่ติดน้ำไม่ไหลนะครับแล้วก็ลมไม่มีนะจังชั่นบล็อกเป็นตัวเดินด่านแรกที่จะต้องเข้าไปดูนะครับอันนี้จะอยู่ใต้เก้าอี้อันที่4นะครับระบบอ่างบ้วนปากและน้ำลงถ้วยนะครับถ้าเราไปทำฟันเห็นว่าหลังจากที่เราเข้าไปนั่งเก้าอี้ทันตกรรมแล้วนะครับรู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้นะมันกลัวๆนะครับนะเพราะนั้นบริเวณด้านข้างของเก้าอี้ก็จะมีอ่างบ้วนปากไว้บ้วนตอนไหนนะครับไม่ใช่บ้วนอยู่เรื่อยๆนะครับก็เวลาที่ทำฟันแล้วนะครับอะไรที่ดูดไม่ออกนะครับเขาจะให้ผู้ที่มาทำฟันนะครับอมน้ำนะครับจะมีแก้วน้ำอยู่หนึ่งใบนะครับแล้วก็เอาน้ำล้างเสร็จแล้วก็บ้วนลงถ้วยอ่างมีไม่นี่เอาอ่างนี้กันนะบ้วนลงอ่างนะครับเสร็จแล้ว
พอพ่นลวดเสร็จเราก็เอาแก้วที่เอาน้ำใส่ป่านนั้นไปวางไว้ที่แท่นนะครับระบบแท่นก็จะมีเป็นอัตโนมัตินะครับเปิดน้ำลงแก้วนะครับในปริมาณที่พอดีกับแก้วนะครับมันก็จะตัดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ใช้น้ำแล้วเอาแก้วไปวางนะนะครับมันก็จะเติมน้ำให้เองนะครับพอหยิบใหม่แล้วไปลงก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับเพื่อสะดวกในการที่จะต้องเอาน้ำมาบ้วนปากบ่อยๆนะครับจะได้ไม่ต้องเอาตะลินน้ำเรามาตั้งไว้นะครับเสียเวลานะครับก็ใช้เป็นระบบแบบนี้นะอันที่5นะครับระบบดูดน้ำลายและของเสียนะครับนะไอ้จะบทระบบดูดน้ำลายและของเสียเนี่ยก็คือระบบเหมือนซักชั่นนะครับซักชั่นในระบบของยูนิตธนกรรมนะครับมันจะมีซักชั่นเล็ก2แบบแบบที่เป็นโลซักชั่นกับไฮซักชั่นนะครับไฮซักชั่นก็ดูดในกรณีที่ทำดูดของเสียนะครับหรือดูดน้ำลายหรือว่าดูดเศษฟันที่ขูดแล้วนะครับในช่องปากนะดูดไปตลอดเวลานะครับแต่ถ้าไฮซักชั่นเนี่ยทำหน้าที่ในการดูดที่เป็นวัสดุใหญ่ๆหนาๆหรือว่าเป็นของเหลวเหนียวๆอะไรหน่อยนะครับจะใช้ไฮพาวเวอร์ซักชั่นนะครับอันที่6เป็นเก้าอี้คนไข้และเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงานนะครับทำไมต้องโลเพราะว่าเก้าอี้เนี่ยนะครับมันเป็นเก้าอี้ที่สามารถปรับขึ้นลงนะครับแล้วก็เอนนอนได้นะครับเดี๋ยวแล้วโทรปรับขึ้นไม่ได้มีขึ้นได้ขึ้นลงนะครับแล้วก็มันปรับพนักพิงนะครับนะสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับได้2 อย่างอันที่7ระบบแสงสว่างนะครับระบบแสงสว่างของยูนิตนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าช่องปากเล็กนะครับเพราะนั้นระบบส่องสว่างก็จะมีการโฟกัสแสงนะครับให้พอดีแล้วก็มีความสว่างที่โอเคแล้วก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าถ้ามันร้อนมากๆแล้วเดี๋ยวปากไหม้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะต้องมีการทำความร้อนเรียกว่าไม่มีความร้อนเป็นดีที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาทำฟันนะบางคนทำเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จนะเพราะนั้นมันก็ส่องตลอดเวลานะครับถ้าหลอดร้อนก็ทำให้ปากพองได้นะครับอันที่8ระบบควบคุมการทำงานของด้ามกรอฟันนะครับในระบบยูนิตก็จะมีไอตัวหัวกรอฟันนะครับหลายแบบนะครับนะติดอยู่แต่ละแบบก็จะมีการควบคุมในการทำงานนะครับระบบกรอฟันทำงานด้วยระบบลมนะลมที่เข้าไปในระบบก็จะเข้าไปที่ตรงด้ามกรอฟันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการหมุนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช้ไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเวลาใช้กับผู้ป่วยไม่ใช่ใช้กับคนที่มาทำนะมันจะอาจจะทำให้

ไฟฟ้ารั่วหรือว่าดูดได้เขาก็เลยใช้เป็นระบบรวมซึ่งมีความปลอดภัยและขณะเดียวกันไอ้หัวกรอฟันมันก็มีน้ำมาด้วยตลอดเวลานะครับสังเกตเวลาเราไปเหมือนกับกรอฟันนะครับเช่นเราไปอุดฟันนะครับเจ้าหน้าที่หรือหมอเขาก็จะเอาหัวกรอฟันนะครับแล้วมีปลายหมุนๆนะครับมาเจียในฟันเราที่เป็นโพรงหรือว่าที่ผุนะให้มันโบให้สิ่งที่มันผุมันออกไปหมดนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ขณะที่เขาขูดก็จะมีน้ำพ่นมาตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเสียวฟันนะครับแล้วก็เป็นการล้างเศษฟันที่หลุดออกมานะครับแล้วก็เอาซักชั่นดูดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบของเก้าอี้ทันตกรรมนะอันนี้เป็นเก้าอี้ทันตกรรมแบบที่อยู่ในคลินิกและแบบที่อยู่โรงพยาบาล นะดูสวยดูเท่ดีนะแต่ที่โรงพยาบาลไม่ค่อยสวยขนาดนี้มันถูกใช้งานนานมันก็มีสภาพมันเก่าๆส่วนใหญ่จะออกสีน้ำตาลเข้มๆนะครับนะเห็นไหมรูปนี้มีโคมไฟเห็นไหมครับโคมไฟทันตกรรมนะครับ อ่างแก้วนะครับระบบเก้าอี้นะครับระบบหัวกรอฟันนะครับอันนี้มีครบเลยรูปนี้ดีเขาไม่เอาไอ้เก้าอี้นั่งหมอมาให้สอนด้วยนะเก้าอี้หมอที่นั่งสอนมันก็มีความพิเศษก็คือมันสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับแต่ก็เหมือนทั่วๆไปนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทันสมัยหน่อยนะมันก็จะมีหน้าจอนะครับไอ้ตัวนี้สำหรับที่จะมันมีกล้องอ่ะมันมีตัวนี้มันมีกล้องส่องดูนะครับกล้องดูช่องปากดูอะไรนะครับแล้วก็จะมาขยายให้ดูที่นี่อีกทีนะปากฟันเป็นยังไงนะครับขยายมันใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนเดิมตัวยูนิตนะครับตัวนี้เท่กว่าตัวอื่นนะครับไม่มีแท่นตรงกลางแต่ว่ามีการสไลด์ขึ้นลงนะครับตามแนวแขนนะครับเหมือนเราไปเล่นอะไรบันจี้จัมป์อะไรเนี่ยนะครับที่มันขึ้นปึ๊ดขึ้นลงนะน่านี่ก็เป็นอีกแบบนึงอันนี้ทำซะใหญ่เลยนะครับแต่ข้างในก็ไม่มีอะไรนะมีโครงเหล็กแล้วก็มีไฮดรอลิกนะครับในการควบคุมระดับแล้วก็ตำแหน่งของเก้าอี้นะครับอันนี้ก็อีกแบบนึงนะครับรวมแล้วสไลด์นี้เนี่ยมีแต่เก้าอี้หมดเลยนะดูหลายๆแบบแต่ละแบบอันนี้ลายเสือนะอันนี้หน้านั่งเนาะนะครับเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่สามารถปรับได้นะครับเก้าอี้ปรับมาถึงระดับนอนนะครับสูงต่ำได้นะครับอันนี้เป็นมุมนะครับที่เก้าอี้แล้วก็หลอดไฟสามารถที่จะปรับระดับนะครับอันนี้มุมของไฟนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเราดูเก้าอี้ทันตกรรมพอเข้าใจนะเก้าอี้มันอันนี้แต่เราก็ไม่ได้ไปนั่งหรอกนะเพราะว่ามันมีแต่ที่เก่าๆที่เราจะไปนั่งนะครับแต่ที่เราดูตอนแรกเลยระบบอากาศนะครับมันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นระบบอัดอากาศที่ใช้ในทางทันตกรรมนะครับนะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เขาจะเลิกใช้กับหมดแล้วมั้งนะครับแต่ว่าในระบบเหมือนกันนะครับก็คือมีการอธิบายได้ตรงนี้นะจริงเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้น้ำมันนะครับในการหล่อลื่นและตัวอันอื่นอันนี้อธิบายคร่าวๆนะเผลอๆอันเล็กๆดูผ่านๆปื๊ดเลยนะครับระบบอัดอากาศตรงนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะเหมือนปั๊มลมของไอ้สูบรถยนต์เนาะนะครับที่ใช้ในพวกร้านยางต่างๆนะครับนะตัวแบบนี้นะครับเป็นชนิดเป็นแบบใช้น้ำมันนะครับในการทำงานปกติเขาจะรณรงค์ไม่ให้ใช้แล้วนะครับแบบน้ำมันเพราะว่าเวลาที่เครื่องอัดอากาศแบบที่ใช้น้ำมันนะครับนะน้ำมันอยู่ตรงไหนก็คือน้ำมันที่เวลาที่เราดูปั๊มลมนะมันจะมีไอตัวปั๊มอ่ะแล้วมันใช้น้ำมันในการหล่อลื่นนะครับมีตาแมวใช่ไหมหรือตาหมาตาแมวเนาะนะครับนะอยู่เราจะเห็นระดับน้ำมันนี่เนี่ยอันนี้นะครับคืออันนั้นใช้น้ำมันอันนี้ไอเหลืองๆก็คือน้ำมันนะครับใช้ในการหล่อลื่นนะครับของไอเผาข้าวเหวี่ยงนะครับกับลูกสูบตรงนี้นะครับทำให้เกิดอาการลื่นนะครับแล้วก็ลดเสียงนะครับนะโอกาสที่น้ำมันเนี่ยจะปะปนลงไปในอากาศนะครับที่จะไปใช้งานมันมีอยู่นะครับพอเครื่องทำไปนะครับน้ำลูกสูบก็วิ่งนะครับลูกสูบวิ่งมันก็มีไอของน้ำมันบ้างเป็นบางส่วนนะครับปะปนกับน้ำมันนะครับ
ข้าไปในถังเก็บลมนะพอเราเอาลมไปใช้ปั๊บมันก็จะมีน้ำมันผสมเข้าไปด้วยนะเพราะนั้นเราไปใช้หัวกรอนะครับหัวกรอก็มีโอกาสเสียนะครับนะถึงแม้มีระบบปรับปรุงอากาศก็ตามนะครับระบบปรับปรุงอากาศก็คือไล่น้ำมันออกจากอากาศไล่น้ำนะครับออกจากอากาศนะนะครับนะถึงแม้จะมีแต่มันก็มีโอกาสเสี่ยงมีความเสี่ยงนะครับนะตอนนี้เรามาดูคร่าวๆเราก็รู้แล้วระบบทำงานมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสำหรับที่จะเป็นตัวต้นกำลังเรามีตัวปั๊มสำหรับที่จะทำให้เกิดแรงอัดนะครับมีอากาศเข้าไปนะครับเริ่มแต่อากาศเข้าไปก่อนนะครับมันจะต้องมี air inlet filter อยู่อีกนะครับเหมือนเครื่องปั๊มทั่วไปเลยนะครับว่าอากาศก่อนที่จะเข้าไประบบอัดอากาศนะครับจะต้องมีการกรองฝุ่นกรองอะไรต่ออะไรนะครับออกจากอากาศที่จะเข้าไปใช้งานนะครับนะหลังจากนั้นตัวปั๊มก็จะผ่าอัดนะครับเข้าไปผ่านวันเวลล์สีม่วงๆนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปในนี้นะครับไอ้วันเวลล์ตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการป้องกันเมื่ออากาศเข้าไปในถังอัดแล้วเวลาที่ปั๊มหยุดทำงานนะครับอากาศตัวนี้ก็จะไม่มีการไหลกลับนะครับไม่งั้นแล้วเวลาที่เครื่องหยุดปุ๊บอากาศตัวแอร์ที่มีเพรสเชอร์อยู่มันก็จะไหลคืนกลับไปนะครับทำให้ลมเสียไปโดยไม่มีอะไรปิดนะครับก็จะทำให้ถังนี้นะครับมีการเหมือนกับมันรั่วนะครับนะก็มีเช็ควาล์วอยู่นะครับตรงนี้จะมีท่อลมนะครับไปยังตัวเพรสเชอร์สวิตช์นะครับ ทำอะไรนะเพรสเชอร์สวิตช์นี้ก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับแรงดันอากาศภายในถังนะครับถ้าแรงดันอากาศถึงบริเวณที่เราตั้งไว้มันก็จะตัดให้นะครับตัดไม่ให้ทำงานเพราะว่าแรงลมพอแล้วนะครับอีกตัวมันจะมีรีลีฟวาล์วตัวนี้นะครับรีลีฟวาล์วตัวนี้มันจะทำงานนะครับพร้อมกับตัวปั๊มนะครับนะในจังหวะที่ปั๊มตัวนี้ทำงานมุนตึ๊ดๆๆอยู่นะครับนะตัวนี้ก็จะเปิดเอ้ยตัวปั๊มตัวนี้ก็จะปิดนะครับตัวนี้ก็จะปิดคือมันจะทำงานพร้อมกับตัวมอเตอร์นะครับพอตัวมอเตอร์ทำงานปั๊บวาล์วตัวนี้ก็จะปิดนะครับลมเข้ามานะครับไม่สามารถออกได้มันก็เข้ามาที่ถังนะครับในขณะที่เพรสเชอร์ได้ระดับแล้วตัดโพนะครับวาล์วตัวนี้ก็จะเปิดมันจะเป็นโซนไอวาล์วนะเปิดให้ลมเข้านะครับเพราะฉะนั้นลมช่องตรงนี้จากตำแหน่งที่ปั๊มลมออกมาจนถึงเช็ควาล์วตัวนี้นะครับก็จะไม่มีความดันนะครับความดันเท่ากับความดันบรรยากาศนะครับนะเพราะหลังจากนั้นพอเวลาที่มอเตอร์เริ่มสตาร์ทใหม่นะครับเมื่อเพรสเชอร์ในถังลดลงนะครับมันก็สั่งให้มอเตอร์สตาร์ทใหม่ครับวาล์วก็ปิดนะครับนะมันก็จะทำให้ทำงานได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นทำไมต้องมีวาล์วปิดเปิดใครทราบบ้างทำไมต้องมีอยู่ตรงนี้วัตถุประสงค์อะไรทราบไหมครับฮะพอจะรู้ไหมทำไมต้องมีวาล์วตรงนี้ด้วยมีรีลีฟวาล์วไม่ใช่นะครับคือมันไม่ระเบิดหรอกที่มีตรงนี้เนื่องจากว่าเวลาที่มันสตาร์ทใหม่นะครับถ้าตรงนี้ไม่เปิดออกมันอาจจะยังมีเพรสเชอร์ค้างอยู่ใช่ไหมพอเพรสเชอร์ค้างอยู่เนี่ยลูกสูบเวลาที่มันดันลูกสูบขึ้นมันเหมือนกับดันเพรสเชอร์เข้าไปอีกนะมันจะไปต้านแรงของลูกสูบนะครับไปต้านแรงมอเตอร์นะอาจจะทำให้มอเตอร์น็อกนะครับเวลาเปิดปั๊บถ้าไม่มีตัวนี้มันมีเพรสเชอร์อยู่บางทีมันเปิดเร็วไงเวลามันสตาร์ทเร็วนะเพรสเชอร์มันก็ตัวนี้เป็นดันลูกสูบมันก็ดันอากาศที่มันมีอยู่นะครับมันจะทำให้ลูกสูบติดจะทำให้มอเตอร์ติดนะมันหมุนไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาอากาศเหนือลูกสูบออกปั๊บมันก็จะเหมือนเบาว่างเปล่านะนะครับเครื่องมันก็สตาร์ทได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปซ่อมตัวนี้ในกรณีที่มอเตอร์มันสตาร์ทไม่ออกนะครับเรามาดูรีลีสว่ามันเปิดตลอดมันปิดอยู่ตลอดเวลาเปล่านะครับปกติตัวนี้ปิดต่อเมื่อ เครื่องทำงานไฟจ่ายปิดนะพอเอาไฟออกปั๊บเปิดนะครับไอ้เหมือนก็เหมือนกันเนี่ยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพอไฟเข้ามันต้องปิดเลยไฟเข้าปิดนะพอไม่มีไฟเปิดนะครับเพราะว่ามันทำงานพร้อมกับตัวมอเตอร์นะครับตรงนี้จะเป็นเพรสเชอร์เกจนะครับเพรสเชอร์เกจแรงดันที่ใช้ในตัวของยูนิตอุตสาหกรรมนะครับมีประมาณ120ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับนะหรือว่าประมาณ7กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับเพรสเชอร์เกจบอกเพรสเชอร์นะครับเซฟตี้วาล์วมีไว้สำหรับ
ที่จะป้องกัน

ถังระเบิดอย่างที่ว่านะครับมีเพชรเกินนะครับ Open Shut Valve นี้ Valve สำหรับเปิดใช้งานนะครับแล้วก็จะมีตัวอะไรวะเนี่ยอะไร Valve เนี่ยนะครับ Drain Valve ตัวนี้มีหน้าที่สำหรับที่จะเอาไล่น้ำที่อยู่ในถังนะครับออกไปนะครับเพราะนั้นเวลาใช้งานเราก็จะมีการเปิดเป็นบางครั้งนะครับเช่นเวลาเราทำงานเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะกลับบ้านหรืออะไรเขาก็จะมาเปิดนะครับให้ลมในนี้นะครับมันดันเอาน้ำที่มันมีอยู่ในถังออกไปนะครับเพื่อที่จะให้ถังเนี้ยสะอาดปลอดจากน้ำนะครับที่มีอยู่นะครับนะก็จะทำให้ถังไม่มีน้ำปกติปั๊มทั่วไปก็มีอยู่แล้วไอตัวเดรนวาล์วตัวนี้นะครับอธิบายไปหมดแล้วมอเตอร์ปั๊มเอ้ยมันมีทานพาวส่วนส่งผ่านกำลังส่วนที่เก็บอากาศอะไรนี่เดี๋ยวพาวเวอร์ทานเฟอร์นี่มันคืออะไรไม่เห็นมีในรูปดูในนี้มีมอเตอร์นะครับแล้วก็มีไอพาวเวอร์ทานเฟอร์นึกว่าอะไรสายพานนะครับอันนี้คือสายพานนะครับมีตรงนี้นะครับอธิบายไปหมดแล้วนะส่วนที่ให้กำลังนะครับอันนี้มอเตอร์นะครับแต่นี้ตัวใหญ่เป็นพิเศษนะอันนี้ก็เป็นมอเตอร์แล้วก็มีใบพัดนะครับวันนั้นเวลาที่เราซ่อมตัวพวกคอมเพรสเซอร์นะถ้าเป็นมอเตอร์แยกแบบนี้นะครับข้างหลังที่เป็นฝาปิดของเคยถอดอยู่นะนะครับข้างหลังจะเป็นใบพัดนะครับสำหรับที่จะระบายความร้อนนะครับเวลาที่มอเตอร์ทำงานภายในมอเตอร์นะครับก็ไม่มีอะไรนะข้างในก็เป็นมอเตอร์เป็นแบบอะไรครับแบบเนี้ยมอเตอร์ฮะไม่ใช่ขดลวดนะมอเตอร์ที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสปริตเฟสมอเตอร์นะครับสปริตเฟสมอเตอร์นะครับตัวโรเตอร์ก็จะเป็นเซอร์เคิลเคสไทป์นะครับนะก็ใช้งานเพราะว่าต้องเป็นไอ้สปริตเฟสเพราะว่ามันให้แรงเยอะนะครับมันก็จะมีตัวคาปาซิเตอร์เกาะอยู่ตัวนึงนะครับเพราะว่าพวกนี้มันใช้แรงบิดเยอะค่อนข้างเยอะนะครับนะก็จะเป็นมอเตอร์ที่ใช้ทั่วไปนะตอนนี้มอเตอร์แบบเนี้ยมีอยู่เยอะนะที่เห็นนะครับหลังจากที่อากาศเริ่มเข้าไปนะครับก็จะมีวาล์วนะครับไม่อธิบายแล้วล่ะปั๊มเนี่ยเราคงเข้าใจกันอยู่นะมีอินเลตกับเอาท์เลตวาล์วนะครับนะเวลาทำงานประเภทของคอมเพรสเซอร์นะครับจะมีอยู่2ประเภทนะครับอันที่1ไดนามิกคอมเพรสเซอร์นะครับก็เป็นอินเจคเตอร์แล้วก็เป็นเรเดียนแล้วก็แอ็กเซลนะครับถ้าเป็นดีพาร์ตเมนต์นะครับก็เป็นโรตารี่แวนวาล์วนะครับอันนี้เฉพาะตัวคอมเพรสเซอร์นะครับคือตัวปั๊มนะครับนะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละอันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรอันนี้ปั๊มแบบโรตารี่นะครับอันนี้ปั๊มอัดอากาศนะอากาศเข้าไปข้างในมันก็เหมือนกับตัวสกรูอ่ะนะครับปิดปุ๊บมันก็รีดอากาศนะครับออกไปนะครับนะอย่างเงี้ยเข้ามานะครับเวลาหมุนเร็วๆปุ๊บมันเหมือนมันกวาดนะมันช้อนอากาศเหมือนกับเครื่องสูบน้ำอ่ะนะครับดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ไปอัดนะครับเอาอันนี้มาทำอะไรมันเอาระบบทั้งหมดมาแล้วนี่1 2 3 1 oil filter 2 air oil separate filter 3 air oil cooler ปั๊มอยู่อันนี้นะครับเวลาเครื่องทำงานใบพัดระบายอากาศหมุนนะครับหมุนมีผู้เล่นะครับแล้วก็ไปทำให้ปั๊มทำงานนะครับปั๊มก็จะดูดอากาศดูดทางไหนอ่ะดูดอากาศเข้าไปนะดูดทางนี้ฟึบเข้าไปนะครับแล้วก็อากาศเข้าไปเก็บในแทงค์นะครับในแทงก็จะมีตัวกรองฟิลเตอร์แล้วก็ตัวสำหรับลดความอุณหภูมิในอากาศแล้วก็ออกไปใช้งานนะครับนะอันนี้ก็จะมีเป็นเพชเชอร์เกตสำหรับที่จะดูนะครับอ้าวอันนี้เป็นระบบที่ใหญ่นะปัจจุบันไม่ใช้แล้วล่ะนะครับไม่มีนะครับอันนี้เป็นปั๊มแบบเอาโรตารี่นะโรตารี่ปั๊มนะครับอันนี้เข้าใจนะรูปดูเข้าใจนะครับผ่านไปอันนี้ก็เป็นสกรูนะครับเป็นปั๊มแบบไอที่เป็นสกรูเหมือนกันนะครับคอมเพร

ซอร์นะครับวิธีทำงานของมันนะครับอันนี้คอมเพรสเซอร์ principle นะครับออยล์ฟรีนะครับอันนี้ไม่ออยล์ฟรีสกรูนะครับอันนี้เป็นแบบ reciprocating นะครับ reciprocating ก็เป็นคอมแบบลูกสูบนะครับไอคอมแบบนี้ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพราะว่าตัวคอมแบบนี้มันให้แรงอัดดีนะครับดูมันเหมือนกับเป็นคอมโรตารี่นะมันไม่ดูเหมือนเป็นคอมแบบ reciprocating นะครับอันนี้แหละอันนี้เป็นแบบ reciprocating นะครับก็มีลูกสูบแล้วก็ลูกสูบก็เกาะอยู่ที่ตรงบริเวณที่เป็นจานนะครับเป็นเหมือนพอลูกเบี้ยวนะครับแล้วก็เวลาทำงานมันก็จะขึ้นลงนะครับตามการหมุนนะครับอันนี้เป็นคอมอันนี้ก็เป็นลูกสูบเหมือนกันนะครับเป็นลูกสูบเหมือนกันนะครับอันนี้ถ่ายเซกชันให้เห็นนะครับว่าการทำงานนะครับของคอมนะครับก็มีเหมือนพาวเวอร์วีลในรถยนต์นะครับนะแล้วก็มันก็จะสวิงนะครับลูกสูบนะครับกลับไปกลับมานะครับนะทำให้เกิดการอัดของอากาศได้เช่นเดียวกันตอนนี้เราก็มาดูต่อนะครับชนิดของคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เป็นตัวอัดอากาศนะคอมเพรสเซอร์แบ่งออกเป็น2ชนิดที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นกับชนิดที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราจะใช้ชนิดที่2นะครับเพราะว่าอะไรครับชนิดที่2เป็นชนิดที่มีความปลอดภัยในเรื่องของอากาศที่ไปใช้งานนะครับจะไม่มีน้ำมันเจือปนนะครับอันนี้เป็นชนิดที่มีใช้น้ำมันหล่อลื่นนะครับอันนี้ไม่มีน้ำมันนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาที่มีน้ำมันเข้าไปอยู่ข้างล่างเห็นไหมนะครับน้ำมันเวลาใช้งานมันเกิดความร้อนแล้วมันก็ทำแล้วมันก็เหมือนกับแกว่งเอ้ยเหมือนตักน้ำมันนะครับให้มันกระจายนะครับมันก็จะเป็นพวกไอเศษน้ำมันนะครับเข้าไปในระบบแล้วก็ไปยังอุปกรณ์ของเรานะครับแต่ถ้าไม่ใช้น้ำมันปุ๊บนะครับมันก็จะไม่มีน้ำมันให้วิ่งขึ้นไปขึ้นมานะครับนะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผสมกับแอร์ที่ไปใช้งานนะครับลักษณะของออยล์ฟรีอันนี้ลักษณะของออยล์ฟรีนะครับออยล์ฟรีเนี่ยนะครับมันจะในเรื่องของความพิเศษของตัวที่เป็นตัวแหวนนะครับเป็นสปริงนะครับหนึ่งจะต้องทนนะครับเพราะว่ามันไม่มีความร้อนนะครับเข้ามาไม่มีน้ำมันเข้ามาหล่อลื่นนะครับนะเพราะนั้นมันก็จะต้องมีพวกอุปกรณ์ที่หนึ่งทนความร้อนนะครับสองเป็นตัวที่ไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงนะครับนะจะมีลักษณะเป็นคือความสามารถในการที่จะมีความร้อนหรือตัวขยายตัวนะครับส่วนของการส่งผ่านกำลังนะครับก็จะมี3แบบแบบโดยตรงก็คือแกนชนกันนะครับแบบส่งทางสายพานก็เอาสายพานคล้องแล้วก็แบบส่งด้วยเกียร์นะครับอันนี้แกนโดยตรงนะครับจากแกนของตัวมอเตอร์ก็ไปที่ตรงบังคับลูกสูบเลยนะครับอันนี้เป็นแบบสายพานนะครับอันนี้เป็นแบบที่ระบบเกียร์นะครับเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีพาวนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับระบบของปั๊มนะครับต่อไปที่4เป็นตัว air receiver นะครับ air receiver ก็เป็นตัวที่มันเก็บลมนะครับตัวเก็บลมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับบนตัวเก็บลมก็จะมีอุปกรณ์นะครับอย่างเงี้ย air tank ตัวนี้ automatic pressure ตัวนี้นะครับ air pressure gauge ก็ตัวนี้นะครับ safetyก็ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นบนถังเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ให้เกิดการระเบิดก็จะมีอุปกรณ์ที่ป้องกันนะครับตามที่เห็นในภาพนะครับอันนี้ automatic pressure switch automatic pressure switch นะครับมันจะมีรายละเอียดอีกนิดนึงก็คือตรงที่ว่ามันสามารถปรับตั้งได้นะครับ2 step นะครับ step แรกปรับเพื่อที่จะดู pressure ว่าให้ตัดเท่าไหร่อันที่2นะครับปรับเพื่อจะดูแก็บนะฮะระหว่างturn on กับ turn off นะครับให้มีช่วงห่างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับแก็บนะครับให้ตัว tolerance นะครับของการตัดต่อเร็วนะไอตัวคอมเพรสเซอร์มันจะทำงานตัดต่อได้ถี่นะมันจะทำให้ไอตัวระบบเสียเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับให้ห่างนะครับมันก็จะทำมันก็ดีตรงที่ว่ามอเตอร์ไม่สตาร์ทบ่อยนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าแรงลมที่อยู่ในถังเก็บลมนะมันมีความต่างนะครับของแรงนะครับค่อนข้างเยอะเวลาสตาร์ทปุ๊บสูงนะครับเวลายังไม่สตาร์ทปุ๊บจะต่ำมาเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็ต้องปรับให้พอเหมาะเห็นไหมอันนี้เขาจะมีว่าการตั้งคัตอิน

cut off นะฮะประเภทของ automatic pressure ก็มี2แบบแบบที่มันair pressure cut in และ pressure cut off นะครับนะช่วงที่เขาปรับก็คือจะมีค่าอยู่ประมาณ2บาร์นะครับเช่นถ้าเขาปรับอันนี้มีบอกไหม pressure แต่เขาบอกว่าต้องการแรงดันที่100 120นะ

อันไหนใหญ่กว่ากันบาใหญ่กว่านะครับนะบานี้จะเทียบเท่ากับกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับปกติเนี่ยเราจะตั้งอยู่ที่ประมาณ7บานะครับ7บาก็เอา14 1.4 คูณเข้าไปก็จะเป็นขนาดของไอตัวปอนต่อตารางนิ้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ต่างกัน2บาก็เช่นเราคัตออฟที่7บาใช่ไหมครับนะแล้วเสร็จแล้วตรงที่มันจะต่อทำงานต่อไปก็คือ5บานะครับพอ7ปุ๊บตัดพอค่อยๆไปเชื่อค่อยลดลงมาเหลือ5ปุ๊บก็จะต่อนะครับไอ้ตรงไอ้ที่ว่าระยะห่างเนี้ยตัวเพชเชอร์โซนเนี่ยสามารถที่จะปรับได้นะครับนะอันนี้จะมีตัวเพชเชอร์ที่แสดงค่าอยู่ตัวนี้เป็นเซฟตี้วาล์วนะการทำงานของเซฟตี้วาล์วนี่คงจะเข้าใจอยู่นะนะครับผ่านไปพอแรงดันถึงปุ๊บมันก็จะเปิดถังเก็บอากาศแอร์แทงค์นะครับอันนี้เป็นแบบอันนี้ออยล์ฟรีนะครับปัจจุบันนี้เขาจะส่งเสริมให้ใช้เครื่องอัดอากาศเป็นแบบออยล์ฟรีนะครับเพราะว่าออยล์ฟรีเป็นระบบที่ไม่มีน้ำมันนะครับอยู่ในระบบลมนะครับมีความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นแบบไม่ออยล์ฟรีนะอันนี้ใช้ออยล์นะครับอันนี้ก็ออยล์ฟรีอันนี้ก็ไม่ใช้อันนี้ออยล์ฟรีเปล่าอันนี้น่าจะเป็นธรรมดานะครับมีหลายแบบถ้าแบบนี้เป็นแบบที่ใช้อยู่ในห้องนะไว้ในห้องอยู่ติดกับยูนิตกรรมนะครับแบบที่เป็นใหญ่ๆยาวๆนะครับเขาจะไว้นอกห้องนะครับเพราะว่าระบบอากาศเนี่ยนะครับ เพื่อความที่ประหยัดแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้ยูนิตละตัวนะครับบางทีเขาก็เอาไปซื้อไปตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไว้นอกห้องนะครับแล้วก็เดินระบบลมนะครับมายูนิตอาจจะ2ตัว3ตัวนะครับแล้วแต่ที่มีอยู่ในห้องนะครับนะก็ใช้เป็นตัวใหญ่แทนถ้าเป็นตัวเล็กก็จะอยู่ภายในอยู่ประจำห้องนะครับอันนี้ก็เป็นออยล์ฟรีอันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์เหมือนคอมเพรสเซอร์แอร์ในกรณีที่เป็นแอร์ซักชันนะครับนะระบบของยูนิตธนกรรมนะครับเวลาเขาจะทำซักชันหรือว่าดูดนะครับไอ้พวกของเหลวออกจากช่องปากนะครับนะเขาจะใช้เป็นแบบลมที่มีเพรสเชอร์นะครับแล้วไปทำให้เกิดแวคูอัมนะครับนะก็เป็นเราเรียกว่าแอร์ซักชันนะครับอัตราการผลิตอากาศนะครับอยู่ที่5บาร์นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเดี๋ยวมอเตอร์ซักชันเลยมั้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนอ๋อมอเตอร์ซักชันเลยนะครับมอเตอร์ซักชันที่ใช้ในระบบของเครื่องมือธนกรรมนะครับเขาก็จะใช้เป็นมอเตอร์ซักชันนะมอเตอร์ซักชันก็คือมอเตอร์กับปั๊มอยู่เป็นกระจุกเดียวกันนะเหมือนคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับ แต่ว่ามันทำงานปุ๊บมันก็จะสร้างแรงดูดนะครับนะที่ตัวมอเตอร์นะครับก็โดยใช้มอเตอร์ที่มีความเร็ว 1,500 รอบนะครับและความจุของถังก็21ลิตรนะครับรับผลิตอากาศเพื่อที่จะใช้ในการเป็นซักชัน51ลิตรต่อนาทีนะครับอันนี้เป็นตารางก็ไม่ต้องดูอันนี้เป็นอัตราการใช้นะครับลมในระบบต่างๆนะครับดั้มกอฟันที่เป็นแอร์แบริ่งกับบอแบริ่งนะครับนะดูอัตราการใช้ดูขนาดท่อแรงดันที่ใช้ถ้าเป็นแอร์แบริ่งเราดูตรงนี้นะแรงดันที่ใช้4บาร์ถ้าเป็นบอแบริ่งนะครับเราจะใช้ที่ประมาณ 1.6 2.5อันนี้บาร์14คูณได้เท่าไหร่เอา14บอร์แบริ่งขับเคลื่อนระบายความร้อนขับเคลื่อนทำไมใช้ต่ำจัง14 2 28 30 PSI ประมาณ30บอร์แบริ่งประมาณ 2.5 นะครับแล้วก็แอร์แบริ่งนะครับก็จะใช้ประมาณ4นี่ก็50 PSI นะครับประมาณ50 PSI นะครับเพราะนั้นระบบที่จ่ายลมเข้าแอร์แบริ่งบอร์แบริ่งนะครับจะมีค่าต่างกันนะครับต่อไปถ้าดั้มกอความเร็วต่ำแอร์มอเตอร์นะครับแอร์ไมโครเตอร์นะครับก็จะใช้อยู่ที่4นะครับแล้วก็ตัวอิเล็กทริกไมโครมอเตอร์นะครับจะใช้อยู่ที่ 1.6 นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็น
แรงดันนะครับ

แรงดันลมนะครับแรงเครื่องอัดอากาศนะครับที่จะต้องจ่ายให้กับอุปกรณ์ทางด้านธารกรรมนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผลิตออกมาปั๊บทั้งหมดเนี่ยผลิตออกมาอากาศตึ๊ดตึ๊ดทำไมมีบอกนะส่วนใหญ่แล้วก็คือที่เขาตั้งกันอยู่นะเพราะนั้นเวลาตั้งสูงสุดก็คือต้องตั้งมากกว่า4อยู่แล้วนะครับก็ประมาณ7นะครับพอตั้ง7ปั๊บเรกูเลตมาเหลือ4เรกูเลตมาเหลือ 2.5 เรกูเลตมาเหลือ4นะครับก็ใช้ในระบบอุปกรณ์ของเครื่องมือธารกรรมได้นะครับตัว Triple Sealing นะครับก็ 1.6 แล้วก็ตัว Air Suction ก็4นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าระบบลมที่ใช้ในเครื่องยูนิตธารกรรมนะมันก็จะมีความดันอยู่ประมาณ2ขนาดนะครับขนาดที่เป็น 2.5 กิโลกรัม 2.5 บาร์นะครับนะหรือเท่ากับประมาณ50 PSI นะครับอันหนึ่งที่ใช้กับพวกแอร์แบริ่งนะครับแล้วก็มีความดันประมาณ30นะครับ PSI หรือประมาณ 1.5 นะครับนะที่เราใช้กับระบบหัวทิปเปอร์ไซลิงหัวฉีดน้ำกับตัวบอลแบริ่งนะครับก็จะมีความดันที่ใช้อยู่เป็นหลักๆนะ2เรียกว่าสองความดันนะครับนะที่ใช้ในระบบนะครับโอเคเรารู้เรื่องระบบของแอร์คอมเพรสเซอร์ไม่ใช่รู้ในระบบของแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับเอาเท่านี้พอนะครับเราแค่พอรู้นะครับเพราะฉะนั้นแอร์คอมเพรสเซอร์ไอตัวผลิตอากาศนะครับของเครื่องยูนิตธารกรรมนะครับต้องมีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จ่ายนะครับความดันของลมนะครับเข้าไปยังอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะแล้วก็แรงดันลมที่ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีขนาดความดันนะครับที่50 psi นะครับหรือฮะแล้วก็30 psi นะ2อันนะครับที่ใช้เป็นหลักๆนะครับ50 psi ใช้กับแอร์ลอเตอร์นะครับที่เป็น30 psi ก็ใช้กับตัวทิปเปอร์ไซลิงนะครับแล้วก็บอลแบริ่งไมโครบอลแบริ่งนะครับไอ้เครื่องขูดหินปูนไอ้เครื่องขูดฟันที่เป็นแบบบอลแบริ่งนะครับนะก็จะมีแค่นั้นเองระบบลมที่ใช้นะครับระบบที่ปรับปรุงอากาศนะผมตัดไปเลยนะตะกี้ที่ผมบอกไปนะไอ้เรื่องไอ้คอมเพรสเซอร์นะครับที่เครื่องอัดอากาศนะจะมีส่วนสำคัญอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีปริมาตรไอ้มีความดันลมที่ใช้นะครับอย่างที่บอกนะครับนะก็จำไว้นิดนึงนะครับว่าใช้ความดันเท่าไหร่แต่ไม่กี่อันหลังจากที่เราได้ความดันที่อากาศมีความดันแล้วนะครับเราก็จะไปเอาความดันของอากาศนะครับผ่านระบบนะครับปรับปรุงให้อากาศดีนะครับดีอย่างไรปราศจากน้ำปราศจากความชื้นปราศจากลมแล้วก็ทำให้อุณหภูมินั้นไม่สูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่จะทำให้อากาศแล้วก็ไม่มีฝุ่นไม่มีไอเข้าไปนะครับอันที่หนึ่งเป็นแอร์ฟิลเตอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่กรองพวกฝุ่นพวกเศษอะไรต่ออะไรนะครับที่มาในระบบลมนะออกmoist separate นะครับก็เป็นตัวสำหรับที่จะทำให้น้ำแล้วก็ระบบความชื้นนั้นออกไปนะครับนะเรามีระบบ micro mist separate นะครับก็ เป็นตัวที่จะกรองนะครับไอตัวอากาศนะครับเล็กนะฮะเป็นไมโครเล็กซูเปอร์ก็ยิ่งเล็กเข้าไปอีกนะครับเล็กลงไปอีกเพื่อที่จะให้มีเขาเรียกว่าความสะอาดของลมนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฟิลเตอร์ความสำคัญนะครับของระบบนะฮะก็คือการปรับปรุงอากาศทำมีฝุ่นไม่มีอากาศไม่มีน้ำมันนะครับเราก็ดูว่าแอร์ฟิลเตอร์นะครับกรองได้5ไมครอนนะครับเราดูว่ามิสเซปเปอเรตนะครับ0.3 ไมครอนนะครับแล้วก็ไมโครมิสเซปเปอเรตนะครับกรองพาร์ติชันได้ 0.01 ไมครอนนะครับแล้วก็น้ำมันที่มีอยู่ในระบบนะครับสามารถกรองนะครับที่ 0.1 นะครับไมครอนได้นะครับสามารถกรองน้ำมันที่ปาร์ติเคิลตัวนี้นะดังนั้นระบบของตัวปรับปรุงนะครับก็จะมีฟิลเตอร์5ไมครอน0.3แล้วก็ 0.1 มี3อันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำว่าในเรื่องของตัวปรับปรุงอากาศนะครับปรับปรุงเพื่ออะไรครับลดอุณหภูมินะครับลดฝุ่นไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มีละอองอะไรเข้าไปในระบบลมนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการขจัดน้ำมันนะครับทำหน้าที่ในการขจัดในเรื่องของน้ำ
นะครับความชื้นนะครับนะแล้วก็พวกฝุ่นอะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็ฟิลเตอร์ที่เราใช้อยู่มี3ขนาดนะครับมี5มีจุด3แล้วจุด01นะครับเพื่อที่จะให้อากาศบริสุทธิ์ออกไปที่จะใช้กับระบบอุปกรณ์นะครับนะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเรารู้นะครับในเรื่องของยูนิตนะครับเรารู้ในเรื่องของไอ้เครื่องอัดอากาศนะครับเรารู้ในเรื่องของปรับปรุงอากาศนะครับนะเพราะนั้นจำตัวนี้ไว้นะครับเพชเชอร์ความดันแล้วก็ฟิลเตอร์ที่กรองต้องใช้เท่าไหร่นะครับนะเพื่อที่จะให้ผลดีกับระบบนะนะครับใครต้องใส่ไหมครับในช็อตนี้ไม่มีนะนะครับช็อตนี้มีข้อสอบด้วยนะโอเคเดี๋ยวจบกันแล้ว

0: และทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็เข คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับคือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุทินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ครับยังเป็นหัวข้อ ATA Chapter 56นะครับในเรื่องของ Windows ในตอนนี้ผมจะพูดถึง Windows ที่อยู่ใน Light Aircraft หรือว่าเป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะครับเครื่องบินขนาดเล็กพวกนี้จะเป็นเครื่องบินที่บินใช้ความสูงเนี่ยไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องบินที่อยู่ในกลุ่มของ non pressurized cabin หรือว่าไม่มีระบบปรับอากาศในห้องโดยสารนะครับดังนั้นการซ่อมบำรุงหรือว่าการดูแลก็จะง่ายกว่า pressurized cabin มากนะครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการที่ทำให้อากาศเนี่ยรั่วไหลนะครับทีนี้เครื่องบินพวกนี้จะเป็นเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงดังนั้นวินชีลก็สามารถจะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกใสเป็นเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกที่ได้ถูกโมลขึ้นรูปมานะครับให้มีความโค้งตามรูปทรงของฟิวสลาดของเครื่องบินแต่ส่วนของเรียกับ door transparent panel นะครับอาจจะเป็นเทอร์โมพลาสติกได้นะครับอาจจะเป็นพลาสติกที่เป็นแผ่นปกติแล้วก็นำมาให้ความร้อนแล้วก็นำมาดัดโค้งเนื่องจากจะเป็นพลาสติกที่บางกว่าทางด้านวินชีลนะครับจะสังเกตว่าในเครื่องบินรุ่นนี้ครับใช้คำว่า transparent panel แทนที่จะใช้คำว่า window มันก็แล้วแต่ผู้ผลิตนะครับจะเลือกที่จะเรียกขานว่าเป็นชื่ออะไรทีนี้ถ้ามีการเรียกชื่อขานขึ้นมาแล้วเนี่ยคอมโพเนนต์นั้นๆก็จะถูกเรียกเป็นชื่อนั้นตลอดในการใช้แมนนวลเลยนะครับซึ่งเราก็เข้าใจได้ว่ามันก็คือ Windows ชนิดหนึ่ง Windshield Quantity ก็มีอยู่ชิ้นเดียว Rear Transparent กับ Door Transparent มีอย่างละ2ชิ้นนะครับก็คือทางด้านฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาและทั้งหมดอยู่ใน area ของ Upper Fuselage Bodyคืออยู่ใน area หมายเลข200ขึ้นไปนะครับก็คือ210เราก็สามารถจะไปดูรายละเอียดในเรื่องของ instruction ในเรื่องของ repair แล้วก็ material เนี่ยที่ chapter 56 sub chapter 10นะครับ20แล้วก็30ได้เรามาดูวินชิลครับด้านหน้าครับด้านหน้าก็บ่งบอกว่ามีอยู่1ชิ้นเท่านั้นนะครับอยู่ใน sub chapter ที่10แล้วก็ตัวมันเนี่ยมีวิธีการ remove and install เนี่ยก็คือใช้วิธีใช้ฮาร์ดแวร์ครับใช้ลักษณะเป็นสกรูนะครับแล้วก็นัทแต่ว่าจะมีความเป็นพิเศษด้านหน้าก็คือมี sealant นะครับ sealant แล้วก็มีเป็นลักษณะเป็น rubber stop ก็คือรองเป็นลักษณะของวัสดุที่เอาไว้ใช้รองระหว่างฮาร์ดแวร์นะครับที่เป็นโลหะกับพลาสติกนะครับต้องป้องกันไว้ตรงนั้นมิฉะนั้นจะเกิดการร้าวการแตกจากรูที่สกรูตรงนี้ใส่เข้าไปส่วน Rear Transparent Panel เนี่ยจริงๆแล้วเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าผู้ผลิตของเครื่องบินแบบนี้นะครับได้ออกแบบ Rear Transparent Panel เนี่ยให้เป็น Emergency Exit ด้วยเอาไว้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับทั้ง2ฝั่งเผื่อถ้าเกิดว่าต้องการออกนะครับก็คือมีการใช้เป็นลักษณะของซีลที่บางนะครับที่น้อยกว่าวินชิลด้านหน้าแล้วก็พลาสติกที่ใช้ก็จะบางกว่านะครับโอกาสที่จะใช้เท้าหรือใช้วัสดุอื่นใดเนี่ยพยายามจะดันให้หลุดออกไปหรือว่าให้แตกออกไปเลยเนี่ยจะง่ายกว่านะครับส่วน door transparent panel จะมีวิธีการยึดติดกับประตูแตกต่างกันนะครับลักษณะประตูของเครื่องบินชนิดนี้เป็นลักษณะที่ยกขึ้นนะครับจะเห็นว่าจะมีบานพับนะครับหรือ hinge ที่ตรงด้านบนของประตูลักษณะประตูเป็นที่เรียกว่าลักษณะเป็นกาววิงนะครับปีกนกยกขึ้นไปรุ่นนี้ก็ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้transparent พลาสติกที่บางแล้วก็ยึดติดกับขอบ
ประตูนะครับด้วยริเวตธรรมดาทีนี้ประตูพวกนี้ครับเมื่อได้ถูกเปิดเข้าออกอยู่บ่อยๆดังนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการแตกร้าวเนี่ยมีเยอะมากนะครับดังนั้นการเปลี่ยน draw transparent panel นี่เป็นเรื่องปกติมากนะครับถัดมาเป็นวิธีการถอดประกอบนะครับทีนี้เราสังเกตว่าบางรุ่นการใช้หิ้งเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับรุ่นเมื่อกี้จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเพียโนนะครับก็คือเป็นหิ้งที่ยาวลักษณะนี้จะเป็น2ชิ้นเท่านั้นนะครับด้านหน้าและด้านหลังลักษณะก็เป็นลักษณะยังคงเป็นประตูเหมือนกันที่มีการออกแบบให้ใช้ทูโมพลาสติกเป็น transparent panel แล้วก็ยังคงใช้ sealant นะครับแล้วก็มีวิธีการติดตั้งกระจกเนี่ยใช้ adhesive tape นะครับเพราะต้องการความเบาตรงนี้นะครับแต่ต้องการความแน่นหนาแล้วก็ซีลด้วยถัดมาเป็น ADA Chapter 57นะครับในเรื่องของวิงเรามีส่วนประกอบก็คือ Center Wing Box ซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับในภาพนี้ก็คือช่วงที่อยู่ระหว่างปีกซ้ายและขวาที่อยู่ตรงกลางนะครับของ Fuselage ซึ่งก็จะอยู่ตรงกลางของเครื่องบินด้วยนะครับนับจากด้านหน้ามาทางด้านหลังแล้วก็มี Outer Wing ก็คือชิ้นส่วนของปีกที่จะนำมาประกอบแล้วก็ติดตั้งไปที่ตัว Center Wing Box ครับในส่วนของ Outer Wing จะประกอบไปด้วย Leading Edge นะครับในส่วนของ Wing Structure จะมี Spar มี Rib Longeron มี Skin แล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆอีกนะครับส่วนใหญ่แล้วตัว Wing Structureจะยังคงเป็นโลหะอยู่นะครับส่วน leading edge หรือว่าจะเป็น control surface อื่นๆนะครับพวกนี้ก็จะกลายเป็น composite material ไปทั้งหมดเลยนะครับส่วนของ leading edge ส่วนหนึ่งก็จะทำด้วย composite เช่นเดียวกันครับในภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงพื้นที่นะครับสีเขียวเนี่ยที่ยังคงเป็นเป็นโลหะอยู่ส่วน outer wing ที่เป็น movable surface ซึ่งลักษณะจะเป็นการขยับของชิ้นส่วนนะครับอุปกรณ์คอมโพเนนต์อื่นๆเช่นจะเป็น slat จะเป็น spoiler จะเป็น aileron หรือเป็น flap นะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็คือจะเป็น composite material ทั้งหมดแล้วนะครับถัดมาเป็น wing structure ครับที่อยู่ใน structure repair manual ในส่วนของwing center box ตรงกลางนะครับถ้าเป็นเครื่องบิน transport type บางแบบที่จำเป็นที่ต้องใช้พื้นที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงก็อาจจะใช้ center box นะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งให้เป็นถังน้ำมันก็ได้นะครับก็เป็น center wing tank แล้วก็ที่ปีกนะครับ outer wing ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะเป็นถังน้ำมันเป็น integrated fuel tank หรือว่าเป็น wet wing นะครับสามารถจะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะครับวิธีการเรียกขานก็ใช้เป็น wing station ซึ่งก็จะเริ่มต้นจาก center line ของ fuselage นะครับเป็นบัตไลน์ทีนี้บัตไลน์ของฟิวสลาดสามารถจะเลื่อนออกมาแล้วก็ reference กับ wing station ได้เลยนะครับซึ่งเครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะมีวิธีการเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับที่ wing root ที่คนปีกแล้วก็ไล่ออกมาเรื่อยๆจนถึงปลายปีกนะครับส่วนเรื่องของ stringer ที่อยู่ข้างในนะครับon rib ในส่วนของ rib เป็นชิ้นตรงกลางนะครับมี reinforcement ลักษณะเป็น stringer ติดตั้งตามแนวปีกนะครับตั้งแต่ wing root จนถึง wing tip ทีนี้ลักษณะของมันเนี่ยอาจจะเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันครับจะเริ่มต้นจากตัวลักษณะเหมือนตัว Z นะครับ
ตัวอักษร Z ตัว C ครับก็จะเรียกว่า C angle ลักษณะแบบนี้ก็เป็นลักษณะเป็นตัว J ครับที่กลับหัวกลับด้านนะครับก็จะถูกเรียกว่าเป็น J channel หรือว่า Z channel ตัวนี้ก็ลักษณะง่ายที่สุดก็เป็นตัว U นะครับ U channel ซึ่งแต่ละแบบจะมีความแข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักที่ต่างกันดังนั้นแล้วจะมีการออกแบบว่าแต่ละชนิดเนี่ยได้ถูกวางไว้อยู่ในตำแหน่งใดนะครับและได้ถูกยึดด้วยริเวตตามปกติกับปีกนะครับเนื่องจากในปีกของเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่จะเป็นถังน้ำมันวิธีการก็คือก็ต้องมุดเข้าไปในถังน้ำมันนะครับจะมีการตรวจสอบทุกๆช่วงเวลาเราก็ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องด้วยก็คือต้องทิ้งถังน้ำมันเอาไว้ให้แห้งสนิทถึงจะตรวจสอบได้นะครับโดยการมุดเข้าไปใช้ไฟฉายแล้วก็มีการเติมอากาศให้ถ่ายเทผู้ที่เข้าไปตรวจก็จะต้องมีชุดป้องกันทั้งหมดแล้วก็มีแมสที่สามารถกรองกลิ่นของน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยแล้วป้องกันไอระเหยที่จะมาสัมผัสกับดวงตาด้วยนะครับทีนี้บริเวณพวกนี้แหละครับที่จะต้องตรวจสอบทุกซอกทุกมุมที่เรามาดูกันว่าวิธีการก็คือว่าในแต่ละจุดนะครับเมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบดูว่าร่องรอยความเสียหายเนี่ยมันลึกแค่ไหนต่อความหนาของคอมโพเนนต์ตรงนั้นทีนี้ก็จะมีตารางอยู่อีกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อตรวจสอบว่าถ้าเกิดว่าเป็นรอยลึกมากกว่า 20% นะครับของความหนาณบริเวณนั้นอยู่ภายใต้ความยาวเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่นะครับถึงจะซ่อมได้มิฉะนั้นก็ห้ามนะครับต้องเปลี่ยนเลยซ่อมไม่ได้นั่นเองใช้วิธีการแพทใช้วิธีการรีอินฟอร์สนะครับแล้วแต่ว่าความเหมาะสมณบริเวณนั้นส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดนะครับมันก็จะเกิดเหมือนกับว่าเป็นร่องรอยของการผุเนื่องจากน้ำเพราะน้ำเนี่ยจะตกไปอยู่ข้างล่างแล้วก็จะซึมเข้าไปอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ซีลที่ปกปิดมันอยู่การตรวจสอบเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องรื้อนะครับนะขูดเอาซีลรอบๆตัวมันออกให้หมดถ้าเราค้นพบว่ามีสิ่งผิดปกติบริเวณนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาจากบริเวณแถวๆที่เราสังเกตความผิดปกตินั่นแหละครับนี่คือวิธีการตรวจโดยใช้ Visual Inspection นะครับแต่มันจะมีวิธีการตรวจแบบอื่นอีกนะครับเรียกว่า Ultrasonic Inspection นะครับโดยใช้คลื่น Ultrasonic แล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบพื้นผิวโลหะนะครับความผิดปกติของโลหะที่ลึกลงไปใต้ชั้นผิว

ที่ต้องการตรวจได้นะครับใต้ชั้นสีก็ได้นะครับนี่เป็นอีกวิธีการรูปแบบหนึ่งนะครับในการตรวจหาความผิดปกติส่วนของการรีแพร์นะครับเราก็จะใช้วิธีลักษณะเดียวกันก็คือแพทชิ่งหรือว่ารีอินฟอร์สแต่ว่าจะมีวิธีที่ซับซ้อนมากไปอีกเนื่องจากจะต้องมีซีลครับเราจะสังเกตว่าจุดดำๆตรงนี้นะครับภาพแรกเนี่ยเป็นตัว J นะครับลักษณะเป็นตัว J ตัวที่2เป็นตัว Z ตัวที่3เป็นตัว U นะครับสังเกตว่าทั้ง J Z แล้วก็ U channel เนี่ยตรงคอร์เนอร์ต่างๆคอร์เนอร์ตรงนี้จำเป็นที่จะต้องมีซีแลนด์นะครับซีลชนิดที่ป้องกันการรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะครับติดตั้งอยู่หรือทาอยู่แอพพลายเอาไว้นะครับทุกจุดเลยตรงคอร์เนอร์มันไม่ได้มีแต่เฉพาะรีอินฟอร์สเมนต์เนี่ยแค่ชิ้นเดียวอาจจะมีมากกว่า1ชิ้น2ชิ้นหรือ3ชิ้นแล้วแต่ความหนานะครับเพราะว่าสติฟเฟนเนอร์พวกนี้เนี่ยจะต้องรับแอโรไดนามิกโหลดจากพื้นผิวสกินด้านนอกของเครื่องบินโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างก็ตามนะครับจำเป็นที่จะต้องซ่อมให้มีความแข็งแรงเท่าเดิมวิธีการก็จะมีการวางแผนหรือว่าเลเยอร์เอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับวัสดุแล้วก็ริเวตแต่ละชนิดแต่ละจุดนะครับก็จะถูกแจ้งเอาไว้ในคู่มือทั้งหมดทีนี้ภาพของวิงเซ็นเตอร์เซ็กชันลักษณะนี้ครับด้านหน้าก็จะถูกเรียกว่าสปาเช่นเดียวกันนะครับเพราะตัวมันเองเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นวิงถือว่าเป็นปีกนะครับส่วนประกอบของปีกอันหนึ่งที่อยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะมี leading edge ของมันเหมือนกันแล้วก็มี trailing edge เหมือนกันนะครับแล้วก็ station ก็จะถูกเรียกขานตามบัตรไลน์กับ water station ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือ water line ทีนี้การซ่อมถ้าเกิดว่าวัสดุเป็นโลหะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับจะเป็น2024นะครับจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องบินในลักษณะที่เป็นคอมโพสิตนะครับเป็นรุ่นใหม่ๆเลยนะครับวิงเซ็นเตอร์เซ็กชั่นมีโอกาสที่จะสร้างขึ้นมาจากคอมโพสิตทั้งชิ้นเลยก็มีนะครับซึ่งก็พื้นที่ส่วนหนึ่งก็ใช้เป็นถังน้ำมันด้วยเช่นเดียวกันส่วนทางด้านของฟรอนต์สปานะครับจะเห็นว่าจะมีพวกที่จะเป็นเหมือนกับสติฟเฟนเนอร์นะครับในแนวตั้งเนี่ยมากมายนะครับลักษณะตัวมันเนี่ยเป็นก้ำกึ่งชิ้นที่ดูแล้วเหมือนบัลค์เฮดนะครับแต่ว่าก็ตัวมันมีความแข็งแรงเป็นสปาของวิงนั่นเองจะมีวัสดุอลูมิเนียมหลายกลุ่มนะครับที่ใช้งานอยู่มี2024นะครับ T351 2024 T42 นะครับมี7075นะครับ T73 แล้วก็7075 T6 เช่นเดียวกันสังเกตว่า2กลุ่มนี้จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูงที่สุดนะครับจะอยู่ในเมนสตรัคเจอร์อย่างเช่นวิงเซ็นเตอร์ตรงนี้และอยู่ในเรียสปาด้วยเช่นเดียวกันวัสดุไม่ต่างกันเลยนะครับเป็นวัสดุชนิดเดียวกันแต่ว่ามีการเรียกขานพวกคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยกลายเป็นจะเรียกว่าชื่อว่าสติฟเฟนเนอร์แทนนะครับเพราะว่าเพิ่มความแข็งแรงส่วนวิงครอสเซ็กชั่นของปีกเป็นอัลเทอร์วิงลักษณะถ้าเรามาดูกันว่ามันก็จะมีส่วนประกอบในเรื่องของไฟล์คอนโทรลอยู่นะครับภาพนี้แสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการใช้แฟลปนะครับจะมี leading edge flap แล้วก็จะมี trailing edge flap leading edge flap นี่อาจจะมีมากกว่า1ชิ้นก็ได้นะครับแต่ในลักษณะรุ่นนี้นี่ผมนำมาเป็นตัวอย่างนี่มี1ชิ้นแต่ว่าถ้าเป็น rear

แกลบจะมีอยู่3ชิ้นตัวมันเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในการ retract หรือว่าการเก็บเข้าสู่สภาพปกตินะครับก็จะเก็บแล้วก็เป็นรูปทรงปีกปกติแต่เวลา take off นะครับจะมีการเปิดใช้งานแล้วก็ flap เนี่ยจะเลื่อนออกมานะครับแล้วก็จะทำให้ปีกเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นรูปทรงมีความโค้งเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มแรงลิฟต์ขณะที่ take off นะครับให้เร็วที่สุดดังนั้น cross section รูปทรงที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงที่ทำการบินนะครับจะมีการ landing ก็จะใช้ flap full flap ก็คือเปิดใช้งานทั้งหมดด้านหน้าเนี่ยเราเรียกว่า fore flap นะครับชิ้นด้านหน้าสุดตรงกลางเรียกว่า mid flap ด้านหลังเรียกว่า aft นะครับ aft flap ตัวมันสามารถจะเคลื่อนตัวลงมาด้วยนะครับมีความโค้งเพิ่มทั้งพื้นที่ปีกแล้วก็เพิ่มทั้งความโค้งรูปทรงของปีกเพื่อช่วยในการเพิ่มแรงลิฟต์นะครับขณะที่เครื่องบินมีความเร็วต่ำๆเพราะว่าตอนแลนดิ้งจำเป็นที่ต้องใช้ความเร็วน้อยๆนะครับเพื่อจะแลนได้อย่างปลอดภัยดังนั้นอุปกรณ์พวกนี้ได้ถูกออกแบบมาไว้อย่างดีแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มของวิงด้วยนะครับการตรวจสอบก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ในการตรวจสอบแฟลปด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนของวิงริปครับเมื่อกี้เราเห็นเป็นลักษณะของการเรียกขานโดยวิงสเตชันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตัวมันก็จะมีตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งอาจจะขนานกันหรือไม่ขนานกันนะครับในภาพนี้แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ตรงกลางนะครับที่สามารถจะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้ยกเว้นที่ปลายปีกนะครับตรงนี้ได้ถูกเรียกว่า search tank นะครับ search tank ก็คือบริเวณที่ไม่มีน้ำมันนะครับการเติมน้ำมันเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่บริเวณที่ wing root ก่อนนะครับแล้วค่อยๆมีระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายปีกนะครับก็จะหยุดเติมนะครับเพราะถือว่าเต็มแล้วถ้าเกิดเติมมากไปกว่านี้หรือว่ามีการขยายตัวของน้ำมันเชื้อเพลิงตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงมากก็จะเกิดการขยายตัว search tank เนี่ยครับจะเป็นบริเวณที่ช่วยรับการขยายตัวของน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้ไหลออกไปหรือว่าสูญเสียไปเปล่าๆนะครับเพราะที่ปลายปีกจะมีช่องให้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเรนไหลออกมาได้นะครับซึ่งปลายปีกก็จะอยู่สูงกว่าโคนปีกแน่นอนนะครับดังนั้น search tank ก็จะเป็นถังเปล่าๆนะครับไม่มีอะไรบริเวณ landing gear ที่ยึดติดกับบริเวณด้านช่วงด้านหลังนะครับของปีกหรือว่าบริเวณใกล้ๆกับ center wing tank ลักษณะนี้นะครับตามภาพนี้ก็คือ rear spar นะครับของ outer wing จะมีลักษณะเป็น support beam นะครับยึดติดกับ rear spar ซึ่งเป็นบริเวณที่แข็งแรงแล้วก็มีการยึดติด landing gear นะครับก็คือล้อเป็น main landing gear ด้วยนะครับยึดติดบริเวณนั้นเพื่อที่จะช่วยรับแรงนะครับแรง impact load จากการ landing แล้วก็เวลาเก็บพับฐานนะครับก็จะมีช่องบริเวณใกล้ๆกับ center wing ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ดีมากในการเก็บล้อเก็บเข้าไปด้วยนะครับในส่วนของ Light Aircraft Wing Description ตรงนี้นะครับเครื่องบินที่เป็น Commercial Aircraft ที่มีขนาดใหญ่มากเนี่ยอาจจะมี Wing Profile หรือว่ารูปทรงของปีกในแต่ละ Section เนี่ยนะครับในแต่ละสเตชันในแต่ละวิงสเตชันเนี่ยไม่เหมือนกันอาจจะมีหลายรูปแบบอาจจะมีหลายลักษณะด้วยนะครับในแต่ละสเตชันเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็น light aircraft นะครับส่วนใหญ่จะมีสิ่งที่เรียกว่าวิงโปรไฟ

็คือรูปทรงของปีกนะครับจะตายตัวหรือไม่ก็มีไม่มากเท่าไหร่ในstructure repair manual เองของ light aircraft ส่วนใหญ่ก็จะมีรายละเอียดพวกนี้อยู่ด้วยนะครับเช่นลำนี้จะมีลักษณะของโปรไฟล์เนี่ยเป็นลักษณะของ RA 16นะครับ -3C3 ก็เป็นรูปทรงหนึ่งนะครับของ airfoil นั่นเองมี aspect ratio เท่ากับ8นะครับ dihedral angle 4องศานะครับ 4.5 องศาตรงนี้แล้วก็จะมี aerodynamic chord เป็นระยะ4ฟุตประมาณ4ฟุตนะครับ 4.002 นะครับหรือ 1.2 เมตรก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าระยะ leading edge ถึง trailing edge เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วจะมี wing area ด้วยพื้นที่ปีกนะครับwing setting กี่องศานะครับมีการทำมุมที่เรียกว่า incidence angle เนี่ย3องศาตรงนี้แล้วถ้าเป็นอย่างอื่นเช่น flap กับ aileron นะครับ control surface ก็จะมีข้อมูลเช่นเดียวกันเช่น flap มีพื้นที่เท่าไหร่นะครับ mean span ก็คือความยาวทั้งหมดนะครับของตัว flapaileron มีความยาวเท่าไหร่นะครับจะมีรายละเอียดด้วยทีนี้ปีกนะครับ outer wing ของเครื่องบินเล็กลำนี้มีปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะครับ wing tip flap และ aileron มีแค่นี้ครับซึ่งก็คอมโพเนนต์ไม่มากนะครับ A เป็น flap อยู่ด้านในB เป็นเอลิรอนนะครับ D เป็นวิงและ C เป็นวิงทิปนะครับประกอบเข้ากันและเป็นรูปทรงปีกตามภาพนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามีส่วนที่ยื่นออกมานะครับจากปีกนี่คือสปานะครับที่ยื่นออกมาแล้วก็ประกบกันไว้แล้วก็มีการยึดด้วยดับเลอร์ก็คือเป็นอลูมิเนียมประกบด้านหน้าและหลังแล้วก็ยึดร้อยด้วยนัทแอนด์โบลนะครับเครื่องบินลำนี้ก็เลยสามารถถอดปีกออกได้เป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็เหลืออยู่แต่ลำตัวซึ่งตรงกลางเนี่ยได้เตรียมเอาไว้ให้ปีกเนี่ยสอดเข้าไปได้วิธีการก็จะอยู่ใน reference 57นะครับขีด20 30 50แล้วก็60อยู่ใน areaปีกซ้ายและขวานะครับคือ area 500แล้วก็600ครับการถอดนะครับ wing removal ตัวอย่างตรงนี้เป็นเรื่องของการถอด อุปกรณ์อื่นๆออกก่อนนะครับตรงกลางเนี่ยใต้ wing จะมีลักษณะของ torque tube นะครับที่ยึดติดระหว่าง flap ทั้งสองฝั่งโดยปกติแล้วแฟลปทางปีกซ้ายแล้วก็ขวานะครับวิธีการทำงานก็คือจะ move down ลงมาเนี่ยเท่าๆกันดังนั้นแล้วก็สามารถใช้การควบคุมเนี่ยชุดเดียวได้นะครับวิธีการของเครื่องบินลำนี้ก็คือใช้เป็นไฟฟ้าครับใช้electric motor เป็นไฟฟ้าหมุนเมื่อหมุนแล้วเนี่ยทำให้ลักษณะที่การเคลื่อนที่เป็นสกรูแจ็คนะครับเคลื่อนที่เข้าออกได้ทำให้แฟลปเนี่ยขยับลงหรือว่าพับขึ้นมาเก็บได้ก็เลยต้องถอดออกก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถังน้ำมันเครื่องบินแบบนี้ก็มีถังน้ำมันที่อยู่ในปีกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้การเชื่อมต่อการใช้งานของน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะต้องต่อออกมานะครับจากปีกก็ต้องมีการถอดนะครับ remove fitting tube fitting ออกก่อนนะครับวิธีการพวกนี้จะมีรายละเอียดอย่างชัดเจนครบถ้วนอยู่ในแมนนวลเลยมีข้อควรพึงระวังอันหนึ่งก็คือว่าจะมีป้ายนะครับเราจำเป็นต้องมีป้ายเตือนผู้อื่นขณะที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่อง
การถอดปีกนะครับก็คือป้าย warning นะครับห้ามใช้งานนะครับ maintenance work in progress ก็คือว่าขณะนี้กำลังซ่อมเครื่องบินอยู่ป้ายนี้จะถูกติดตั้งเอาไว้นะครับที่ห้องนักบินแล้วก็บริเวณอื่นที่เห็นได้ง่ายด้วยนะครับก็

องน้ำมันนะครับแล้วก็เป็น integral tank เช่นเดียวกันก็เลยมีวิธีการนะครับตรวจสอบเป็นพิเศษบริเวณที่มีถังน้ำมันอยู่ปีกของเครื่องบินลำนี้นะครับก็ใช้ wing station เริ่มต้นจากกึ่งกลางของ fuselage เช่นเดียวกันนะครับวัดออกไปเป็น station ในแต่ละ station ก็จะมี rib อยู่นะครับช่วงบริเวณตรงนี้ครับ 31.5 นิ้วนะครับจากใกล้ๆกับ fuselage ตรงนี้หรือว่า station 21.6 ขึ้นไปนะครับจนถึง station ที่4.61 ฟุตตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นถังน้ำมันดังนั้นจะมีการตรวจสอบเรื่องของการรั่วซึมเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจเรื่องของ corrosion หรือว่าอื่นๆนะครับการตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดนี่แหละครับแต่บริเวณนี้จะต้องมีการตรวจสอบเป็นพิเศษเรามาดูภาพตรงนี้ครับด้านหน้านะครับ leading edgeเป็นด้านที่มี nose rib นะครับก็จะมี wing spar ด้วยนะครับแต่บริเวณด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นบริเวณที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอาจจะเป็นเฉพาะแค่ตรงกลางเฉยๆตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีส่วนประกอบต่างๆนะครับหมายเลข6เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะต้องตรวจบริเวณนี้เป็นพิเศษนะครับก็คือ corrosion นะครับบริเวณนี้นั่นเองเป็นสปานะครับเราสามารถตรวจสอบได้จากการเปิด access นะครับ access hole ที่อยู่ด้านบนถ้าเกิดเป็นบริเวณที่เป็นถังน้ำมันนะครับ access hole จะมีแค่ด้านบนเท่านั้นนะครับด้านล่างก็จะไม่มีป้องกันโอกาสการรั่วซึมของซีลหรือฝาด้วยนะครับก็จะเปิดด้านบนนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่ามีการรั่วซึมหรือว่ามีสิ่งผิดปกตินะครับที่มองเห็นได้หรือไม่ถังนี้ไม่ใหญ่ครับนะครับค่อนข้างเล็กเปิด access hole ก็สามารถจะตรวจสอบได้แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของการซ่อมนะครับถ้าเราตรวจพบว่ามีการรั่วซึมซึ่งส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบการซึมออกทางบริเวณที่เป็นรีเวทเพราะว่ามีการเจาะรูเกิดขึ้นนะครับเครื่องบินประเภทนี้เป็นอลูมิเนียมอลอยทั้งหมดที่ปีกดังนั้นการเจาะรูกับสปานะครับนี่คือสปานะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมีอัปเปอร์กับโลเวอร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดด้านล่างนะครับด้านบนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ข้างล่างของน้ำมันนะครับก็จะทำความเสียหายด้านล่างจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้วิธีการก็คือการตรวจสอบเมื่อตรวจพบแล้วนะครับด้านนอกนะครับก็จะเข้าไปตรวจด้านในอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องทำการ remove seal ออกนะครับบริเวณนั้นก็เพียงพอแล้วไม่ต้องรีมูฟทั้งหมดนะครับการรีมูฟทั้งหมดจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิดคอโรชันส่วนอื่นที่มันไม่ได้เป็นอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นได้เราก็รีมูฟเฉพาะบริเวณที่เราต้องการจะซ่อมหรือว่าต้องการจะตรวจเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็รีมูฟแล้วเราก็พบว่ามีคอโรชันเราก็รีมูฟคอโรชันก่อนด้วยวิธีการใดที่เหมาะสมนะครับแล้วเราก็ reinforce ถ้าจำเป็นหรือไม่เราก็ reseal ก็ได้นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้อง remove rivet เลยก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นการตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันอยู่ในลิมิตนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะ reseal กลับไปก่อนนะครับเพราะการรื้อ structure เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องมีการตัดสินใจจากเอนจิเนียร์ด้วยนะครับว่าจะทำดีหรือไม่ดังนั้นแล้วการรีซีลนะครับก็จะเป็นการซ่อมฟิวแทงค์จะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ในส่วนของแลนดิ้งเกียร์ซัพพอร์ตริป
replacement ส่วนนี้เป็น

เรื่องของแลนดิ้งเกียร์ที่ยึดติดอยู่กับบริเวณด้านหลัง leading edge นะครับลักษณะนี้ครับตามภาพจะแสดงให้เห็นว่ามันจะมีบริเวณที่ยึดกับแลนดิ้งเกียร์เครื่องบินรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถจะพับฐานเก็บได้ก็มีนะครับหรือจะเป็นฟิกซ์แลนดิ้งเกียร์พับฐานไม่ได้ก็มีแล้วก็จะใช้สตรัคเจอร์ที่แตกต่างกันนะครับทีนี้การยึดของแลนดิ้งเกียร์ซัพพอร์ตริปกับแลนดิ้งเกียร์เนี่ยบริเวณนั้นนะครับจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะรับแรงบ่อยๆเพราะว่าจะต้องแลนใช่ไหมครับจะต้องมีการกระแทกเกิดขึ้นทีนี้วิศวกรเขาได้มีการออกแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดเหตุฮาร์ดแลนดิ้งหรือว่าเป็นแลนดิ้งแบบกระแทกที่แรงกว่าปกตินะครับแต่ว่าไม่แรงมากจนเกินไปที่จะทำให้เครื่องบินเนี่ยเสียหายนะครับจะมีการตรวจสอบครับถ้าพบว่ามีการบิดมีการเสียรูปทรง symmetrical check แล้วผิดปกติตรวจพบว่าจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนนะครับ internal structure บริเวณนี้นะครับเขาได้ออกแบบให้มีการเปลี่ยนนะครับได้โดยการ remove rivet นะครับที่บริเวณที่ต้องการออกซะสังเกตว่าในภาพนี้เขาก็จะเขียนไว้นะครับอย่างดีว่าเป็นตัว A นะครับตัว B C D แล้วก็ E นะครับต้องค่อยๆ remove ออกทีนี้การ remove ออกแล้วนะครับจะมีวิธีการอีกอันนึงก็คือว่าเวลาใส่ชิ้นใหม่เข้าไปตรวจสอบเสร็จแล้วนะพบว่าเขาจะเว้นที่ไว้บางจุดเช่นในภาพตรงนี้นะครับจะเป็นภาพของรีเวทปกติที่ไม่ใช่สีดำเราก็จะต้องเจาะรีเวทเพิ่มที่เป็นสีดำนะครับเป็น additional rivet เทคนิคนี้เป็นวิธีการออกแบบของเครื่องบินนะครับที่เผื่อไว้สำหรับการซ่อมลักษณะนี้อาจจะพบเห็นได้นะครับในบริเวณอื่นเพราะว่ารีเวทที่ได้ติดตั้งไปแล้วนะครับได้ถูกถอดออกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรีเวทที่ยิงเข้าไปใหม่ในจุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับในรูเดิมเนี่ยความสามารถในการรับแรงโดยปกตินะครับจะน้อยลงนะครับเนื่องจากรูเดิมเนี่ยได้ถูกขยายนะครับด้วยการฟอร์มรีเวทมาก่อนครั้งหนึ่งแล้วแล้วเราก็ยังไม่สามารถมั่นใจและทราบได้อีกว่าการ remove rivet นั้นจะไม่ทำให้รูหรือว่าวัสดุเนี่ยเสียหายมากน้อยแค่ไหนก็เลยมีการเจาะรูเพิ่มนะครับใช้ rivet เท่าเดิมแล้วบริเวณนี้จะมีการเว้นที่เอาไว้จะมีการเว้น pitch เอาไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อเผื่อไว้ให้เกิดการซ่อมขึ้นได้ถ้าใกล้เกินไปก็เจาะรูไม่ได้ทีนี้มันมีวิธีการอีกอันหนึ่งครับในเรื่องของการใช้รีเวทการ remove รีเวทออกไปแล้วนะครับสามารถจะใช้รีเวทขนาดไซส์ถัดไปได้นะครับถ้าเกิดผู้ผลิตได้แจ้งว่าสามารถใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่ารูมันเรียกว่า enlarge ก็คือใหญ่โตขึ้นมานะครับก็ใช้รีเวทในขนาดถัดไปหรือว่าจะมี rivet size พิเศษครับเรียกว่า half size ก็คือครึ่งหนึ่งแทนที่จะเพิ่ม1 size rivet โดยปกติแล้วอาจจะเรียก size diameter ส่วน32ครับถ้าพอจำกันได้อย่างเช่นหมายเลข4คือ4ส่วน32ใช่ไหมครับเท่ากับ1ส่วน8นะครับทีนี้ข้ามจาก4ส่วน32จะเป็น5ส่วน32ใช่ไหมครับก็จะมีครึ่งหนึ่งระหว่าง2ไซส์นี้นะครับก็คือไซส์4ครึ่งนั่นเองนะครับก็เราก็ใช้วิธีการเดิมก็คือการเจาะรูให้ใหญ่ขึ้นก็พึงกระทำได้นะครับซึ่งตรงนี้เองก็ขึ้นอยู่กับวิธีการหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นครับกับบริเวณที่ไปตรวจสอบพบนะสามารถจะมีวิธีการได้หลายรูปแบบนะครับถัดไปเป็นเรื่องของ replacement ซึ่งเราเพิ่งจะได้กล่าวกันว่าการ

การถอดนะครับในภาพนี้ครับการเพิ่มรีเวทจุดสีดำนี่คือรีเวทที่เพิ่มขึ้นมาจุดสีขาวนี่คือ original rivet location นะครับที่เดิมของมันคือเราจะต้องเพิ่มความแข็งแรงนะครับ reinforce ไม่เพียงแต่รีเวทตัวเดิมนะครับเพิ่มรีเวทตัวใหม่แต่ว่าชิ้นงานยังเป็นชิ้นงานแบบเดิมนะครับที่เรา remove แล้วเราก็ replace อันใหม่ขึ้นไปนะครับใส่เข้าไปเราก็จะมีสตรัคเจอร์ที่แข็งแรงเทียบเท่าเดิมได้ครับถัดไปเป็นภาพของการติดตั้งหรือการถอดปีกนะครับเป็นภาพที่แสดงให้เห็นชัดขึ้นนะครับจากภาพเมื่อกี้ที่บริเวณปีกที่นำมาติดกันก็คือนำมายึดติดกันโดยดัฟเลอร์ด้านหน้าและหลังนะครับจะมีบริเวณที่ยึดติดกับฟิวสลาจนะครับปีกมันเชื่อมต่อกันเองได้แล้วตัวมันก็จะต้องติดกับฟิวสลาจแล้วก็พยุงฟิวสลาจขึ้นไปด้วยนะครับก็จะมีวิธีการนะครับก็คือใช้โบกับนัทนะครับที่บริเวณสปาแล้วก็ฟรอนต์ลีดิ้งเอ็ดตรงนี้นั่นเองครับส่วนของวิงทิปวิงทิปตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นคอมโพสิตแมทเทอเรียลอย่างแน่นอนการถอดการประกอบก็ใช้สกรูครับสามารถถอดได้เราก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ครับตรงที่ว่าเราสามารถจะอินสเปกได้ไม่จำเป็นต้องมีอินสเปกชั่นโฮลบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเราถอดวิงทิปมาเนี่ยจะง่ายกว่าสามารถจะใช้ไฟฉายครับส่องเข้าไปแล้วก็ดูได้เพราะบริเวณที่เป็นวิงทิปไม่ได้เป็นถังน้ำมันอยู่แล้วนะครับส่วน control surface ตัวอย่างคือ flap นะครับที่มีความยาวนะครับที่เราพบใน description นะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้วยสามารถจะ remove แล้วก็ replace หรือว่าถ้าเกิดต้องการซ่อมจุดใดจุดหนึ่งเราสามารถรื้อถอดออกมาได้นะครับเรียกว่า off aircraft นะครับ maintenance ได้เราสามารถจะซ่อม on aircraft โดยการที่ไม่ remove ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการแล้วก็ความชำนาญนะครับของช่างนี่คือเรื่องของ flap ถัดไปเป็น aileron นะครับ aileron ตรงนี้มีความเป็นพิเศษครับ aileron ใช้อยู่ตลอดเวลาขณะทำการบินแต่ flap เองเนี่ยใช้แค่ช่วง take off กับ landing นะครับแล้วตัวถูกบังคับด้วย torque tube กับ mechanism ที่เป็นไฟฟ้านะครับตัวมันเมื่อเลื่อนออกมาใช้งานแล้วมันก็จะอยู่ในลักษณะนั้นเมื่อเราเก็บกลับไปมันก็จะเลื่อนกลับไปเก็บนะครับแต่ว่า aileron นี่ไม่ใช่ aileron จะต้องมีการทำ static balance นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดการซ่อมaileron ของเครื่องบินลำนี้เป็นโลหะเหมือนกันแล้วลักษณะก็คือไม่ถึงกับเป็นคอรูเกตนะครับแต่ว่าจะมีลักษณะเป็นพลีทหรือว่าเป็นช่องนะครับสแตมป์ลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งของชิ้นเนื้ออลูมิเนียมอลอยด้วยเนื่องจากข้างในมันไม่มีสตรัคเจอร์นะครับเขาต้องการให้มันเบาทีนี้ตัวaileronเองเนี่ยแม้ว่ามันเบาก็ตามมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่นะครับตัวมันถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานโอกาสที่มันจะเคลื่อนที่ลงด้วยน้ำหนักตัวมันเองก็เป็นได้นะครับก็เลยต้องมีสิ่งที่เรียกว่า balance weight นะครับลักษณะ balance weight ของ aileron ตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำหนักเล็กๆติดอยู่ข้างหน้านะครับ leading edge ก็เป็นสกรูไขเข้าไปนะครับจากด้านหน้าแล้วก็แอบอยู่ด้านในของเมนวิงถ้าเกิดว่ามีการซ่อมการซ่อมจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักของเอลิรอนเราก็จะต้องนำมาบาลานซ์เมื่อซ่อมเสร็จแล้วนะครับน้ำหนักจะเปลี่ยนอาจจะต้อง remove หรือลดน้ำหนักบาลานซ์เวทถ้าเกิดว่าการซ่อมบริเวณนั้นเป็น trailing edge ด้านหลังนะครับของเอลิรอน

ก็จะมีการบาลานซ์กันก่อนที่จะกลับเข้าไปติดนะครับ install ไว้ที่เดิมนะครับ Aileron ก็จะอยู่บริเวณปีกซ้ายและขวานะครับ520และ620นั่นเองครับในตอนนี้ผมก็ได้พูดถึง ATA Chapter 56เป็นช่วงของ Light Aircraft นะครับและ ATA Chapter 57นะครับของ Wing ในตอนต่อไปผมจะได้พูดถึงรายวิชา Aircraft Structure and System 2ที่ครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของ ATA Chapter 100นะครับแต่เป็นกลุ่มของ Airframe System จะเริ่มต้นที่ ATA Chapter 27นะครับเป็นเรื่องของ Flight Control ในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่งฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในกําและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่รถเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมศีรษะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากัน โดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทปเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทปเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีน้องๆ นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจอกับอาจารย์ป้อมนะครับตอนนี้เราอยู่ในบทที่6นะครับก็หัวข้อตอนนี้นะครับก็คือการนะครับการสร้างโมเดลนะ3มิติงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครับนะซึ่งเราจะใช้หลักการแบบมืออาชีพเลยนะครับเราจะไล่ไปเรื่อยๆทีละบทนะครับแต่เริ่มจากงานโครงสร้างคอสลอก่อนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนนะครับซึ่งแน่นอนใช้ความรู้ที่มีมาทั้งหมดนะครับรวมถึงสำคัญคือบทที่แล้วนะครับกลับไปดูนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะเริ่มแรกนะครับดับเบิลคลิกสกิทับเลยครับเหมือนเดิมเลยครับและตอนนี้เราจะจำลองการทำงานจริงนะครับนั่นเองนะหายใจลึกๆนะครับนี่คือก้าวแรกนะครับที่เราจะทำงานแบบมือโปรนะและแค่10บทเท่านั้นนะครับทั้งหมดนะทุกคนจะโกโปรได้นะครับเอาละนะครับเราก็เลือกไปเลยที่นะครับแปลนวิวเมทครับและตอนนี้ครับเข้ามานะครับเอาละสเต็ปที่1สำหรับมือโปรครับทุกคนนะครับ1คือตั้งชื่อครับเพราะอะไรเดี๋ยวไฟดับมาเจ๊งพอดีนะไปที่ไฟล์ครับแล้วก็ save as นะครับไฟล์แล้วก็ save as หรือ save ก็ได้ครับครั้งแรกเนาะแล้วตั้งชื่อโมเดลนะครับว่า my new project ครับ new project ก็ได้ new project นะครับ save ไว้ที่ desktop นะปกติแล้วเราควรจะทำ revision ด้วยนะบางทีจำไม่ได้ไงว่าเราแก้กี่ครั้งนั้นก็มี revision rev นะครับ00นะครับอันนี้คือนะครับเป็นตัว00เลยตัวแรกเลยนะครับนะจริงๆต้องบอกวันที่ด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะงงอีกนั้นเวลาทำงานแบบมืออาชีพแบบน้องๆไม่ใช่บอกโมเดลใหม่ล่าสุดมากๆใหม่ที่สุดเนี่ยศิลปินจะเป็นอย่างนี้หมดนะจะพยายามตั้งชื่อให้มันแบบนี้นะครับนั้นแต่ในความจริงแล้วเราต้องทำงานแบบมืออาชีพต้องตั้งชื่อให้ถูกต้องนะครับสำคัญมากชื่อที่อย่าล้อเล่นนะชื่อสำคัญนะเพราะว่าอีก10ปีเรามาค้นหาเนี่ยใหม่สุดๆนะจ๊ะใหม่มากมายอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้สำคัญนะอันดูเหมือนตลกนะแต่จริงๆสำคัญนะถ้าทำงานมืออาชีพเนี่ยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาละเซฟไฟล์เรียบร้อยนะครับจากนั้นมานะครับเริ่มต้นเลยเราก็จะเริ่มทำกริดไลน์นะอันนี้เอาแบบเร็วๆนะไม่ต้องอะไรซับซ้อนนะครับกริดไลน์ซึ่งอาคารของเราคือ8คูณ6นะครับ8คูณ6ถูกไหมครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกกด T tape นะง่ายมากๆนะครับกดที่แกนแดงครับดึงออกไปครับเราต้องการให้อาคารห่างจากตรงนี้2เมตรพิมพ์2 enter แกนเขียวครับคลิกครับพิมพ์2 enter จากนั้นนะครับเราจะแบ่งนะครับอาคารนะครับอาคารของเราเนี่ยเป็น8คูณ6นะครับเอาละเราจะซอยนะครับเพราะว่าถ้าเราสแปน6เมตรเลยเนี่ยทุกคนเข้าใจไหมว่าคานยาว6เมตรเลยเนี่ยมันจะแอนนะมันต้องเหล็กหนานั่นเองเราจะซอยแบ่งเป็นสแปน3 6นะครับจะเป็น3กับ3ส่วน8เนี่ยจะเป็น4กับ4นะครับอ่ะเราก็ตำแหน่งเสาครับเราก็คลิก3 enter คลิก3 enter นะครับตอนนี้เราก็จะได้แล้วนะครับด้านนี้ก็เป็น3 3นะครับส่วนด้านนี้ด้านลึกเนี่ยจะยาว8เมตรใช่ไหมก็เป็น4ครับ T tape ดึงไปครับ4แล้วก็ดึงต่อครับ4ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้นะครับแนวกริดขึ้นมาครับและตรงนี้ครับจุดตัดตรงนี้แหละนะครับนะจะเป็นตำแหน่งของตัวเสาและฐานรากของอาคารครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะต้องสร้างฐานรากขึ้นมาและเราตัดสินใจให้เป็นคอมโพเนนต์ครับเพราะว่าคอมโพเนนต์ฐานรากเบอร์เดียวกันมันเหมือนกันทั้งหมดครับเราก็กด R สี่เหลี่ยมครับแปะลงไปตรงแนวเส้นตรงนี้ครับจุดตัดตรงนี้ครับกดเลื่อนออกมานะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมี2แบบนะถ้าเราลากออกมาเ

ฉยๆแบบนี้ครับมันจะออกมาด้านข้างแต่ถ้าเราต้องการให้มันออกมาจากเซ็นเตอร์ไลน์ของตัวกริดให้เรากดคอนโทรล1ครั้งครับคอนโทรลนะคลิกมันก็จะมีสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับอ่ะคอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลจากนั้นพิมพ์ฐานรากเลยครับขนาดครับเราไปฐานรากแผ่ง่ายๆนะครับ1คอมม่า1จากนั้นพุทพูลงไปข้างล่างครับ 0.25 แล้วกด Enter ครับตอนนี้เราก็ได้ฐานรากแล้วจริงๆมันก็เหมือนกับบทที่แล้วถูกไหมครับแต่คราวนี้เราแค่เอามาสร้างเป็นของจริงครับเอาละตอนนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเราต้องการให้มันเหมือนกันหมดใช่ไหมครับก็ต้องใช้นิยามเดียวกันก็ทำเป็นคอมโพเนนต์ครับเอาละครับคลิกรัวๆครับคลิกขวาครับออกคำสั่ง make component นะครับขอย้ำนะครับและ definition มันคือ f1 ครับผมฐานราก f1 แต่ไม่ง่ายอย่างนั้นครับต่อไปครับมือโปรต้องมีอีกแบบนึงครับก็คือว่า axis ครับทุกคนดูให้ช้านะถ้าเราพูดถึงแก้วตัวนี้ครับเราจะวางแก้วตรงนี้มีคนโทรบอกว่าอาจารย์ป้อมครับช่วยวางแก้วตัวนี้ไว้ที่ขอบโต๊ะหน่อยครับได้ครับพี่เอาแก้ววางที่ขอบโต๊ะวางขอบโต๊ะนี้เฮ้ยลืมไปเอาแก้ววางไว้ที่ขอบโต๊ะแล้วจะเอาส่วนไหนของแก้ววางล่ะเซ็นเตอร์ด้านซ้ายหรือด้านขวาเห็นไหมครับทุกคนเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในโลกความจริงของเราเนี่ยทุกอย่างเป็น3มิติคุณบอกว่าจะเอาของไว้ตรงโน้นตรงนี้แต่อ้างอิงตรงไหนของมันล่ะใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยพี่ช่วยขยับไปสักหน่อยได้ไหมเท่าไหร่ล่ะขยับไปพี่ให้ห่างผมสัก5เมตรได้ไหมจะห่างจากอะไรถูกไหมครับเนี่ยมันก็ต้องบอกมาพิกัดด้วยถูกไหมดังนั้นเองสำคัญมากครับในการทำงานขั้นสูงนะครับทุกคน axis โคตรสำคัญเลยเพราะมันคือการกำหนดพิกัดครับเด็กเล่นๆนะครับทำสวยงามอย่างเดียวไม่มีพิกัดไม่เป็นไรแต่วงการก่อสร้างครับตำแหน่งนิดเดียวทำให้ถล่มได้นะครับพังได้หรือเสียหายได้หรือเจ๊งได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยพิกัดต้องสำคัญมากและฐานรากเรานะครับคนทั่วไปนิยมที่จะอ้างอิงแกนเซ็นเตอร์ไลน์เป็นตัวอ้างอิงนะครับและจะไว้ด้านบนด้วยครับดังนั้นเองเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราต้องย้ายแกนครับไปไว้ตรงกลางครับตามคำสั่งครับเรียกว่า set component axis ครับตัวนี้ฮะset component axis นะครับคือคลิปที่แล้วบทที่แล้วไม่ได้สอนเรื่องแกนเพราะกลัวเครียดแต่ตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแกนมันคือจุดอ้างอิงสำคัญนะครับกด set component axis จากนั้นนะครับเราก็เอาแกนเนี่ยมาวางไว้ตรงเซ็นเตอร์ตรงนี้ครับแล้วก็คลิก3ครั้ง1 2 3ตอนนี้ครับเราก็ย้ายแกนมาไว้แล้วครับนั่นเองทุกคนต้องคิดให้ดีนะว่าแกนอยู่ตรงไหนครับในกรณีนี้ครับฐานรากเราจะเอาท็อปนะครับของฟูตติ้งนะครับนะ TOF นะ Top of Footing นะครับ TOF นะครับ Top of Footing มันจะมี BOF Bottom of Footing นะครับเราจะเอาด้านบนเป็นหลักนะครับตอนนี้เราก็ได้แล้วครับเราก็กด Create เรียบร้อยครับยินดีด้วยครับทุกคนได้สร้างฐานรากที่ชื่อว่า F1 นิยาม F1 และมีแกนด้วยโอเคจากนั้นมาครับเราก็จะ Copy ครับโดยการกดฐานรากก่อนครับ M Move ครับ Snap ตรง Center ครับกดคอนโทรล1ครั้งง่ายมากแล้ววางตรงแนวกริดไลน์ครับจึ๊บต่อไปครับจับวางจับวางจับวางแต่แบบนี้มันเสียเวลาใช่ไหมครับคิดอันมันเหนื่อยเราอันดูก่อนถ้าเราวาง3อันแล้วใช่ไหมครับเราสามารถก๊อปปี้ทั้ง3อันไปได้เลยครับแล้วกดคูณด้วยเหมือนออโต้แคดไงอันเลไปเรื่อยๆครับเราเลือกนี้ครับ3ตัวm move ถูกไหมครับจากนั้นอ้างอิงจุดไหนล่ะเราอ้างอิงจากกริดถึงกริดถูกไหมครับจับที่กริดไลน์นะครับย้ายไปคอนโทรลคลิกวางแน่นอนครับเมื่อเราคลิกวางแล้วใช่ไหมไอ้กริดเนี่ยบังเอิญสแปนมันตรงกันอ่ะมัน4เมตร4เมตรไปเรื่อยๆเราก็ไม่ต้อง copy ซ้ำครับเราตามด้วยคอมโบครับตามด้วย x อะไรครับขออีก2ตัวใช่ไหม x 2ครับ enterนี่แหละครับชีวิตดีๆบางคนนี่ก๊อปปี้ฐานรากห้าสิบต้นก็ก๊อปปี้ตัววางไม่เสร็จแล้ววันนี้นะครับมันมีหลักการมันอยู่นะที่เราสามารถทำได้ครับและตอนนี้ครับเราก็ได้ฐานรากขึ้นมาทุกคนไปลองฝึกเองนะครับเป็นทักษะส่วนตัวอาจารย์สอนได้แค่วิธีจับคู่กันนะครับแต่สอนคนเป็นศิลปินไม่ได้ครับนั้นศิลปินมันเกิดจากการฝึกฝนณวันนี้คลิปต่างๆที่อาจารย์ทำบทเนี้ยมันคือการสอนจับคู่กันเท่านั้นเองที่เหลือทุกคนต้องเอาไปต่อนะครับนะมันมีรออยู่ข้างหน้านะครับทุกคนต้องทำให้ได้นะครับโอเคต่อไปครับเราจะมาต่อ

ที่เสาต่อหม้อนะครับแหมเสาต่อหม้อเนี่ยเขาให้มีขนาดหน้ากว้าง20คูณ20แล้วสูง1เมตร20นะครับ1เมตร20นะครับอ่ะโอเคเราก็เริ่มกันเลยครับแต่คราวนี้มีทริคนิดนึงนะในการทำนะครับทริคนิดนึงนะอ่ะเราเริ่มนะครับกด R สี่เหลี่ยมนี่คือทริคนะครับแล้วทริคเนี้ยไม่ค่อยมีคนสอนเท่าไหร่ด้วยนะครับกด R สี่เหลี่ยมครับแปะตรงนี้นะครับจากนั้นกด Control 1ครั้ง Center ครับแล้วก็ขนาดวิศวกรบอกว่าขนาด20 คูณ 20ก็พิมพ์20 cm, 20 cm ได้เลยครับคือไม่อยากใช้เป็น02ละเบื่อละเอา20 cm บ้างนะครับจากนั้นนะครับอย่าพึ่งนะครับพุทธภูนะเพราะว่าแกนของมันครับมันจะกำหนดยากให้เราครับคลิกรัวๆครับบนสี่เหลี่ยมนี้นะจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า make component หลายคนบอกว่าทำไมไม่ดึงขึ้นมาเป็นเสาไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาดูนะทิกกด make component ครับจากนั้นไอ้ตัวนี้คือเสาต่อหม้อแต่เป็นเสา C1 นะเราตั้งชื่อว่า C1นะครับแต่ในการก่อสร้างเนี่ยไอ้เสาเนี่ย C1 ก็จริงแต่มันมีเสาชั้นใต้ดินชั้น1ชั้น2ชั้น3เราต้องบอกด้วยว่าไอ้เสาต้นเนี้ยมันชั้นอะไรนะครับก็เป็น C1 แล้วก็ทำยังไงล่ะก็ให้มันมีคอมม่าขั้นก็ได้อย่างงี้นะครับ C1 แล้วขั้นกลางแบบนี้แล้วก็บอกว่าอันนี้คืออะไรก็บอกว่าชั้นต่อหม้อนะชั้นต่อหม้อนี่ชั้นต่อหม้ออ่ะ C1 ชั้นต่อหม้อและแน่นอนครับแกน axis สำคัญมากกด set component axis แล้วคลิกตรงกลางตรงนี้ครับจากนั้นมาออกคำสั่ง create นี่คือหลักการนะครับในการทำงานนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่คือการสร้างคอมโพเนนต์นะครับจากนั้นนะครับทุกคนดูนะจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะ copy มันไปครับวางทุกจุดครับแต่คราวนี้มันเสียเวลาถ้า copy ไปอย่างนี้มันเหนื่อยครับมันมีหลักการนึงนะให้เราทำแบบนี้ทุกคนดูดีนะจริงๆไม่ต้องทำก็ได้นะแต่ทำแล้วมันหล่ออ่ะดูดีอ่ะดูนะครับไปที่คำสั่งครับ default tray จากนั้นกดที่ component นะแล้วจากนั้นกดรูปบ้านครับคือตรงนี้สำคัญมากนะเห็นไหมครับกดรูปบ้านแล้วมันก็จะมี component ที่เราทำไว้ครับโชว์ขึ้นมาคือในโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันจะมีการเขาเรียก short memory ถ้าเราทำชิ้นงานขึ้นมาแล้วเป็นคอมโพเนนต์แล้วเราลบทิ้งไป SketchUp เนี่ยมันยังจำไว้เป็นก๊อก2นั่นคือเหตุผลว่าทำไมสถาปนิกส่วนใหญ่เขียนโมเดล3มิติขึ้นมาไฟล์ขนาด100เมก200เมกเพราะว่าในขณะเราสร้างขึ้นมาเราโหลดอะไรมาเยอะๆเราลบทิ้งไปความจริงแล้ว SketchUp ไม่ได้ลบทิ้งนะครับมันยังจำอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยเขียนมาไฟล์3 400เมกเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยจริงๆแล้วไฟล์จริงๆ50 60เมกเองนะครับดังนั้นเองเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเราต้องรู้ว่ามันมีฐานข้อมูลซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มากดตรงนี้ครับ C1 ชั้นต่อหม้อแล้วก็คลิกตรงนี้เข้าไปครับมาวางครับเหมือนเลโก้ไงนี่ครับเนี่ยหลักการเลโก้อะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะวางนี่ครับเห็นไหมเนี่ยวางเซนเตอร์เนี่ยมันจับเองเลยครับอย่างเงี้ยจริงๆวางตัวแล้วก็ copy ก็ได้นะนะครับอ่ะวางไปเลยนะครับวางไปเลยครับวางไปเลยนะนี่ครับวางไปเลยนะครับเรียบร้อยครับเนี่ยอย่าลืมกดลูกบ้านนะเอาละเมื่อวางไปแล้วครับเราก็ดึงตัวเดียวพอถูกไหมพุทธดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอีดิทถูกไหมพุทธภูมิมาเลยครับตัวเดียว 1.2 Enter เรียบร้อยครับเพราะอะไรครับเพราะคอมโพเนนต์ทั้งหมดมันตัวเดียวกันไงแก้ตัวเดียวก็แก้ทั้งหมดอยู่แล้วถูกไหมครับแค่นี้แหละครับจบแล้วเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับต่อไปครับเราทำเสาต่อเลยไอ้นี่ C1 ชั้นต่อหม้อใช่ไหมเดี๋ยวเราทำชั้นต่อไปครับเราก็ copy ดีครับเอาละ copy ดูนะครับหลักการ copy อันนี้มีทริคอยู่นะคือถ้าเราคลิกซ้ายครอบจากขวามาซ้ายมาขวาเนี่ยลากครอบไม่หมดมันไม่ติดนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนออโต้แคดอะถ้าเราลากจากซ้ายมาขวาหรือขวามาซ้ายเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญนะครับอ่ะเหมือนกันเลยถ้าลากจากซ้ายมาขวาครอบแบบนี้มันต้องติดหมดก็ต่อเมื่อมันครอบทั้งหมดครับแต่ในกรณีนี้เราไม่ต้องการครับเราต้องการลากผ่านแล้วติดหมดเราลากจากขวามาซ้ายถ้าลากจากขวามาซ้ายแปะนิดนึงมันติดเลยเห็นไหมครับตรงนี้จากนั้นออกคำสั่ง m move จับตรงไหนครับ

จับตรงนี้ครับแล้วยกขึ้นครับปึ๊บเข้าไปให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับเอาละนะครับแต่อย่าลืมไอ้ตัวนี้ของเราครับมันเป็นเสาอะไรเสาตอม่อใช่ไหมเอออ่ะเปิดเอาไลเนอร์ดูครับทุกคนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะเอาไลเนอร์นะเอาไลเนอร์นะครับบทที่แล้วนะครับเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้มันคือเสาตอม่อแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เสาตอม่อมันคือเสาชั้นอะไรครับชั้นหนึ่งอย่าผิดนะเราต้องทำอะไรครับทุกคนต้องเมคอยู่ไหมนะครับต้องเมคอยู่นี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนชื่อมันแต่ถ้าเราเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งหมดใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องมาเมคอยู่นี้ถูกไหมเอาละนะครับถ้าใครไม่เข้าใจไปดูบทที่ผ่านมานะครับอธิบายไปแล้วคือถ้าอธิบายซ้ำเนี่ยมันเสียเวลาไม่ทันนะครับนะอ่ะเราก็จะคลิกขวาครับเพื่อทำให้มันเป็นตัวอื่นนะครับตัวใหม่นะครับคลิกขวาครับออกคำสั่ง make unique เห็นไหมครับที่ outliner เนี่ยชื่อมันจะเปลี่ยนเป็น C1 ชั้นตอม่อ sharp 1ครับคลิกตัวนี้ครับจากนั้นไปที่ editing info เพราะอะไรเราต้องการเปลี่ยนชื่อมันไงไปที่ editing info ใช่ไหมครับน้องๆทุกคนนะเอาละไปดูบทที่ผ่านมาก่อนนะมันไม่ยากเลยนะครับเอานะเราก็บอกนี่คือ C1 ชั้นอะไรครับทุกคนชั้น1ไงครับเรียบร้อยแล้วนี่คือ C1 ชั้น1นะนี่ไง C1 ชั้น1เลยจัดเข้าให้ครับแก้ตัวเดียวแก้หมดอยู่แล้วครับทุกคนเพราะมันคืออะไรครับมันคือคอมโพเนนต์เดียวกันใช่ไหมเรียบร้อยครับแล้วเอาไลเนอร์ล่ะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วต่อไปครับไอ้เสาทั้งหมดเนี้ยมันจะสูง3.50 เมตรในโปรแกรม SketchUp ครับมีคำสั่งยกเสาให้สูงเท่ากันหมดได้ในเวลารวดเร็วครับคำสั่งนี้เรียกว่าสเกลครับคำสั่งนี้เรียกว่าสเกลทุกคนดูนะนี่คือทริคนะครับสำคัญมากนะครับดูนะครับให้เราเลือกชิ้นงานทั้งหมด C1 ชั้น1ทั้งหมดนะครับจากนั้นกดคีย์บอร์ดนะครับคำสั่งช็อตคัทคือตัว S สิงคโปร์มันจะเรียกคำสั่งสเกลขึ้นมาสเกลคือการยืดหดอะสเกลนะครับซึ่งช็อตคัทคือตัว S แต่ไอคอนอยู่ตรงนี้ครับสเกลข้างๆกับตัว Offset นะครับเอาละจากนั้นนะครับเราสามารถดึงตรงไหนก็ได้ครับดึงตรงกลางตรงนี้จากนั้นกด Escape ไม่เอา ESC นะ Escape ไม่เอาดึงตรงนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ดึงนะตรงนี้ใช่ไหมไม่ดึงนะครับดึงตรงไหนล่ะดึงตรงกลางเซนเตอร์ใช่ไหมครับถ้าเราดึงพลาดนะกด Escape นะครับ ESC นะที่แป้นพิมพ์นะครับอ่ะดึงขึ้นครับแล้วตอนนี้ครับเสาตอม่อสูงเท่าไหร่อย่าไปสนใจครับเราอยากให้มันสูงขึ้นกี่เมตรให้เราพิมพ์คำว่า 3.5 แล้วตามด้วย M ถ้าเราพิมพ์ว่า 3.5 ตามด้วย M นะครับมันจะได้เสายาว3.50 เมตรครับโยนขึ้นอะไรทิ้งไปนะครับเสาต้นเดิมสูง1.20 เมตรเสาต้นใหม่สูง3.50 เมตรเราจะสเกลกี่เท่าวะเอา 3.5 ตั้งหารด้วย 1.2 ปวดหัวเสียเวลาครับโยนขึ้นอะไรทิ้งไปวิธีนี้ดึงขึ้นมาพิมพ์เลยครับ 3.5m ถ้าเราไม่ใส่ m นะครับมันจะเป็นจำนวนเหมือนออโต้แคดอ่ะมันคือจำนวนเท่าแต่เราใส่ m ปุ๊บมันเป็นระยะไฟนอลเลยชีวิตดีครับกดจึ๊บ 3.5m ครับอย่าลืม m นะและตอนนี้ครับถ้าเราวัดไดเมนชันดูนะครับเราสามารถวัดความยาวเสาได้3.50 เมตรครับทีมงานอาจารย์ป้อมมี10 กว่าคนนะวิศวกรนะครับนะไม่มีใครใช้เครื่องคิดเลขในระหว่างเขียนโมเดลอีกเลยนะครับแต่ถ้าเขียนแคดเนี่ยต้องมีคกตลอดเวลานะครับเพื่อคิดค่าสเกลนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะตัดสกิลับเนี่ยโยนเครื่องเลขทิ้งได้เลยนะครับมันคอนเวิร์ตหน่วยได้มันสามารถจะสเกลโดยไม่ต้องคูณค่าสเกลได้นะครับจริงๆมีอะไรเยอะนะครับติดตามอาจารย์ป้อมแล้วกันนะครับนะอ่ะโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับสเกลมาแล้วครับทั้งหมดพร้อมกันเลยครับเสร็จแล้วครับต่อไปครับนะเราไปเร็วๆเลยนะเอาแบบเครื่องติดแล้วนะเราจะไปที่คานคอดินนะครับคานคอดินเนี่ยจะอยู่ระดับเดียวกับเสาคานคอดินเนี่ยผมจะไม่ทำอาจารย์จะไม่ทำเป็นคอมโพเนนต์นะทำเป็นกรุ๊ปเพราะอะไรครับบางครั้งคานเนี่ยมันมีขนาดยาวไม่เท่ากันคือเสาเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เสาบรรยาเท่ากันสูงมากแต่คานเนี่ยบางทีมันมีคานซอยคานฝากมันมีคานสแปนไม่เท่ากันดังนั้นเองเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะไม่เท่ากันเยอะดังนั้นเองทำเป็นกรุ๊ปก็ได้ครับเสียหายถูกไหมครับเพราะมันมีขนาดต่างกันนะครับอ่ะวิธีการก็คือว่าเราก็กดนะครับ R สี่เหลี่ยมครับจากมุมนี้ครับมาแปะมุมนี้ครับเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยกด R สี่เหลี่ยมครับแปะมุมนี้ครับจากนั้นกด P พุทธภูครับดึงลงไปเลย

แต่นั้นพิมพ์ครับจุด4คานลึก40เซนก็คือคานเนี่ยหน้ากว้างเท่าเสานะครับเราก็คลิกรัวๆครับจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group นะครับ make group เลยง่ายดี easy easy ครับอ้าวละที่ outliner ครับทุกคนดู outliner มันมีชื่อว่า group ถูกไหมครับสังเกตนะครับว่า group เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมอันเดียวนะส่วน component จะเป็นสี่เหลี่ยมหลายตัวนะมันแยกตรงนี้ได้ครับดับเบิลคลิกตรงนี้ครับเข้าไปครับเราแก้ชื่อได้ขอย้ำนะแก้ชื่อนะครับไม่ใช่นิยามนะเอาไลเนอร์แก้ชื่อได้ครับอ่ะแก้ชื่อครับเป็น GB ครับ Ground Beam 1 GB 1ครับตรงนี้ GB 1นะเรียบร้อยครับแก้ในเอาไลเนอร์ได้นะครับโอ้โหนะง่ายจริงๆนะอ่ะต่อไปครับ copy ต่อครับสแปนมัน4เมตรใช่ไหม copy ผ่านกริดไลน์ดีกว่าง่ายดีจับตรงนี้ครับกริดไลน์คอนโทรล1ทีย้ายวางเรียบร้อยเสร็จกดตรงนี้ชิปค้างไว้เพื่อ multiple select คันนะครับจากนั้นออกฝั่ง M move กดที่ตัวกริดไลน์นะครับลากไปคอนโทรล1ทีคลิกวางจึ๊บแล้วมันต่อเนื่องกันนะครับมันสแปน3เมตรก็ตามด้วย X 2นะครับ enter ก็ได้แล้วอันนี้คือ GB 1ฝั่งนี้จะเรียก GB 2เลือกมาตึ๊บนะครับคลิกตรงนี้นะจากนั้นพีพุทภูลงมาครับเราพุทภู40เซนอยู่แล้วถูกไหมครับก็ดับเบิ้ลคลิกอีกถูกไหมครับเพราะมันจำได้ใช่ไหมคลิก2ที1 2เรียบร้อยนะความไวของปีศาจนะครับเห็นไหมเทคนิคเหล่านี้ครับทำให้เราเร็วขึ้นนะครับคลิกรัวครับคลิกขวา make group ถูกไหมครับเป็น object ต่อไปครับตั้งชื่อครับคลิกตรงนี้ครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตั้งชื่อว่า GB 2แล้วก็ enter ครับโอ้โหง่ายมากๆครับอ่ะ copy ผ่านกริดไลน์ครับสแปนเท่ากันครับเรียบร้อยเลือกนะครับ2ตัวนี้ครับชิปค้างไว้เลือกนะ multiple copy ต่อครับจากตรงนี้ครับมาตรงนี้วางแล้วก็มันเท่ากันถูกไหมครับก็ตามด้วย x อะไรครับ x 2 enter ครับกด space bar ครับเสร็จแล้วครับอย่างง่ายดายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำส่วนพื้นนะครับที่เป็นแบบว่าไม่มีห้องน้ำนะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยละไว้หายก็จะคือไปอยู่ข้างนอกบ้านนะเหมือนภาคเหนือนะครับคนเหนือเขาจะมีห้องน้ำอยู่นอกบ้านนะอ่ะโอเคนะครับอ่ะอันนี้เราตัดสินใจแล้วห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกนะครับจากนั้นมานะครับเราต้องทำพื้นนะครับพื้นเนี่ยเดี๋ยวจะสอน2วิธีสมมติในตรงเนี้ยเรามีพื้นในส่วนที่เป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นหล่อในที่กับพื้นอีกอันนึงเขาเรียกพื้นแบบสำเร็จรูปนะครับพื้นหล่อในที่เนี่ยมันจะหล่อระดับเนี่ยอยู่เดียวอยู่กับคานเลยนะครับตรงนี้เราจะวางพื้นอยู่ตรงไหนดีตรงนี้นะครับวิธีการคือกด R สี่เหลี่ยมคลิกแล้วก็คลิกตรงนี้ครับเข้าใจไหมครับเนี่ยคลิกจากมุมนี้นะครับคลิกปุ๊บแล้วคลิกจากมุมนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็กดพุทพูลงไปเป็นพื้นหล่อในที่นะครับหนา10เซนกดพิมพ์พุทพูดึงลงไปครับพิมพ์จุด1แล้วก็ enter นะครับเรียบร้อยเลยนะครับจุด1 enter เลยนะครับอ่ะเร็วๆเลยครับคลิกรัวๆครับเลือกทั้งหมดครับคลิกขวาออกคำสั่ง make group ถูกไหมครับอันนี้ทุกคนทำตามให้เลยนะครับนะครับอ่ะมาได้แล้วครับนะเราก็มาที่เอาอะไรนะเหมือนเดิมครับนี่คือแบบถ้ากีตาร์ขอนวนน่ะคือถ้าใครงงก็คงจะนะไปดูที่ผ่านมาแล้วกันเพราะว่าสังเกตนะทำซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกันหมดนะครับนะครับถ้าเล่นกีตาร์คือคอร์ดวนอ่ะทั้งเพลงวนไปวนไปวนมามันง่ายครับนะครับอ่ะเราก็มาเป็นพื้น S 1 enter ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่ครับอ่ะนะครับตรงนี้ copy ไปตรงนี้ก็ได้แกะแต่ตรงนี้ copy มาวางอันนี้ S 1นะครับต่อไปตรงนี้ครับตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยครับเราต้องการเป็นพื้นแบบวางบนคานนะพื้นสำเร็จรูปคือน้องๆทุกคนคงรู้จักเลยนะพื้นหล่อในที่นะคือไม่ต้องสอนละเพราะว่าเราเป็นช่างถูกไหมครับทุกคนก็มันจะมีเป็นแพลงเป็นแผ่นมานะครับแล้วมาวางแล้วก็เทปูนนะมีไวเมทนะวิธีการก็คือกด R สี่เหลี่ยมนะครับแปะที่มุมนี้นะแล้วก็ลากออกมาครับนะกดสี่เหลี่ยมนะ R สี่เหลี่ยมนะครับปุ๊บจับมุมนี้นะแล้วก็ลากออกมาครับคือระหว่างลากออกมาเนี่ยถ้าโกพลาดนะแนะนำว่าล็อกแกนได้นะครับกดคีย์บอร์ดนะซ้ายเขียวขวาแดงหมดน้ำเงินกดคีย์บอร์ดด้านบนครับนี่ครับเมื่อบนแล้วปุ๊บมันล็อกแกนน้ำเงินแล้วก็มาแปะตรงนี้ครับนี่แปะตรงนี้นี่ครับแปะตรงนี้เลยนะครับแปะตรงนี้เลย

เอาละครับตอนนี้ครับเราก็จะมีตรงนี้เป็นพื้นนะครับขึ้นมาจากนั้นนะครับผมก็จะคลิกรัวๆก่อนนะครับคือยังไม่ดึงความหนานะคลิกรัวๆก่อนฉะนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง Make Group เราก็จะได้กรุ๊ปของตัวแผ่นพื้นขึ้นมาตรงนี้ครับแต่ไม่มีความหนานะเอาละเดี๋ยวผมจะเข้าไปอีดิทข้างในนะครับก็ดับเบิ้ลคลิกแต่ขั้นตอนนี้ทุกคนจะเจอปัญหาละทุกคนดูนะเวลาผมเข้าไปข้างในกรุ๊ปตัวนี้ปรากฏว่ามันโดนบังจากด้านนอกอ่ะคือชิ้นงานด้านนอกมันบังหมดเลยอ่ะสกิลอัพเนี่ยนะครับมีทางแก้นะคือตอนนี้ผมไม่เข้าใจแล้วเอ้ยนี่มันในนอกวะเนี่ยเพราะมันทึบไปหมดเลยวิธีการนะครับสกิลอัพเนี่ยมีคำสั่งที่เรียกว่า high res of modelคืออารมณ์ง่ายๆเหมือนบล็อกแคทนะครับถ้าใครเล่นแคทเนี่ยก็คือถ้าเราเข้าไปในบล็อกปุ๊บแคทเนี่ยมันจะเห็นแต่ในบล็อกเท่านั้นถ้าเราต้องการโหมดที่จะเห็นนะครับด้านในเท่านั้นนะครับไม่เห็นข้างนอกเนี่ยปรับได้ครับตอนนี้มันโดนบังอยู่ใช่ไหมครับให้ทุกคนไปที่คำสั่งครับ view นะครับ component edit ตัวที่สำคัญมากนะคำสั่งนี้มันเป็นตัวชี้วัดระหว่าง rookie นะครับเด็กน้อยกับตัวโปรนะครับคือบอกเลยว่าถ้าใครทำงานแบบโปรนะต้องใช้ high res of model เป็นนะไม่งั้นช้ามากครับกด component edit high res of model ถ้ากดปุ๊บเห็นไหมครับมันจะวาร์ปมาข้างในเลยแล้วซ่อนข้างนอกหมดครับแบบนี้ทำงานง่ายครับไม่งั้นปวดหัวแย่เลยนะครับนะเราไปดูคลิปอาจารย์ป้อมใน YouTube นะสอนเรื่องนี้เยอะมากนะครับ high res of model เนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับถ้าไปทำโมเดลใครนะถามว่ารู้จัก high res of model มั้ยเนี่ยเป็นตัวชี้วัดได้เลยนะครับว่าทำงานเร็วหรือช้าเลยนะครับนี่จะบอกนะครับอ่ะโอเคเราก็คลิกข้างนอกหนึ่งทีออกมาเห็นไหมครับเมื่อเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยมันจะซ่อนด้านนอกทั้งหมดนะครับอย่างเงี้ยทำงานง่ายครับแต่โหมดเนี้ยมันกดยากครับ View Component Edit High Res of Model มันกดยากเราต้องสร้างช็อตคัทครับดังนั้นอีกบางครั้งเราต้องการเห็นด้านในบ้างด้านนอกบ้างปนกันเราควรสร้างช็อตคัทแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนจะรู้จากการตั้งค่าช็อตคัทครับความไวไปของปีศาจเล่นตีบอสเนี่ยถ้าคาถาเราปล่อยไม่แรงนะปล่อยไม่แม่นนะครับตายเลยนั้นช็อตคัทในเกมมีการทำงานชีวิตจริงก็มีช็อตคัทครับการกำหนดช็อตคัทของเราทำยังไงครับดูนะครับให้ไปที่คำสั่งดูช้านะนี่ความต่างระหว่างมือโปรนะครับมือโปรต้องมีช็อตคัทนะครับเพื่อความไวนะครับไปที่คำสั่งครับ window แล้วไปที่คำสั่ง preference คือความชอบนะจริงๆไม่อ่าน preference นะภาษาอังกฤษนะครับอ่านว่า preference นะครับนะแล้วก็ preference อ่ะคนไทยครับ preference นะแล้วก็นะครับจากนั้นเนี่ยให้มองหาคำว่า high res of model ซึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับพิมพ์คำว่า rest filter หาเลยครับก็จะมีคำว่า component edit high res of model เห็นไหมครับทุกคนนี่ครับขึ้นมาแล้วคลิกตรงนี้ครับคือทุกคำสั่งทำได้หมดนะครับทุกคนลองไปเล่นเองนะไปเซตค่าของตัวเองนะอันนี้แค่โชว์ตัวเดียวพอจากนั้นครับต้องกดตรงนี้ครับต้องการช็อตคัทตัวไหนครับกดเลยครับ n กดตัว n ในช่องนี้นะกดตรงนี้พิมพ์ตัว n นะครับคือตัว n เนี่ยมันว่างอยู่กดบวกครับดึงตัว n มาข้างล่างและตอนนี้ครับกดโอเคเข้าไปข้างในครับ n เห็นไหมครับมันจะทำให้เราท็อกเกอร์นะครับสลับไประหว่างคำสั่ง high res of model ครับโอเคอ่ะเราเข้ามาที่ข้างในครับ high res of model แต่ตอนนี้แผ่นพื้นของเราเนี่ยมันต้องตัดเสานะครับไอ้เสาเนี่ยมันต้องเฉือนเข้าไปในตัวแผ่นพื้นของเราถูกไหมนิดนึงถูกไหมนะครับทำยังไงครับถ้าเราเขียนเองมันเสียเวลาครับ SketchUp มีคำสั่งอีกตัวหนึ่งครับเรียกว่า intersect face ก็คือเอา face ที่มีอยู่ไปตัดกับโมเดลตัวอื่นครับซึ่งคำสั่งนี้ก็แรลลี่มากก็คือน้อยมากที่คนจะใช้นะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับดูนะครับเราออกคำสั่งคลิกขวาครับที่ face ตรงนี้นะครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า intersect ก็คือตัด intersect face ตัด face กับอะไร with model กับ with context model คือทั้งหมดเลย context ก็คือส่วนที่เลือกเท่านั้นนะครับตอนนี้เราต้องเลือกโมเดลนะครับ with model นะครับตอนนี้เห็นไหมครับทุกคนมันก็จะมีตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ครับเป็นตัวเสาครับและเราก็กดตรงนี้ครับลบตรงนี้ทิ้งไปลบตรงนี้ทิ้งไปแล้วกดตัวเสานะครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปครับลบตรงนี้ทิ้งไปครับลบตรงนี้ทิ้งไปครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปครับเรียบร้อยแล้วครับเรากดสเปซบาร์หนึ่งทีครับ select ครับคลิกข้างนอกหนึ่งทีครับและตอนนี้ครับของเราก็จะโผล่ขึ้นแบบนี้ครับเข้าใจไหมครับง่ายเลยแล้วก็อะไรครับคลิกข้างนอกหนึ่งทีเข้าไปข้างในครับกดพิมพ์ภูครับดึงขึ้นครับพิมพ์เลย 0.1 แน่นหนาครับ
ปั๊บเข้าไปให้เรียบร้อยครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้พื้นนะครับขึ้นมาครับอย่างง่ายดายเลยครับนี่คือหลักการในการทำงานนะครับและสุดท้ายอย่าลืมตั้งชื่อครับ P

แบ่งบทงานได้แบบนะครับนี่โอ้โหชี้แล้วหล่อเลยครับนี่แหละครับคือสกิลที่นะครับองค์กรยุคใหม่ต้องการนะครับน้องทุกคนนะครับดูตรงนี้แล้วเอาไปต่อยอดนะครับเดี๋ยวเรามาต่ออีกนิดนะครับนะเราสามารถที่จะนะครับกำหนดมวลหมู่ได้อีกนะครับคืออย่างนี้ตอนนี้เราใช้เอาท์ไลเนอร์ในการแบ่งใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยโปรแกรมต่างๆนะครับก็ใช้เลเยอร์แต่ต้องบอกไว้อย่างนึงนะจริงๆเลเยอร์เนี่ยไม่มีในโลกสามมิตินะเลเยอร์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเอา 2D 2แผ่นประกบกันอย่างนี้เลเยอร์ในความจริงแล้วเลเยอร์ไม่มีโลกสามมิตินะครับแต่ที่เราใช้เลเยอร์กันพร่ำเพื่อกันไปในสกิลดับนะแต่จริงในความเป็นปรัชญาแล้วเนี่ยเลเยอร์ไม่มีจริงในสกิลดับนะครับเพราะสกิลดับไม่ได้เป็น 2D นะครับเลเยอร์ในความหมายของอาจารย์ก็คือหมวดงานแล้วกันคือถ้าเราพูดว่าเลเยอร์คือเลเยอร์แคปเนี่ยไม่ใช่นะเพราะนี่คือ3มิตินะครับนั้นเราเรียกว่าเลเยอร์แต่ในสกิลดับเนี่ยเขาก็เชื่อว่าไม่ใช่เลเยอร์เขาก็เลยตั้งชื่อว่าแท็กครับแท็กก็คือป้ายบอกว่าคืออะไรความจริงแล้วในโลก3มิติไม่ควรมีเลเยอร์นะครับถ้าใครเข้าใจเลเยอร์คืออะไรใน day 1น่ะก็จะรู้ว่าไม่มีอยู่แล้วในโลก3มิติดังนั้นเองดังนั้นเลเยอร์ที่พูดถึงก็คือแท็กครับก็คือป้ายบอกว่าคืออะไรนะครับอ่ะเราจะไปเปิดนะครับคำสั่ง tags ครับซึ่งละไว้หาที่เข้าใจสำหรับ old school ก็คือเลเยอร์จากนั้นครับเราก็ชื่อเลเยอร์บางครั้งผมพูดเลเยอร์กับ tags สลับกันบ้างนะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจเป็นเลเยอร์นะครับอ่ะกดบวกเลเยอร์หรือ tag ครับกดตัวนี้บวกตั้งชื่อเลยครับโค้ดคือ sเพื่อง่าย S คือ structure RC คือคอนกรีตเสริมเหล็ก RC คือคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นนะครับฐานลากจากนั้นกดบวกต่อครับ S ขีด RC ขีดเสาต่อหม้อกดบวกครับทุกคนทำตามเลยนะ S ขีด RCขีดเสาชั้น1นะครับบวกต่อครับ S ขีด RC ขีดคานคอดินนะครับคานคอดินคานมูลดินบวกครับ S ขีด RC ขีดพื้นหล่อในที่นะครับอาจจะมีหลายตัวนะหล่อในที่แล้วก็S ขีด RC ขีดพื้นสำเร็จรูปเรียบร้อยครับตอนนี้เราแบ่งเลเยอร์แท็กเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเราต้องย้ายเลเยอร์ให้ชิ้นงานนิดนึงครับนะครับเดี๋ยวการย้ายเลเยอร์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อในบทต่อไปนะครับแล้วครับต่อไปนี้ครับต่อไปคือเราสร้างเลเยอร์แล้วนะครับมันมีส่วนหนึ่งต้องทำต่อก็คือการย้ายเลเยอร์ให้เข้ากับชิ้นงานครับแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ไหมครับว่าชิ้นงานของเราอยู่เลเยอร์อะไรนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายมากนะครับแต่อย่าลืมนะต้องเปิดโหมด Color by Tag ก่อนนะคลิกซ้ายครอบตรงฐานลากครับแล้วก็กดดรอปดาวน์เมนูตรงนี้นะแล้วเลือกให้มันครับเป็นอะไรฐานลากถูกไหมครับไอ้นี่ลากจากขวามาซ้ายถูกไหมครับจึ๊บนี่ติดเลยก็เป็นอะไรครับเสาอะไรเสาต่อหม้อไอ้ตัวนี้คืออะไรครับลากจากขวามาซ้ายเสาชั้น1ใช่ไหมครับเสาชั้น1ง่ายไหมครับทุกคนนี่แหละไอ้นี่คืออะไรพื้น PS กดตรงนี้พื้นแบบหล่อในที่เรียบร้อยครับไอ้2ตัวนี้ครับชิปค้างไว้มันคืออะไรพื้นหล่อในที่เนาะโอเคเมื่อกี้ไอ้ตัวเมื่อกี้คือพื้นสำเร็จรูปทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะอาจจะผิดเองนะครับกดตรงนี้นะไอ้ตรงนี้คือพื้นสำเร็จรูปโอเคอย่าสับสนนะอันนี้คือพื้นสำเร็จรูปนะครับไอ้ตัวนี้วันด้านบนนะอันนี้คือตัวนี้นะครับต่อไปครับเราจะทาคานใช่ไหมเลเยอร์คานแต่มันโดนบังอยู่ทำยังไงดีข้อดีของเลเยอร์คือปิดตาได้ครับโอ้โหชีวิตดีตอนนี้ไอ้ตัวพื้นปิดบังคานใช่ไหมทำยังไงก็ปิดครับเนี่ยปิดตาของไอ้ตัวไปไหนละพื้นพื้นเนี่ยปิดตาโอ้โหชีวิตดีนั้นเลเยอร์นอกจากแอดไซน์หมวดงานแล้วยังปิดได้ครับจากนั้นมาครับคานครับเราก็เลือกเลยครับคานปึ๊บก็ให้กดดับดับเมนูครับแล้วก็เป็นคานคอดินเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่คือแอดไซน์เลเยอร์ครับและตอนนี้ครับทุกคนก็ได้กำหนดเลเยอร์ให้กับชิ้นงานเรียบร้อยแล้วครับและนี่แหละครับคือการทำงานแบบมือโปรใช้เอาท์ไลเนอร์จัดการชิ้นงานส่วนเลเยอร์เนี่ยสามารถจะกำหนดหมวดงานนะครับแล้วก็โชว์สีได้ด้วยข้อดีอันหนึ่งก็คือเปลี่ยน

สีได้ด้วยครับถ้าสีมันไม่ดีก็เปลี่ยนครับนี่ครับโอ้โหนะและนี่แหละครับถ้าเราทำงานเหมือนแคดนะครับเราก็ใช้เลเยอร์ทำงานแบบบีมก็ใช้เอาไลเนอร์นะครับนะแต่นั้นเองเนี่ยน้องๆทุกคนสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนะโครงสร้างหลังคาซึ่งตัวนี้ค่อนข้างยากแต่อาจารย์ป้อมเป็นสอนให้ง่ายมากๆโครงสร้างหลังคาคือหัวใจนะครับเหล็กตรงนี้นะครับถ้าใครทำได้เนี่ยอะไรก็ทำได้หมดนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับในบทต่อไปครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องหรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประแจวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400
นิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์
นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปังการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ